ระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนวิทยาศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะคนนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแบ่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนวิทยาศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศนะคะ2บริการเป็นเลิศ3บุคลากรเป็นเลิศ4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ชาติระดับ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือการสร้างฐานรากในการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของดิจิตอลเฮลท์อินคลูชันนะคะซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศเนี่ยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดิจิตอลเฮลท์นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ digital health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากที่สุดคือ10ถึง20ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ digital health leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้สู่ให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในการในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V แรกนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาพจากรังสีวิทยา
นะคะฟลูออโรสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ยวีที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อมูลชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มารูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่3คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการเรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอวีที่4เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะคะส่วนวีสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะแล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียนใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวกผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แล็บต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆแล้วนี่มันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็นเท็กซ์นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเดทอะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็นอิมเมจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ Big Data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเขาเรียกว่าโครงการ
T-Analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับโฮสต์ทูนักวิจัยกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการณ์ติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีแนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำการรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น Wearable Device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะเป็นอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางคลินิกหรือคาดการณ์ความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนั่นก็คือเป็นสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการแจ้งเตือนปัญหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อโกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวหนึ่งก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการของโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคเราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมี
การเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ

การแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการ อยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่าย

ือข่ายโรงพยาบาลอันนี้ก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเช่นเรื่องของการทรีทเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ยเนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลายที่ใช่ไหมคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกธุรกรรมต่างๆบ้างนะคะการบริการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่สองนะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องคำนึงเรื่องของรูปแบบในการนำเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะของการนำ Hadoop ไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและจีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้เพราะเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้นะแล้วก็ขยายเส้นทางการรักษามะเร็งทางคลินิกกรรมพันธุกรรมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจัดตั้งเครือข่ายความรู้ทางด้านโรคมะเร็งระดับชาตินะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Hadoop มาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างล่ะทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ Hadoop นี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี Hadoop ในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะในด้านของ
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยีฮาดูปเนี่ยจะช่วยให้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ Hadoop ในการวิเคราะห์นะคะป้องกันพวกข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop นะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์นะคะเพื่อระบุตัวผู้ฉ้อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของฉ้อโกงเรื่องของค่าสินไหมทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะในเรื่องของดูแลค่าจ้างกันมันเหมือนมีเรื่องของบันทึกเสียงข้อมูลประชากรอะไรพวกนี้ค่ะค่าใช้จ่ายของทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Hadoop ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการฉ้อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บรูปเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม Open EHR เนาะซึ่งจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีตัวนึงสำหรับ eHealth นะคะมันก็จะมีข้อกำหนดแบบเปิดแบบจำลองทั้งคลินิกและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างโซลูชันและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยผลิตโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะถ้าพูดถึง Open EHR International เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆของตัวโปรแกรมนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นโปรแกรมข้อกำหนดเฉพาะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น CKM คือClinicalknowledge manager ได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน open source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยมีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานและนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมน
โมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัว Open EHR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบโดยอาศัย Open HR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ Digital อัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือรูปแบบของสุขภาพดิจิตอลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health, m-health นะคะแล้วก็ tele-health ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิตอลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิตอลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้ 3D printing มีการ print ต้นแบบเรื่องของการวิเคราะห์ยีนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IoT เรื่องของ Big Data การใช้ AR VR การใช้ Blockchain นะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดคลังข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกวัดการวัดอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างแหละหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ machine learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จะดูเรื่องของการ manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะใกล้นะคะการตรวจสอบบลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็น

สวัสดีค่ะในเรื่องของรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมารวมประชาชาตินะคะในตอนที่1 นะคะรายได้ประชาชาติและการวัดนะคะเราจะเริ่มจากการศึกษากระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนะคะโดยที่จากภาพนะคะแสดงกระแสการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะเส้นประนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างหน่วยเศรษฐกิจนะคะส่วนเส้นรอบนอกนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของเงินนะคะโดยเส้นล่างแสดงรายได้หรือค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัย

การผลิตได้รับก็คือค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของการผลิตของผู้ผลิตค่ะส่วนเส้นบนแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งก็คือรายได้ของผู้ผลิตค่ะถ้าเราพิจารณาในส่วนของผู้ผลิตนะคะการผลิตสินค้าและบริการจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตจะได้มาจากครัวเรือนนะคะกรณีที่ครัวเรือนเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตให้แก่ธุรกิจก็จะได้รับรายได้หรือผลตอบแทนในรูปค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะสมมติว่าเมื่อครัวเรือนนะคะมีรายได้ก็จะนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตนะคะมาบริโภคทั้งหมดนะคะกรณีนี้ครัวเรือนที่เป็นผู้บริโภคก็จะเห็นว่ามูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะจะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนนะคะและเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิตค่ะดังนั้นนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนะคะจึงนำไปสู่การคำนวณรายได้ประชาชาติ3ทางค่ะก็คือ1ด้านการผลิต2ด้านรายได้3ด้านรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะคำนวณทางด้านใดนะคะผลที่ได้จากการคำนวณ นะคะจะมีค่าเท่ากันแต่ในความเป็นจริงนะคะก็จะมีค่าคาดเคลื่อนทางสถิตินะคะในเรื่องถัดมานะคะความหมายของรายได้ประชาชาติหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า National Income หรือตัวย่อว่า NI นะคะถ้าเราพิจารณาความหมายตามการคำนวณด้านผลผลิตนะคะก็คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะคะในระยะเวลาที่กำหนดปกติก็คือ1ปีนะคะแต่ถ้าพิจารณาความหมายตามการคำนวณด้านรายได้นะคะก็คือผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆนะคะที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้รับในระยะเวลาหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาในความหมายของด้านรายจ่ายนะคะก็คือผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะเราจะมาพิจารณาการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตหรือเราเรียกว่าด้านการผลิตนะคะเป็นการวัดโดยพิจารณามูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นในสาขาการผลิตต่างๆในรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะมูลค่าที่รวมออกมานะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือย่อมาจาก Gross Domestic Product นะคะหรือย่อว่า GDP นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำค่ะเราก็เลยจะคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มค่ะการคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะเราหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะหมายถึงสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาและไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆนะคะส่วนสินค้าขั้นกลางนะคะหมายถึงสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆบางทีเราก็พิจารณาสินค้าขั้นกลางนี้หมายถึงต้นทุนการผลิตนั่นเองค่ะดังกล่าวมาแล้วนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำนักเศรษฐศาสตร์จึงใช้ผลรวมของมูลค่าเพิ่มซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะมูลค่าเพิ่มก็หมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่าของผลิตผลที่ผลิตได้ในแต่ละขั้นนะคะขายให้กับหน่วยผลิตในขั้นต่อไปนะคะกับต้นทุนของสินค้าที่หน่วยผลิตขั้นนั้นๆนำมาจากหน่วยผลิตอื่นๆหรือก็คือสินค้าขั้นกลางนั่นเองค่ะในการคำนวณมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนะคะถ้าพิจารณาจากตารางนะคะเราจะหามูลค่าสินค้าและบริการของขนมนะคะเราเริ่มจากขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นนะคะก็คือขั้นแรกก็คือชาวนาปลูกข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้ก็คือข้าวเปลือกเนี่ยค่ะขายได้200สมมติว่ามูลค่าสินค้าขั้นกลางหรือต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่มีนะคะมูลค่าเพิ่มก็หามาจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้ในคอลัมน์ที่2ลบกับมูลค่าสินค้าขั้นกลางคอลัมน์ที่3นะคะ200ลบ0ก็ได้มูลค่าเพิ่มขั้นแรกก็คือ200นะคะเอาข้าวเปลือกมาสีนะคะในขั้นตอนที่2เป็นโรงสีข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ300ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลาง200ก็ได้มูลค่าเพิ่ม100นะคะเอาข้าวไปโม้เป็นแป้งนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ420ค่ะมูลค่าสินค้าขั้นกลางคือ300 420ลบ300ได้มูลค่าเพิ่ม120นะคะเอาแป้งมาทำเป็นขนมอาจจะเป็นขนมเค้กก็ได้นะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ500ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลางเพื่อหามูลค่าเพิ่มคือ80ถ้าเราจะหามูลค่าเพิ่มของขนมเค้กชิ้นนี้นะคะก็คือหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยหามูลจากมูลค่า

เพิ่มทุกขั้นตอนรวมกันก็คือ200บวก100บวก120บวก80รวมกันเป็นมูลค่าเพิ่มเท่ากับ500ค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตนะคะเราจะหาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือเราเรียกว่า Gross Domestic Product นะคะ GDP นะคะหาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะพอเราได้ GDP นะคะเราจะเอา GDP เนี่ยที่ได้นะคะมาบวกรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศก็จะกลายเป็น GNP GNP ก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะ Gross National Product นะคะพอได้ GNP แล้วนะคะเราจะนำ GNP มาลบส่วนการบริโภคทุนนะคะหรือเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเราก็จะได้เป็น NMP ซึ่ง NMP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิหรือ Net National Product ค่ะพอได้ NMP แล้วเราก็จะมาหาต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองค่ะหรือ National Income หรือ NI ค่ะซึ่งมีวิธีการหาได้2วิธีนะคะเราจะนำ NMP มาลบภาษีทางอ้อมและไปบวกเงินอุดหนุนหรือจะเอาภาษีทางอ้อมลบเงินอุดหนุนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปหักออก NMP ค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากันเป็น NI ค่ะการคำนวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้นะคะเป็นการคำนวณโดยพิจารณาผลรวมของผลตอบแทนต่างๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับนะคะนำค่าเช่าบวกค่าจ้างบวกดอกเบี้ยแล้วก็บวกกำไรนะคะรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทางด้านรายได้นะคะก็ยึดตามรูปแบบของระบบบัญชีที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาตินะคะมีอยู่7รายการนะคะ1ก็คือค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างนะคะ2รายได้จากการเกษตรอาชีพอิสระและการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะ3รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรนะคะ4เงินออมของนิติบุคคล5ภาษีเงินได้ของนิติบุคคลนะคะ6เงินโอนของนิติบุคคลและ7นะคะรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะ7รายการก็นำมาบวกกันนะคะส่วนรายการที่ไม่นับเป็นรายได้ประชาชาติที่ต้องนำมาหักออกนะคะก็คือ2รายการค่ะก็คือดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคของครัวเรือนค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านที่3นะคะคือด้านรายจ่ายนะคะเป็นการคำนวณจากรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะคะจำแนกเป็น4ประเภทค่ะ1รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนหรือก็คือการบริโภคนั่นเองก็คือตัว C นะคะ consumption นะคะ2การสะสมทุนเบื้องต้นค่ะหรือการลงทุนก็คือ investment ตัว I นะคะ3รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะคะหรือการใช้จ่ายรัฐบาลตัว G government ค่ะ4การส่งออกสุทธิก็คือ X-M นะคะการส่งออกสุทธิมาจากมูลค่าสินค้าส่งออกลบมูลค่าสินค้านำเข้าค่ะมูลค่าสินค้าส่งออกก็คือ X มูลค่าสินค้านำเข้าก็คือ M นั่นเองค่ะเราจะรวมรายจ่ายทั้ง4เข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะหรือ GDP เพราะฉะนั้น GDP ก็เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณรายได้ประชาชาตินะคะโดยที่มีตัวเลขมาให้นะคะในด้านต่างๆนะคะถ้าเราจะคำนวณหา GDP ที่เป็นการคำนวณทางด้านรายจ่ายเราก็จะนำตัวเลขที่มาจากสูตร GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะ C ก็คือ50นะคะบวก I 20บวก G 20นะคะบวก X ลบ M 10นะคะก็จะเป็น GDP เท่ากับ100นะคะถ้าเราจะหา GNP ต่อนะคะ GNP ก็หามาจากสูตรนะคะ GDP บวกด้วยรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศนะคะในกรณีนี้รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศติดลบ12ค่ะเราก็ต้องเอา GDP ที่หาได้100นะคะไปบวกกับลบ12หรือพูดง่ายๆว่า GDP 100เนี่ยไปลบ12ก็ได้เท่ากับ88เราจะมาหา NMP ต่อนะคะ NMP หรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิก็เอา GNP ไปลบส่วนการบริโภคทุน88ลบ5ก็ได้83เป็น NNP นะคะแล้วเราไปหารายได้ประชาชาติหรือ NI ต่อนะคะในโจทย์ให้ภาษีทางอ้อมลบด้วยเงินอุดหนุนมาแล้วนะคะเราก็เอา NNP 83เนี่ยไปลบ25นะคะก็จะได้ NI ออกมาเป็น58ค่ะพอเราได้ NI มาแล้วนะคะหรือรายได้ประชาชาติมาแล้วในส่วนถัดมาเราก็จะมาศึกษาต่อในเรื่องรายได้ส่วนบุคคลนะคะโดยที่รายได้ส่วนบุคคลนะคะจะหามาจาก
รายได้ประชาชาตินะคะ NI ลบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะลบเงินออมนิติบุคคลนะคะแล้วก็ลบรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะแล้วก็ลบจากนิติบุคคลไปยังรัฐบาลค่ะก็คือลบ4รายการแล้วก็บวก4รายการนะคะบวกด้วยเงินโอนจากรัฐบาลและจากต่างประเทศมายังครัวเรือนนะคะบวกดอกเบี้ยหนี้สาธารณะบวกดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคและบวกผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะถัดมานะคะพอเราได้รายได้ส่วนบุคคลมาแล้วเราก็จะมาหารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยนะคะหาจากรายได้ส่วนบุคคลนะคะลบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลบเงินโอนจากครัวเรือนไปยังรัฐบาลนะคะและลบเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะพอเราได้รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยหรือ DPI มาแล้วนะคะเราก็มาหาต่อนะคะโดยที่เราเอา DPI ไปลบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเราก็จะได้เป็นเงินออมส่วนบุคคลค่ะในเรื่องถัดมาที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีและรายได้ประชาชาติณราคาคงที่รายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือเราเรียกว่ารายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะแสดงถึงมูลค่าในราคาตลาดที่เป็นตัวเงินนะคะของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นมาในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ1ปีนะคะเป็นรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยใช้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดปีนั้นๆนะคะก็เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเลขที่เราเก็บมานะคะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทางด้านปริมาณและทางด้านราคาซึ่งรายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณคงที่หรือปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาคงที่หรือทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะซึ่งในกรณีที่เป็นรายได้ประชาชาตินะราคาตลาดเนี่ยเราไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเราจะต้องทำให้เป็นรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือรายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะโดยที่รายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะหมายถึงรายได้ที่คำนวณโดยใช้ราคาของปีใดปีหนึ่งนะคะกำหนดเป็นปีฐานนะคะซึ่งได้มีการขจัดผลการเปลี่ยนแปลงของราคาออกไปแล้วนะคะโดยที่รายได้ณราคาคงที่นะคะจะบอกให้เราทราบว่าปริมาณผลผลิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะแสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการหารายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือณราคาคงที่นะคะเราจะมีสูตรในการหานะคะโดยใช้ GDP ที่แท้จริงเท่ากับ GDP ในราคาประจำปีนะคะหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณด้วย100นะคะเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะกำหนดให้ GDP ในราคาประจำปีนะคะเท่ากับ 6,000 ล้านบาทแล้วก็ดัชนีราคา GDP เท่ากับ300ถ้าเราจะหา GDP ที่แท้จริงเราก็ใช้สูตรนะคะ GDP ประจำปีหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณ100นะคะก็เอา 6,000 หาร300คูณ100ก็จะได้มาเป็น GDP ที่แท้จริงเท่ากับ 2,000 ล้านบาทค่ะการจัดทำรายได้ประชาชาติที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่นะคะแทนแบบเดิมที่คำนวณโดยใช้ปีฐานคงที่นะคะจะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องทันสมัยนะคะเนื่องจากโครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันกว่านะคะการจัดทำรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่ายณราคาคงที่ในปีติดกันนะคะแทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกันนะคะที่เรียกว่าDirect Index ค่ะอย่างเช่นนะคะพ.ศ. 2533นะคะเป็นปีเริ่มต้นของการทำอนุกรมรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะก็จะคำนวณพ.ศ. 2534ในราคาพ.ศ. 2533นะคะแล้วเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2533นะคะถ้าเราคำนวณพ.ศ. 2535นะคะในราคา2534ก็จะเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2534นะคะค่าคำนวณพ.ศ. 2536ในราคาพ.ศ. 2535นะคะเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2535เป็นต้นนะคะประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติเนี่ยแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตรายได้และรายจ่ายของประเทศนะคะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของเอกชนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ระหว่างประเทศนะคะในกรณีที่เป็นข้อจำกัดของรายได้ประชาชาตินะคะ1นะคะ GDP เนี่ยไม่นับรวมสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดค่ะนับเฉพาะสินค้าและบริการที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในท้องตลาดเท่านั้นนะคะสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดนะคะอย่างเช่นแม่บ้านทำงานต
ามบ้านก็ไม่นับรวมนะคะแล้วก็ไม่ครอบคลุมมูลค่าของผลผลิตของเศรษฐกิจนอกระบบหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กฎหมายนะคะพวกการพนันหวยนะคะหรือ

การค้าของเถื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนค่ะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่เสียหายนะคะที่ทำให้โรงงานเนี่ยปล่อยน้ำเสียหรือปล่อยมลพิษทางอากาศนะคะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอันเนื่องจากการบริโภคที่ก่อให้เกิดโทษและการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้นะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ไม่อาจใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรณีที่มาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันค่ะจากการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของ GDP นะคะนักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนะนะคะให้เปลี่ยนการวัดจากเดิมที่เน้นการผลิตไปเน้นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความสุขมวลรวมประชาชาติด้วยนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นนะคะโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติค่ะของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะเรียกว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือ Sustainable Development Goals นะคะ SDGs นะคะซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนานะคะตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ. 2558นะคะถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2573นะคะรวมระยะเวลา15ปีค่ะประกอบด้วย17เป้าหมายนะคะคือ1ขจัดความยากจน2ขจัดความหิวโหยนะคะ3มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ4การศึกษาที่เท่าเทียม5ความเท่าเทียมทางเพศนะคะ6การจัดการน้ำและสุขาภิบาลนะคะ7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะ8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานนะคะ10ลดความเหลื่อมล้ำนะคะ11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะ12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนนะคะ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะคะ15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกนะคะ16สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกนะคะและ17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในตอนที่2นะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะจากแนวคิดใหม่ที่พระราชาธิปดีจิกมี่ซิงเยวังชุกนะคะกษัตริย์องค์ที่4แห่งประเทศภูฏานนะคะหรือพระราชบิดาของกษัตริย์จิกมี่เคซานนำเกลวังชุกนะคะได้ทรงประกาศในปฐมบรมราชโองการเมื่อพ.ศ. 2515ไว้ว่านะคะความสุขมวลชาตินะคะมีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะทรงประกาศให้ความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ GOS National Happiness นะคะหรือย่อว่า GNH นะคะเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศนะคะและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนชาวภูฏานนะคะแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GMP นะคะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะต้องมีตัวชี้นำมาจากความสุขนะคะซึ่งสะท้อนจากความคิดที่จะให้ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาค่ะในโอกาสที่กษัตริย์แห่งภูฏานองค์ที่5กษัตริย์จิกมี่เคซานำเกวังชุกนะคะได้ขึ้นครองราชในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2551นะคะรัฐบาลของพระองค์นะคะได้จัดทำดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะซึ่งประกาศเป็นทางการและนำออกเผยแพร่ในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2551นะคะโดยแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นะคะยึดหลักการว่าการพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะที่แท้จริงเกิดจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันนะคะเพื่อเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะใน GNH นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนนะคะมีโอกาสพบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยยึดหลักการสำคัญ4ประการหรือเรียกว่าเสาหลักแห่งความสุขทั้ง4นะคะโดยที่เสาหลักที่1ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะเสาหลักที่2ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสาหลักที่3ก็คือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะและเสาหลักที่4ก็คือการมีธรรมาภิบาลค่ะ
องค์ประกอบของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะประกอบด้วย9องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยานะคะประกอบด้วย3ดัชนีคือ1ดัชนีสุขภาพทางจิตใจ2ดัชนีความสมดุลทางอารมณ์และ3ดัชนีลักษณะของจิตวิญญาณค่ะส่วนองค์ประกอบที่2นะคะนิเวศวิทยาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีการย่อยสลายทางสิ่งแวดล้อม2ดัชนีความรู้ทางนิเวศวิทยาและ3ดัชนีการปลูกป่านะคะองค์ประกอบที่3ค่ะสุขภาพค่ะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีสุขภาพ2ดัชนีการมีความรู้ด้านสุขภาพและ3ดัชนีอุปสรรคทางสุขภาพนะคะในองค์ประกอบที่4นะคะการศึกษาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะคือ1ดัชนีการประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะ2ดัชนีภาษาคองก้านะคะหรือภาษาซองก้านะคะและ3ดัชนีการรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะองค์ประกอบที่5ค่ะวัฒนธรรมประกอบด้วย7ดัชนีค่ะก็คือดัชนีภาษาถิ่น2ดัชนีประเพณีที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะ3ดัชนีทักษะงานช่างฝีมือนะคะ4ดัชนีการถ่ายทอดคุณค่าค่ะ5ดัชนีการจัดงานเทศกาลของชุมชนนะคะแล้ว6ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะคะและ7ดัชนีการยอมรับพื้นฐานค่ะองค์ประกอบที่6นะคะมาตรฐานการครองชีพค่ะประกอบด้วยดัชนี2ดัชนีค่ะ1ดัชนีมาตรฐานการครองชีพและดัชนีความยากลำบากค่ะองค์ประกอบที่7นะคะการใช้เวลานะคะก็ประกอบด้วย1ดัชนีก็คือดัชนีเวลาองค์ประกอบที่8นะคะความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วย7ดัชนีนะคะคือ1ดัชนีความเชื่อถือชุมชน2ดัชนีการสนับสนุนของสังคม3ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะ4ดัชนีการทำให้เป็นลักษณะสังคมนะคะ5ดัชนีครอบครัวค่ะ6ดัชนีความเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะคะและ7ดัชนีความปลอดภัยค่ะองค์ประกอบที่9ค่ะคือธรรมาภิบาลนะคะประกอบด้วย3ดัชนี1ดัชนีการดำเนินการของรัฐบาล2ดัชนีความมีเสรีภาพและ3ความเชื่อถือต่อสถาบันค่ะการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเน้นไปที่การขยายตัวของ GDP มากกว่าเรื่องความสมดุลความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนนะคะผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได้ที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะจึงเกิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลางพ.ศ. 2540นะคะทำให้มีการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาประเทศที่เน้นความอยู่ดีมีสุขของคนค่ะซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่9นะคะมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศนะคะภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมุ่งการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติทางด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยนะคะมีการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักมาสู่แผนพัฒนาฉบับที่10นะคะมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันค่ะหลักการจัดทำดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะหรือในชื่อเดิมก็คือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้พัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะโดยยึดหลักการ5ประการค่ะคือ1ดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะ2สามารถสะท้อนถึงที่มาของความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ3ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยนะคะกำหนดจากปัจจัยที่คน
ส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันนะคะแล้วสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ4ก็คือการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสะท้อนเฉพาะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนานะคะ5ก็คือการพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้งในระดับประเทศระดับเมืองไปจนถึงชนบทค่ะในความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญานะคะที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมนะคะและสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องดีงามนะคะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะระหว่างคนกับคนนะคะและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะก็นำมาจากความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วนะคะก็ประกอบด้วย6องค์ประกอบค่ะ1ก็คือการมีสุขภาวะนะคะหมายถึงการมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีสติปัญญามีความใฝ่รู้นะคะ2ก็คือครอบครัวอบอุ่นค่ะหมายถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัว3ชุมชนเข้มแข็งค่ะหมายถึงชุมชนพึ่งตนเองได้ชุมชนเกื้อกูลกันนะคะและการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ4เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมค่ะหมายถึงการมีสัมมาชีพเศรษฐกิจเข้มแข็งนะคะและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะ5สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลนะคะหมายถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพระบบนิเวศที่สมดุลค่ะ6นะคะสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลค่ะหมายถึงการมีจิตสำนึกประชาธิปไตยสังคมมีธรรมาภิบาลความสมานฉันท์ทางสังคมค่ะ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Huh?

0: ไปต่อบ้านเอ๊ะทำไมมันต่อไม่ได้เนี่ย
1: ทำไมมันต่อไม่ได้อะหรอเพราะว่าอันนี้มันใหญ่อันนี้มันเล็กเลยมันก็ไม่เหมือนกันอันเล็กกับอันเล็กมันก็จะได้เพราะว่ามันตรงล็อกกันเลยมันก็จะติดแน่นกันเลยแล้วถ้าเกิดอันนี้มาต่อกับอันนี้มันก็จะแน่นกันเพราะมันอันนี้มันใหญ่ด้วย
2: เราต้องแยกนะ
0: เราต้องแยกกันนะว่าอันไหนอันใหญ่อันไหน

ฟิร์นแยกกันใหญ่ก่อนนะแยกสีด้วยนะเอาไปใส่ตามช่องเลยสองแถวบนอันใหญ่สุดแถวกลางก็ขนาดกลางแถวล่างอันเล็กจิ๋วละกันจะได้หยิบง่ายๆเขียนไว้ด้วยนะพอมาเก็บจะได้เก็บถูกไง

0: ที่สวยๆพวกนี้มีรูปร่างแปลกๆทั้ง4ด้านเลยรู้หรือเปล่าว่ามันมีไว้ทำอะไรกันนะ
1: สร้างอะไรสร้างบันไดดีกว่า
0: เราจะสร้างมันตรงนี้มันต้องต่อให้ตรงรูนะให้พอดีเลยเราก็เอามาผสมกัน
2: พอเราต่อเข้ากันแล้วก็ลากไปเบาๆได้เลยถ้าล่างมันไม่หลุดออกจากกันเลย
1: เดี๋ยว
2: ต่อกัน
1: ก่อนสิ
0: ใช่จะสตาร์ท
1: โอเคสตาร์ท
2: มาช่วยกันต่อแล้วพันลูกเต๋าก่อน
1: โอเคเลข3เลข4
0: เสร็จแล้ว

0: หนึ่งสองสาม
1: ต่อไปโฟกัสห้า
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่ห้าหมาแล้วก็อีเฟินสี
0: ่หนึ่งสองสามสี่

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์ปลูกต้นไม้อัตโนมัติแค่เราหย่อนเมล็ดลงไปหุ่นยนต์ก็จะวิ่งไปหาพื้นที่ว่างๆและปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยและก็พรวนดินให้อัตโนมัติโลกของเราจะได้มีต้นไม้เยอะๆครับ

0: นี่ตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะ
1: อุ้ยตัวนี้เป็นหมาน่ารักมากเลย
0: นี่ตัวนี้ด้วย
1: สวยมากเลย
0: สวัสดีเพื่อนสวัสดีวันนี้อ่ะฉันจะพามาเล่นที่บ้านกันนะ
1: โอเคปะ
0: เฮ้ยมีดูดิ
1: ฮาร์ด
0: นี่เดี๋ยวซ่อมกันยังไงดีโอการ์ด
1: เอาเม็กมาก็ได้นะมาติด
0: ไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปเย็บก็ได้นะ
1: โอเค
0: เราก็เอาผ้ามาแล้วก็เอาเป็นเข็มก็เอาเชือกไปเย็บเชือกเป็นกุ้งสีพอดี
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาจับเวลาเย็บต้องทิ่มเข็มขึ้นมาระวังเข็มที่มือนะแล้วก็ดึงได้ยืดไปแล้วก็วกกลับมาจิ้มกลับไปใหม่ให้ผ้าสองชิ้นติดกันเลย
0: ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่ของเราว่ากระต่ายนะ
0: คือวัดหมีนะ

0: แล้วเราก็เอามาวาดเป็นโครงแล้วก็ตัดนะใช้กรรไกรต้องตั้งใจตัดดีๆเอาผ้ามาทับกันไว้หนีบไว้ด้วยเวลาเย็บจะได้ไม่หลุด
1: เส้นยาวมาก
0: เสร็จแล้วก็ใส่นุ่นให้มันตัวอ้วนๆเลย

0: ชื่อเปล่า
1: หนูเขาชื่อว่าสปาร์ตี
0: ้หนูเขาชื่อว่าไอติม
2: หยิบผ้าทำให้ผ้าติดกันได้กลายเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักแล้วเพื่อนเพื่อนลองทำดูสิ
3: Huh, huh, huh.

0: ข้าจะกิน
1: เลือกเข้าบ้านดีกว่า
0: เลือกเข้าบ้านไม่ได้นะ
2: ฉันไม่ได้กินรู้ไหม
3: ฉันรู้นะ
4: ฉันรู้นะว่าได้กินมา
2: ฉันไม่ได้กิน
0: แต่ว่าแล้วเราต้องตกลงกับนายก่อนนะว่านายจะไม่ฆ่าพวกเรา
5: ไม่หรอก
3: นายบอกแล้วไงว่าจะไม่กิน
0: ฉันไม่ได้กิน
2: แค่อย่าพื้นแล้วก็ลงก็ได้ของเล่นสุดสวยแล้วก็สนุกสุดๆไปเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์หุ่นยนต์อาบน้ำให้น้องหมาที่ไม่มีเจ้าของเวลาพวกมันไปเล่นจนตัวละเถอะหุ่นยนต์ก็จะช่วยอาบน้ำให้มันจะได้ตัวหอสะอาดสุดๆเลย

0: มันรู้สึกนิ่ม
1: ๆมันจะเหมือนเปียกๆหน่อยอ่ะมันมีน้ำอยู่ข้างในมันนุ่มๆแล้วก็มันจะเปียกๆนิดนึง
0: มันเหมือนวุ้น
1: อันนี้อะไรอ่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร
1: ์มันเล็ก
0: ๆทำยังไงมันถึงจะใหญ่ขึ้นอ่ะ
1: เราคิดว่าต้องใส่น้ำเข้าไป
0: เราก็คิดว่าใส่น้ำเหมือนกัน

0: มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันหยดน้ำเข้าไป
1: เฮ้ยน้ำหายไปหมดเลยอ่ะ
0: พอมันดูดน้ำแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมันใหญ่แล้วก็มันนิ่มมันต่างกันยังไงบ้าง
1: อันนี้เป็นเม็ดเล็กใช่ไหมอันนี้จะเป็นเม็ดใหญ่ๆนิดนึง
0: ถ้าใส่น้ำมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหม
1: ก็ใหญ่ขึ้นสิ
0: เราคิดว่ามันจะใหญ่เท่านี้
1: ต้องให้เราไปเข้มๆนะ

0: มันต้องใหญ่เปิ่มแน่เลย
1: มันใหญ่เหมือนที่เราว่าเลยกินน้ำเข้าไปเยอะแน่เลยมันถึงใหญ่ขนาดนี้น้ำทำให้ดินวิทยาศาสตร์ขยายร่างได้เจ๋งอ่ะ

0: เพื่อนๆคิดว่าของแต่ละอย่างแช่ไว้ในน้ำจะเป็นยังไงโอ้โหซีเรียลใหญ่ขึ้นเยอะเลยลูกอมไม่ใหญ่ขึ้นเลยโอ้ขนมปังก็ดูใหญ่ขึ้นเหมือนกัน
1: คิดว่าแบบนี้จะเป็นยังไงอ่ะ
0: เราว่ามันต้องใหญ่ขึ้นแน่เลยโหเส้นมันใหญ่มากไม่มีน้ำเหลือเลย
2: ตอนแรกมันเล็กๆพอใส่น้ำมันใหญ่มากเส้นมันดูดน้ำเข้าไปหรือเปล่า
3: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: มาก่อนใส่น้ำเข้าไปเอาบะหมี่มาใส่เร็ว

นี่ไงเส้นมันถูกน้ำเข้าไปกลายเป็นเส้นสีๆเลยอ่ะมันพองขึ้นเยอะกว่าเดิมด้วยทำเป็นภูเขาไฟดีกว่า

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์รองเท้าที่เดินบนโคลนได้เวลาเราไปปลูกป่าชายเลนกับคุณพ่อรองเท้าจะช่วยให้เราไม่โดนโคลนดูดลงไปเราจะได้ปลูกป่าชายเลนกันแบบสบายๆเลย

0: มอสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่9การลงทุนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศหน่วยที่9นี้อาจารย์ได้แบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือการลงทุนทางตรงในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่2จะเป็นการลงทุนทางอ้อมและตอนที่3จะเป็นกรณีตัวอย่างของการลงทุนนะคะในตอนที่1เรื่องของการลงทุนทางตรงในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนี้ตรงนี้ต้องขอคุยความเข้าใจกันนิดนึงก่อนลงรายละเอียดนั่นก็คือในมุมมองของด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศถือว่าการลงทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งการลงทุนระหว่างประเทศมีการดำเนินการมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของโลกแบบไร้พรมแดน globalization ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจในประเทศต่างๆสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันไปได้ทั่วโลกและส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศขององค์การธุรกิจในประเทศใดๆก็ตามแต่สามารถย้ายเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศอื่นๆได้สะดวกมากขึ้นทั้งนี้การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ธุรกิจหรือนักลงทุนของประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุนในธุรกิจอีกประเทศหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจถ้าเช่นนั้นช่องทางในการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยก็จะถือว่ามี2ช่องทางสำคัญก็คือช่องทางการลงทุนทางตรงกับช่องทางการลงทุนทางอ้อมเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะการลงทุนทางตรงของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศหมายถึงอะไรหมายถึงการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าของทุนมีอำนาจในการดูแลกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้ร่วมทุนซึ่งเจ้าของทุนอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ที่ลงทุนโดยตรงในธุรกิจการเกษตรอย่าลืมนะคะธุรกิจการเกษตรตามโครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายค่ะความสำคัญของการลงทุนทางตรงต่อผู้ลงทุนหรือก็คือผู้ประกอบการนั่นเองก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าในประเทศของตนจึงได้ไปลงทุนในต่างประเทศหรือนะคะการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติการเข้าถึงวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศที่เข้าไปลงทุนการแสวงหาตลาดใหม่จากประเทศที่เข้าไปลงทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นๆของประเทศที่เข้าไปลงทุนนี่สิ่งที่เรากำลังพิจารณาโดยผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการแต่สำหรับผู้บริโภคเองก็ได้นะคะพบว่าการลงทุนทางตรงจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีปริมาณสินค้าและประเภทสินค้าให้เลือกซื้อเนี่ยได้มากขึ้นได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของผู้ทำธุรกิจสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้น่าสนใจเพราะว่าการลงทุนทางตรงมีผลในเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติเชิงบวกก็คือเมื่อมีผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนสมมติเข้ามาลงทุนในไทยก็เกิดทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องปรับตัวมีความสามารถในการแข่งขันนะมีการสร้างการเติบโตการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความสมดุลนะเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่วยในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศแต่ในเชิงลบล่ะคะ
ทันทีเลยการค้าระหว่างประเทศนะคะการลงทุนทางตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาดุลการค้าดุลการชำระเงินภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจการแย่งแหล่งเงินทุนไปจากนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศที่เป็นผู้รับทุนก็คือประเทศที่เขาเข้าไปลงทุนการแข่งขันกับนักลงทุนในท้องถิ่นนะระดับเทคโนโลยีระดับสูงยังคงใช้แรงงานจากประเทศแม่เพราะฉะนั้นแรงงานในท้องถิ่นก็น่าจะเป็นได้แค่ผู้ทำงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบลักษณะการลงทุนทางตรงอาจารย์จะให้ไว้ใน4ลักษณะด้วยกันคือลงทุนเองทั้งหมดการร่วมทุนการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาการลงทุนตามการให้สิทธิ์เอาเรื่องแรกก่อนการลงทุนเองทั้งหมดนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือลงทุนซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนจากต่างชาติก็เข้าไปในประเทศนั้นซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่เนี่ยค่ะพบว่าอาจจะเป็นลักษณะซื้อแบบลักษณะของการควบรวมกิจการนะคะการรวมกิจการการซื้อกิจการก็แล้วแต่กรณีนะแต่ในกรณีของการลงทุนตั้งกิจการใหม่อันนี้ก็มีอีก2ลักษณะด้วยกันก็คืออาจจะเป็นการตั้งกิจการใหม่แบบเต็มรูปแบบหรืออาจจะเป็นการตั้งกิจการสาขาในประเทศที่ตนเข้าไปลงทุนก็ได้นะคะการลงทุนเองทั้งหมดเนี่ยลักษณะการดำเนินงานนี่น่าสนใจมากว่าลักษณะในการดำเนินงานจะเป็นลักษณะใดพบว่ามีอยู่3ลักษณะก็คือตามแนวทางของประเทศแม่ทุกประการพูดง่ายๆประเทศแม่บริษัทแม่นั่นแหละค่ะบริษัทแม่เนี่ยค่ะนะคะทำอย่างไรบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศใดก็ตามแต่ต้องทำอย่างนั้นหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือการดำเนินงานแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นพอเข้าไปก็อาจจะต้องดูว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นท้องถิ่นเป็นอย่างไรค่านิยมของคนในประเทศนั้นเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับบริษัทแม่ประเทศนั้นๆว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่เราเห็นรสชาติของหน้าของพิซซ่าที่เปลี่ยนไปหรือลักษณะที่3ก็คือการดำเนินงานด้วยแนวกลยุทธ์สากลแนวกลยุทธ์สากลหมายความว่าไงคือแนวทางของบริษัทแม่เนี่ยยังมีอยู่แต่มีบางประเด็นที่ปรับแนวทางให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในประเทศนั้นๆแล้วก็เมื่อผสมผสานกันได้แล้วจะเกิดเรียกว่ากลยุทธ์สากลนะคะก็มี3ลักษณะที่น่าสนใจค่ะลักษณะการลงทุนทางตรงลักษณะที่2ก็คือการร่วมทุนในการร่วมทุนของธุรกิจการเกษตรหมายถึงว่าการจัดตั้งกิจการโดยผู้ร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันโดยผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายตกลงประกอบธุรกิจโดยร่วมลงทุนอาจจะร่วมเป็นเจ้าของหรือร่วมในการบริหารมีสัดส่วนการถือหุ้นมีสิทธิความเป็นเจ้าของมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการร่วมทุนอาจจะอยู่ในรูปของเงินทุนทรัพย์สินที่ดินอาคารการผลิตเทคโนโลยีบุคคลบุคลากรได้หมดค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือสัญญาการร่วมทุนมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและก็มีการจัดสรรผลประโยชน์ตามสัดส่วนการร่วมทุนไว้ชัดเจนทำไมต้องร่วมทุนก็เพราะว่าการลงทุนเองทั้งหมดบางทีมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลอยู่
นะคะเพราะฉะนั้นเกิดจากความต้องการเงินทุนหรือทรัพยากรในการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเกิดจากความต้องการแสวงหาเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นการร่วมทุนกับคนที่เขามีวิทยาการมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราก็จะได้เรียนรู้เข้าไปด้วยลักษณะของการตั้งธุรกิจร่วมทุนจริงๆก็จะบอกได้เลยว่ามี2รูปแบบคือจับมือกันแล้วจับกันอย่างถาวรหรือจับมือกันแบบชั่วคราวร่วมทุนแบบชั่วคราวก็คือในกำหนดครบสัญญาเมื่อไหร่ก็ยุติการร่วมทุนเมื่อนั้นนะคะได้ประโยชน์จากการร่วมทุนก็คือการมีเงินทุนมากขึ้นจากแหล่งเงินทุนที่เข้ามาร่วมกันนะการมีขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้นจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและการได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่สูงจากผู้ร่วมทุนก็จะทำให้กิจการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นข้อจำกัดของการร่วมทุนอันนี้ก็มีนะคะก็คือจะขาดความคล่องตัวในการบริหารการตัดสินใจเพราะจากการมีหุ้นส่วนที่มากขึ้นก็ต้องฟังต้องประชุมโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดรูปแบบการทำงานการบริหารงานอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาคุยกันหน่อยนะคะลักษณะที่3ก็คือการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาในกรณีของสัญญาเหมาเบ็ดเสร็จลักษณะการลงทุนก็คือผู้ลงทุนทำสัญญาเข้าไปดำเนินงานโครงการต่างๆในระยะแรกอย่างเช่นเป็นการก่อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องจักรพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอนให้เจ้าของก็เรียกว่าเทิร์นคีย์นะคะ

0: หรือลักษณะสัญญาที่2ก็คือสัญญาด้านการบริหารและการดำเนินงานเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนจะส่งบุคลากรไปให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านบริหารและการงานในต่างประเทศจนกระทั่งผู้บริหารในประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถบริหารงานเองได้นะคะหรือสัญญาการผลิตในลักษณะที่3นี้ก็เป็นผู้ลงทุนทำสัญญากับผู้ผลิตในต่างประเทศให้ผลิตสินค้าให้แล้วผู้ลงทุนดำเนินการตลาดเองเพื่อลดต้นทุนการจัดตั้งโรงงานการผลิตนะคะภาษาบ้านเราอาจจะเรียกว่าจ้างผลิตนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาหรือลักษณะที่4ของการลงทุนทางตรงก็คือการลงทุนตามการให้สิทธิ์มีอะไรบ้างการให้สิทธิในการผลิตไลเซนซิ่งผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิ์อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ในอีกประเทศหนึ่งใช้กรรมวิธีการผลิตหรือเครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนนำไปดำเนินการหาประโยชน์โดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมก็คือ royalty เป็นค่าตอบแทนนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการให้สิทธิทางการค้า franchising ก็คือผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิทางการค้ายินยอมให้ผู้รับสิทธิทางการค้าในอีกประเทศหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิทางการค้าจะเป็นผู้จัดรูปแบบการจัดการการบริหารและการวางแผนการตลาดเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกค่ะนะคะทุกแห่งเลยค่ะผู้รับสิทธิจะดัดแปลงคุณภาพสินค้าหรือบริการตามใจชอบไม่ได้ผู้ลงทุนเท่านั้นค่ะเป็นผู้ตัดสินใจและผู้ลงทุนก็คือผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงมีหลายปัจจัยกลุ่มแรกปัจจัยผลักดันคือทำไมทำให้ธุรกิจเราต้องไปลงทุนในประเทศนู้นนู้นนู้นนู้นอะไรทำให้เราออกไปลงทุนนั่นคือสถานการณ์การตลาดในประเทศผู้ลงทุนสมมติไทยธุรกิจของไทยสถานการณ์การตลาดของสินค้าตัวนี้ในไทยเป็นไงทำให้เราอยู่ไม่ได้และผลักดันไปอันนอกจากสถานการณ์ด้านการตลาดแล้วก็ยังมีต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศของผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยดึงดูดทำไมประเทศนั้นน่าไปลงทุนจังเลยเขาดึงดูดเรานะมีปัจจัยอะไรที่แบบทำให้เราธุรกิจเราอยากไปลงทุนในประเทศเขาเช่นเดียวกันค่ะประเทศนั้นก็คือประเทศผู้รับทุนมีสถานการณ์อะไรที่แบบดึงดูดเรามากเลยเช่นสถานการณ์ด้านการตลาดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐในประเทศนั้นๆปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศนั้นๆดึงดูดเราไปไหมและอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยแรงจูงใจน่ามันน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจตัวนี้คืออะไรคือเรื่องของการแสวงหาตลาดแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแสวงหาประสิทธิภาพนะคะเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยทั้ง3กลุ่มเนี้ยนะคะก็ต้องดูนะคะว่ามันมีผลต่อการลงทุนทางตรงแต่เขาฝากปัจจัยอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของการร่วมทุนปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมทุนก็คือผู้ร่วมทุนมีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็เลยมีการอะไรคะทำให้เกิดความคิดอยากร่วมทุนกันการเข้าสู่ประเทศที่มีข้อจำกัดการลงทุนของคนต่างชาติวันเราก็ต้องเข้าไปร่วมทุนกับคนในประเทศนั้นการร่วมทุนจำเป็นต่อกิจการที่ต้องการขยายไปต่างประเทศบางทีเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะก็ต้องไประดับความเสี่ยงที่ต้องรับของการร่วมทุนจะต่ำกว่าการไปลงทุนเองหมดนะคะ
1: Thank you.
0: อนที่2เรามาดูกันการลงทุนทางอ้อมในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศทางอ้อมหมายความว่าไงหมายความว่าการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศซึ่งผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือการลงทุนเพื่อหวังกำไรส่วนทุนนั้นผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในรูปการซื้อขายตราสารทุนตราสารหนี้พันธบัตรตั๋วเงินในต่างประเทศรวมทั้งการให้ยืมเงินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นระยะยาวตลอดจนการลงทุนในหน่วยลงทุนอันผู้ลงทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจเกษตรก็จะครอบคลุมธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายนะคะความสำคัญต่อผู้ลงทุนในทางอ้อมเนี่ยต้องถือเลยนะคะทางอ้อมนี่คือเรื่องการเงินหนูถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่จะช่วยให้เงินออมเนี่ยมันสร้างค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในประเทศของตัวเองเงินก้อนนั้นมีผลตอบแทนเท่าไหร่แต่ถ้าไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทางการเงินไปลงทุนทางการเงินในต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในประเทศของตัวเองค่ะความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้ต้องฝากเหมือนกันว่าจริงๆและการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติในเชิงบวกก็คือเมื่อมีเงินสมมติเขามาลงทุนทางอ้อมในประเทศไทยนะคะไทยมีเงินเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมีการจ้างคนนะเพิ่มธุรกิจในประเทศเกิดขึ้นอันนี้เชิงบวกและเชิงลบล่ะเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแข่งขันในประเทศผู้รับทุนเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันภายในประเทศเราอันเกิดจากการอัดฉีดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะอันนี้จะเห็นได้เลยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะมีการปรับตัวไปรูปแบบการลงทุนทางอ้อมเอาพูดจริงๆก็ถ้าบอกว่าดูแบ่งตามประเภทผู้ลงทุนก็จะแบ่งได้2รูปแบบก็คือเป็นบุคคลทั่วไปหรือจะเป็นสถาบันนะคะแต่ถ้าเราแบ่งตามช่องทางการลงทุนงั้นถ้าช่องทางก็คือผ่านตลาดหุ้นในต่างประเทศนะหรือว่าผ่านผู้ลงทุนสถาบันก็คือมีนิติบุคคลจัดการเรื่องนี้ให้ในประเทศไทยก็จะรู้จักกันก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายนะคะผิดพันค่ะผิดพันการเพื่อการลงทุนทางอ้อมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกตราสารทุนในกรณีของตราสารทุนนะคะก็จะครอบคลุมในลักษณะที่เรียกว่าถ้าเข้ามาลงทุนทางอ้อมในตราสารทุนงั้นผู้ลงทุนก็จะเป็นเจ้าของมีสถานะเป็นเจ้าของมีประเภทของตราสารทุนอะไรบ้างมีหุ้นสามัญหุ้นปุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นวอร์เรนต์ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนะคะแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ผู้ลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศนะคะมาลงทุนในตราสารหนี้ก็จะอยู่ในฐานะของผู้เป็นเจ้าหนี้ก็จะมีอยู่ประเภทของตราสารหนี้ก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันก็คือตราสารหนี้ที่แบ่งตามอายุของตราสารหนี้ก็คือตราสารหนี้อายุสั้นปานกลางยาวหรือแบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยในอัตราคงที่อัตราลอยตัวอัตราดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยและก็แบ่งตามประเภทผู้การออกตราสารการออกใบตราสารก็คือลักษณะการออกใบตราสารอาจจะมีหรือไม่มีการออก

ออกใบตราสารก็ได้แบ่งตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ก็จะเป็นผู้ออกตราสารหนี้โดยภาคเอกชนหรือภาครัฐนะคะแต่ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่3เนี่ยก็คือกองทุนรวมประเภทของกองทุนรวมก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือแบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนอันนี้ก็ได้แก่กองทุนรวมกองทุนเปิดกองทุนปิดแต่ถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนอันนี้ต้องคงเข้าไปดูกองทุนรวมแต่ละกองนะคะแต่ละกองว่าเขามีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมต่างๆในลักษณะนี้นะก็อย่างเช่นกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF นะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมวายุพักโอ้เยอะค่ะนะคะในการกำหนดกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนนะคะผิดพันที่4ก็คือการลงทุนในหุ้นนอกตลาดเป็นการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในหุ้นนอกตลาดของกิจการต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะคะเพราะลักษณะการลงทุนของ privateequity เนี่ยก็จะมี3รูปแบบก็คือการลงทุนในบริษัทที่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะการลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือขยายกิจการและก็การลงทุนเพื่อนำธุรกิจออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางอ้อมสิ่งที่สำคัญมากปัจจัยที่สำคัญมากคือด้านการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงินเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มแรกก็คือข้อปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานหมายความว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีอิทธิพลต่อตลาดหรือธุรกิจซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้เป็นการเน้นภาพรวมเน้นวิเคราะห์พื้นหลังของสินทรัพย์เป็นการวิเคราะห์การเติบโตโอกาสต่างๆที่จะเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคตอันนี้มักจะเป็นการมองการลงทุนในระยะยาวนะคะในอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคทางเทคนิคเนี่ยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นในอดีตโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำการคาดการณ์พยากรณ์นะฮะความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากการใช้ข้อมูลในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันจะช่วยผู้ลงทุนให้ได้เห็นนะคะว่าการเคลื่อนไหวของราคามันเป็นจังหวะที่เหมาะหรือส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำการซื้อหรือทำการขายนะฮะสินทรัพย์ทางการเงินดีนะคะจะเป็นตัวช่วยปัจจัยที่สองที่จะต้องพิจารณาก็คือข้อควรพิจารณาในการลงทุนทางอ้อมของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องแรกสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นย่อยลงมาอีกก็คือเราต้องดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือโครงสร้างการผลิตโครงสร้างตลาดสินค้าและบริการโครงสร้างของปัจจัยการผลิตและการจำแนกแจกจ่ายผลผลิตนะคะต้องดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวโน้มดีไหมอัตราการขยายตัวดีไหมแล้วสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนี้ยังต้องดูปัจจัยตัวอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ดูแค่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นปัจจัยอื่นๆด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนมีอะไรบ้างเยอะค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสถานการณ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดพันมวลรวมภายในประเทศ GDP ผิดพันมวลรวมประชาชาติ GNP ดัชนีราคาผู้บริ

โภคนะคะดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมข้อมูลยอดขายปลีกอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะสถานการณ์การเงินของประเทศอุปทานแรงงานของประเทศทรัพยากรธรรมชาติถามว่ามีมากกว่านี้ไหมยังมีอีกแต่นี่ยกตัวอย่างขึ้นมาและถามว่าผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านจะเข้าไปลงทุนในประเทศใดก็ตามแต่ก็คงต้องวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะข้อควรพิจารณาที่2คือปัจจัยด้านการเมืองโอ้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆและนโยบายเหล่านั้นมีผลกระทบโดยตรงค่ะต่อเศรษฐกิจสังคมต่อทุกอย่างเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองต้องพิจารณาอย่างยิ่งข้อควรพิจารณาที่3คือความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์กับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปและข้อควรพิจารณาประการที่4คือความสามารถของผู้ลงทุนต่อการรับมือกับความเสี่ยงท่านมีความสัตย์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจค่ะจะต้องประสบเพราะสภาวะแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้บางเรื่องเราไม่สามารถคาดการได้เลยค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากสทและได้ประสบการณ์ศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์ครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดูลที่10นะคะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการอ่านเรื่องสั้นและการวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นนะคะก่อนอื่นที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนบทเรียนของโมดูลนี้นะคะอยากจะแนะนำนักศึกษาให้เปิดหนังสือคู่มือชุดวิชาและอ่านเรื่องสั้นเรื่องที่กำหนดไว้ให้นะคะก็คือเรื่อง The Sphinx Without Secret ก่อนนะคะค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องสั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะตีความหรือวิเคราะห์เรื่องสั้นเพื่อที่จะหาความหมายในเชิงลึกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจะขอแบ่งการพิจารณาโดยใช้หลักการแบบนี้นะคะแบ่งหลักการออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งที่อยู่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นก็คือในซึ่งในโมดูลนี้เนี่ยจะเน้นไปที่องค์ประกอบเรื่องสั้นนะคะในโมดูลที่9ในโมดูลที่แล้วเนี่ยนักศึกษาได้เห็นแล้วค่ะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบด้วยกันใช่มั้ยคะทีนี้องค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยในที่จะใช้ในโมดูลนี้เนี่ยจะมีแค่2อันแรกเท่านั้นนะคะตามหน้าจอเลยค่ะ2อันแรกก็คือพล็อตกับคอนฟลิกต์นะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องพล็อตกับคอนฟลิกต์เนี่ยจะขออธิบายคร

อีกสักรอบเพื่อทบทวนความจำนะคะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกค่ะพล็อตหรือโครงเรื่องนะคะองค์ประกอบที่2ค่ะคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งของเรื่องนะคะองค์ประกอบที่3คาแรคเตอร์นะคะหรือตัวละครองค์ประกอบต่อไปนะคะองค์ประกอบที่4 point of view หรือมุมมองการเล่าเรื่องนะคะองค์ประกอบที่5ค่ะ setting หรือฉากทองและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะ theme หรือว่าแก่นเรื่องค่ะอย่างในโมดูลนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่2องค์ประกอบแรกก่อนนะคะเรื่องของโครงเรื่องแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะคะเราจะมาดูกันว่าโครงเรื่องเนี่ยเวลาที่เราเรียนมาจากโมดูลที่แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เรามาเจอตัวเรื่องสั้นจริงๆเนี่ยเราจะวางไว้ถูกไหมว่าเหตุการณ์ใดเป็นของโครงเรื่องในจุดใดนะคะส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนอีกส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอนฟลิกต์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใจความลึกลับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะส่วนถัดไปที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองใช้ในการพิจารณาเรื่องสั้นเด็กโดยการนำบริบทที่อยู่บนหน้าจอเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหาความหมายในเชิงลึกของเรื่องสั้นนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นที่เราจะต้องเข้าใจบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากพอสมควรนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านเรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคนในยุค200ปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรทำไมเขาถึงต้องทำพฤติกรรมแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยบริบทเหล่านี้เราจะขอเรียกมันว่าบริบทโดยรอบของเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นแล้วว่ามันแบ่งออกได้เป็น2บริบทด้วยกันนะคะบริบทแรกค่ะบริบท authorial context นะคะหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนนะคะบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดของนักเขียนท่านนั้นนะคะที่มีผลต่องานเขียนนั้นๆ นะคะบริบทถัดไปค่ะเป็นบริบทของในเรื่องของ social and cultural context นะคะหรือบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าทางสังคมนะคะสิ่งที่สังคมกำหนดไว้นะคะความเชื่อวิถีชีวิตขนบที่สังคมใดนั้นๆเนี่ยกระทำเป็นจนเป็นขนบธรรมเนียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเรื่อง The Sphinx Without Secret ด้วยกันนะคะแล้วก็บริบทเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นบริบทที่สำคัญอีกบริบทหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยในการอ่านเรื่องนี้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจว่าตัว Lady Aroy ทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นตัว Lord Murchison ทำไมถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความคิดเดิมๆของตนเองได้สักทีค่ะ

ค่ะมาดูกันที่พล็อตไดอะแกรมนะคะหรือองค์ประกอบทางด้านโครงเรื่องนะคะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในโมดูลที่9นะคะนักศึกษาจะพบว่าโครงเรื่องแผนผังของโครงเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพีระมิดใช่ไหมคะถ้าใครยังจำได้นะคะ องค์ประกอบของพล็อตหรือองค์ประกอบของโครงเรื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต้นใช่ไหมคะส่วนที่เป็นช่วงของพีระมิดที่กำลังลากขึ้นใช่ไหมคะจุดคลายแม็กซ์หรือจุดสุดยอดจุด falling action จุดที่ลงมาและจุดสุดท้ายก็คือ resolution ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะลองเอา plot diagram เนี้ยมาลองใส่เนื้อเรื่องที่เราเรียนกันในเรื่องของ the Sphinx without secret นะคะตัว exposition นะคะคือการเปิดเรื่องนะคะการเปิดเรื่องเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในเรื่องสั้นเรื่องที่นักศึกษาอ่านอยู่เนี่ยนะคะมีการเปิดเรื่องโดยการแนะนำตัวละครใช่ไหมคะตัวละครที่แนะนำในเรื่องนี้ก็คือ Lord Murchison จะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยพบกับเพื่อนเก่า Lord Murchison นะคะโดยบังเอิญและในช่วงเปิดเรื่องนี้เองผู้อ่านเนี่ยหรือนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัว Lord Murchison เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้ายังจำกันได้ผู้เล่าเนี่ยก็จะบอกว่า Lord Murchison นะคะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปงาม honorable มีเกียรติใช่ไหมคะรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของมุมมองทางด้านการเมืองแล้วก็ทางศาสนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ exposition หรือการเปิดเรื่องนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแผนภาพนี้มีconflict กับ rising action เนี่ยอยู่นะคะซึ่ง conflict กับ rising action เนี่ยมันจะมาควบคู่กันไปนะคะ conflict เนี่ยคือปมขัดแย้งในเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ rising action เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เรื่องเนี่ยจะดำเนินไปถึงจุด climax หรือจุดสุดยอดนะคะอ่ะเรามาดูกันทีนี้ conflict ของเรื่อง the sphinx without secret เนี่ยคืออะไรคะ conflict ในเรื่องนี้ก็จะหนีไม่พ้นความคับข้องใจของตัวเอกหรือพระเอกของเราLord Murchisonใช่ไหมคะที่มีต่อพฤติกรรมของหญิงที่เขารักว่าพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมของ Lady Alroy เนี่ยนะคะมีความลึกลับมีความที่ตัวพระเอกเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจได้และไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้ในฐานะที่เป็นคนรักอะนะคะซึ่งใน Rising Action เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวเรื่องเนี่ยปูมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่ตัวเอกเนี่ยพูดถึงตัว Lady Alroy ว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่มีความลึกลับทั้งรูปร่างลักษณะภายนอกใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบกับ Clairvoyant นะคะว่าสวยเหมือนคนที่มียานทิพย์การพูดว่าสวยแบบคนที่มียานทิพย์เนี่ยคือสวยแบบที่มันลึกลับใช่ไหมคะหรือแม้แต่จะเป็นตอนที่ Lord Murchison เนี่ยเปรียบเทียบตัวนางเอก Lady Alroy เนี่ยกับตัวกับคริสตัลนะคะผลึกแก้วที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เวลาที่เรามองผลึกแก้วนะคะเรามองจากด้านเดียวจากในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเราเอื้อมไม่ถึงนะคะเราจะมองทุกมุมทุกส่วนให้มันเห็นชัดเจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือการที่เรื่องเนี่ยปูมาว่าตัวผู้หญิงคนนี้มีลักษณะภายนอกที่ลึกลับนะคะแล้วส่วนลักษณะนิสัยเนี่ยก็ลึกลับไม่แพ้กันพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็ลึกลับไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นนัดแล้วก็ไม่มาตามนัดนะคะหรือว่าจะเป็นตอนที่Lord Murchisonเนี่ยขอเขียนจดหมายไปหาที่บ้านแต่ Lady Alroy เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับจดหมายที่บ้านโดยบอกว่าให้เขียนชื่อเธอเป็น Mrs. Knox แทนแล้วก็ให้ส่งไปที่ห้องสมุดแทนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนในการทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจุด rising action ที่น่าจะเข้มข้นมากที่สุดของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ Lord Murchison เนี่ยสะกดรอยตาม Lady Alroy เข้าไปในถนนแคบๆเล็กๆในย่านชุมชนที่โกโรโกโสในลอนดอนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็ไอตัวปมขัดแย้งของตัวพระเอกเนี่ยมันขึ้นถึงจุดเกือบจะสูงสุดนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องคลายแม็กซ์กันบ้างหรือจุดสุดยอดของเรื่องนี้นะคะจุดสุดยอดของเรื่องนี้ก็จะเป็นตอนฉากที่ Lord Murchison เนี่ยตัดสินใจเผชิญหน้ากับ Lady Alroy นะคะแล้วทั้งสองก็มีปากเสียงกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดยอดพีคสุดของเรื่องจนพอเรื่องเนี่ยดำเนินผ่านในจุดคลายแม็กซ์ไปแล้วนะคะก็จะมาถึงส่วนของ Falling Action นะคะ
นักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าด้านสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยทั้งสองด้านอ่ะมันมีความไม่เท่ากันนะคะในด้าน rising action เนี่ยจะมียาวกว่าใช่ไหมคะและก็ด้าน falling action หรือการคลายปมเนี่ยมันจะมีขนาดที่สั้นกว่าซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อของเรื่องเลยค่ะว่าเวลาที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะปูเนื้อเรื่องมาให้มันมีคอนฟลิกต์เนี่ยนานเป็นส่วนที่นานที่สุดของเรื่องนะคะแล้วพอเรื่องมันถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพอตอนช่วงที่มันคลายปมเนี่ยช่วง falling action เนี่ยจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับ rising action นะคะทีนี้พอพูดถึง falling action ในเนื้อเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะ falling action ในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงที่ปมเนี่ยมันคลายแล้วมันเริ่มคลายแล้วค่ะก็จะเป็นตอนที่เราได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะ Lady Alroy เนี่ยเขาก็แค่ไปที่บ้านเช่าหลังนี้เพื่อที่จะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งจิบชาไปใช้ชีวิตเวลาว่างของเขาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือ falling action ส่วน resolution นะคะในชุดวิชานี้นะคะขอเรียก resolution ว่าการสรุปจบนะคะจริงๆแล้ว resolution เนี่ยก็คือการคลายปมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นบทสรุปของตัวละครต่างๆในเรื่องนะคะใน resolution เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย conflict หรือปมขัดแย้งที่อยู่ในใจของลอร์ดเมอร์ชิสันมาตลอดเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวผ่าน

านปมขัดแย้งนี้ไปได้ถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วก็ตามว่าเลดี้เอลรอยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีชู้ไม่ได้แอบไปทำอะไรที่เสื่อมเสียแต่ตัวพระเอกหรือลอร์ดแมจิสันเนี่ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าเลดี้เอลรอยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แค่ชอบมีความลับเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่คอนฟลิกต์นะคะหรือปมขัดแย้งในเรื่องนะคะคอนฟลิกต์ในโดยทั่วๆไปแล้วนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆตามที่หน้าจอขึ้นนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือman against man นะคะเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างบุคคลนะคะคือหรือตัวละครในเรื่องนะคะอันที่2ค่ะ man vs against nature นะคะหรือคนมีความขัดแย้งกับธรรมชาตินะคะอันที่3ค่ะ man against society นะคะคนมีความขัดแย้งกับสังคมนะคะและอันสุดท้ายค่ะ man vs against himself นะคะคนมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะคอนฟลิกต์ที่สำคัญที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดนะคะก็คือ man vs man นะคะหรือตัวละคร Lord Richardson ที่มีความขัดแย้งกับตัวละคร Lady Elroy นั่นเองค่ะ

การใช้บริบทภายนอกของเรื่องในการวิเคราะห์เรื่องสั้นกันบ้างนะคะค่ะบริบทภายนอกของเรื่องอันแรกก็คือ authorial context นะคะหรือบริบททางด้านที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่องนี้นะคะในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นออสการ์ไวล์นะคะเป็นผู้เขียนเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะออสการ์ไวล์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญที่สนับสนุน the aesthetic movement หรือกระแสสุนทรียะนะคะในยุคนั้นเลยค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีรวมถึงวรรณคดีด้วยนะคะเป็นกระแสที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะหลีกหนีความน่าเกลียดของสังคมอุตสาหกรรมและก็สังคมที่มีเป็นแคปิตอลลิซึมนะคะหรือสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณค่าของศิลปะเนี่ยมันมีไว้เพื่อตัวเองตัวมันเองเท่านั้นและความสุนทรีเท่านั้นนะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะวลีที่ว่า art for art's sake นะคะหรือศิลปะมีไว้เพื่อตัวมันเองนะคะคือศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อสอนศาสนามันไม่ได้มีไว้เพื่อรับใช้แนวคิดอะไรต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองความเชื่อศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยเขาก็จะมีนวนิยายเรื่องนึงที่สำคัญของเขาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นนะคะเรื่องชื่อว่า The Picture of Dorian Gray นะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่ยกย่องความงามของเพศชายนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุขบนแนวคิดของเรื่องรักร่วมเพศนะคะแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นมากมายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวละครที่แทนคุณงามความดีหรือเป็นตัวละครที่แทนความผิดของศีลธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรักร่วมเพศซึ่งในสมัยนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งตัวออสการ์ไวล์เองเนี่ยก็เคยถูกจับเข้าคุกนะคะในข้อหารักร่วมเพศเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยไม่ได้มีความสำคัญในแค่เพียงเป็นผู้ที่นำแนวคิดกระแสสุนทรียะเข้ามาในงานโลกของอาร์ตหรือโลกของวรรณกรรมเท่านั้นนะคะออสการ์ไวล์เองเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อกระแสผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นด้วยนะคะเป็นกระแสที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของเพศหญิงในยุควิกตอเรียนนะคะซึ่งพอเรามองบริบทของตัวผู้เขียนและงานที่ผู้เขียนแต่งออกมาเนี่ยเราก็จะทราบว่าผู้เขียนท่านเนี้ยนะคะมีงานเขียนที่เป็นออกไปในเชิงสวนกระแสสังคมค่ะทีนี้ไปดูตัวบริบทถัดไปนะคะเป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยในอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าออสการ์ไวล์เนี่ยเรื่องของเขาและตัวเขาเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยยุควิกตอเรียหรือวิกตอเรียนอีรา

คะในประเทศอังกฤษซึ่งในยุค Victorian Era เนี่ยนะคะเป็นยุคสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีกรอบปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะ

0: เฮ้ยครั้งที่สองดิที่สองไม่จังหน่อยที่สอง
1: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทย
0: ถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
2: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
0: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: แตมป
1: ์ทำอะไรอยู่อะ
2: ตอนนี้มันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
1: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อเตะนี่เตะเลยนี่ละโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆๆนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยแต่เลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้วหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักทั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
1: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
2: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
3: เอ๊ะอะไรลูกโอ้ย
4: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายลาดรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
1: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
6: จ้ะแม่
0: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
6: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

หนูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู้
1: หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: าที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะหนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดซึ่งภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกําเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ําคร่ํารั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ําคร่ําอาจแบ่งออกเป็นเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะสําหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ําคร่ําหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดครรภ์แฝดน้ําจากการทําหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ําการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดได้นะคะสําหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนําหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาทําให้ส่วนนําปิดที่ส่วนล่างของเชิงการไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ําคร่ําส่วนล่างทําให้ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านรกอย่างเช่นรกลอกตัวก่อนกําหนดรกก่อต่ําก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ําคร่ําก่อนกําหนดได้เช่นกันนะคะสําหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสําหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ําคร่ํามีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอด

และเกิดภาวะโรคล็อกตัวก่อนกำหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ำคร่ำทำให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและรกตรงตำแหน่งรกเกาะจึงทำให้มีโอกาสเกิดรกลอกตัวก่อนกำหนดได้สำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ำในรายที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดส่วนนำของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสำหรับการวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ำขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ให้ผู้คลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ำไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบเฟิร์นนะคะโดยนำน้ำจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ำคร่ำจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษไนตราซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ำในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ำเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยไนบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะเราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์และก็ตรวจร่างกายทั่วๆไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินอายุครรภ์ทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ำคร่ำสภาพรกน้ำหนักของทารกแล้วก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็การรักษาอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่งต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยล็อกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะสำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักนำการคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะในกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการ

านะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก 1-2 สัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันลกลอกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดลัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยด์แบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัยหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดลัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ทอนไซอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการและการแสดงของถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงเพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง

หนึ่งของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกำหนดหรือภาวะโรคเกาะต่ำเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2 ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17 ปีหรือมากกว่า35 ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50 กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะจากการได้รับสารเสพติดสุราการสูบการออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากการซักประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกพบมดลูกมีการหดลัดตัวอย่างน้อย2 ครั้งทุก10 นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30 วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2 เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อย80%แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทบทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดลัดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะสำหรับการรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34 สัปดาห์จนถึง36 สัปดาห์กับ 6 วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34 สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34 ถึง 36 สัปดาห์กับ 6 วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่า

การผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในระยะหลังก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง37ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีทั้งในรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทารินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลิเมียไฮเปอร์ไทรอยนะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจําตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดตัวของมดลูกก็ได้แก่หลังจากที่มดลูกหดตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆ นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยนะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชัวริตี้ของทารกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะสำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกำหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดรัดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำคร่ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์ตอนไซด์โดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะก็จะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมูกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรอยด์ในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์

22-34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16-24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดลัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินเสียงการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดลัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ำเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการวินิจฉัยดันซักประวัติการตรวจร่างกายและก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่นโรคระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่จะต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะคนนะคะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแต่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศนะคะ2บริการเป็นเลิศ3บุคลากรเป็นเลิศ4บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือการสร้างฐานรากในการพัฒนา Digital Health เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของDigital Health Inclusion นะคะซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศเนี่ยนะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Digital Health นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ digital health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากที่สุดคือ10ถึง20ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ digital health leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้สู่ให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในการในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V แรกนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาคศีวิทยานะคะฟลูออโรสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ย V ที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อมูลชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มารูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่3คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการเรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอ V ที่4เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะคะส่วน V สุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะ

แล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียงใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวกผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แล็บต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆแล้วนี่มันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็นเท็กซ์นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นเดทอะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็นอิมเมจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ Big Data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาเรียกว่าโครงการที่ analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับโฮสต์นักวิจัยกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีแนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำการรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น wearable device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยอาศัยอุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพันธนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางคลินิกหรือคาดการความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนั่นก็คือเป็นสันเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสาร
การสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการแจ้งเตือนปัญหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวนึงก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นฟิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคก็เราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมีการเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการ อยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่ายแต่ละดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแดชบอร์ดออกมานะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะก็คือแดชบอร์ดในเครือข่ายโรงพยาบาลอันเนี้ยก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทรีทเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ยเนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลากหลายที่ใช่มั้ยคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกธุรกรรมต่างๆบ้างนะคะการบูรณาการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่2นะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพหรือเป็นอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องคำนึงเรื่องของรูปแบบในการนำเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
แล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะของการนำ Hadoop ไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและจีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ันนะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Hadoop มาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดข้อติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างละทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ Hadoop นี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี Hadoop ในเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะในด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Hadoop เนี่ยจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ Hadoop ในการวิเคราะห์นะคะป้องกันพวกข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจจับการช่อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop นะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์นะคะเพื่อระบุตัวผู้ช่อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะอย่างเช่นเรื่องของช่อโกงเรื่องของค่าสินไหมทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะในเรื่องของดูแลค่าจ้างกันมันเหมือนมีเรื่องของบันทึกเสียงข้อมูลประชากรอะไรพวกนี้ค่ะค่าใช้จ่ายของทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Hadoop ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการช่อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บรูปเลือดโรคภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม Open EHR เนาะซึ่งจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีตัวนึงสำหรับ e-health นะคะมันก็จะมีข้อกำหนดแบบเปิดแบบจำลองทั้งคลินิกและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างโซลูชันและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยผลิตโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะถ้าพูดถึง Open EHR International เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆของตัวโปรแกรมนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นโปรแกรมข้อกำหนดเฉพาะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น
CKN คือ Clinical Knowledge Management

เจอได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน Open Source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์มีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานแล้วนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี HR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมนโมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัวOpen HR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบโดยอาศัย Open HR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ Digital อัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือรูปแบบของสุขภาพดิจิตอลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health m-health นะคะแล้วก็ telehealth ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิตอลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิตอลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้ 3D printing มีการ print ต้นแบบเรื่องของการวิเคราะห์ยีนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IoT เรื่องของ Big Data การใช้ AR VR การใช้ Blockchain นะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดคลังข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกวัดการวัดอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างหลายหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ machine learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จะดูเรื่องของการ manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะไกลนะคะการตรวจสอบบลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเครื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็น

สวัสดีค่ะในเรื่องของรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมารวมประชาชาตินะคะในตอนที่1 นะคะรายได้ประชาชาติและการวัดนะคะเราจะเริ่มจากการศึกษากระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนะคะโดยที่จากภาพนะคะแสดงกระแสการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะเส้นประนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างหน่วยเศรษฐกิจนะคะส่วนเส้นรอบนอกนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของเงินนะคะโดยเส้นล่างแสดงรายได้หรือค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับก็คือค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของการผลิตของผู้ผลิตค่ะส่วนเส้นบนแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งก็คือรายได้ของผู้ผลิตค่ะถ้าเราพิจารณาในส่วนของผู้ผลิตนะคะการผลิตสินค้าและบริการจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตจะได้มาจากครัวเรือนนะคะกรณีที่ครัวเรือนเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตให้แก่ธุรกิจก็จะได้รับรายได้หรือผลตอบแทนในรูปค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะสมมติว่าเมื่อครัวเรือนนะคะมีรายได้ก็จะนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตนะคะมาบริโภคทั้งหมดนะคะกรณีนี้ครัวเรือนที่เป็นผู้บริโภคก็จะเห็นว่ามูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะจะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนนะคะและเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิตค่ะดังนั้นนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนะคะจึงนำไปสู่การคำนวณรายได้ประชาชาติ3ทางค่ะก็คือ1ด้านการผลิต2ด้านรายได้3ด้านรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะคำนวณทางด้านใดนะคะผลที่ได้จากการคำนวณนะคะจะมีค่าเท่ากันแต่ในความเป็นจริงนะคะก็จะมีค่าคาดเคลื่อนทางสถิตินะคะในเรื่องถัดมานะคะความหมายของรายได้ประชาชาติหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า National Income หรือตัวย่อว่า NI นะคะถ้าเราพิจารณาความหมายตามการคำนวณด้านผลผลิตนะคะก็คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะคะในระยะเวลาที่กำหนดปกติก็คือ1ปีนะคะแต่ถ้าพิจารณาความหมายตามการคำนวณของด้านรายได้นะคะก็คือผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆนะคะที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้รับในระยะเวลาหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาในความหมายของด้านรายจ่ายนะคะก็คือผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะเราจะมาพิจารณาการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตหรือเราเรียกว่าด้านการผลิตนะคะเป็นการวัดโดยพิจารณามูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นในสาขาการผลิตต่างๆในรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะมูลค่าที่รวมออกมานะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือย่อมาจาก Gross Domestic Product นะคะหรือย่อว่า GDP นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำค่ะเราก็เลยจะคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มค่ะการคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะเราหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นท้ายนะคะหมายถึงสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาและไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆนะคะส่วนสินค้าขั้นกลางนะคะหมายถึงสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆบางทีเราก็พิจารณาสินค้าขั้นกลางนี้หมายถึงต้นทุนการผลิตนั่นเองค่ะดังกล่าวมาแล้วนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำนักเศรษฐศาสตร์จึงใช้ผลรวมของมูลค่าเพิ่มซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะมูลค่าเพิ่มก็หมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่าของผลิตผลที่ผลิตได้ในแต่ละขั้นนะคะขายให้กับหน่วยผลิตในขั้นต่อไปนะคะกับต้นทุนของสินค้าที่หน่วยผลิตขั้นนั้นๆ นำมาจากหน่วยผลิตอื่นๆหรือก็คือสินค้าขั้นกลางนั่นเองค่ะในการคำนวณมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนะคะถ้าพิจารณาจากตารางนะคะเราจะหามูลค่าสินค้าและบริการของขนมนะคะเราเริ่มจากขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นนะคะก็คือขั้นแรกก็คือชาวนาปลูกข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้ก็คือข้าวเปลือกเนี่ยค่ะขายได้

200สมมติว่ามูลค่าสินค้าขั้นกลางหรือต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่มีนะคะมูลค่าเพิ่มก็หามาจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้ในคอลัมน์ที่2ลบกับมูลค่าสินค้าขั้นกลางคอลัมน์ที่3นะคะ200ลบ0ก็ได้มูลค่าเพิ่มขั้นแรกก็คือ200นะคะเอาข้าวเปลือกมาสีนะคะในขั้นตอนที่2เป็นลงสีข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ300ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลาง200ก็ได้มูลค่าเพิ่ม100นะคะเอาข้าวไปหม้อเป็นแป้งนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ420ค่ะมูลค่าสินค้าขั้นกลางคือ300 420ลบ300ได้มูลค่าเพิ่ม120นะคะเอาแป้งมาทำเป็นขนมอาจจะเป็นขนมเค้กก็ได้นะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ500ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลางเพื่อหามูลค่าเพิ่มคือ80ถ้าเราจะหามูลค่าเพิ่มของขนมเค้กชิ้นนี้นะคะก็คือหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยหามูลจากมูลค่าเพิ่มทุกขั้นตอนรวมกันก็คือ200บวก100บวก120บวก80รวมกันเป็นมูลค่าเพิ่มเท่ากับ500ค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตนะคะเราจะหาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือเราเรียกว่า gross domestic product นะคะ GDP นะคะหาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะพอเราได้ GDP นะคะเราจะเอา GDP เนี่ยที่ได้นะคะมาบวกรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศก็จะกลายเป็น GNP GNP ก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะ gross national product นะคะพอได้ GNP แล้วนะคะเราจะนำ GNP มาลบส่วนการบริโภคทุนนะคะหรือเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเราก็จะได้เป็น NNP ซึ่ง NNP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิหรือ Net National Product ค่ะพอได้ NNP แล้วเราก็จะมาหาต่อซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองค่ะหรือ National Income หรือ NI ค่ะซึ่งมีวิธีการหาได้2วิธีนะคะเราจะนำ NNP มาลบภาษีทางอ้อมและไปบวกเงินอุดหนุนหรือจะเอาภาษีทางอ้อมลบเงินอุดหนุนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปหักออก NNP ค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากันเป็น NI ค่ะการคำนวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้นะคะเป็นการคำนวณโดยพิจารณาผลรวมของผลตอบแทนต่างๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับนะคะนำค่าเช่าบวกค่าจ้างบวกดอกเบี้ยแล้วก็บวกกำไรนะคะรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทางด้านรายได้นะคะก็ยึดตามรูปแบบของระบบบัญชีที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาตินะคะมีอยู่7รายการนะคะ1ก็คือค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างนะคะ2รายได้จากการเกษตรอาชีพอิสระและการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะ3รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรนะคะ4เงินออมของนิติบุคคล5ภาษีเงินได้ของนิติบุคคลนะคะ6เงินโอนของนิติบุคคลและ7นะคะจากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะ7รายการก็นำมาบวกกันนะคะส่วนรายการที่ไม่นับเป็นรายได้ประชาชาติที่ต้องนำมาหักออกนะคะก็คือ2รายการค่ะก็คือดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคของครัวเรือนค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านที่3นะคะคือด้านรายจ่ายนะคะเป็นการคำนวณจากรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะคะจำแนกเป็น4ประเภทค่ะ1รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนหรือก็คือการบริโภคนั่นเองก็คือตัว C นะคะ consumption นะคะ2การสะสมทุนเบื้องต้นค่ะหรือการลงทุนก็คือ investment ตัว I นะคะ3รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะคะหรือการใช้จ่ายรัฐบาลตัว G government ค่ะ4การส่งออกสุทธิก็คือ X-M นะคะการส่งออกสุทธิมาจากมูลค่าสินค้าส่งออกลบมูลค่าสินค้านำเข้าค่ะมูลค่าสินค้าส่งออกก็คือ X มูลค่าสินค้านำเข้าก็คือ M นั่นเองค่ะเราจะรวมรายจ่ายทั้ง4เข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะหรือ GDP เพราะฉะนั้น GDP ก็เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณรายได้ประชาชาตินะคะโดยที่มีตัวเลขมาให้นะคะในด้านต่างๆนะคะถ้าเราจะคำนวณหา GDP ที่เป็นการคำนวณทางด้านรายจ่ายเราก็จะนำตัวเลขที่มาจากสูตร GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะ C ก็คือ50นะคะบวก I 20บวก G 20นะคะบวก X ลบ M 10นะคะก็จะเป็น GDP เท่ากับ100นะคะถ้าเราจะหา GNP ต่อนะคะ GNP ก็หามาจากสูตรนะคะ GDP บวกด้วยรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศนะคะในกรณีนี้รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศติดลบ12ค่ะเราก็ต้องเอา

GDP ที่หาได้100นะคะไปบวกกับลบ12หรือพูดง่ายๆว่า GDP 100เนี่ยไปลบ12ก็ได้เท่ากับ88เราจะมาหา NMP ต่อนะคะ NMP หรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิก็เอา GNP ไปลบส่วนการบริโภคทุน88ลบ5ก็ได้83เป็น NNP นะคะแล้วเราไปหารายได้ประชาชาติหรือ NI ต่อนะคะในโจทย์ให้ภาษีทางอ้อมลบด้วยเงินอุดหนุนมาแล้วนะคะเราก็เอา NNP 83เนี่ยไปลบ25นะคะก็จะได้ NI ออกมาเป็น58ค่ะพอเราได้ NI มาแล้วนะคะหรือรายได้ประชาชาติมาแล้วในส่วนถัดมาเราก็จะมาศึกษาต่อในเรื่องรายได้ส่วนบุคคลนะคะโดยที่รายได้ส่วนบุคคลนะคะจะหามาจากรายได้ประชาชาตินะคะ NI ลบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะลบเงินออมนิติบุคคลนะคะแล้วก็ลบรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะแล้วก็ลบเงินโอนจากนิติบุคคลไปยังรัฐบาลค่ะก็คือลบ4รายการแล้วก็บวก4รายการนะคะบวกด้วยเงินโอนจากรัฐบาลและจากต่างประเทศมายังครัวเรือนนะคะบวกดอกเบี้ยหนี้สาธารณะบวกดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคและบวกผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะถัดมานะคะพอเราได้รายได้ส่วนบุคคลมาแล้วเราก็จะมาหารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยนะคะหาจากรายได้ส่วนบุคคลนะคะลบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลบเงินโอนจากครัวเรือนไปยังรัฐบาลนะคะและลบเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะพอเราได้รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยหรือ DPI มาแล้วนะคะเราก็มาหาต่อนะคะโดยที่เราเอา DPI ไปลบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเราก็จะได้เป็นเงินออมส่วนบุคคลค่ะในเรื่องถัดมาที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีและรายได้ประชาชาติณราคาคงที่รายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือเราเรียกว่ารายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะแสดงถึงมูลค่าในราคาตลาดที่เป็นตัวเงินนะคะการบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นมาในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ1ปีนะคะเป็นรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยใช้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดปีนั้นๆนะคะก็เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเลขที่เราเก็บมานะคะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทางด้านปริมาณและทางด้านราคาซึ่งรายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณคงที่หรือปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาคงที่หรือทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะซึ่งในกรณีที่เป็นรายได้ประชาชาติณราคาตลาดเนี่ยเราไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเราจะต้องทำให้เป็นรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือรายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะโดยที่รายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะหมายถึงรายได้ที่คำนวณโดยใช้ราคาของปีใดปีหนึ่งนะคะกำหนดเป็นปีฐานนะคะซึ่งได้มีการขจัดผลการเปลี่ยนแปลงของราคาออกไปแล้วนะคะโดยที่รายได้ณราคาคงที่นะคะจะบอกให้เราทราบว่าปริมาณผลผลิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะแสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการหารายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือณราคาคงที่นะคะเราจะมีสูตรในการหานะคะโดยใช้ GDP ที่แท้จริงเท่ากับ GDP ในราคาประจำปีนะคะหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณด้วย100นะคะเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะกำหนดให้ GDP ในราคาประจำปีนะคะเท่ากับ 6,000 ล้านบาทแล้วก็ดัชนีราคา GDP เท่ากับ300ถ้าเราจะหา GDP ที่แท้จริงเราก็ใช้สูตรนะคะ GDP ประจำปีหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณ100นะคะก็เอา 6,000 หาร300คูณ100ก็จะได้มาเป็น GDP ที่แท้จริงเท่ากับ 2,000 ล้านบาทค่ะการจัดทำรายได้ประชาชาติที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่นะคะแทนแบบเดิมที่คำนวณโดยใช้ปีฐานคงที่นะคะจะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องทันสมัยนะคะเนื่องจากโครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันกว่านะคะการจัดทำรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่ายณราคาคงที่ในปีติดกันนะคะแทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกันนะคะที่เรียกว่าDirect Index ค่ะอย่างเช่นนะคะพ.ศ. 2533นะคะเป็นปีเริ่มต้นของการทำอนุกรมรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะก็จะคำนวณพ.ศ. 2534ในราคาพ.ศ. 2533นะคะและเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2533นะคะถ้าเราคำนวณพ.ศ. 2535นะคะในราคา2534ก็จะเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2534นะคะถ้าคำนวณพ.ศ. 2536ในราคาพ.ศ. 2535นะคะเทียบกับมูลค่าพ.ศ.

2535เป็นต้นนะคะประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติเนี่ยแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตรายได้และรายจ่ายของประเทศนะคะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของเอกชนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ระหว่างประเทศนะคะในกรณีที่เป็นข้อจำกัดของรายได้ประชาชาตินะคะ1 นะคะ GDP เนี่ยไม่นับรวมสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดค่ะนับเฉพาะสินค้าและบริการที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในท้องตลาดเท่านั้นนะคะสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดนะคะอย่างเช่นแม่บ้านทำงานตามบ้านก็ไม่นับรวมนะคะแล้วก็ไม่ครอบคลุมมูลค่าของผลผลิตของเศรษฐกิจนอกระบบหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กฎหมายนะคะพวกการพนันหวยนะคะหรือการค้าของเถื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนค่ะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่เสียหายนะคะที่ทำโรงงานเนี่ยปล่อยน้ำเสียหรือปล่อยมลพิษทางอากาศนะคะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอันเนื่องจากการบริโภคที่ก่อให้เกิดโทษและการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้นะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ไม่อาจใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรณีที่มาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันค่ะจากการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของ GDP นะคะนักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนะนะคะให้เปลี่ยนการวัดจากเดิมที่เน้นการผลิตไปเน้นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความสุขมวลรวมประชาชาติด้วยนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นนะคะโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติค่ะของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะเรียกว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือ Sustainable Development Goals นะคะ SDGs นะคะซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนานะคะตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ. 2558นะคะถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2573นะคะรวมระยะเวลา15ปีค่ะประกอบด้วย17เป้าหมายนะคะคือ1ขจัดความยากจน2ขจัดความหิวโหยนะคะ3มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ4การศึกษาที่เท่าเทียม5ความเท่าเทียมทางเพศนะคะ6การจัดการน้ำและสุขาภิบาลนะคะ7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะ8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานนะคะ10ลดความเหลื่อมล้ำนะคะ11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะ12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนนะคะ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะคะ15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกนะคะ16สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกนะคะและ17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในตอนที่2นะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะจากแนวคิดใหม่ที่พระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกนะคะกษัตริย์องค์ที่4แห่งประเทศภูฏานนะคะหรือพระราชบิดาของกษัตริย์จิกมี่เคซานนำเกลวังชุกนะคะได้ทรงประกาศในปฐมบรมราชโองการเมื่อพ.ศ. 2515ไว้ว่านะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะมีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะทรงประกาศให้ความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ GOS National Happiness นะคะหรือย่อว่า GNH นะคะเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศนะคะและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนชาวภูฏานนะคะแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GMP นะคะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะต้องมีตัวชี้นำมาจากความสุขนะคะซึ่งสะท้อนจากความคิดที่จะให้ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาค่ะในโอกาสที่กษัตริย์แห่งภูฏานองค์ที่5กษัตริย์จิกมี่เคซานำเกวังชุกนะคะได้ขึ้นครองราชย์ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2551นะคะ
รัฐบาลของพระองค์นะคะได้จัดทำดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะซึ่งประกาศเป็นทางการและนำออกเผยแพร่ในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2551นะคะโดยแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นะคะยึดหลักการว่าการพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะที่แท้จริงการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันนะคะเพื่อเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะใน GNH นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนนะคะมีโอกาสพบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยยึดหลักการสำคัญ4ประการหรือเรียกว่าเสาหลักแห่งความสุขทั้ง4นะคะโดยที่เสาหลักที่1ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะเสาหลักที่2ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสาหลักที่3ก็คือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะและเสาหลักที่4ก็คือการมีธรรมาภิบาลค่ะองค์ประกอบของดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะประกอบด้วย9องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยานะคะประกอบด้วย3ดัชนีคือ1ดัชนีสุขภาพทางจิตใจ2ดัชนีความสมดุลทางอารมณ์และ3ดัชนีลักษณะของจิตวิญญาณค่ะส่วนองค์ประกอบที่2นะคะนิเวศวิทยาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีการย่อยสลายทางสิ่งแวดล้อม2ดัชนีความรู้ทางนิเวศวิทยาและ3ดัชนีการปลูกป่านะคะองค์ประกอบที่3ค่ะสุขภาพค่ะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีสุขภาพ2ดัชนีการมีความรู้ด้านสุขภาพและ3ดัชนีอุปสรรคทางสุขภาพนะคะในองค์ประกอบที่4นะคะการศึกษาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะคือ1ดัชนีการประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะ2ดัชนีภาษาคองก้านะคะหรือภาษาซองก้านะคะและ3ดัชนีการรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะองค์ประกอบที่5ค่ะวัฒนธรรมประกอบด้วย7ดัชนีค่ะก็คือดัชนีภาษาถิ่น2ดัชนีประเพณีที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะ3ดัชนีทักษะงานช่างฝีมือนะคะ4ดัชนีการถ่ายทอดคุณค่าค่ะ5ดัชนีการจัดงานเทศกาลของชุมชนนะคะแล้ว6ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะคะและ7ดัชนีการยอมรับพื้นฐานค่ะองค์ประกอบที่6นะคะมาตรฐานการครองชีพค่ะประกอบด้วยดัชนี2ดัชนีค่ะ1ดัชนีมาตรฐานการครองชีพและดัชนีความยากลำบากค่ะองค์ประกอบที่7นะคะการใช้เวลานะคะก็ประกอบด้วย1ดัชนีก็คือดัชนีเวลาองค์ประกอบที่8นะคะความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วย7ดัชนีนะคะคือ1ดัชนีความเชื่อถือชุมชน2ดัชนีการสนับสนุนของสังคม3ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะ4ดัชนีการทำให้เป็นลักษณะสังคมนะคะ5ดัชนีครอบครัวค่ะ6ดัชนีความเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะคะและ7ดัชนีความปลอดภัยค่ะองค์ประกอบที่9ค่ะคือธรรมาภิบาลนะคะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีการดำเนินการของรัฐบาล2ดัชนีความมีเสรีภาพและ3ความเชื่อถือต่อสถาบันค่ะการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเน้นไปที่การขยายตัวของ GDP มากกว่าเรื่องความสมดุลความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนนะคะผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได้ที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะจึงเกิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลางพ.ศ. 2500นะคะทำให้มีการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาประเทศที่เน้นความอยู่ดีมีสุขของคนค่ะซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่9นะคะมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศนะคะภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมุ่งการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติ
ทางด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยนะคะมีการร่วมกับ

หนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักมาสู่แผนพัฒนาฉบับที่10นะคะมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันค่ะหลักการจัดทำดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะหรือในชื่อเดิมก็คือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้พัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะโดยยึดหลักการ5ประการค่ะคือ1ดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะ2สามารถสะท้อนถึงที่มาของความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ3ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยนะคะกำหนดจากปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันนะคะแล้วสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ4ก็คือการพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสะท้อนเฉพาะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนานะคะ5ก็คือการพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้งในระดับประเทศระดับเมืองไปจนถึงชนบทค่ะในความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญานะคะที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมนะคะและสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องดีงามนะคะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะระหว่างคนกับคนนะคะและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในองค์ประกอบของดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะก็นำมาจากความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วนะคะก็ประกอบด้วย6องค์ประกอบค่ะ1ก็คือการมีสุขภาวะนะคะหมายถึงการมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีสติปัญญามีความใฝ่รู้นะคะ2ก็คือครอบครัวอบอุ่นค่ะหมายถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะ3ชุมชนเข้มแข็งค่ะหมายถึงชุมชนพึ่งตนเองได้ชุมชนเกื้อกูลกันนะคะและการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ4เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมค่ะหมายถึงการมีสัมมาชีพเศรษฐกิจเข้มแข็งนะคะและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะ5สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลนะคะหมายถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพระบบนิเวศที่สมดุลค่ะ6นะคะสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลค่ะหมายถึงการมีจิตสำนึกประชาธิปไตยสังคมมีธรรมาภิบาลความสมานฉันท์ทางสังคมค่ะ

0: ผมได้วิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ก็สวัสดีนักศึกษาผู้เรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยที่13นะครับคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับในชุดวิชานะครับการจัดการภาครัฐและเอกชนนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่จะกล่าวถึงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของการบริหารองค์กรเพราะนั้นโดยเฉพาะภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็จะคุยใน3ประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารองค์กรนะครับอันที่2เนี่ยปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาครัฐนะครับและอันประเด็นสุดท้ายก็คือกรณีศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรภาครัฐและเอกชนจะมีตัวเคสสตัดดี้อยู่4หน่วยงานหลักๆที่เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนะครับทีนี้สิ่งสำคัญเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะทางนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือในภาคข้าราชการหรือในภาคเอกชนเนี่ยเพราะมันมีมาตรการมีบทการลงโทษนะครับแล้วมันจะไปโยงกับในเรื่องของอะไรตัวธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรครับมันเป็นรากฐานของการที่จะยึดโยงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเราเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักกับในเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ในเรื่องของความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมนะครับวัฒนธรรมเนี่ย virtue เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อะไรเป็นสิ่งดีงามเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องมี3องค์ประกอบเรามีภาษานะครับเรามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวคุณธรรมที่เป็นสมบัติติดตัวนะครับถ้าเรามีคุณธรรมเหมือนกับอะไรพฤกษกประกาศสอดนะครับอีกกุญชรอันปลดปลงนะครับเพราะนั้นมันสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะปลูกฝังมันจะจารึกไปร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของจริยธรรมที่สำคัญนะครับในคำที่2เนี่ยตัวจริยธรรมนะครับ ethics นะครับเพราะนั้น ethics ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นมาตรการคุณค่าแห่งความดีงามในความเป็นมนุษย์นะครับในการกระทำทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบชั่วดีที่สำคัญเพราะนั้นตัวคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยยังเป็นสมบัติคุณสมบัติที่สำคัญนะที่จะทำให้เกิดความมีมาตรฐานในการทำให้เกิดโลกนะครับอยู่อย่างสงบสุขนะครับในเรื่องการประพฤติจรรยาบรรณในกรอบนะครับก็จะมีคำอีกคำหนึ่งจรรยาบรรณนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบครอบที่สำคัญนะครับอันนี้คือความหมายเบื้องต้นที่จะนำเสนอให้เห็นในประเด็นที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเราทราบความหมายแล้วเนี่ยความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกองค์กรเพราะนั้นเราเน้นในเรื่องภาครัฐและเอกชนเนี่ยถ้าเรามองในอันดับแรกเลยความสำคัญต่อสังคมเนี่ยเพราะนั้นสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นมาตรการเป็นบรรทัดฐานหรือเรียกว่านอร์มนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะครับอันที่2เนี่ยความสำคัญของหน่วยงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยจะมีมาตรการมีแนวปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติอะไรทั้งหลายนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องมีการมีวินัยข้าราชการนะครับหรือพนักงานถ้าเป็นบริษัทก็จะต้องมีวินัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวกำหนดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับความสำคัญต่อการบริหารเพราะฉะนั้นการบริหารงานเนี่ยก็จะมีการกำกับ

การดำเนินการในการควบคุมมีมาตรการนะครับในการดำเนินงานที่สำคัญและความสำคัญต่อผู้บริหารเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยเป็นโรลโมเดลหรือต้นแบบที่สำคัญผู้บริหารจะต้องมีอะไรมีการควบคุมกำกับเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในสุดตัวมองว่าผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับความสำคัญต่อการสร้างภาวะผู้นำเพราะนั้นตัว leadership นะครับผู้นำนะครับจะเป็นการสร้างเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยนะครับในการสร้างให้ผู้ตามหรือสมาชิกหรือลูกน้องเนี่ยนะครับในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับความสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการจูงใจเนี่ยการจูงใจเนี่ยทำให้คนทั้งหมดเนี่ยนะครับในองค์กรในหน่วยงานนั้นยึดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับเพราะนั้นการจูงใจก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมและอันสุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสร้างแรงจูงใจหรือ motivation เนี่ยนะครับจะทำยังไงให้คนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยยึดปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับประพฤติดีประพฤติชอบที่สำคัญแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบศาสนาโดยเพราะศาสนาทั้งหลายก็ต้องการให้คนเนี่ยเป็นคนดีนะครับในทุกศาสนานั่นก็คือตัวคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทราบแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขององค์บริหารองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับในยุคแรกๆเลยอริสโตเติลเนี่ยเป็นคนแรกๆที่กล่าวถึงตัวคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะนั้นเขาจะมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องมีการเจรจามนุษย์ต้องอยู่ในสังคมเพราะนั้นก็จะเป็นตัวกฎเกณฑ์ในการกำหนดให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสงบสุขทั้งหลายนะครับแต่แนวคิดต่อมาเนี่ยนะครับเขามองในเชิงจิตวิทยาเพราะนั้นนักจิตวิทยาทั้งหลายก็จะมีตัวสิ่งที่มันปลูกฝังมาจากภายในสิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งที่เป็นอิตอีโกซูเปอร์ทั้งหลายเนี่ยจะทำให้อย่างไรนะครับเพราะแนวคิดคนแรกเนี่ยก็เพียร์เจนนะครับโคสเบิร์กและกินแลนด์นะครับแล้วก็ตัวคิสเซนเจอร์นะครับเพราะนั้นนักคิดเหล่านี้ก็จะมองในเรื่องของการกำหนดกรอบทางจิตวิทยาจากปัจจัยภายในที่สำคัญที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ประพฤติไปออกนอกลู่นอกทางมีกรอบกติกาที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องจากภายในเพราะนั้นเรื่องของจิตวิทยาก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตอนนี้นักคิดอันต่อมาเนี่ยนักคิดคุณธรรมจริยธรรมในยุคใหม่เนี่ยจะมีหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอลิซาเบธแอนสกอมนะครับเบอร์นาร์ดวินเลียมนะครับรัสแพร์แมสดิไทนะครับเทอร์รี่คอปเปอร์เดวิดฮาร์ดนะครับแคลรอนมิลลิแกนนะครับหรือแนวคิดเชิงจริยธรรมนะครับที่สำคัญในเรื่องของความเฉลียวฉลาดปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น IQ EQ เรามีเรื่องของ MQ ที่สำคัญนะครับหรือตัว Moral Intelligence เนี่ยนะครับแนวคิดความฉลาดเชิงจริยธรรมเนี่ยเป็นแนวคิดใหม่ที่ปัจจุบันแล้วก็แนวคิดอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะยกตัวอย่างเอามาประกอบก็คือตัวทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ดวงเดือนพันธุมจินดาเนี่ยนะครับพันธุมนาวินเนี่ยครับมองในเรื่องของอะไรตั้งแต่รากฐานในสังคมถ้ารากฐานดีจิตใจดีสังคมดีนะครับมาสู่กิ่งก้านมาสู่ลำต้นมาสู่ใบสู่ดอกออกผลทั้งหลายนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวต้นไม้จริยธรรมจึงเป็นการกำหนดกติกาในสังคมที่จะทำให้ต้นไม้นะครับหรือคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับนั่นคือแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมในยุคใหม่นะครับเพราะนั้นรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปอ่านดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับซึ่งได้เสนอในเอกสารในชุดวิชาอยู่แล้วนะครับในแนวคิดอันที่4เนี่ยแนวคิดมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยจะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับโดยสถาบันองค์กรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไรในเรื่องของคุณธรรมขององค์กรทางภาครัฐเอกชนที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่เขากำหนดกติกาในสังคมที่สำคัญ

ครับนั่นคือความหมายความสำคัญและแนวคิดนะครับอันนั้นเป็นหลักเบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญเรามาลงรายละเอียดนะครับแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีมาตรการมีนโยบายมีการกำหนดทิศทางการกำหนดแนวปฏิบัติให้สมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้บริหารหรือในคนทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะนั้นมันจะเน้นในเรื่องของความดีงามความชอบธรรมความถูกต้องนะครับนั่นคือกระบวนทัศน์ที่สำคัญนะครับเป็นหลักการแล้วก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นชุมชนในการเรียนรู้ในการที่จะชี้นำนะครับทางสังคมนะครับในเรื่องของการบริการที่สำคัญนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยไอ้หลักคุณธรรมในการบริหารองค์กรก็จะมองมีอยู่7องค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยการรับใช้พลเมืองก็คือรับใช้ประชาชนเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นไม่ใช่บัว private แต่มันเป็น public นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ลูกค้าเรามองสิ่งสำคัญเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อตัวสังคมนะครับอันที่สองในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์สาธารณะเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างอะไรครับในเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลการดื่มเหล้าหรืออะไรทั้งหลายก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาห้ามสูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนั้นก็เป็นมาตรการเป็นอันหนึ่งที่กำหนดไว้นะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายนะครับอันที่สามเนี่ยการให้คุณค่าภาวะพลเมืองเพราะนั้นสิ่งสำคัญพลเมืองก็จะมีสิทธิมีเสรีมีประชาธิปไตยทั้งหลายในการที่จะดำเนินการนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สุขกับคนหมู่มากที่สำคัญนะครับแล้วก็แนวคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการประชาธิปไตยเพราะนั้นเป็นสิทธิเสรีแต่ก็มีมาตรการมีกฎหมายที่กำหนดนะครับหรือตัวคุณธรรมที่กำหนดไว้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติในสังคมนะครับที่สำคัญนะครับไม่ใช่ไปเดินแก้ผ้าตามที่สาธารณะแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่มันเป็นไงครับอาจจะทำให้เกิดความอุจจารมันไม่สวยงามอะไรทั้งหลายนะครับการกระตระหนักในความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยในองค์กรก็จะกำหนดบทบาทนะครับกำหนดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการประพฤตินะครับการเป็นหมอก็ต้องไม่เอาความลับของคนไข้มานะครับในเรื่องของทนายในเรื่องของครูอะไรทั้งหลายก็จะต้องมีแบบอย่างในการมีความรับผิดชอบที่สำคัญในประการที่6คือการรับใช้มากกว่าการกำกับในทิศทางหมายถึงอะไรการรับใช้กับคนหมู่มากนะครับคนมารับบริการคนให้บริการก็ต้องเป็นไงครับเป็นเซอร์วิสมายนะครับให้บริการได้ยิ้มย่ำแจ่มใสมีมิตรไมตรีอะไรทั้งหลายที่สำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือการให้คุณค่ากับคนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราไม่ได้มองที่เป็นเครื่องจักรแต่เรามองความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมเพราะนั้นมันจะต้องมีกรอบกติกาหรือมีกฎเกณฑ์มีมาตรการในการกำหนดในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับตัวจริยธรรมในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเพราะนั้นเราแยกเป็น2กรอบกรอบแรกเนี่ยเรามองในของภาครัฐเพราะนั้นภาครัฐก็คือข้าราชการพนักงานทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรท้องถิ่นนะครับองค์กรระดับกลางองค์กรระดับประเทศทั้งหลายมีมาตรการในเรื่องจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐนะครับหรือตัวธรรมาภิบาลที่กำหนดไว้นะครับในเป็นพระราชกิจการเลยเกิดกำหนดไว้ที่สำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการเมืองนะครับเป็นการกำหนดกรอบในการปฏิบัติเป็นมาตรการนะครับเป็น normative standard ที่สำคัญเพราะนั้นมาตรการในภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับในการดำเนินงานทั้งหลายเมื่อกี้ยกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีตัวคุณธรรมจริยธรรมเช่นการทำวิจัยการตีพิมพ์บทความการแต่งหนังสือตำรานี่ก็จะเป็นมาตรการที่กำหนดมากมายนะครับการขอทุนวิจัยก็จะต้องมีการขอจริยธรรมเราก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสัตว์อะไรทั้งหลายนะครับตอนนี้ในส่วนของภาคเอกชนภาคเอกชนปัจจุบันหลายหน่วยงานก็มีจริยธรรมในภาคเอกชนนะครับในการกำหนดนะครับในการ

กำหนดความมุ่งมั่นกำกับติดตามให้ดำเนินการเพราะในภาคเอกชนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเป็นการที่ควบคุมค่อนข้างจะง่ายในองค์กรนะครับใครมีการทุจริตการคอร์รัปชันการคุณธรรมจริยธรรมมันอะไรก็มีมาตรการมุ่งมั่นในความเป็นเลิศยึดหลักในเรื่องของคุณภาพเพราะนั้นในหน่วยงานภาคเอกชนก็จะยึดในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในเรื่องของความเป็นเลิศในการที่จะแข่งขันกันเพราะว่าหน่วยงานเอกชนโดยเพราะเป็นบริษัทห้างร้านก็ต้องมีการแข่งขันกันถ้าเราชื่อเสียงในหน่วยงานเสียหายนะครับขาดคุณธรรมจริยธรรมก็ทำให้เป็นไงยอดขายการค้าการขายอาจจะมีปัญหานะครับเชื่อมั่นในคุณค่าโดยยึดในเรื่องของทรัพยากรที่มีค่าและความสำคัญขององค์กรเพราะนั้นไอ้ตัว value ตัวคุณค่าเนี่ยนะครับในภาคเอกชนจะให้ความสำคัญสูงนะครับไม่ว่าจะตัวอย่างของปตท.หรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยหรือหน่วยงานอะไรที่จะยกตัวอย่างที่จะคุยต่อไปนะครับแล้วก็ถือในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือในเรื่องของ CSR เพราะนั้นจะเห็นว่าในหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยไปบริการสาธารณะไปปลูกต้นไม้ไปดูแลไปเรื่องของไปแจกอะไรกิจทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ห่างไกลมากมายอันนี้ก็เพื่อสร้างอะไรให้เกิดคนในสมาชิกในองค์กรเนี่ยได้คำนึงถึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญวิกฤตการเชิงจริยธรรมในยุคปัจจุบันหรือยุคสมัยใหม่เนี่ยเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆมากมายเลยข่าวในรายวันเลยข้าราชการถูกไล่ออกพนักงานถูกมีปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันนักการเมืองอะไรทั้งหลายเกิดวิกฤตในเรื่องจริยธรรมนะครับมีปัญหาในเรียกว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นระดับส่วนกลางส่วนทั้งหลายนะครับนั้นสิ่งสำคัญมันเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีอยู่6ประการหลักๆที่ได้วิเคราะห์มาอันดับแรกเลยความสับสนในความเข้าใจกับปรัชญาในเรื่องของการปกครองนะครับเพราะนั้นมาตรการในการปกครองในการดูแลในเรื่องความสับสนนะครับการทำความเข้าใจนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยการปฐมนิเทศการให้ความสำคัญการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นหน่วยงานทั้งหลายจึงมีการตรวจสอบถ้าเป็นราชการก็อาจจะมีกำกับตรวจสอบภายในมีสตง.มีปปช.มีปปง.ทั้งหลายนะครับในการดำเนินงานในประการที่2เนี่ยการเลือกสิ่งที่ผิดพลาดหรือจะไม่สอดคล้องเหตุผลในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเรามีการตรวจสอบแล้วเราก็จะต้องมีการดำเนินการเพราะนั้นมาตรการภาครัฐก็จะรุนแรงนะครับในภาคเอกชนก็อาจจะไล่ออกอะไรก็แล้วแต่มาตรการภาครัฐก็จะมีหลายมาตรการตั้งแต่การอะไรผิดวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงทั้งหลายนะครับในประการที่3การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหม่ที่เราพูดถึงกันมากนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ที่เชิงนโยบายผลประโยชน์ในการบริหารงานทั้งหลายที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆอันนี้สิ่งสำคัญเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนหรือข่าวปัจจุบันเนี่ยในหน่วยงานที่สำคัญนะครับประการที่4คือเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งที่เป็นความด้อยนะครับในของสถาบันการศึกษานะครับส่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็มีข่าวปัญหาที่หน่วยงานทั้งหลายเลื่อนโดยเฉพาะหน่วยงานในกำกับหน่วยงานที่ดำเนินการนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเชิงลึกหรืออาจจะปล่อยปละละเลยทำเกียร์ว่างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่สำคัญนะครับหรือการเกิดวิกฤตการณ์ในสถาบันหรือองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆมากนะครับมีการฟ้องร้องกันมีการดำเนินงานมีมาตรการมีการไล่ออกปลดออกนะครับที่สำคัญนะครับและสิ่งสำคัญก็เกิดในสภาวะการที่สำคัญที่จะทำให้ตัววิกิจการในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นในทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการปกครองการดูแลที่จะทำให้วิกฤตทั้งหลายซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจะพบเป็นข่าวอยู่บ่อยๆที่สำคัญนะครับนี่สิ่งสำคัญปัญหาจริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวปัญหาที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยปัญหาจริยธรรมในการบริหารองค์กรเนี่ย
มันก็จะมีปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ออกมาก็จะได้7ประเด็นปัญหาหลักๆเป็นปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญแต่ละปัญหาใหญ่ก็ยังแตกย่อยเป็นปัญหาย่อยออกไปนะครับปัญหาอันดับแรกเลยมองที่อินดิวิดวลในตัวบุคคลเพราะนั้นตัวจิตใจที่

พ่อแม่เป็นแบบอย่างอะไรที่สำคัญอันดับที่สองก็คือในด้านการศึกษาการอบรมบ่มเพาะการปลูกฝังให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในระบบการศึกษาทุกระดับเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้คนเนี่ยได้หล่อหลอมจิตใจนะครับให้เป็นมนุษย์นะครับที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่สังคมแห่งทุนนิยมสังคมการเปลี่ยน disruption ทั้งหลายเนี่ยนะครับคนมองวัตถุเป็นเรื่องสำคัญมองในเรื่องของคุณค่าจิตใจค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คำกล่าวที่ว่าอะไรโตไปต้องไม่โกงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับปัญหาเกี่ยวกับสื่อมวลชนเพราะนั้นสื่อมวลชนก็เป็นตัวนำที่สำคัญนะครับทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมองในเรื่องของการเสพสื่อที่มองในเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันการขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางเพศเพราะนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของเพศมากมายปัจจุบันนะครับที่ความผิดทางเพศอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเป็นข่าวอยู่เนืองๆที่สำคัญนะครับเพราะนั้นมันขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมมันมาจากปัญหาแรกๆที่กล่าวมาแล้วนะครับปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมการค้ายาเสพติดการพนันเว็บไซต์อะไรทั้งหลายที่เป็นข่าวปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเรื่องคุณจะทำจริยธรรมที่สำคัญนำไปสู่การทุจริตการคอร์รัปชันที่สำคัญเพราะนั้นอาชีพที่สำคัญนะครับอาชีพโดยสุจริตที่เป็นเรื่องที่สำคัญและสุดท้ายเนี่ยเกิดจากสภาวะสังคมที่บิดเบี้ยวพิการหรือสิ่งสำคัญเนี่ยมองในสังคมที่อะไรเราไปยึดตัววัตถุเราไม่ได้มองที่คุณค่าความเป็นคนสิ่งสำคัญเรายึดว่าคนนี้มีรายได้สูงคนนี้มีเงินคนนี้อะไรแบบนี้เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรที่จะต้องดำเนินการนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาดูสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมองอยู่4องค์ประกอบหลักนะครับที่สำคัญเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ได้นะครับต้องศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องวิเคราะห์อันดับแรกเลยความกดดันในด้านการเงินเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเรายึดวัตถุเราเอาเงินตราคือพระเจ้าสภาวะการในการแข่งขันองค์กรบางครั้งทำหลายเรื่องที่ขาดจริยธรรมไร้จริยธรรมเอาชนะคู่แข่งตำแหน่งอะไรการซื้อขายตำแหน่งการองค์กรภาคเอกชนมีการอะไรหัวกันประมูลกันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งเอาวัตถุเป็นตัวเดินนะครับอันที่สองเนี่ยค่านิยมและเจตคติโดยเฉพาะของผู้บริหารมีอิทธิพลในการนำองค์กรไปในทางที่ไร้จริยธรรมนะครับเพราะนั้นบทบาทที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งหลายนะครับในการจัดอันดับการทุจริตการคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับไม่ใช่อันดับดีแต่เป็นอันดับท้ายๆนะครับค่านิยมส่วนตัวที่ขัดแย้งกับเป้าหมายขององค์กรเพราะนั้นสิ่งสำคัญเมื่อบุคคลเนี่ยขาดการยอมรับองค์กรไม่ดำเนินการแก้ไขมันก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นเราก็มองนะครับที่สาเหตุที่จะทำอย่างไรนะครับในเรื่องของจริยธรรมในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญและประเด็นสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ส่วนตนนะครับความโลภความเอาเงินเป็นตัวตั้งความขาดแคลนปัญหาในทางเศรษฐกิจนะปากกัดตีนถีบการสิ่งที่คนเอาตรงนี้ทำให้เกิดการทุจริตการคอร์รัปชันการแสวงหาผลประโยชน์ที่สำคัญนะครับแต่นี้สิ่งสำคัญอันนี้ก็แนวทางในการพัฒนานะครับเรารู้ความหมายเรารู้ความสำคัญเรารู้องค์ประกอบเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยนะครับแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกศาสนาอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าสอนให้คนเป็นคนดีนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาอยู่ในสังคมนะครับที่สำคัญอันที่สองแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมนะครับมีมาตรการนะครับจากหนักจากเบาไปหนักและที่สำคัญเนี่ยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรจะต้องเป็นแบบอย่างนะครับถ้าผู้บริหารเป็นแบบอย่างแล้วลูกน้องก็จะไม่สามารถดำเนินการนะครับไปการทุจริตการคอร์รัปชันหรือเป็นข่าวได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมในการบริหารองค์กรเนี่ยเราก็จะมองมาจาก
ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นปัจจัยภายใน

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนบุคคลในเรื่องของการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยภายนอกสื่อสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปัจจัยเหล่านี้นะครับจะต้องให้ความสำคัญแต่นี่สิ่งสำคัญก็เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎเกณฑ์เพราะนั้นไอ้ตัวจริยธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเบาแต่ปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมาตรการในการลงโทษนะครับเพราะนั้นจริยธรรมเนี่ยมองเป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษย์ที่สำคัญแต่กฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมระดับของมนุษย์ถ้าผิดอาจจะติดคุกอาจมีการดำเนินงานนะครับติดคุกได้ที่สำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยไม่มีการลงโทษเหมือนกฎหมายแต่กฎหมายมีการลงโทษจำคุกปรับจำอะไรทั้งหลายที่สำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายในแต่กฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกนะครับตัวจริยธรรมเนี่ยเป็นการข้อบังคับทางสังคมนะครับในการไม่อาจจะไม่เป็นแรกสอนหรือบางแห่งอาจจะมีรายแรกสอนถ้าเป็นกฎหมายมีข้อบังคับมีมาตราในการดำเนินงานทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่สำคัญในภาครัฐภาคเอกชนจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะครับแต่กฎหมายเป็นจิตสิ่งที่กำหนดไว้ในตัวกฎหมายมีการตราข้อบังคับว่าต้องดำเนินการประกาศแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือแนวทางที่สำคัญนะครับตอนนี้ในประเด็นสุดท้ายในกรณีศึกษาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองค์กรภาครัฐกับการบริหารคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะยก2ตัวอย่างจริงๆมีตัวอย่างมากมายนะครับจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ลงไปที่จังหวัดกระบี่นะครับกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นเรื่องหน่วยงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเกษตรเพราะประเทศไทยเราเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับประชาชนยังมีความยากจนนะครับการพัฒนาที่ดินทำกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสปกอะไรทั้งหลายที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่เราเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ดำเนินการให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ประพฤติปฏิบัติมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่กระบี่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มองในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีเรื่องของการเกษตรควบคู่ด้วยอันนี้ก็เป็นมีการปฏิบัติที่ดีในหลายเรื่องในการควบคุมในการกำกับมีมาตรการในการดำเนินงานที่สำคัญนะครับในกรณีศึกษาของภาคการบริหารองค์กรภาคเอกชนอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างมากโดยเฉพาะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG กับปตท.นะครับปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทธรรมาภิบาลทั้ง2บริษัทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีการดำเนินการที่รัฐเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือโดยเป็นการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง2บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการดำเนินการมีเรื่องของ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นต้นแบบองค์กรภาคเอกชนที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่เอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการยอมรับที่สำคัญนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

วัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภมะเจริญนะคะวันนี้นะคะในหน่วยที่14นะคะเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของการปรับตัวขององค์กรภาครัฐค่ะโดยในหน่วยที่14นี้นะคะก็จะมีหัวเรื่องสำคัญนะคะก็คือ 14.1 นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนะคะในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันค่ะ 14.2 นะคะแนวทางการปรับตัวขององค์กรและ 14.3 นะคะกรณีศึกษาการปรับตัวขององค์กรค่ะมาดู 14.1 กันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนะคะในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะมีคำสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเชิงพลวัตนะคะแล้วก็การบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเรามาดูที่มากันก่อนเนาะคำว่าเชิงพลวัตเนี่ยนะคะก็คือพลวัตแปลว่าไดนามิกค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายครอบคลุมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะอีกทั้งยังมีความหมายครอบคลุมถึงความจำเป็นนะคะแล้วก็ความกดดันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะและสุดท้ายนะคะการพัฒนาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะทีนี้นะคะความหมายของคำว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะส่วนบริหารองค์กรในยุคพลิกผันที่นี้ก็หมายถึง disruptive era นะคะก็คือหมายถึงการที่มีบางอย่างนะคะหรือบางสิ่งเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนนะคะจากสถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์หนึ่งแบบมากนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วนะคะความหมายของการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันเนี่ยจึงมีความหมายถึงการปรับตัวนะคะและการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้องค์กรนั้นเข้าสู่สภาวะที่มีการเปลี่ยนผ่านนะคะอย่างหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นค่ะส่วนกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะต้องมีลักษณะก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดเวลานะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านนะคะในยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและรวดเร็วนะคะองค์กรต้องสามารถรับมือกับความผันผวนเหล่านั้นได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนความหมายต่อมานะคะสิ่งที่จะทำให้องค์กรนะคะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีความผันผวนทางด้านสถานการณ์นะคะก็คือการเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์แล้วก็การรับมือจากปัจจัยภายนอกและภายในที่มากระทบต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสมนะคะความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความรู้สึกความจริงใจของผู้บริหารนะคะแล้วก็สมาชิกขององค์กรค่ะที่มีความตั้งใจนะคะที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะอย่างเหมาะสมค่ะองค์กรนะคะที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะสามารถเรียนรู้และเติบโตในยุคพลิกผันได้อย่างยั่งยืนนะคะและประสบความสำเร็จนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอย่างมั่งคงและยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตค่ะเราก็มีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงทางด้านมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจค่ะนักศึกษาก็คงจะทราบดีนะคะตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าในประเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลานะคะในเรื่องของต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพนะคะราคาน้ำมันราคาทองคำนะคะซึ่งส่งผลกระทบนะคะเชิงโครงสร้างนะคะแล้วก็กับวิถีชีวิตของประชาชนมากทีเดียวนะคะพลวัตเหล่านี้เนี่ยมีความผันผวนแล้วก็พลิกผันมากนะคะจึง องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆนะคะจึงต้องวางแผนในการรับมืออย่างเหมาะสมนะคะอีกเรื่องนึงนะคะพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะสภาพสังคมเนี่ยก็มีความ
ปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเมื่อเทียบกันกับสัก20ปีที่แล้วก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะนักศึกษาคงจะได้เห็นนะคะอาชญากรรมปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้มีสภาพเหมือนปัจจุบันเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะคะอาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะในโทรศัพท์ของนักศึกษาเองเนาะอาชญากรรมจากโลกออนไลน์นะคะสแกมเมอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นพลวัตหนึ่งนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะที่ทุกคนเนี่ยหันไปใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในการดำรงชีวิตในการจ่ายค่าครองชีพในการจ่ายเงินเป็นต้นนะคะทำให้อย่างเช่นอาชญากรรมเนี่ยก็มีมาในรูปแบบใหม่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลนะคะที่เกิดจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมค่ะพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะคะจากสภาพการในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็คงจะเห็นได้ว่านะคะปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเป็นผลที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำก็ดีนะคะเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นพลวัตที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยก็ต้องวางแผนนะเพื่อตอบรับนะคะความผันผวนนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้เหมาะสมค่ะส่วนลักษณะการรับมือนะคะในการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะที่ต่อเนื่องนะคะทำเป็นอยู่เรื่อยๆและมีความพลิกผันผันผวนสูงนะคะลักษณะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะต้องมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่างอาจารย์สรุปให้นะคะว่าลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยจะช่วยเข้ามารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตได้แก่นะองค์กรเนี่ยต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตีนะคะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะมีการนำเทคโนโลยีนะคะมาช่วยนะคะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมนะคะสร้างการเรียนรู้นะคะและการปรับตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งนะคะองค์กรต้องสร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆนะคะทั้งภายในและภายนอกและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นค่ะผู้นำนะคะยังต้องสร้างวิสัยทัศน์มุมมองใหม่ๆนะคะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะอีกทั้งการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นนะคะในทุกระดับในองค์กรค่ะนะคะเรามาดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนที่อาจารย์พูดถึงบ้างนะคะคำว่าวูก้าเนี่ยจะเป็นคำที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะในภาคธุรกิจนะคะที่เป็นแนวคิดที่เอามาอธิบายนะคะในเรื่องของความหมายของความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนะคะในโลกของธุรกิจและการจัดการซึ่งคำว่าวูก้าเนี่ยนะคะก็จะได้ยินครั้งแรกนะเริ่มใช้ครั้งแรกในยุคหลังสงครามเย็นเลยนะคะวูก้านะคะประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักค่ะองค์ประกอบแรกก็คือ V ที่1นะคะ volatility นะคะหรือความผันนะคะเพราะหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคาดการไม่ได้นะคะอย่างเช่นการผันผวนของตลาดโลกทางการผันผวนทางเศรษฐกิจการผันผวนของราคาทองอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความผันผวนมากเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหรือว่าขึ้นก็ขึ้นมากๆเลยถ้าลงก็ลงมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัว U นะคะ U ก็มาจาก uncertainty ค่ะหรือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะความไม่แน่นอนก็หมายถึงการขาดความชัดเจนในข้อมูลนะคะรวมถึงความชัดเจนในผลลัพธ์นะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งจะเป็นผลทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยมีการตัดสินใจที่ทำได้ยากขึ้นนี่เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัว C นะคะหรือที่มาจากภาษาอังกฤษว่า complexity นะคะหรือความซับซ้อนความซับซ้อนเนี่ยหมายถึงสถานการณ์นะคะในขณะนั้นเนี่ยที่สถานการณ์หนึ่งเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับหลายๆปัจจัยนะคะหรือหลายๆสิ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นผลกระทบนะคะทั้งเชิงบวกและเชิงลบในวงกว้างนะคะดังนั้นเนี่ยในทุกการดำเนินงานทุกสถานการณ์เนี่ยจะต้องพิจารณาในเรื่องของความซับซ้อนนี้นะคะความเชื่อมโยงที่มีระหว่างประเด็นหลายประเด็นปัจจัยหลายปัจจัยนะคะผลกระทบหลายๆผลกระทบนะคะต้องนำมาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยนะคะและตัวสุดท้ายตัว A นะคะ ambiguity นะคะหรือความคลุมเครือนะคะก็คือสถานการณ์ที่ขัดความชัดเจนในทิศทางที่เราจะดำเนินการค่ะเนื่องจากว่าเราอาจจะสามารถตีความสถานการณ์นะคะได้ในหลายทิศทางในหลายแง่มุมนะคะบูก้าเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ในยุค
หลังสงครามเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกธุรกิจนะคะหรือโลกในการบริหารจัดการเนี่ยต้องดำเนินการรับมืออย่างมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อมีสถานการณ์ความท้าทายใหม่เกิดขึ้นนะคะความท้าทายใหม่ที่อาจารย์พูดถึงก็คือสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองก็คือโรคระบาดนะคะที่เข้ามากระทบนะคะโลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะคะเปลี่ยนถ่ายสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเลยดีกว่านะคะจากวูก้าเวิลด์นะคะเป็นบานิเวิลด์นะคะบานิคืออะไรคะบานินะคะก็คือสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อาจารย์จะได้เล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะคะบานินะคะมาจาก B นะคะ B แรกก็คือ Bristol ที่แปลว่าเปราะบางนะคะระบบต่างๆนะคะของการบริหารจัดการนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยดูเหมือนว่าระบบนั้นจะดูแข็งแกร่งนะคะแต่อย่างไรก็ดีระบบทุกระบบนะคะมีความเสี่ยงอย่างมากเลยที่จะแตกหักได้หรือแตกหักได้ง่ายนะคะสถานการณ์ต่อมานะคะที่เรียกว่า anxious นะคะหรือความวิตกกังวลค่ะเกิดจากสถานการณ์ที่มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะจากความไม่แน่นอนนะคะหรือจากสถานการณ์ที่ดูเปราะบางง่ายนะคะนะคะก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินะคะหรือผู้บริหารเนี่ยเกิดความรู้สึกเครียดและก็กังวลนะคะต่อมานะคะ N นะคะมาจากคำว่า non-linear ค่ะที่แปลว่าคาดเดายากนะคะการเปลี่ยนแปลงในยุคบานีเนี่ยนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นเส้นตรงก็คือหมายถึงว่าเรา1บวก1เท่ากับ2อย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะผลลัพธ์ของกิจกรรมนึงนะคะอาจจะเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามนะคะกับสิ่งที่คาดการไว้นะคะดังนั้นเนี่ยโลกที่คาดการยากนะคะแบบบานิเวิลด์เนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารหรือองค์กรเนี่ยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ยากด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัว I นะคะซึ่งมาจากคำว่า incomprehensible นะคะ incomprehensible นะคะที่แปลว่าเข้าใจยากนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหานั้นเนี่ยเกิดอาจจะมากกว่า1ปัญหาซับซ้อนนะคะเกินกว่าที่จะผ่านการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมค่ะในการรับมือนะคะขององค์กรต่างๆนะที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเข้าสู่บานิเวิลด์นะคะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะองค์กรเนี่ยต้องใช้นะคะความยืดหยุ่นนะคะเป็นแนวทางในการพัฒนานะคะองค์กรเนี่ยจะต้องสร้างความพร้อมในการปรับตัวนะคะองค์กรเพิ่มความยืดหยุ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการล้มเหลวมาก่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกความคิดเชิงระบบนะคะหรือการใช้ข้อมูลต่างๆที่เอามาเป็นข้อมูลสำคัญในการคาดการณ์สถานการณ์นะคะบานิเวิลด์นะคะเนื่องจากว่ามันเปราะบางนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องพัฒนานะคะองค์กรสมาชิกนะคะให้มีความฉลาดทางสติปัญญาค่ะหรือที่เรียกว่า emotional intelligence นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะสร้างความรับรู้ที่หลากหลายนะคะบานิเวิลด์เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการสร้างระบบการทำงานร่วมกันแบบทีมนะคะที่มีความสามัคคีนะคะและมีประสิทธิภาพค่ะมาดูที่ตอนที่ 14.2 กันบ้างเนาะในเรื่องของเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของภาครัฐเนี่ยที่ต้องรับกับสถานการณ์นะคะที่มีความผันผวนคาดเดายากนะคะแบบบานิเวิลด์นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะสามารถดำเนินการในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะคะดำเนินการแรกคือในเรื่องของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานภาครัฐนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เอามาใช้นะในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะเชื่อมโยงกับการทำงานในหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะมีการบูรณาการรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมในการตรวจสอบนะคะลดความทำงานที่อาจจะสร้างความผิดพลาดนะคะได้นะลดเพิ่มความถูกต้องแม่นยำนะก็ลดความผิดพลาดนะอีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยยังช่วยลดเวลาในการทำงานด้วยนะคะ
ในทิศทางนี้นะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างของการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้นะคะในหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะก็มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภากรนะคะโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์นะคะรวมถึง การใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าวัตสันนะคะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะในการวางแผนการรักษามะเร็งนะคะทั้งนี้ในรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะคะที่ภาครัฐเนี่ยก็จะนิยมนำมาใช้เช่นกันนะคะอย่างเช่นในภาครัฐไทยเนี่ยนะคะได้นำบล็อกเชนนะคะมาใช้ในการให้บริการนะคะครบอย่างครบวงจรในเรื่องของการขออนุญาตเข้าเมืองนะคะขออนุญาตเข้าราชอาณาจักรของการตรวจสอบข้อมูลนะคะบุคคลต่างด้าวที่ต้องการที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลตามแนวชายแดนของประเทศไทยนะคะมีการนำบล็อกเชนมาใช้นะคะนำมาใช้อย่างไรบ้างล่ะนะนำมาใช้อย่างเช่นในเรื่องของการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็จะนำบล็อกเชนเนี่ยมาใช้นะในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยต่างๆนะคะก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันนะคะประสานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานเช่นนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการจัดหางานนะคะกระทรวงแรงงานนะคะโรงพยาบาลและกรมศุลกากรนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะคะสลักเอาไว้นะคะแล้วก็จัดการข้อมูลนะคะให้สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลนะคะต่อมานะคะระบบต่อมาเช่นระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเช่นระบบการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีการเฝ้าดูการตรวจตรานักท่องเที่ยวนะคะทะเบียนประวัติอาชญากรต่างๆนะคะก็ถูกนำเทคโนโลยีถูกนำมาใช้นะคะโดยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เดินทางเข้าเมืองนะคะส่วนเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะคะลักษณะของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะสร้างความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลนะคะสร้างความโปร่งใสนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลด้วยกันนะคะก็จะสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นในของการตรวจตาคนเข้าเมืองนะคนเข้าราชอาณาจักรของไทยเนี่ยนะคะก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถนะคะส่งไปยังหน่วยงานที่ต้องการจะใช้ข้อมูลได้นะคะแล้วก็ป้องกันนะคะการแก้ไขนะคะป้องกันการทุจริตเชิงข้อมูลนะคะรวมถึงการลดความเสี่ยงในการละเมิดนะคะความการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง AI และบล็อกเชน2เรื่องนะคะที่เราจะเห็นได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีการปรับตัวนะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะในประเด็นต่อมานะคะในเรื่องของการปรับตัวขององค์การผ่านการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐนะคะการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายนะคะวิสัยทัศน์กับที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในภาครัฐก่อนนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยก็คือนโยบาย Thailand 4.0 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เราจะต้องตั้งใจน่ะจะเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยนะไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2559นะคะภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเลยนะคะต้องนำนโยบายนี้นะคะไปตอบสนองนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานเนี่ยมีทิศทางที่จะขับเคลื่อนนะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยยังต้องสร้างระบบราชการให้มีความมุ่งมั่นนะตามหลักธรรมาภิบาลหรือที่เรียกว่า good governance นะคะเปิดกว้างนะคะตอบสนองต่อประชาชนโดยข้าราชการเนี่ยต้องมีทักษะที่จำเป็นนะคะปรับเปลี่ยนความคิดข้าราชการแบบเดิมนะให้มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการสาธารณะนะคะก็คือให้มีจิตบริการนะคะให้มีความคิดเชิงเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเป็นข้าราชการแบบเดิมๆค่ะ
การส่งเสริมนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยก็มีหน่วยงานซัพพอร์ตนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะหรือสำนักงานกพร.นะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะหรือสนช.นะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ

ต้านะคะหรือสพร.แล้วก็ยังมีระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะคะเป็นหน่วยงานและเป็นระบบที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะประเทศไทยในเรื่องการส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมค่ะส่วนในเรื่องของการนำนวัตกรรมเข้าสู่การปฏิบัตินะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการสร้างนะคะวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมนวัตกรรมนะคะโดยที่อาจจะมีกระบวนการได้แก่การส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจนะคะสร้างขวัญและกำลังใจในเรื่องให้สมาชิกเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะอีกทางเนี่ยยังต้องส่งเสริมนะสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในเรื่องของการให้รางวัลนะคะแล้วก็รายงานผลสำเร็จอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของประเด็นต่อมานะคะในเรื่องการสร้างความร่วมมือและระหว่างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคของประชาชนนะคะทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายนะคะก็ผ่านระบบการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ค่ะเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการทำงานนะคะสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในบรรดาสมาชิกด้วยกันนะคะอีกทั้งนะยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานนะคะบริหารจัดการรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะอาจารย์มีตัวอย่างสำคัญนะคะในเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็กิจกรรมทางด้านนโยบายนะคะของภาครัฐที่เรียกว่า Thailand Policy Lab ค่ะหรือห้องปฏิบัติการนโยบายนะคะ Thailand Policy Lab เนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือการสร้างนโยบายนะคะของประเทศไทยเนี่ยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะโดยที่จะนำภาคส่วนต่างๆนะคะมาออกแบบนะคะมาสร้างเป้าหมายออกแบบนโยบายนะคะที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งนะนโยบายเหล่านั้นเนี่ยยังต้องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างดีมากขึ้นนะคะ Thailand Policy Lab เนี่ยใช้กระบวนการการออกแบบเชิงที่เรียกว่า Design Thinking นะคะการกระบวนคิดเชิงออกแบบนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายนะคะแล้วก็นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ค่ะส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะเราสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะผ่านแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดเรื่องประชารัฐนะคะแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการจัดการที่มีส่วนร่วมนะคะหรือแนวคิดที่ว่าด้วยนะคะเป็นไปตามกฎหมายนะคะพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะพุทธศักราช2546นะคะอีกทั้งแนวคิดเรื่องความร่วมมือนะคะการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทั้งนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมนะคะของประชาชนเนี่ยก็คือได้ตั้งแต่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมนะคะอาจารย์มีตัวอย่างนะคะในเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าแฮกกาธอนนะคะแฮกกาธอนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจะรวมนะคะบุคคลนะคะหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงคนที่เรียกว่าเป็นเทคนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีนะคะเป็นอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือเป็นปัจเจกก็ได้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนาระบบราชการที่เป็นข้อมูลแบบเปิดนะคะข้อมูลแบบเปิดหมายถึงข้อมูลที่ภาครัฐนะคะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้นะคะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนะคะกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะกำหนดนะคะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเพื่อให้บุคคลนะคะที่สนใจนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะคะรวมถึงร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆนะคะโดยที่การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยนะคะเน้นการสร้างระบบนะคะของภาครัฐให้เป็นระบบข้อมูลเปิดนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาบรรยายในหน่วยที่15นะคะทิศทางและแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งในหน่วยที่15นี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนที่สำคัญนะคะก็คือตอนที่1ก็จะเป็นทิศทางการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในตอนที่1นะคะทิศทางการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงปัญหานะคะและแนวทางในการแก้ไขนะคะของระบบราชการแล้วก็องค์การบริหารเอกชนนะคะเราจะมาดูในประเด็นแรกนะคะปัญหาการบริหารองค์กรภาครัฐนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะได้เสนอปัญหาของระบบราชการไว้มีดังนี้นะคะปัญหาที่1 นะคะก็คือการขาดการบูรณาการในการทำงานนะคะแล้วก็การมีโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์นะคะในประเด็นปัญหาแรกนะคะก็จะเป็นในลักษณะของเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรมกองต่างๆนะคะจะมีการบริหารงานแบบแยกส่วนกันนะคะซึ่งยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกันนะคะทั้งที่ในหลายๆภารกิจนะคะสามารถบูรณาการร่วมกันได้นะคะรวมถึงการมีโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์ก็คือในปัจจุบันนะคะถึงเราจะมีการแบ่งบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นรวมอำนาจแบ่งอำนาจกระจายอำนาจนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่เพียงผู้เดียวนะคะปัญหาที่2ก็คือภาครัฐมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีสัดส่วนต้นทุนบุคลากรสูงนะคะซึ่งเป็นภาระในการดูแลในระยะยาวนะคะปัญหาที่2นี้จะเป็นลักษณะของการที่เราแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นส่วนกลางภูมิภาคและก็ท้องถิ่นนะคะซึ่งในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีหน่วยงานในระดับกระทรวงกรมนะคะประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งมีจำนวนหน่วยงานค่อนข้างมากนะคะในประเทศไทยจึงทำให้มีสัดส่วนในการดูแลบุคลากรค่อนข้างสูงก็คืองบประมาณส่วนใหญ่นะคะถูกใช้ไปกับการพัฒนาบุคลากรนะคะเป็นค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนนะคะปัญหาที่3ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะคะปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกมาในระบบราชการไทยนะคะตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะมีทั้งการคอร์รัปชันในระดับนโยบายนะคะแล้วก็ระดับหน่วยงานนะคะปัญหาที่4นะคะก็คือกฎหมายมีความล้าสมัยไม่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายหลายฉบับนะคะบังคับใช้ไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะบางฉบับก็อาจจะเกินนะคะซึ่งเราจะมองว่าสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะในเมื่อกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่บางประเด็นบางรายมาตราเท่านั้นจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการนะคะปัญหาที่5นะคะก็คือการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลช้านะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสูงปัญหานี้จะเป็นลักษณะของการที่บุคลากรภาครัฐเนี่ยยังขาดทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่มากนะคะรวมถึงการลงทุนกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยของภาครัฐก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าขาดงบประมาณนะคะแล้วก็ปัญหาที่6นะคะก็คือการยึดติดกับบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติมากเกินไปเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของระบบราชการที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของการเน้นกระบวนการนะคะเน้นขั้นตอนนะคะโดยที่ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่มุ่งเน้นแต่จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวนะคะปัญหาที่7ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่กล้าทำสิ่งใหม่นะคะปัญหานี้จะเป็นลักษณะของการที่บุคลากรภาครัฐนะคะจะทำงานอยู่ใน รอบเดิมๆรูปแบบเดิมๆนะคะวัฒนธรรมเดิมๆจึงไม่กล้าคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะส่วนปัญหาสุดท้ายก็คือการขาดการศึกษาและวิเคราะห์ระบบราชการที่เป็นเชิงลึกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่เรายังไม่มีหน่วยงานนะคะที่จะมาวิเคราะห์ปัญหาหรือทิศทางระบบราชการที่ควรจะเป็นตามระบบราชการของประเทศไทยอย่างแท้จริงให้ตรงกับบริบทของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เราจะไปศึกษาจากต่างประเทศนะคะของประเทศอื่นๆแล้วมานำมาปรับใช้ซึ่งอาจารย์มองว่าบางครั้งเนี่ยบริบทที่มันแตกต่างกันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเมื่อเราพบปัญหานะคะเราก็จะมาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบราชการไทยไว้ดังนี้นะคะแนวทางที่1ก็คือการลดบทบาทภาครัฐนะคะภาครัฐนะคะควรทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะคะส่งเสริมงบประมาณแล้วก็ควบคุมดูแลอยู่ห่างๆเท่านั้นนะคะควรส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายนะคะมาร่วมลงทุนหรือดำเนินการแทนในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนะคะอันที่2นะคะก็คือโครงสร้างและการบูรณาการการทำงานเนี่ยควรมีการปรับนะคะปรับโครงสร้างให้สั้นลงนะคะเพื่อความรวดเร็วและสะดวกนะคะในการบริหารจัดการนะคะรวมถึงมีการบูรณาการการดำเนินงานข้ามกระทรวงข้ามกรมนะคะแนวทางที่3ก็คือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะเราควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็ทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานนะคะแนวทางที่4ก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะควรมีมาตรการนะคะหรือกฎหมายหรือแนวทางที่จัดการอย่างจริงจังนะคะสำหรับผู้ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแนวทางที่5นะคะก็คือการปฏิรูปกฎหมายนะคะควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันรวมถึงให้มีความยืดหยุ่นด้วยนะคะเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานและการบริหารงานภาครัฐนะคะแนวทางที่6ก็คือการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลนะคะก็คือพยายามส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐให้ก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง 100% นะคะโดยการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่านนะคะแล้วก็แนวทางที่7นะคะก็คือการสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงนะคะในที่นี้จะเป็นลักษณะของการสร้างองค์กรภาครัฐนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชนนะคะหรือองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีความโปร่งใสนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ปัญหาขององค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาองค์กรภาคเอกชนนะคะจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มานะคะอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆอยู่7ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะหลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ในการบริการนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่บางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคปัญหากับองค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาที่2ก็คือการขาดแคลนบุคลากรนะคะโดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านนะคะเมื่อมีการขาดแคลนบุคลากรหรือบุคลากรไม่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาองค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาที่3นะคะก็คือความท้าทายในด้านการเงินแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะคะปัญหานี้ก็จะเป็นลักษณะของความผันผวนทางเศรษฐกิจนะคะภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงทีมที่จะมาบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรนะคะซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งนะคะปัญหาที่4ก็คือความผันผวนทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศการส่งออกนะคะคู่แข่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อการดำเนินงานของภาคเอกชนนะคะปัญหาที่5ก็คือกฎหมายและกฎระเบียบนะคะโดยเฉพาะนโยบายกฎระเบียบของภาครัฐนะคะการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลนะคะการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ให้กับองค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ ปัญหาที่6นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้การช้อปปิ้งออนไลน์นะคะการซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งของออนไลน์นะคะโดยที่ปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรภาคเอกชนนะคะที่ยังไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้นะคะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาครัฐนะคะหรือหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการดำเนินการโดยที่ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะเมื่อเราดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็จะเกิดความยั่งยืนตามมานะคะเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์กรภาคเอกชนนะคะแนวทางแรกนะคะก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยภาคเอกชนนะคะควรปรับองค์กรให้สั้นนะคะมีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์นะคะแนวทางที่2ก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะแนวทางที่3ก็คือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการผลิตนะคะการหาปัจจัยวัตถุดิบนะคะการเช็คสต็อกสินค้าการสั่งสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการบริหารความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับองค์กรภาคเอกชนนะคะควรจะตั้งทีมบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพนะคะเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้นะคะแนวทางที่5นะคะก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะภาคเอกชนควรลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรตัวเองนะคะโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทักษะในด้านการปฏิบัติงานนะคะแนวทางที่6นะคะก็คือการสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแนวทางนี้ก็คือการพยายามทำธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาด้านการเงินและการลงทุนนะคะในแนวทางนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหาเครือข่ายภาคีความร่วมมือนะคะการระดมทุนทางด้านการเงินนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยนะคะเราก็จะมาดูแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งแนวโน้มนะคะก็จะคือรูปแบบนะคะหรือข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแล้วก็สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางสถิติความสัมพันธ์ความผิดปกติของข้อมูลนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนะคะหรือผู้ที่ศึกษาเนี่ยค่ะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนะคะว่าองค์กรจะเดินหน้าไปทางใดเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะคะนั้นอาจารย์ก็ไปศึกษาข้อมูลมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มการบริการภาครัฐยุคใหม่นะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่าควรจะมี4แนวโน้มนี้เป็นหลักนะคะแนวโน้มแรกก็คือแนวโน้มการบูรณาการข้ามหน่วยงานซึ่งจะเห็นได้จากสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาของระบบราชการไทยนะคะซึ่งแนวโน้มการบูรณาการข้ามหน่วยงานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการให้บริการประชาชนโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเว็บไซต์ government.uk นะคะของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการเพียงเว็บเดียวก็สามารถติดต่อราชการกับของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นะคะทุกประเภทนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมากนะคะแนวโน้มที่2ก็คือแนวโน้มการใช้การทดลองและใช้ปัญญาจากมหาชนนะคะจะเป็นลักษณะของการพัฒนาบริการใหม่ๆนะคะที่เน้นการให้บริการประชาชนนะคะโดยให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมช่วยกันเสนอแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น Impact Canada นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของรัฐบาลแคนาดานะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาระดมความเห็นออกสิทธิ์ออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประเทศเขานะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือแนวโน้มการใช้ข้อมูลนะคะแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐนะคะเราก็จะยกตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Big Data นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเพื่อ ออกแบบในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นผู้ติดเชื้อจำนวนเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็แนวโน้มสุดท้ายนะคะก็คือแนวโน้มการบริการภาครัฐแบบเปิดนะคะแล้วก็นวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังขยายตัวทั่วโลกนะคะเช่นกรณีศึกษา Decline Madrid แพลตฟอร์มของสเปนนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายนะคะเสนอกฎหมายนะคะแล้วก็เสนองบประมาณของเมืองได้นะคะ

ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวนะคะที่ทั่วโลกได้กล่าวไว้นะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างของประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายองค์กรนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการบริการประชาชนนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันไทยดีนะคะของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกมาเพื่อให้บริการประชาชนในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอีกอันนึงนะคะที่อาจารย์นำมาก็คือเปย์สมาร์ทพาสนะคะซึ่งเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าไฟนะคะเหตุขัดข้องหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านะคะต่อไปเราก็จะมาดูแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐของประเทศไทยนะคะซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาอาจารย์ก็มองว่าในการบริการภาครัฐหรือการดำเนินงานของภาครัฐนะคะควรนำหลักการดังต่อไปนี้มาช่วยในการวิเคราะห์นะคะอันที่หนึ่งนะคะหลักการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งสำนักงานกพร.นะคะได้เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาครัฐแบบมีส่วนร่วมไว้สองส่วนนะคะก็คือการพัฒนาจากภายในราชการนะคะซึ่งการพัฒนาจากภายในราชการนะคะจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมสับสนวัฒนธรรมในการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐนะคะส่วนการพัฒนาจากภายนอกราชการนะคะจะเป็นลักษณะของการสร้างภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะคะภาคเอกชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาครัฐนะคะหลักการที่2นะคะก็คือโมเดล Fast Government นะคะซึ่งคิดค้นโดย World Economic Forum นะคะซึ่งเป็นความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วนะคะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งจะประกอบด้วย4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือ Factor ก็คือหน่วยงานมีลำดับขั้นการตัดสินใจน้อยลงนะคะยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะ Agility ก็คือมีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ Streamlineนะคะก็คือมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันสมัยนะคะแล้วก็ Text Enable ก็คือมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการนะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า SDG นะคะซึ่งจะมีอยู่17เป้าหมายนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นองค์กรสหประชาชาติเนี่ยจะแบ่งเป็น5มิติมิติทางด้านสังคมก็ว่าด้วยเรื่องของขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจนนะคะมิติทางด้านเศรษฐกิจก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือความยั่งยืนนะคะการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านสันติภาพและสถาบันนะคะจะเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนาก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็แนวโน้มที่4ก็คือธรรมาภิบาลหรือ Good Governance นะคะซึ่งหลายแนวทางนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะของสำนักงานกพร.ก็จะว่าไว้9หลักนะคะธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้าก็จะมีอยู่6หลักนะคะแต่นี้อาจารย์เอาของสำนักนายกรัฐมนตรีมาซึ่งจะมีอยู่10ประการนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ก็จะขอเน้นย้ำอยู่2หลักที่คิดว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากในสถานปัจจุบันก็คือหลัก Transparency ก็คือความโปร่งใสนะคะเราจะเห็นได้จากรัฐบาลปัจจุบันนะคะจะเห็นได้เลยว่าการตั้งครม.ขึ้นมานะคะสักชุดหนึ่งจะต้องเน้นในเรื่องความโปร่งใสนะคะนักการเมืองท่านใดที่มีประวัติหรือมีคดีนะคะที่ค้างอยู่ก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งนะคะอีกหลักหนึ่งก็คือหลัก accountability ก็คือภาระรับผิดชอบนะคะซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการกระทำของบุคคลนั้นๆ นะคะค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงแนวโน้มการบริหารองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทยนะคะซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะคะก็จะมองว่าการบริหารภาคเอกชนนะคะควรนำแนวโน้มดังต่อไปนี้เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะแนวโน้มแรกก็คือแนวโน้มของโลกยุค Google World นะคะ Google World ก็คือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลานะคะจะประกอบด้วย4องค์ประกอบก็คือความผันผวนความไม่แน่นอนนะคะความซับซ้อนแล้วก็ความคลุมเครือซึ่งทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ไม่สามารถคาดการได้พอมีความคลุมเครือความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนเราจะทำให้องค์กรเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจนะคะว่าควรดำเนินการไปทางไหนดีนะคะเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับโลกยุค Google World ก็คือแนวทางที่1ก็คือวิสัยทัศน์นะคะองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะทันต่อเหตุการณ์แล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะ

แนวทางที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทขององค์กรจุดแข็งจุดอ่อนองค์กรเป็นยังไงนะคะรวมถึงต้องรับฟังบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกค้าบุคลากรภายในองค์กรนะคะแนวทางที่3ก็คือความชัดเจนนะคะนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็แนวทางที่4ก็คือไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือผู้นำที่มีความยืดหยุ่นนะคะจะสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์เขาก็จะมีคำกล่าวที่ว่าองค์กรที่มีแบบแผนที่ตายตัวนะคะจะเป็นอุปสรรคต่อองค์กรอย่างมากนะคะแนวโน้มที่2นะคะก็คือโลกยุคบาร์นี่เวิร์นะคะบาร์นี่เวิร์ก็คือมีแนวคิดที่ว่าหลายสิ่งในโลกเนี่ยแตกสลายได้ง่ายนะคะแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรซึ่งบาร์นี่เวิร์กก็จะประกอบไปด้วยโลกที่เปราะบางนะคะโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลโลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆไม่เป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็โลกที่เข้าใจได้ยากนะคะคำว่าเปราะบางก็คือแตกสลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะในโลกยุคบาร์นี่เวิร์กนะคะเพราะนั้นแนวทางในการรับมือนะคะแนวทางแรกก็คือ digitization นะคะก็คือการสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานนะคะ New Policy Maker Mindset ก็คือการมีฐานความคิดที่ชัดเจนและยืดหยุ่นนะคะ Mental Health นะคะก็คือสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของพนักงานที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็ Strength Teamwork ก็คือการสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือESG นะคะการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่ง ESG นะคะก็คือแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวเพราะนักลงทุนนะคะมองว่าการลงทุนกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ESG จะมีความยั่งยืนและอยู่รอดปลอดภัยมากกว่านะคะซึ่ง ESG นะคะก็จะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งนะคะ environmental ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดนะคะอันที่สองนะคะโซเชียลก็คือสังคมนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนะคะกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะตัว G ก็คือ governance ก็คือบริษัทพิพาทนะคะก็คือการดำเนินงานบนความเป็นธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความโปร่งใสนะคะค่ะแนวโน้มที่4นะคะก็คือบริษัทพิบาล นะคะหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะซึ่งจะสอดคล้องและเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน ESG นะคะซึ่งบริษัทพิบาล นะคะจะประกอบด้วยหลัก accountability ก็คือภาระรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ integrity นะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ fairness นะคะก็คือความเป็นธรรมนะคะ transparency ก็คือความโปร่งใสแล้วก็ responsibility ก็คือความรับผิดชอบนะคะซึ่งองค์กรภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับ5หลักนี้ด้วยในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็แนวโน้มสุดท้ายนะคะก็คือ digital disruption นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายภาคส่วนนะคะได้พบเจอกับสภาวะdigital disruption นะคะซึ่ง digital disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในรูปแบบเดิมๆนะคะให้มีความอัตโนมัติหรือทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะจนทำให้บางธุรกิจหรือบางองค์กรนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันนะคะนั่นองค์ประกอบของ Digital Disruption นะคะก็คืออันที่1 นะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยี AI นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของภาคเอกชนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นองค์กรหลายองค์กรถ้าอยากอยู่รอดได้นะคะจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเนี่ยมีความง่ายดายเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลและก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่ะมีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะนั้นองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสะดวกสบายจะทำให้เป็นการดึงดูดลูกค้าและผู้รับบริการมากขึ้นผิดกับองค์กรที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะระบบก็เข้ายากนะคะจะทำให้ลูกค้านะคะหรือผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนไปใช้กับองค์กรอื่นนะคะที่สะดวกสบายมากกว่านะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3นะคะก็คือความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหันมานิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าออนไลน์สั่งของdelivery นะคะหรือใช้

แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆนะคะผ่านช่องทางธุรกรรมทางด้านการเงินเพราะนั้นหลายภาคส่วนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเข้า

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับหน่วยนี้เป็นหน่วยแรกนะครับของชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับหน่วยที่1ครับหน่วยที่1จะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญครับเป็นหน่วยแรกที่เราเพียงปูพื้นฐานนะครับเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรนั้นนะครับหากพิจารณาในเรื่องความหมายและความสำคัญของการบริหารนะครับการบริหารภาษาอังกฤษใช้คำว่า administration นะครับส่วนคำว่าการจัดการใช้คำว่า management นะครับมีความหมายแตกต่างกันโดยการบริหารครับพันกับการกำหนดนโยบายส่วนการจัดการครับจะมุ่งนำไปสู่การนำนโยบายไปลงมือปฏิบัตินักวิชาการบางท่านให้ทัศนะว่าการบริหารใช้ในภาครัฐส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชนอย่างไรก็ดีครับเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ครับจะให้ความหมายทั้งสองคำนี้ไม่แตกต่างกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับว่าโดยทั่วไปการบริหารบางครั้งเรียกว่าการบริหารจัดการนะครับก็ถือว่าเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญนะครับประการหนึ่งของคำว่าการบริหารและการจัดการนะครับสำหรับความสำคัญครับการบริหารมีอะไรบ้างนะครับก็มีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกครับการบริหารถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแปลเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นภารกิจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารนะครับความสำคัญประการที่2ครับการบริหารทำให้การบริหารงานขององค์การมีความต่อเนื่องเป็นระบบเมื่อระบบการบริหารมีเสถียรภาพนะครับและ3ครับการบริหารทำให้องค์การสามารถปรับตัวได้สร้างความมั่นคงยั่งยืนแม้ว่าองค์ประกอบภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การจะมีการเปลี่ยนไปก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นความสำคัญทางการบริหารนะครับสำหรับนะครับความหมายและความสำคัญของคำว่าองค์กรนะครับคำว่าองค์กรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า organization นะครับพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาของราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้เป็น2นะครับ2อย่างดังนี้นะครับความหมายที่1นะครับองค์กรหมายถึงการจัดระเบียบกระบวนการที่จำแนกความแตกต่างของส่วนหนึ่งออกจากอีกส่วนหนึ่งโดยให้แต่ละส่วนกระทำหน้าที่แตกต่างกันและในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆภายในส่วนรวมทั้งหมดนั้นให้กระทำหน้าที่ประสานกันนะครับก็ถือว่านะครับองค์กรความหมายนี้ครับก็จะมีการพูดถึงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆนะครับสำหรับความหมายที่2ครับองค์กรครับหมายถึงหน่วยงานที่มีการจัดระเบียบงานตามกระบวนการนะครับตามกระบวนการตามประการหนึ่งนะครับถ้าพูดความหมายตามนี้นะครับตามนัยยะสำคัญนะครับก็หมายความว่าเป็นหน่วยงานที่มีการจัดระเบียบงานนะครับตามกระบวนการดังนั้นนะครับจากสองความหมายก็สรุปได้ว่าองค์กรหมายถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือหลายอย่างร่วมกันเพื่อความอยู่รอดขององค์กรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความหมายสำคัญของคำว่าองค์กรนะครับสำหรับความสำคัญขององค์กรนะครับองค์กรก็มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับอย่างแรกครับองค์กรมีความสำคัญต่อการจัดระเบียบกระบวนการที่จำแนกความแตกต่างของส่วนหนึ่งออกจากอีกส่วนหนึ่งโดยให้แต่ละส่วนกระทำ

ที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันครับก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆนะครับประการที่2ครับองค์กรต้องมีวัตถุประสงค์นะครับหรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมกันนะครับหรือหลายอย่างร่วมกันนะครับและดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะครับส่วนประการที่3ครับองค์กรต้องมีการบริหารเพื่อให้กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆภายในหรือองค์กรต่างๆในเรื่องนะครับที่ 1.1.3 นะครับหรือเรื่องที่3นั้นนะครับเป็นเรื่องนี้ครับจะเป็นการกล่าวถึงพัฒนาการแนวคิดทางการบริหารนะครับก็จะมีเนื้อหาบางส่วนจะปรากฏอยู่ในหน่วยที่2นะครับหากดูวิวัฒนาการหรือพัฒนาการนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปีค.ศ.1980นะครับก็เป็นล่วงเป็นช่วงนะครับของการเริ่มต้นนะครับแนวคิดการบริหารแบบตั้งเดิมนะครับเรียกว่า classical approachนะครับพอมาในยุคที่2ครับตั้งแต่ปีค.ศ.1930นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงนะครับหรือให้มีความคิดที่เกิดขึ้นมานะครับในยุคนี้ก็คือแนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ์นะครับหรือ human relation approach นะครับแนวคิดนะครับแบบเชิงปริมาณนั้นครับถือเป็นแนวคิดย่อยนะครับซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่าเป็นยุคที่3นะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1980นะครับจะมีความคิดที่เรียกว่า modern approach แนวความคิดสมัยใหม่ดังนั้นถ้าดูจากหน้านี้นะครับก็จะขอให้นักศึกษานะครับสรุปแล้วแนวคิดการบริหารการจัดการนะครับก็จะมี3ยุคหลักๆนะครับส่วนยุคย่อยๆนะครับอาจารย์ไม่ขอกล่าวถึงในหน่วยนี้นะครับสำหรับนะครับในเนื้อหาสาระนะครับเรื่องพัฒนาการในความคิดครับถ้าดูในยุคที่1เขาเรียกว่าแนวความคิดแบบตั้งเดิมนะครับ classical approach นะครับก็จะเป็นแนวความคิดย่อยๆประกอบด้วยแนวคิดการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ scientific management นะครับของ Frederick W. Taylor นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับแนวคิดที่มีชื่อเสียงหนึ่งนะครับอยู่ในแนวคิดดั้งเดิมก็คือแนวคิดระบบราชการนะครับเรียกว่า theBureaucracy Theory นะครับของ Max Weber นะครับก็จะพูดถึงการบริหารองค์การขนาดใหญ่การบริหารระบบราชการนะครับและแนวคิดที่3ครับแนวคิดการบริหารงานตามหลักบริหารนะครับ Administrative Principles นะครับอย่างเช่นของแนวความคิด Henri Fayot เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับแนวความคิดนะครับแบบมนุษยสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์นะครับก็เราถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งครับที่มีความสำคัญต่อการบริหารเป็นอย่างมากนะครับ Human Relation Approach นะครับประกอบด้วยแนวคิดอะไรบ้างครับอย่างเช่นครับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับแนวคิดระบบสังคมในการบริหารการจัดการนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคนะครับแห่งการบริหารที่ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์นะครับในหลักเรื่องจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมของคนเป็นสำคัญนะครับสำหรับนะครับในยุคที่3ก็คือแนวความคิดสมัยใหม่นะครับที่เราเรียกว่า modern approach นะครับซึ่งในความคิดหลายแนวคิดด้วยกันนะครับตั้งแต่อย่างเช่นแนวความคิด NPM นะครับ new public management นะครับแนวความคิดนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับ post new public management นะครับหรือ post NPM นะครับแล้วก็ในแนวความคิดย่อยๆนะครับของ post NPM ครับเช่นแนวความคิดนะครับหรือแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ New Public Service นะครับ NPS และก็แนวความคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่นะครับ New Public Governance นะครับ NPG ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ในหน่วยที่2นะครับสำหรับนะครับในตอนที่2ครับในเรื่องนี้ครับก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือลักษณะประเภทและกระบวนการพักการบริหารของภาครัฐนะครับองค์กรภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างลักษณะสำคัญนะครับขององค์กรภาครัฐนะครับจะมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการนะครับประกอบด้วยนะครับ1จะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับประการที่2ครับเน้นกฎระเบียบข้อบังคับประการที่3ครับมีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางครับ4ครับผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะครับและ5ครับมีเป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่มิได้มุ่งเน้นกำไรนะครับก็จะเห็นว่าภารกิจนี้จะมีความแตกต่างกับภาคเอกชนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับนะครับประเภทนะครับองค์กรภาครัฐนะครับก็จะมีนะครับประเภทหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับกับหน่วยงานที่ใช้อำนาจ
รือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรภาครัฐนะครับซึ่งก็นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดนะครับในชุดวิชานี้ได้นะครับว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่อยู่ในกำกับของภาครัฐเป็นยังไงไม่อยู่ในกำกับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนะครับกระบวนการนะครับบริหารองค์กรภาครัฐนะครับถ้าเกิดว่านะครับในการพิจารณาถึงกระบวนการนะครับก็จะมีวิธีการแนวคิดหลายท่านด้วยกันนะครับนักทฤษฎีอาจารย์ขอยกนะครับแนวคิดนะครับ POLC นะครับซึ่งจะมีการพูดถึงนะครับหน้าที่สำคัญอยู่4ด้านนะครับอย่างแรกครับ P แรกคือ planning ครับหรือการวางแผนนะครับการวางแผนขององค์กรภาครัฐนะครับก็จะมีการวางแผนส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับการกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะครับSub O นะครับหรือ organizing นะครับคือการจัดองค์การนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับหน้าที่กระบวนการนี้นะครับการจัดองค์การภาครัฐนะครับก็จะมีการจัดองค์การที่มีความแตกต่างกับภาคเอกชนนะครับภาครัฐจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหน้าที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการสาธารณะนะครับเรื่อง leading เรื่องการนำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับส่วน controlling การควบคุมนะครับภาครัฐจะมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกนะครับสำหรับองค์การบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับมีลักษณะสำคัญนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับภาครัฐนะครับพอสมควรนะครับอย่างแรกครับมีเจ้าของนะครับเป็นเอกชนทำหน้าที่ในการบริหารงานที่ได้ดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับสองครับมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดขององค์กรนะครับและสามครับการบริหารอาศัยกลไกตลาดในการขับเคลื่อนนะครับสี่ครับมุมมองผู้รับบริการหรือลูกค้าไม่ใช่สาระหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับสำหรับข้อที่4นี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่ามุมมองนี้มีความแตกต่างกับภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับในส่วนถัดไปครับก็คือประเภทองค์กรภาคเอกชนนะครับองค์กรภาคเอกชนครับหากพิจารณาถึงประเภทองค์กรธุรกิจนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทครับได้กำหนดรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจดังนี้นะครับรูปแบบแรกครับเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียวซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในธุรกิจเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับเจ้าของกิจการนะครับอาจจะเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะพบได้ในกิจการขนาดเล็กนะครับสำหรับรูปแบบที่2ครับรูปแบบห้างหุ้นส่วนนะครับเป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับลักษณะของห้างหุ้นส่วนก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นกว่าเจ้าของคนเดียวนะครับมีการระดมทุนเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าร่วมทุนสำหรับนะครับรูปแบบที่3เขาเรียกว่ารูปแบบบริษัทจำกัดนะครับก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับก็จะเป็นบริษัทเอกชนจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรานะครับ1096นะครับและบริษัทมหาชนนะครับ Public Limited นะครับคอมพานีนี้ก็ถือว่าบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปีพุทธศักราช2535นะครับก็จะมีลักษณะกิจการที่ขนาดใหญ่นะครับมีการดมทุนนะครับในสาธารณะก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นลักษณะจำกัดของมหาชนแต่ถ้าเป็นลักษณะของเอกชนจำกัดนะครับก็จะไม่มีการนะครับขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์นะครับกระทำกิจกรรมในเชิงธุรกิจนะครับเป็นสำคัญสำหรับกระบวนการบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับหากใช้หลักนะครับPOLC นะครับเหมือนกับการแบ่งหน้าที่ของการบริหารภาครัฐนั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับ P แรกก็คือ planning การวางแผนนั้นนะครับองค์กรภาคเอกชนก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์แตกต่างจากองค์การภาครัฐที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ภาคเอกชนครับจะมุ่งเน้นการแสวงกำไรเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นการวางแผนนะครับแพนนิ่งของเอกชนก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจการเพื่อแสวงหากำไรสำหรับนะครับในส่วนของ organizing ครับการจัดองค์การของภาคเอกชนนั้นนะครับก็จะเน้นความคล่องตัวนะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือนะครับหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายกว่าภาครัฐนะครับสำหรับนะครับตัว organizing ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่าหน้าที่หลักๆครับอย่างเช่นนะครับก็จะมีการแบ่งงานกันทำนะครับหน่วยงานในองค์กรนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักนะครับซึ่งมีกลุ่มไลน์แล้วก็สตาฟนะครับถ้าเกิดว่าไลน์นี่ก็จะเป็นลักษณะของหน่วยงานหลักนะครับสตาฟก็จะเป็นลักษณะของสายงานสนับสนุนนะครับภารกิจสายการบังคับบัญชาครับช่วงการควบคุมอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบครับการจัดองค์กรภาคเอกชนนะครับส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วนะครับก็การกำหนดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีข้อกฎหมายนะครับมากเท่ากับภาครัฐนะครับสำหรับการนำนะครับตัว leading นะครับภาคเอกชนผู้บริหารจะมีอำนาจ
นะครับในการเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ประสบการณ์ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวครับทำให้ผู้นำได้รับการยอมรับความเชื่อถือจากผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องลีดดิ้งนะครับเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าขององค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นเจ้าของกิจการที่นะครับเราถือว่าเป็นนายจ้างนะครับหรือว่าบอสนะครับในการที่จะบังคับบัญชาดูแลกิจการนั้นนะครับโดยตรงสำหรับเรื่องการคอนโทรลนะครับคอนโทรลลิ่งการควบคุมนั้นนะครับในภาคเอกชนจะมีการประเมินผลขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้าของกิจการเป็นหลักนะครับมีการวัดผลความสำเร็จอย่างชัดเจนมากกว่าภาครัฐนะครับจะมีตัวชี้วัด KPI นะครับที่นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยครับก็มักจะมีการวัดผลกับบุคลากรนะครับในหน่วยงานนั้นๆนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนครับก็มีความแตกต่างกันหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกนะครับคือความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็เน้นเรื่องการบริหารงานเพื่อกำไรสูงสุดนะครับการเพิ่มมูลค่าหุ้นนะครับเอกชนก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องกำไรนะครับความอยู่รอดการเพิ่มมูลค่าของหุ้นนะครับลักษณะของทรัพย์สินนะครับส่วนถ้าเป็นการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับก็จะเน้นความเท่าเทียมความผาสุกของประชาชนเป็นหลักนะครับสำหรับจำนวนผู้ผลิตผู้ให้บริการครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็มีผู้ผลิตหลายรายด้วยกันนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็จะผูกขาดโดยรัฐบาลหรือของรัฐนะครับสำหรับเงื่อนไขการของกลไกทางการบริหารนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนก็จะเน้นกลไกทางตลาดนะครับหรือก็เรียกว่ากลไกตลาดถ้าเป็นภาครัฐนะครับองค์กรภาครัฐก็จะเน้นองค์กลไกทางการเมืองนะครับเป็นสำคัญนอกจากนี้ครับถ้าเป็นพูดกล่าวถึงเรื่องมุมมองด้านภารกิจก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็จะมีการผลิตสินค้าบริการตามความต้องการของลูกค้าหรือประชาชนนะครับการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับก็จะเน้นการผลิตสินค้าตามภารกิจเป็นส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับลูกค้าหรือผู้รับบริการนะครับความแตกต่างเรื่องนี้จะมีความชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับหากเป็นการบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะเน้นลูกค้านะครับคือผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนะครับหรือมองว่าประชาชนคือลูกค้าแต่ถ้าเป็นองค์กรภาครัฐนะครับลูกค้าก็คือประชาชนคนทั่วไปสำหรับทิศทางการบริหารนะครับองค์กรภาคเอกชนนั้นครับจะมีการกำหนดทิศทางเองนะครับโดยเจ้าของกิจการส่วนองค์กรภาครัฐนั้นก็จะอาจจะมีการถูกแทรกแซงจากทางการเมืองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างนะครับขององค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับสำหรับนะครับในส่วนของการบริหารองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนนั้นนะครับแนวคิดเรื่องการพัฒนานะครับแนวองค์กรภาคเอกชนนะครับในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่เราถือว่ามีความสำคัญนะครับเป็นอย่างมากต่อการบริหารภาครัฐนะครับและเอกชนในประเทศไทยนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีวิวัฒนาการพัฒนาการบริหารนะครับของภาครัฐตามแนวความคิดของภาคเอกชนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับสำหรับนะครับเรื่องการแบ่งยุคต่างๆนะครับของอเมริกานั้นนะครับก็สามารถแบ่งยุคนะครับการบริหารนะครับโดยพิจารณานะครับที่ภาครัฐได้นำแนวคิดของภาคเอกชนมาใช้นะครับเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเรียกว่ายุคประสิทธิภาพนะครับยุคนี้ก็จะมีการนำหลักการศึกษานะครับ motion and time study นะครับของเทเลอร์มาใช้นะครับมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนะครับยุคที่2ครับก็คือยุคนะครับการจัดทำงบประมาณนะครับยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับที่เราใช้นะครับโครงการเป็นตัวชี้วัดนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยที่ภาครัฐอเมริกาครับสนใจว่าการทำโครงการนั้นนะครับมีความฟุ่มเฟือยมีการใช้เงินถ้าเกิดใช้เงินไม่คุ้มค่าก็จะทำการตัดลดงบประมาณลงนะครับนอกจากนี้ครับในอเมริกาครับก็มียุคหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่ายุคการจัดการนะครับยุคนี้นะครับก็เริ่มนะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีนิกสันและก็จิมมี่คาร์เตอร์นะครับซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มโครงการที่เน้นผลผลิตนะครับให้กับภาครัฐนะครับเรียกว่าถ้าภาครัฐจะทำอะไรก็ตามเน้นความคุ้มค่านะครับในยุคดังกล่าวสำหรับยุคที่4นะครับเรียกว่ายุคการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นกิจการของเอกชนนะครับยุคนี้นะครับโรนัลด์เรแกนนะครับเป็นประธานาธิบดีครับผ่านการเลือกตั้งในปี1980ครับแล้วรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับก็มีนโยบายที่ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการของรัฐไปเป็นกิจการของเอกชนเพื่อลดปัญหาการขาดทุน
นะครับการขาดทุนแล้วก็มีการให้เอกชนนะครับมารับงานของภาครัฐไปดำเนินงานเองนะครับอย่างเช่นการบริการสาธารณะบางอย่างหากรัฐทำไปไม่คุ้มค่านุกนั้นก็คือเพียงลดต้นทุนนะครับแล้ว

ก็พยายามนะครับผลักภาระนั้นนะครับให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการรัฐก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นผลกําไรนะครับก็ใช้วิธีการแนวคิดแบบเอกชนนะครับและในยุคสุดท้ายของอเมริกาครับเรียกว่ายุคปรับแต่งโฉมนะครับ reinventing government นะครับยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีผลในต่อปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับยุคนี้ครับก็เริ่มต้นจากที่นะครับบิลคลินตันครับได้รับการเลือกตั้งเป็น president นะครับประธานาธิบดีครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรอง president นะครับหรือรองประธานาธิบดีครับอัลกอร์ครับมาทำหน้าที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับของภาครัฐให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับมีการลดกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อเน้นความสำเร็จนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการนะครับกระจายอำนาจนะครับภาครัฐนะครับไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมบริหารงานก็มีความแนวความคิดต่างๆก็จะคล้ายๆกับยุคที่4แต่จะมีลักษณะของการปรับแต่งแปลงโฉมนะครับในรูปแบบของภาครัฐสมัยใหม่สำหรับนะครับการพัฒนาการบริหารภาครัฐตามแนวคิดภาคเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับหรือที่เราได้ศึกษามานะครับในชุดวิชาอื่นนะครับในส่วนของสหราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เรานำไปใช้เป็นต้นแบบแล้วก็มีการนะครับนำความรู้องค์ความรู้ที่ได้รับนะครับพัฒนาการในแต่ละยุคมาใช้นะครับอย่างแรกครับก็เป็นยุคที่เรียกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งนะครับชุดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ฟุนตันนะครับฟุนตันเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งก็มีการทำรายงานของคณะกรรมการฟุนตันนะครับแล้วฟุนตันรีพอร์ตในปีคศ1968ถือเป็นช่วงริเริ่มนะครับต่อการปฏิรูปภาครัฐนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีการทำคู่มือนะครับแล้วก็มีการรายงานผลถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะการส่งเสริมฝึกอบรมให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถทักษะตรงสายงานนะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับภาครัฐตื่นตัวนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองพอมายุคที่2เขาเรียกว่ายุค Efficiency Unit นะครับในปีคศ1979นะครับมีการกำกับดูแลตรวจสอบนะครับประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับได้พยายามปฏิรูปภาครัฐอย่างจริงจังนะครับต่อมาครับยุคที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับ financial management นะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลใช้งบประมาณเป็นตัววัดประสิทธิภาพของราชการมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับในยุคนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่านะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการพิจารณานะครับในการจ้างด้วยนะครับก็นี่ก็คือว่ามีรูปแบบพิเศษขึ้นคล้ายๆกับการบริหารงานของเอกชนนะครับต่อไปครับเขาเรียกว่าเป็นยุคหรือว่าเป็นยุคที่มีความก้าวหน้านะครับเรียกว่า next step นะครับจริงๆแล้วนะครับ next step นี่เป็นโครงการ next step นะครับในปีคศ1988นะครับซึ่งรัฐบาลอังกฤษครับได้มีการนำโครงการ Next Step นะครับ Initiative มาใช้นะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่มีการบริหารงานโดยใช้แนวคิดทางธุรกิจนะครับสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนะครับได้นะครับคุณภาพทัดเทียมเอกชนมีอิสระนะครับในการกำหนดบริหารนะครับโดยนะครับรัฐบาลนะครับในยุคนั้นครับเน้นให้ทุกกระทรวงครับพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่เรียกว่าเอเจนซี่นะครับเพื่อดำเนินการภารกิจเฉพาะด้านนะครับของแต่ละกระทรวงนะครับและยุคนี้ครับก็ถือว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะครับเพราะว่าในยุคนั้นได้มีการกำหนดผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า Chief นะครับ Executive นะครับ Officer ก็คือนะครับ CEO นั้นขึ้นมานะครับเพราะว่าการบริหารงานในยุคนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับการบริหารงานจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแบบเอกชนนอกจากนี้ครับที่อาจารย์ได้พูดถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเอเจนซี่ครับก็จะมีการนะครับปรับปรุงให้เป็นลักษณะหน่วยงานที่มีความอิสระทางการบริหารนะครับไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงของการเมืองนะครับเหมือนในอดีตนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมพนักงานเพื่อการบริการที่ดีในอนาคตด้วยนะครับต่อไปครับยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่มีความสำคัญนะครับเขาเรียกว่ายุคThe Citizen Charter นะครับจริงๆก็เป็นชื่อของโครงการในประเทศอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนะครับว่าโครงการ The Citizen Charter ในปีคศ1991นะครับ
รัฐบาลการนำของนะครับนายกรัฐมนตรีครับในจอห์นเมเจอร์ครับได้มีการนะครับกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาหรือโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ

ก็คือปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนนะครับโดยมีการประกาศมาตรฐานการให้บริการหากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานนะครับประชาชนสามารถร้องเรียนได้นะครับเรื่องนี้ก็ประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะครับจากเรื่องดังกล่าวพอสมควรครับเพราะว่าการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐนะครับการที่ประชาชนสามารถนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับหรือหย่อนบัตรเขียนนะครับเอกสารนะครับร้องเรียนได้ส่วนหนึ่งก็มาจากยุคนี้นะครับซึ่งอังกฤษก็หรือสหราชอาณาจักรก็มีความคิดนะครับอยู่ทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับที่ใช้นะครับโครงการ The Citizen Charter ครับอย่างแรกก็คือ1ครับการให้บริการภาครัฐจะต้องมีมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับประชาชนสามารถร้องเรียนได้หากการบริการนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน2ครับข่าวสารและการเปิดเผยนะครับการบริการภาครัฐนั้นนะครับต้องครบถ้วนถูกต้องนะครับต้องมีการให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินงานต้นทุนวิธีการผู้รับผิดชอบว่าเป็นใครนะครับนอกจากนี้ครับในประการที่3ก็คือจะต้องมีทางเลือกและการให้คำปรึกษานะครับจัดให้มีทางเลือกสามารถดำเนินการได้ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนนะครับให้คำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือประชาชนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งครับของโครงการนี้ครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการที่จะต้องมีความสุภาพเอื้อเฟื้อนะครับต่อประชาชนไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับหากมีการกระทำความผิดนะครับหรือว่ามีการที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนและสุดท้ายสำคัญมากนะครับก็คือหลักการที่เรียกว่าความคุ้มค่าของเงินนะครับผู้ใช้บริการนะครับหรือประชาชนครับก็สามารถนะครับที่ใช้บริการได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับแล้วก็เน้นความคุ้มค่าในการเข้าถึงบริการของภาครัฐนะครับสำหรับนะครับในยุคสุดท้ายนะครับหรือพัฒนาการในลำดับที่6นะครับก็คือการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ Efficiency Plan นะครับในปีค.ศ.1994นะครับก็ถือว่าเป็นยุคหนึ่งครับที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพครั้งใหญ่นะครับโดยได้นำรวบรวมนะครับแนวความคิดแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับผสมนะครับบูรณาการร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทำนะครับโครงการนี้นะครับโดยการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพครับก็คือเพื่อให้มีมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในราชการอย่างจริงจังที่ผ่านมาอาจจะมีการเขียนเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่คาดหวังนะครับก็เลยมีการเขียนแผนนะครับเพื่อรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องให้รัฐนะครับส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนะครับในภาคเอกชนให้มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องแผนปรับปรุงประสิทธิภาพครับจะให้ความสำคัญเรื่องเทคนิคที่จะนำมาใช้นะครับในการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็การรายงานผลครับสำหรับประเทศสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดนะครับที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็มีการนำแนวคิดของภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับโดยการจัดการนะครับแล้วก็การบริหารภาครัฐนั้นนะครับจะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเรียกว่าระบบราชการภายใต้กฎหมายเอกชนนะครับได้แก่หน่วยงานที่เรียกว่า Independent Cloud Entity และ Trust นะครับรูปแบบที่2ครับก็คือระบบราชการภายใต้กฎหมายมหาชนได้แก่นะครับหน่วยงานที่ชื่อว่า Independent Cloud Entity นะครับ Cloud Agent Autonomous Cloud Entities แล้วก็หน่วยงานที่เรียกว่า School นะครับที่ในรายละเอียดก็จะปรากฏในหน้านี้นะครับในช่วงนี้ครับก็อยากให้นักศึกษาได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับหน่วยงานที่ในต่างประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นในหน้านี้ครับก็จะมี6ประเภทย่อยด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกเรียกว่า Cloud Own Company นะครับที่เรียกว่า Cox นะครับรูปแบบก็คือหน้าตาคล้ายๆรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐเป็นเจ้าของนะครับคราวตรงนี้ก็คือมงกุฎนะครับการกระทำโดยกษัตริย์หรือว่าทำการโดยประมุขนะครับดังนั้นคำว่าคราวโอนก็คือเจ้าของอย่าเป็นรัฐอยู่นะครับเป็นบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของดังนั้นก็ถ้าเกิดกล่าวถึงหน่วยงานแบบคล็อกก็คือรัฐวิสาหกิจตัวหน่วยงานอีกแบบนึงก็เป็นระบบทรัสต์นะครับกองทุนนะครับที่จัดตั้งโดยรัฐนะครับเป็นลักษณะของการบริหารกองทุนเรื่องการเงินต่างๆนะครับส่วนนะครับ Independent Cloud Entity นะครับแล้วก็ Cloud Agent Autonomous Cloud Entity แล้วก็ School นั้นนะครับก็จะมีลักษณะนะครับหน่วยงานอิสระนะฮะอิสระมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับนักศึกษาสามารถไปศึกษารายละเอียดในชุดวิชานี้ได้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับซึ่งประเทศไทยครับการจัดตั้งนะครับองค์การมหาชนก็ได้รับอิทธิพลนะครับจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับตามแนวความคิดดังกล่าวนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
13: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิต

0: านะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้แก่ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลเข้าวัดเวียนเทียนรอบอุโบสถวันวิสาขบูชานับเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆของครูอาสาท่านหนึ่งครับที่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตหลังวัยเกษียณเพื่ออุทิศตนอย่างมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ให้กับเด็กเร่ร่อนและเยาวชนในชุมชนที่ขาดโอกาสด้วยความรักความเมตตาโดยหวังเพียงให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดีของสังคมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับติดตามเรื่องราวของครูอาสาท่านนี้ได้นะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาช่วงบันทึกคนอาสาครับ

ภารกิจโดยปกติของครูจะมีอยู่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งทุกเช้าวันเสาร์ครูจะไปสอนเด็กๆที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงในเขตบางซื่อและก็ในช่วงบ่ายก็จะแวะไปหาเด็กๆอีกกลุ่มนึงนะครับที่สวนลุมพินีครับส่วนเช้าวันอาทิตย์ครูก็จะไปสอนในย่านคลองหลอดแถวๆชุมชนตรอกสาเกซึ่งอยู่ในฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรกของวันอาทิตย์พอสอนเสร็จแล้วจากตรอกสาเกก็ข้ามฝั่งมาย่านธนบุรีครับมาสอนเด็กๆใต้สะพานอรุณอมรินทร์ในช่วงบ่ายนั่นเองใต้สะพานที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับครูจะตระเวนสอนหนังสือทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นอย่างนี้มายาวนานกว่า25ปีแล้วครับเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเอาความรู้ความปรารถนาดีไปมอบให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งสองฝากฝั่งให้พวกเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันชีวิตและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีของสังคมครูทำงานนี้มาด้วยความสุขความเต็มร้อยตั้งแต่ครูเกษียณแล้วล่ะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบางส่วนของครูอาสาข้างถนนผู้ที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับการสอนมาโดยตลอดครับ

0: วัสดีครับครูปู
1: ภาพของชายสูงวัยที่เดินมาพร้อมกับกระเป๋าเอกสารการสอนแบบนี้ทุกสัปดาห์เป็นภาพที่คุ้นตาของผู้คนในระแวกนี้ครับผู้ชายท่านนี้คือคุณธีรรัตน์ชูอำนาจหรือครูปูของเด็กๆนั่นเองครับ
2: ที่เราสอนอยู่ตรงเนี้ย
0: ครับ

0: ขอเรียกครูปู่เหมือนน้องๆเลยแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ครับได้ครับได้คร
0: ับ เห็นแล้วครูปู่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือยังแข็งแรงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย
1: 85ครับ
0: โอ้85นี่ไม่น้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่เป็นยาดีให้ครูปู่ได้แข็งแรงมาถึงทุกวันนี้ฮะ
1: มันมีแรงบันดาลใจอยู่ข้อหนึ่งนะมันการเป็นครูเนี่ยก็คือเป็นอาชีพนึงที่สร้างความสุขให้กับเด็ก
0: ๆครับผม
1: เมื่อเราสร้างความสุขให้เด็กๆ
0: เหตุผลที่ทำให้ครูยังแบบช่วยเหลือสังคมรวมถึงแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็มอบเวลาช่วยเหลือเด็กๆที่ได้โอกาสมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
1: เพราะว่าผมเป็นครูนะครับก็เลยรักอาชีพตรงนี้เรารู้ว่าคนกรุงเทพนั้นมันมีเด็กที่ยากจนอยู่เยอะครับ
0: ครับ
1: เขาจะอยู่ตามแหล่งที่เป็นสถานที่อยู่ของคนจนอยู่คือสถานที่บ้านแออัดนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งที่เราเรียกง่ายๆว่าสลัมชลัมนะครับตรงนี้เป็นบ่อเกิดของวิกฤตของสังคมเยอะทีนี้เราด้วยวิญญาณของความเป็นครูเลยทำให้อยากจะพัฒนาเด็กตรงนี้ให้เขาเป็นคนดีมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจข้อแรกเลยที่ผมจะต้องพัฒนาเขา
0: ครับ
1: พูดตรงๆผมไม่ได้เกษียณอายุราชการจากการเป็นครูนะแต่เมื่อเกษียณที่บริษัทออกมาแล้วผมยังรักครูอยู
0: ่ครับ
1: ก็เลยมาสอนตรงนี้เร่ร่อนที่สนามหลวงครับเพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมเขา
0: ครับ
1: เขาดมกาวเราก็อยากจะแก้ไขเขาตรงนั้นนะครับก็สอนเรื่อยมาตั้งแต่ปี2537-38เนี่ยคนเดียว
0: แล้ว
1: สนามหลวงนี่นะ
0: ตอนที่เริ่มต้นนี่ยากไหมครับครู
1: ก็มันไม่ยากนะครับเพราะว่าเราปกครองคนเดียว แต่ยากตอนที่ไปหาเขาสร้างสมรรถภาพต่อเขาตอนนี้มันยากครับ
0: ครับ
1: เราจะเข้าไปในสลัมเข้าไปได้คนเดียวนี
0: ่
1: นะครับ
0: ใช
1: ่ทำไงบังเอิญโชคดีครับปี2543ทางกทม
0: ครับ
1: เขาประกาศทางสื่อนะครับรับสมัครครูอาสาสมัครพิทักษ์เด็กเร่ร่อนพวกเราก็ไปสมัครกันปี2543นะก็ได้ครูหลายคนก็จะมาช่วยตรงนี้ผมเอาโซนสนามหลวงใกล้บ้านเราเข้าดูลำพังไม่ได
0: ้ครับ
1: มันเสี่ยงนะ
0: อันตรายน้องเราไม่รู้จักเขาด้วยแล้ว
1: เขามีเจ้าหน้าที่พาไปอุปกรณ์ในการสอนทางกทมเป็นผู้ให้ครับแต่ว่าไม่มีเงินนะครับของว่าอาสาสมัครต้องฟรีนะครับทุกอย่างเราก็ช่วยเรื่องแรงกายแรงใจความคิดแล้วอย่างเดียวคือขับรถแต่เราสอนสังกัดกทมได้ไม่กี่เดือนเองนะ
0: แล้วไงต่อ
1: เพราะว่าหมดวาระโครงการดีๆก็จบเราก็ออกจากไม่ได้สังกัดกทมแล้วก็เหลือครูอาสาสมัคร3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ก็ถามว่าจะทำต่อไหมทั้งหมดบอกทำต่อ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามว่าใครจะจ่ายล่ะกระเป๋าเราตัวเองครับ
0: ออกกันเอง
1: ทีนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีนี่ตังเราก็ไม่มีซื้
0: อ
1: ทำไงแล้วครับผมไปสัมมนาบ่อยครั้งเพราะไม่เก็บดินสอเก็บกระดาษที่เขาทิ้งทำมารวมๆไปมาสอนเด็กถึงขนาดนั้นนะครับไปเอาเด็กเข้ามาเรียนหนังสือจนกระทั่งนานเข้าไอเด็กที่เรียนหนังสือกับเรามันทำดีอ่ะเข้าได้เข้าเรียนหนังสือสูงๆได้เข้าทำงานได้เงินเยอะเฮ้ยจึงเห็นคุณค่าของการศึกษา
0: ครับ
1: ลดจากการรุนแรงที่มาว่าผมว่าเอาลูกเข้ามาเรียนหนังสือแล้วไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานยืนด่าแม่ผมยังมีเลย
0: นี่หลายคนอัดท้อแล้วแต่ครูไม่ท้อใช่ไหม
1: ไม่ท้อใช่แต่เด็กที่นี่ไม่มากคนก็จริงผมบอกกันแต่ผมภูมิใจครับ3-4คนนี่สอบเข้าโรงเรียนชั้นหนึ่งของประเทศไทยได้หมดจากเด็กข้างถนนเนี่ยผมภูมิใจตรงนี้ภูมิใจว่าเด็กที่ผมที่ว่าหยิบมาจากโคลนตมเนี่ยเอามาให้เขาอยู่เหนือผิวน้ำเปลี่ยนน้ำได
0: ้ทั้งหมดที่ทำมาครูปู่เป้าหมายสูงสุดของครูปู่นี่คืออะไรครับ
1: ต้องการให้ครอบครัวเป็นดีครับเด็กถ้าเป็นคนดีครับเขาคิดดีหมดไม่ว่าจะเรียนหนังสือ

0: หรือว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเพราะคิดดีหมดครับ
1: ไม่เหนื่อยมั้ง
0: ภาคสิครับเหนื่อยเดินสอนนี่ครับใช้พูดเนี่ยใช้พลังเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยก็หยุดสิครับพอหายเหนื่อยพูดต่อ ไม่มีคำเดียวครับที่ซื้อขายเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวเดียวครับความสุข
1: คุณผู้ชมครับในชุมชนแออัดนั้นยังมีเด็กอีกจำนวนมากเลยนะครับที่เกิดมาแล้วเขากลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทันทีตั้งแต่เกิดจะด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านของแต่ละครอบครัวหรือปัญหาอะไรต่างๆจึงทำให้เด็กหลายๆคนนั้นเข้าไม่ถึงการศึกษาครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนใจอาสาอย่างครูปู่นี่แหละครับที่พร้อมจะเสียสละตนเองเอตนเองชี้นำพร่ำสอนเพื่อนำทางให้พวกเขาก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรครับน้อง
2: ชื่อตา
1: น้องตา
2: ตา
1: น้องตา
2: ครับ
1: มาเรียนที่นี่นานยังฮะ
2: 6ปีครับ
1: เรารู้จักที่นี่ได้ไงอ่ะ
2: บ้านอยู่นี่อยู่แล้วคร
1: ับ ก็คือเราเดินไปเดินมาแถวนี้อยู่แล้ว
2: เด็กวัด
1: มีพี่ๆเข้ามาสอนเยอะไหม
2: เยอะมากครับ
3: สนุกไหมฮะ
2: สนุกครับ
1: ชอบอะไรในตัวครูปู่บ้าง
2: ใจดีสอนเข้าใจ
1: สอนอะไรเราบ้าง
2: คณิตอังกฤษ
3: โดยเฉพาะวิชา
2: คณ
3: ิตศาสตร
2: ์ครับ
3: แสดงว่าเราชอบวิชาคณิตศาสตร์
2: ใช่ครับ
3: ทำไมล่ะทำไมถึงชอบคณิตศาสตร
2: ์ก็ไม่รู้อะผมยูนีก็มาชอบเอง
1: โอ้น้อยคนนะที่จะชอบคณิตศาสตร์แล้วการเรียนที่เนี่ยให้อะไรกับเราบ้าง
2: ความรู้ความสนุกสนานความคิดสร้างสรรค์
3: เราอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ย
2: ม.2ครับ
3: แล้วเราสอบเข้าโรงเรียน
2: ทวีทา
1: ดีใจไหม
2: ดีใจมากครับ
1: แล้วในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรอ่ะ
2: นักแคสเกม
3: นักแคสเกม
2: ใช่ครับ
3: แล้วต่อไปเนี่ยเราจะเรียนอยู่ที่นี่อีกนานไหมครับ
2: เรียนครับ
3: ทำไมอ่ะ
2: เพราะได้ความรู้แล้วตอนเรามีอะไรไม่เข้าใจสามารถถามครูปู่ได
1: ้ไม่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนเนี่ยเราอยากกลับมาสอนที่นี่ไหม
2: อยากมากครับเพราะจะทดแทนบุญคุณของพวกพี่เขาที่พวกพี่เขาสอนเราจะทำให้เราเก่งขึ้นจะทำให้เราเข้าโรงเรียนดังได้แล้วเราก็อยากมาสอนน้องๆที่ไม่เข้าใจอะไรครับ
1: รู้สึกยังไงที่ได้มาเรียนกับครูปู่ที่นี
4: ่ก็ดีค่ะเหมือนได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยไม่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วย
1: เราชอบวิชาอะไร
4: หนูชอบวิชาภาษาอังกฤษ
1: มาที่นี่ได้เรียนอังกฤษเยอะไหม
4: ได้เรียนค่ะมีความเฟรนลี่ดูเป็นกันเองให้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็มิตรภาพ
1: เห็นว่าน้องติวเรียนตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็มาเรียนที่นี่จนสอบได
4: ้สอบที่โรงเรียนสตรีวัลคังค่ะที่นี่อาจจะไม่มีโต๊ะไม่มีพัดลมไม่มีกระดานดำเหมือนที่โรงเรียนแต่ครูเขาก็ให้ความรู้เราได้ค่ะ
1: ทุกที่ก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มพูนขึ้นด้วย
4: ใช่
1: อยู่ที่ตัวเรา
4: ค่ะ
1: น้องตุ๊กตา
2: ค่ะ
1: มาเรียนที่นี่รู้สึกยังไงบ้างกับห้องเรียนเนี่ยกลาง

0: แจ้งเลย
1: ก็มีธรรมชาติดีค่ะ
0: แล้วคนที่มาสอนของเราเป็นไงบ้าง
1: ใจดีค่ะและมีความรู้มากด้วยมีผู้ประสบการณ์เยอะ
0: ที่เราตั้งใจเรียนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรหรอ
1: คืออยากให้พ่อกับแม่สบายอะเพราะว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมันมากแล้วก็คือเราก็มีความมั่นใจของตัวเองถ้าเราไม่ได้มาเรียนที่นี่เราก็ไม่ดีขนาดนี้ค่ะหนูเรียนที่นี่นานแล้วค่ะก็คือตั้งแต่ป.2
0: เรียนนานแล้วด้วย
1: ตอนป.2คือหนูไม่เก่งคณิตเลยค่ะก็คือตั้งแต่ป.3หนูเก่งคณิตคือมันง่ายๆเลยค่ะก็คือหนูคนที่ไม่ชอบคณิตเลยค่ะและคุณปู่ก็สอนหนู
0: คุณปู่เขามีเทคนิคดีที่สอนเราจำง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำให้เราสอบติดในโรงเรียนดีๆด้วยไหม
1: ติดแน่นอนค่ะหนูมั่นใจที่ใต้สะพานคือเด็กเรียนน้อยมากที่อื่นเขาเรียนเยอะไงเพราะเพื่อนหนูชวนเพื่อนกันหมดเลยแต่เพื่อนเขาไม่มากันหนูบอกว่าคุณปู่นี่ดีนะเรียนกันเก่งคุณปู่อ่ะเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่ทำร้ายเด็กคือคุยกับเด็กดีเพื่อนหนูอ่ะคนที่เรียนไม่เก่งอ่ะมาเรียนได้แต่เพื่อนหนูไม่มาหาแต่หนูพยายามชวนแล้วแต่เขาไม่มาเอง
0: แต่ว่าเราก็หวังว่าอนาคตเขาก็อาจจะมาเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคตเราอยากทำอาชีพอะไรคะ
1: นักบินค่ะ
0: ทำไมเหรอ
1: ก็คือหนูชอบนักบินและปู่ก็เป็นนักบินด้วยเป็นทหารอากาศก็อยากเป็นเหมือนปู
0: ่ปู่เขาสอนเรื่องอื่นๆไหมนอกจากการที่เรื่องของการที่เราจะต้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เขาสอนอย่างอื่นเราไหม
1: สอนให้เป็นคนดีของพ่อแม่ค่ะคือช่วยเหลือพ่อแม่แล้วทำมาทำโมก็มีค่ะ
0: แล้วถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาตอบแทนเขายังไงล่ะ
1: ก็คือมาสอนเด็กๆที่เขามาเรียนกับคุณปู่ค่ะมาสอนความรู้ของเขา
0: วันนี้เห็นว่ามีการมอบทุนด้วยคราวนี้เรามีหลักเกณฑ์ในการให้ทุนของเด็กๆยังไงบ้างคร
2: ับ เรามันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้คือถ้าเด็กมาเรียนแบบสม่ำเสมอนะ
0: ครับ
2: เราให้แล้วเด็กที่มาเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งหรือไม่เก่งข้อที่หนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: ข้อที่สองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นข้อที่สามเด็กมันมีความพฤติกรรมในการดีขึ้นตรงด้านเกี่ยวกับกิริยามารยาท
0: ครับ
2: นะครับทางจริยธรรมอันนี้เราให้หมดมีครับพิจารณาแค่นี้พออย่างวันนี้เห็นไหมครับเขาไม่พูดของเปอร์เซ็นต์รับผมจะไม่ให้กับตัวเด็กครับการให้ผู้ปกครองมันดีตรงที่ว่าผมจะได้คุยกับผู้ปกครองเขาด้วยว่าโตแล้วนะอนาคตข้างหน้าลูกคุณเริ่มโตแล้วเตรียมตัวว่าต้องส่งลูกเรียนต่ออีกแล้วถ้าส่งไม่ไหวทำยังไงครับให้ลูกทำงานนั่นเป็นของคิดที่ต้องก้าวหน้าอีกแล้วอันนี้เราการที่ได้ผู้ปกครองมันดีตรงนี้ครับได้สะกิดผู้ปกครองเขาด้วยว่าคุณต้องทำแล้วต่อไปนี้
0: ครับ
2: ปีผมว่าครั้งเดียว
0: ปีละครั้ง
2: มันมีตังค์อยู่แค่นั้น
0: เออ
2: น้องน้องก็สะกิดใจครับว่าผมเป็นครูช่วยเหลือเด็กนะครับฐานะผมไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากไหนเลยแต่ครับผมให้คุณเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กว่าเออครูปู่นะครูที่นอกจากสอนเขาแล้วยังมีกำลังใจเล็กๆน้อยให้เด็กเขาจะเกิดความรู้สึกดีๆว่าเขาต้องตั้งใจเรียนตามที่ครูปู่สั่งสอนครับ
0: ครูเคยคิดที่อยากจะเลิกสอนบ้างไหม
2: ผมเป็นครูอาชีพไม่ใช่อาชีพครู
0: ครูอาชีพคือไม่มีวันหยุด
2: ผมไม่มีวันหยุดครับสอนจนกว่าเราจะหมดแรงหรือตายไปเลยใช่ครับสอนไปเรื่อย
0: ไม่ได้บอกตรง
2: ๆครับ
0: แต่ก็บอกว่าไม่หยุด
2: หยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้แม้กระทั่งจุดไหนบางจุดมีเด็กเพียงคนเดียวเราก็ทิ้งก็ไม่ได้ครับมันเราก็ต้องทำหมดนะครับ
0: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็สร้างกำลังใจให้เขาว่าเขาคนเดียวยังมีครูปู่ไม่ทิ้งเขาน
0: ี่ก็คือความสุขอย่างนึงของครูปู่นะครับครูที่เป็นผู้ให
2: ้
0: แล้วก็ไม่ได้หวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเพียงแต่ว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นคนดีตอบแทนสังคม
2: ครับ
0: ก็เป็นความมุ่งหวังสูงสุดของคุณครูนั่นเองนะครับและนี่แหละครับคือความสุขใจเมื่อได้สอนของครูปู่นั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณครูปู่มากครับที่มามอบสิ่งดีๆแล้วก็มาเล่าถึงที่มารวมถึงให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากจะทำความดีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

โอ้แม่ครับแล้ว

คุณผู้ชมครับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้ครับเรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องดีของครูปู่เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคนดีๆที่พร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนั้นขอเพียงได้สอนเด็กๆได้ชี้แนะสิ่งดีๆให้กับพวกเขาคนแบบนี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นเราควรให้การสนับสนุนกันให้มากๆเลยนะครับสำหรับในครั้งต่อไปครับเรายังคงจะติดตามไปดูการสอนของครูปู่ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มซอโซ่อาสาจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการ

0: การของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: จะเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วยที่9การลงทุนในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศหน่วยที่9นี้อาจารย์ได้แบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือการลงทุนทางตรงในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศตอนที่2จะเป็นการลงทุนทางอ้อมและตอนที่3จะเป็นกรณีตัวอย่างของการลงทุนนะคะในตอนที่1เรื่องของการลงทุนทางตรงในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนี้ตรงนี้ต้องขอคุยความเข้าใจกันนิดนึงก่อนลงรายละเอียดนั่นก็คือในมุมมองของด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศถือว่าการลงทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งการลงทุนระหว่างประเทศมีการดำเนินการมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของโลกแบบไร้พรมแดน globalization ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจในประเทศต่างๆสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันไปได้ทั่วโลกและส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศขององค์การธุรกิจในประเทศใดๆก็ตามแต่สามารถย้ายเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศอื่นๆได้สะดวกมากขึ้นทั้งนี้การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ธุรกิจหรือนักลงทุนของประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุนในธุรกิจอีกประเทศหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจถ้าเช่นนั้นช่องทางในการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยก็จะถือว่ามี2ช่องทางสำคัญก็คือช่องทางการลงทุนทางตรงกับช่องทางการลงทุนทางอ้อมเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะการลงทุนทางตรงของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศหมายถึงอะไรหมายถึงการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าของทุนมีอำนาจในการดูแลกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้ร่วมทุนซึ่งเจ้าของทุนอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ที่ลงทุนโดยตรงในธุรกิจการเกษตรอย่าลืมนะคะธุรกิจการเกษตรตามโครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายค่ะความสำคัญของการลงทุนทางตรงต่อผู้ลงทุนหรือก็คือผู้ประกอบการนั่นเองก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าในประเทศของตนจึงได้ไปลงทุนในต่างประเทศหรือนะคะการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติการเข้าถึงวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศที่เข้าไปลงทุนการแสวงหาตลาดใหม่จากประเทศที่เข้าไปลงทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นๆของประเทศที่เข้าไปลงทุนนี่คือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาโดยผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการแต่สำหรับผู้บริโภคเองก็ได้นะคะพบว่าการลงทุนทางตรงจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีปริมาณสินค้าและประเภทสินค้าให้เลือกซื้อเนี่ยได้มากขึ้นได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของผู้ทำธุรกิจสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้น่าสนใจเพราะว่าการลงทุนทางตรงมีผลในเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติเชิงบวกก็คือเมื่อมีผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนสมมติเข้ามาลงทุนในไทยก็เกิดทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องปรับตัวมีความสามารถในการแข่งขันนะมีการสร้างการเติบโตการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความสมดุลนะเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่วยในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศแต่ในเชิงลบล่ะคะ
ทันทีเลยการค้าระหว่างประเทศนะคะการลงทุนทางตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาดุลการค้าดุลการชำระเงินภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจการแย่งแหล่งเงินทุนไปจากนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศที่เป็นผู้รับทุนก็คือประเทศที่เขาเข้าไปลงทุนการแข่งขันกับนักลงทุนในท้องถิ่นนะระดับเทคโนโลยีระดับสูงยังคงใช้แรงงานจากประเทศแม่เพราะฉะนั้นแรงงานในท้องถิ่นก็น่าจะเป็นได้แค่ผู้ทำงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบลักษณะการลงทุนทางตรงอาจารย์จะให้ไว้ใน4ลักษณะด้วยกันคือลงทุนเองทั้งหมดการร่วมทุนการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาการลงทุนตามการให้สิทธิ์เอาเรื่องแรกก่อนการลงทุนเองทั้งหมดนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือลงทุนซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนจากต่างชาติก็เข้าไปในประเทศนั้นซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่เนี่ยค่ะพบว่าอาจจะเป็นลักษณะซื้อแบบลักษณะของการควบรวมกิจการนะคะการรวมกิจการการซื้อกิจการก็แล้วแต่กรณีนะแต่ในกรณีของการลงทุนตั้งกิจการใหม่อันนี้ก็มีอีก2

ลักษณะด้วยกันก็คืออาจจะเป็นการตั้งกิจการใหม่แบบเต็มรูปแบบหรืออาจจะเป็นการตั้งกิจการสาขาในประเทศที่ตนเข้าไปลงทุนก็ได้นะคะการลงทุนเองทั้งหมดเนี่ยลักษณะการดำเนินงานนี่น่าสนใจมากว่าลักษณะในการดำเนินงานจะเป็นลักษณะใดพบว่ามีอยู่3ลักษณะก็คือตามแนวทางของประเทศแม่ทุกประการพูดง่ายๆประเทศแม่บริษัทแม่นั่นแหละค่ะบริษัทแม่เนี่ยค่ะนะคะทำอย่างไรบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศใดก็ตามแต่ต้องทำอย่างนั้นหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือการดำเนินงานแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นพอเข้าไปก็อาจจะต้องดูว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นท้องถิ่นเป็นอย่างไรค่านิยมของคนในประเทศนั้นเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับบริษัทแม่ในประเทศนั้นๆว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่เราเห็นรสชาติของหน้าของพิซซ่าที่เปลี่ยนไปหรือลักษณะที่3ก็คือการดำเนินงานด้วยแนวกลยุทธ์สากลแนวกลยุทธ์สากลหมายความว่าไงคือแนวทางของบริษัทแม่เนี่ยยังมีอยู่แต่มีบางประเด็นที่ปรับแนวทางให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในประเทศนั้นๆแล้วก็เมื่อผสมผสานกันได้แล้วจะเกิดเรียกว่ากลยุทธ์สากลนะคะก็มี3ลักษณะที่น่าสนใจค่ะลักษณะการลงทุนการทางตรงลักษณะที่2ก็คือการร่วมทุนในการร่วมทุนของธุรกิจการเกษตรหมายถึงว่าการจัดตั้งกิจการโดยผู้ร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันโดยผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายตกลงประกอบธุรกิจโดยร่วมลงทุนอาจจะร่วมเป็นเจ้าของหรือร่วมในการบริหารมีสัดส่วนการถือหุ้นมีสิทธิความเป็นเจ้าของมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการร่วมทุนอาจจะอยู่ในรูปของเงินทุนทรัพย์สินที่ดินอาคารการผลิตเทคโนโลยีบุคคลบุคลากรได้หมดค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือสัญญาการร่วมทุนมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและก็มีการจัดสรรผลประโยชน์ตามสัดส่วนการร่วมทุนไว้ชัดเจนทำไมต้องร่วมทุนก็เพราะว่าการลงทุนเองทั้งหมดบางทีมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกิดจากความต้องการเงินทุนหรือทรัพยากรในการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเกิดจากความต้องการแสวงหาเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นการร่วมทุนกับคนที่เขามีวิทยาการมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราก็จะได้เรียนรู้เข้าไปด้วยลักษณะของการตั้งธุรกิจร่วมทุนจริงๆก็จะบอกได้เลยว่ามี2รูปแบบคือจับมือกันแล้วจับกันอย่างถาวรหรือจับมือกันแบบชั่วคราวร่วมทุนแบบชั่วคราวก็คือในกำหนดครบยาเมื่อไหร่ก็ยุติการร่วมทุนเมื่อนั้นนะคะได้ประโยชน์จากการร่วมทุนก็คือการมีเงินทุนมากขึ้นจากแหล่งเงินทุนที่เข้ามาร่วมกันนะการมีขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้นจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและการได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่สูงจากผู้ร่วมทุนก็จะทำให้กิจการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นข้อจำกัดของการร่วมทุนอันนี้ก็มีนะคะก็คือจะขาดความคล่องตัวในการบริหารการตัดสินใจเพราะจากการมีหุ้นส่วนที่มากขึ้นก็ต้องฟังต้องประชุมโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดรูปแบบการทำงานการบริหารงานอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาคุยกันหน่อยนะคะลักษณะที่3ก็คือการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาในกรณีของสัญญาเหมาเบ็ดเสร็จลักษณะการลงทุนก็คือผู้ลงทุนทำสัญญาเข้าไปดำเนินงานโครงการต่างๆในระยะแรกอย่างเช่นเป็นการก่อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องจักรพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
โอนให้เจ้าของก็เรียกว่าเทิร์นคีย์นะคะหรือลักษณะสัญญาที่2ก็คือสัญญาด้านการบริหารและการดำเนินงานเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนจะส่งบุคลากรไปให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านบริหารและการดำเนินงานในต่างประเทศจนกระทั่งผู้บริหารในประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถบริหารงานเองได้นะคะหรือสัญญาการผลิตในลักษณะที่3นี้ก็เป็นผู้ลงทุนทำสัญญากับผู้ผลิตในต่างประเทศให้ผลิตสินค้าให้แล้วผู้ลงทุนดำเนินการตลาดเองเพื่อลดต้นทุนการจัดตั้งโรงงานการผลิตนะคะภาษาบ้านเราอาจจะเรียกว่าจ้างผลิตนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาหรือลักษณะที่4ของการลงทุนทางตรงก็คือการลงทุนตามการให้สิทธิ์มีอะไรบ้างการให้สิทธิในการผลิตlicensing ผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิ์อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ในอีกประเทศหนึ่งใช้กรรมวิธีการผลิตหรือเครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนนำไปดำเนินการหาประโยชน์โดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมก็คือ royalty เป็นค่าตอบแทนนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการให้สิทธิทางการค้า franchising ก็คือผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิทางการค้ายินยอมให้ผู้รับสิทธิทางการค้าในอีกประเทศหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิทางการค้าจะเป็นผู้จัดรูปแบบการจัดการการบริหารและการวางแผนการตลาดเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกค่ะนะคะทุกแห่งเลยค่ะผู้รับสิทธิจะดัดแปลงคุณภาพสินค้าหรือบริการตามใจชอบไม่ได้ผู้ลงทุนเท่านั้นค่ะเป็นผู้ตัดสินใจและผู้ลงทุนก็คือผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงมีหลายปัจจัยกลุ่มแรกปัจจัยผลักดันคือทำไมทำให้ธุรกิจเราต้องไปลงทุนในประเทศนู้นอะไรทำให้เราออกไปลงทุนนั่นคือสถานการณ์การตลาดในประเทศผู้ลงทุนสมมติไทยธุรกิจของไทยสถานการณ์การตลาดของสินค้าตัวนี้ในไทยเป็นไงทำให้เราอยู่ไม่ได้และผลักดันไปอันนอกจากสถานการณ์ด้านการตลาดแล้วก็ยังมีต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศของผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยดึงดูดทำไมประเทศนั้นน่าไปลงทุนจังเลยเขาดึงดูดเรานะมีปัจจัยอะไรที่แบบทำให้เราธุรกิจเราอยากไปลงทุนในประเทศเขาเช่นเดียวกันค่ะประเทศนั้นก็คือประเทศผู้รับทุนมีสถานการณ์อะไรที่แบบดึงดูดเรามากเลยเช่นสถานการณ์ด้านการตลาดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐในประเทศนั้นๆปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศนั้นๆดึงดูดเราไปไหมและอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยแรงจูงใจน่ามันน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจตัวนี้คืออะไรคือเรื่องของการแสวงหาตลาดแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแสวงหาประสิทธิภาพนะคะเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็ต้องดูนะคะว่ามันมีผลต่อการลงทุนทางตรงแต่เขาฝากเพิ่มอีกปัจจัยอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของการร่วมทุนปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมทุนก็คือผู้ร่วมทุนมีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็เลยมีการอะไรคะทำให้เกิดความคิดอยากร่วมทุนกันการเข้าสู่ประเทศที่มีข้อจำกัดการลงทุนของคนต่างชาติวันเราก็ต้องเข้าไปร่วมทุนกับคนในประเทศนั้นการร่วมทุนจำเป็นต่อกิจการที่ต้องการขยายไปต่างประเทศบางทีเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะก็ต้องไประดับความเสี่ยงที่ต้องรับของการร่วมทุนจะต่ำกว่าการไปลงทุนเองทั้งหมดนะคะ

ตอนที่2เรามาดูกันการลงทุนทางอ้อมในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศทางอ้อมหมายความว่าไงหมายความว่าการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศซึ่งผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือการลงทุนเพื่อหวังกำไรส่วนทุนผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในรูปการซื้อขายตราสารทุนตราสารหนี้พันธบัตรตั๋วเงินในต่างประเทศรวมทั้งการให้ยืมเงินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นระยะยาวตลอดจนการลงทุนในหน่วยลงทุนอันผู้ลงทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจเกษตรก็จะครอบคลุมธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายนะคะความสำคัญต่อผู้ลงทุนในทางอ้อมเนี่ยต้องถือเลยนะคะทางอ้อมนี่คือเรื่องการเงินหนูถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่จะช่วยให้เงินออมเนี่ยมันสร้างค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในประเทศของตัวเองเงินก้อนนั้นมีผลตอบแทนเท่าใดแต่ถ้าไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทางการเงินไปลงทุนทางการเงินในต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในประเทศของตัวเองค่ะความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้ต้องฝากเหมือนว่าจริงๆและการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติในเชิงบวกก็คือเมื่อมีเงินสมมติเขามาลงทุนทางอ้อมในประเทศไทยนะคะไทยมีเงินเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมีการจ้างคนนะเพิ่มธุรกิจในประเทศเกิดขึ้นอันนี้เชิงบวกและเชิงลบล่ะเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแข่งขันในประเทศผู้รับทุนเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันภายในประเทศเราอันเกิดจากการอัดฉีดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะอันนี้จะเห็นได้เลยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะมีการปรับตัวไปรูปแบบการลงทุนทางอ้อมเอาพูดจริงๆก็ถ้าบอกว่าดูแบ่งตามประเภทผู้ลงทุนก็จะแบ่งได้2รูปแบบก็คือเป็นบุคคลทั่วไปหรือจะเป็นสถาบันนะคะแต่ถ้าเราแบ่งตามช่องทางการลงทุนงั้นถ้าช่องทางก็คือผ่านตลาดหุ้นในต่างประเทศนะหรือว่าผ่านผู้ลงทุนสถาบันก็คือมีนิติบุคคลจัดการเรื่องนี้ให้ในประเทศไทยก็จะรู้จักกันก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายแหล่นะคะผิดพันค่ะผิดพันการเพื่อการลงทุนทางอ้อมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกตราสารทุนในกรณีของตราสารทุนนะคะก็จะครอบคลุมในลักษณะที่เรียกว่าถ้าเข้ามาลงทุนทางอ้อมในตราสารทุนงั้นผู้ลงทุนก็จะเป็นเจ้าของมีสถานะเป็นเจ้าของมีประเภทของตราสารทุนอะไรบ้างมีหุ้นสามัญหุ้นปุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นวอร์เรนต์ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนะคะแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ผู้ลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศนะคะมาลงทุนในตราสารหนี้ก็จะอยู่ในฐานะของผู้เป็นเจ้าหนี้ก็จะมีอยู่ประเภทของตราสารหนี้ก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันก็คือตราสารหนี้ที่แบ่งตามอายุของตราสารหนี้ก็คือตราสารหนี้อายุสั้นปานกลางยาวหรือแบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยในอัตราคงที่อัตราลอยตัวอัตราดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยและก็แบ่งตามประเภทผู้การออกตราสารการออกใบตราสารก็คือลักษณะการออกใบตราสาร

อาจจะมีหรือไม่มีการออกใบตราสารก็ได้แบ่งตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ก็จะเป็นผู้ออกตราสารหนี้โดยภาคเอกชนหรือภาครัฐนะคะแต่ในกรณีของผิดพันธุ์ที่3เนี่ยก็คือกองทุนรวมประเภทของกองทุนรวมก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือแบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนอันนี้ก็ได้แก่กองทุนรวมกองทุนเปิดกองทุนปิดแต่ถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนอันนี้ต้องคงเข้าไปดูกองทุนรวมแต่ละกองนะคะแต่ละกองว่าเขามีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมต่างๆนะนี้นะก็อย่างเช่นกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF นะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมวายุพักโอ้เยอะค่ะนะคะในการกำหนดกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนนะคะผิดพันธุ์ที่4ก็คือการลงทุนในหุ้นนอกตลาดเป็นการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในหุ้นนอกตลาดของกิจการต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะคะเพราะลักษณะการลงทุนของ privateequity เนี่ยก็จะมี3รูปแบบก็คือการลงทุนในบริษัทที่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะการลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือขยายกิจการและก็การลงทุนเพื่อนำธุรกิจออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางอ้อมสิ่งที่สำคัญมากปัจจัยที่สำคัญมากคือด้านการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงินเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มแรกก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานหมายความว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีอิทธิพลต่อตลาดหรือธุรกิจซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้เป็นการเน้นภาพรวมเน้นวิเคราะห์พื้นหลังของสินทรัพย์เป็นการวิเคราะห์การเติบโตโอกาสต่างๆที่จะเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคตอันนี้มักจะเป็นการมองการลงทุนในระยะยาวนะคะในอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคทางเทคนิคเนี่ยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นในอดีตโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำการคาดการณ์พยากรณ์นะฮะความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากการใช้ข้อมูลในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันจะช่วยผู้ลงทุนให้ได้เห็นนะคะว่าการเคลื่อนไหวของราคามันเป็นจังหวะที่เหมาะหรือส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำการซื้อหรือทำการขายนะฮะสินทรัพย์ทางการเงินดีนะคะจะเป็นตัวช่วยปัจจัยที่สองที่จะต้องพิจารณาก็คือข้อควรพิจารณาในการลงทุนทางอ้อมของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องแรกสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นย่อยลงมาอีกก็คือเราต้องดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือโครงสร้างการผลิตโครงสร้างตลาดสินค้าและบริการโครงสร้างของปัจจัยการผลิตและการจำแนกแจกจ่ายผลผลิตนะคะต้องดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวโน้มดีไหมอัตราการขยายตัวดีไหมแล้วสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนี้ยังต้องดูปัจจัยตัวอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ดูแค่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นปัจจัยอื่นๆด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนมีอะไรบ้างเยอะค่ะอย่างเช่น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสถานการณ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดพันมวลรวมภายในประเทศ GDP ผิดพันมวลประชาชาติ GNP ดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมข้อมูลยอดขายปลีกอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะสถานการณ์การเงินของประเทศอุปทานแรงงานของประเทศทรัพยากรธรรมชาติถามว่ามีมากกว่านี้ไหมยังมีอีกแต่นี่ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วถามว่าผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านจะเข้าไปลงทุนในประเทศใดก็ตามแต่ก็คงต้องวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะข้อควรพิจารณาที่2คือปัจจัยด้านการเมืองโอ้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆและนโยบายเหล่านั้นมีผลกระทบต่อโดยตรงค่ะต่อเศรษฐกิจสังคมต่อทุกอย่างเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองต้องพิจารณาอย่างยิ่งข้อควรพิจารณาที่3คือความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์กับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปและข้อควรพิจารณาประการที่4คือความสามารถของผู้ลงทุนต่อการรับมือกับความเสี่ยงท่านมีความสามารถไหมนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจค่ะจะต้องประสบเพราะสภาวะแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้บางเรื่องเราไม่สามารถคาดการได้เลยค่ะ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ูลที่10นะคะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการอ่านเรื่องสั้นและการวิเคราะห์และตีความเรื่องสั้นนะคะก่อนอื่นที่นักศึกษาจะเข้าไปเรียนบทเรียนของโมดูลนี้นะคะอยากจะแนะนำนักศึกษาให้เปิดหนังสือคู่มือชุดวิชาและอ่านเรื่องสั้นเรื่องที่กำหนดไว้ให้นะคะก็คือเรื่อง The Sphinx Without Secret ก่อนนะค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาที่เราอ่านเรื่องสั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะตีความหรือวิเคราะห์เรื่องสั้นเพื่อที่จะหาความหมายในเชิงลึกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นจะขอแบ่งการพิจารณาโดยใช้หลักการแบบนี้นะคะแบ่งหลักการออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะพิจารณาจากสิ่งที่อยู่ในเรื่องสั้นเรื่องนั้นก็คือในซึ่งในโมดูลนี้เนี่ยจะเน้นไปที่องค์ประกอบเรื่องสั้นนะคะในโมดูลที่9ในโมดูลที่แล้วเนี่ยนักศึกษาได้เห็นแล้วค่ะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบด้วยกันใช่มั้ยคะทีนี้องค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยในที่จะใช้ในโมดูลนี้เนี่ยจะมีแค่2อันแรกเท่านั้นนะคะตามหน้าจอเลยค่ะ2อันแรกก็คือพล็อตกับคอนฟลิกต์นะคะก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงเรื่องพล็อตกับคอนฟลิกต์เนี่ยจะขออธิบายคร่าวๆอีกสักรอบเพื่อทบทวนความจำนะคะว่าองค์ประกอบเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกค่ะพล็อตหรือโครงเรื่องนะคะองค์ประกอบที่2ค่ะคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งของเรื่องนะคะองค์ประกอบที่3 character นะคะหรือตัวละครองค์ประกอบต่อไปนะคะองค์ประกอบที่4 point of view หรือมุมมองการเล่าเรื่องนะคะองค์ประกอบที่5ค่ะ setting หรือฉากท้องเรื่องและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะ theme หรือว่าแก่นเรื่องค่ะอย่างในโมดูลนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่2องค์ประกอบแรกก่อนนะคะเรื่องของโครงเรื่องแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะคะเราจะมาดูกันว่าโครงเรื่องเนี่ยเวลาที่เราเรียนมาจากโมดูลที่แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เรามาเจอตัวเรื่องสั้นจริงๆเนี่ยเราจะวางไว้ถูกไหมว่าเหตุการณ์ใดเป็นของโครงเรื่องในจุดใดนะคะส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนอีกส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคอนฟลิกต์ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอนฟลิกต์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใจความลึกลับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะส่วนถัดไปที่อยากจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยลองใช้ในการพิจารณาเรื่องสั้นโดยการนำบริบทที่อยู่บนหน้าจอเหล่านี้มาใช้ร่วมกันหาความหมายในเชิงลึกของเรื่องสั้นนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นที่เราจะต้องเข้าใจบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากพอสมควรนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะอ่านเรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคนในยุค200ปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรทำไมเขาถึงต้องทำพฤติกรรมแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยบริบทเหล่านี้เราจะขอเรียกมันว่าบริบทโดยรอบของเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นแล้วว่ามันแบ่งออกได้เป็น2บริบทด้วยกันนะคะบริบทแรกค่ะบริบท authorial context นะคะหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนนะคะบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดของนักเขียนท่านนั้นนะคะที่มีผลต่องานเขียนนั้นๆ นะคะบริบทถัดไปค่ะเป็นบริบทของในเรื่องของ social and cultural context นะคะหรือบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าทางสังคมนะคะสิ่งที่สังคมกำหนดไว้นะคะความเชื่อวิถีชีวิตขนบที่สังคมใดนั้นๆเนี่ยกระทำเป็นจนเป็นขนบธรรมเนียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเรื่อง The Sphinx Without Secret ด้วยกันนะคะแล้วก็บริบทเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นบริบทที่สำคัญอีกบริบทนึงที่จะมองข้ามไม่ได้เลยในการอ่านเรื่องนี้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะไม่เข้าใจว่าตัว Lady Aroy ทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นตัว Lord Murchison ทำไมถึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความคิดเดิมๆของตนเองได้สักทีค่ะ

ค่ะมาดูกันที่พล็อตไดอะแกรมนะคะหรือองค์ประกอบทางด้านโครงเรื่องนะคะอย่างที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วในโมดูลที่9นะคะนักศึกษาจะพบว่าโครงเรื่องแผนผังของโครงเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนพีระมิดใช่ไหมคะถ้าใครยังจำได้นะคะ องค์ประกอบของพล็อตหรือองค์ประกอบของโครงเรื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนต้นใช่ไหมคะส่วนที่เป็นช่วงของพีระมิดที่กำลังลากขึ้นใช่ไหมคะจุดคลายแม็กซ์หรือจุดสุดยอดจุด falling action จุดที่ลงมาและจุดสุดท้ายก็คือ resolution ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะลองเอา plot diagram เนี้ยมาลองใส่เนื้อเรื่องที่เราเรียนกันในเรื่องของ the sphinx without secret นะคะตัว exposition นะคะคือการเปิดเรื่องนะคะการเปิดเรื่องเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในเรื่องสั้นเรื่องที่นักศึกษาอ่านอยู่เนี่ยนะคะมีการเปิดเรื่องโดยการแนะนำตัวละครใช่ไหมคะตัวละครที่แนะนำในเรื่องนี้ก็คือลอร์ดเมอร์ชิสันจะเห็นได้ว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยพบกับเพื่อนเก่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะโดยบังเอิญและในช่วงเปิดเรื่องนี้เองผู้อ่านเนี่ยหรือนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้ายังจำกันได้ผู้เล่าเนี่ยก็จะบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันนะคะเป็นคนที่

หน้าตาดีรูปงาม honorable มีเกียรติใช่ไหมคะรวมไปถึงพูดถึงเรื่องของมุมมองทางด้านการเมืองแล้วก็ทางศาสนาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ exposition หรือการเปิดเรื่องนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในแผนภาพนี้มี conflict กับ rising action เนี่ยอยู่นะคะซึ่ง conflict กับ rising action เนี่ยมันจะมาควบคู่กันไปนะคะ conflict เนี่ยคือปมขัดแย้งในเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็ rising action เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เรื่องเนี่ยจะดำเนินไปถึงจุด climax หรือจุดสุดยอดนะคะอ่ะเรามาดูกันทีนี้ conflict ของเรื่อง The Sphinx Without Secret เนี่ยคืออะไรคะ conflict ในเรื่องนี้ก็จะหนีไม่พ้นความคับข้องใจของตัวเอกหรือพระเอกของเราหลอร์ดเมอร์ชิสันใช่ไหมคะที่มีต่อพฤติกรรมของหญิงที่เขารักว่าพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมของเลดี้ออรอยเนี่ยนะคะมีความลึกลับมีความที่ตัวพระเอกเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจได้และไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้ในฐานะที่เป็นคนรักอะนะคะซึ่งใน rising action เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวเรื่องเนี่ยปูมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงแรกที่ตัวเอกเนี่ยพูดถึงตัว Lady Aroy ว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่มีความลึกลับทั้งรูปร่างลักษณะภายนอกใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบกับ Clairvoyant นะคะว่าสวยเหมือนคนที่มียานทิพย์การพูดว่าสวยแบบคนที่มียานทิพย์เนี่ยคือสวยแบบที่มันลึกลับใช่ไหมคะหรือแม้แต่จะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเปรียบเทียบตัวนางเอกเลดี้ออรอยเนี่ยกับตัวกับคริสตัลนะคะผลึกแก้วที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เวลาที่เรามองผลึกแก้วนะคะเรามองจากด้านเดียวจากในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเราเอื้อมไม่ถึงนะคะเราจะมองทุกมุมทุกส่วนให้มันเห็นชัดเจนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือการที่เรื่องเนี่ยปูมาว่าตัวผู้หญิงคนนี้มีลักษณะภายนอกที่ลึกลับนะแล้วส่วนลักษณะนิสัยเนี่ยก็ลึกลับไม่แพ้กันพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ก็ลึกลับไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นนัดแล้วก็ไม่มาตามนัดนะคะหรือว่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยขอเขียนจดหมายไปหาที่บ้านแต่เลดี้ออรอยเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับจดหมายที่บ้านโดยบอกว่าให้เขียนชื่อเธอเป็นมิสซิสน็อกซ์แทนแล้วก็ให้ส่งไปที่ห้องสมุดแทนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนในการทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจุด rising action ที่น่าจะเข้มข้นมากที่สุดของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยสะกดรอยตามเลดี้ออรอยเข้าไปในถนนแคบๆเล็กๆในย่านชุมชนที่โกโรโกโสในลอนดอนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็ไอตัวปมขัดแย้งของตัวพระเอกเนี่ยมันขึ้นถึงจุดเกือบจะสูงสุดนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องคลายแม็กซ์กันบ้างหรือจุดสุดยอดของเรื่องนี้นะคะจุดสุดยอดของเรื่องนี้ก็จะเป็นตอนฉากที่ลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยตัดสินใจเผชิญหน้ากับเลดี้ออรอยนะคะแล้วทั้งสองก็มีปากเสียงกันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดสุดยอดพีคสุดของเรื่องจนพอเรื่องเนี่ยดำเนินผ่านในจุดคลายแม็กซ์ไปแล้วนะคะก็จะมาถึงส่วนของ falling action นะคะนักศึกษาลองสังเกตนะคะว่าด้านสามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยทั้งสองด้านอ่ะมันมีความไม่เท่ากันนะคะในด้าน rising action เนี่ยจะมีความยาวกว่าใช่ไหมคะและก็ด้าน falling action หรือการคลายปมเนี่ยมันจะมีขนาดที่สั้นกว่าซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อของเรื่องเลยค่ะว่าเวลาที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะปูเนื้อเรื่องมาให้มันมี conflict เนี่ยนานเป็นส่วนที่นานที่สุดของเรื่องนะคะแล้วพอเรื่องมันถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพอตอนช่วงที่มันคลายปมเนี่ยช่วง falling action เนี่ยจะเป็นช่วงที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับ rising action นะคะทีนี้พอพูดถึง falling action ในเนื้อเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะ falling action ในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงที่ปมเนี่ยมันคลายแล้วมันเริ่มคลายแล้วค่ะก็จะเป็นตอนที่เราได้รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะ Lady Aroy เนี่ยเขาก็แค่ไปที่บ้านเช่าหลังนี้เพื่อที่จะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งจิบชาไปใช้ชีวิตเวลาว่างของเขาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือ falling action ส่วน resolution นะคะในชุดวิชานี้นะคะขอเรียก resolution ว่าการสรุปจบนะคะจริงๆแล้ว resolution เนี่ยก็คือการคลายปมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นบทสรุปของตัวละครต่างๆในเรื่องนะคะใน resolution เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย conflict หรือปมขัดแย้งที่อยู่ในใจของลอร์ดเมอร์ชิสันมาตลอดเนี่ย

สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถก้าวผ่านปมขัดแย้งนี้ไปได้ถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วก็ตามว่าเลดี้อัลรอยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีชู้ไม่ได้แอบไปทำอะไรที่เสื่อมเสียแต่ตัวพระเอกหรือลอร์ดมาชิสันเนี่ยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าเลดี้อัลรอยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แค่ชอบมีความลับเท่านั้นเองค่ะมาต่อกันที่คอนฟลิกต์นะคะหรือปมขัดแย้งในเรื่องนะคะคอนฟลิกต์ในโดยทั่วๆไปแล้วนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆตามที่หน้าจอขึ้นนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือman against man นะคะเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างบุคคลนะคะคือหรือตัวละครในเรื่องนะคะอันที่2ค่ะ man vs against nature นะคะหรือคนมีความขัดแย้งกับธรรมชาตินะคะอันที่3ค่ะ man against society นะคะคนมีความขัดแย้งกับสังคมนะคะและอันสุดท้ายค่ะ man vs against himself นะคะคนมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะคอนฟลิกต์ที่สำคัญที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดนะคะก็คือ vs man นะคะหรือตัวละคร Lord Richardson ที่มีความขัดแย้งกับตัวละคร Lady Alroy นั่นเองค่ะ

การใช้บริบทภายนอกของเรื่องในการวิเคราะห์เรื่องสั้นกันบ้างนะคะค่ะบริบทภายนอกของเรื่องอันแรกก็คือ authorial context นะคะหรือบริบททางด้านที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้แต่งเรื่องนี้นะคะในรูปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นออสการ์ไวล์นะคะเป็นผู้เขียนเรื่อง The Sphinx Without Secret นะคะออสการ์ไวล์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวคนสำคัญที่สนับสนุน the aesthetic movement หรือกระแสสุนทรียะนะคะในยุคนั้นเลยค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีรวมถึงวรรณคดีด้วยนะคะเป็นกระแสที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะหลีกหนีความน่าเกลียดของสังคมอุตสาหกรรมและก็สังคมที่มีเป็นแคปิตอลลิซึมนะคะหรือสังคมที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมนะคะในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งกระแสสุนทรียะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณค่าของศิลปะเนี่ยมันมีไว้เพื่อตัวเองตัวมันเองเท่านั้นและความสุนทรีเท่านั้นนะคะหรือวลีที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะวลีที่ว่า art for art's sake นะคะหรือศิลปะมีไว้เพื่อตัวมันเองนะคะคือศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีไว้เพื่อสอนศาสนามันไม่ได้มีไว้เพื่อรับใช้แนวคิดอะไรต่างๆทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเมืองความเชื่อศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยเขาก็จะมีนวนิยายเรื่องนึงที่สำคัญของเขาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นนะคะเรื่องชื่อว่า The Picture of Dorian Gray นะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่ยกย่องความงามของเพศชายนะคะตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุขบนแนวคิดของเรื่องรักร่วมเพศนะคะแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นมากมายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นตัวละครที่แทนคุณงามความดีหรือเป็นตัวละครที่แทนความผิดของศีลธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของรักร่วมเพศซึ่งในสมัยนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งตัวออสการ์ไวล์เองเนี่ยก็เคยถูกจับเข้าคุกนะคะในข้อหารักร่วมเพศเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยออสการ์ไวล์เนี่ยไม่ได้มีคือไม่ได้มีความสำคัญในแค่เพียงเป็นผู้ที่นำแนวคิดกระแสสุนทรียะเข้ามาในงานโลกของอาร์ตหรือโลกของวรรณกรรมเท่านั้นนะคะออสการ์ไวล์เองเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อกระแสผู้หญิงยุคใหม่ในสมัยนั้นด้วยนะคะเป็นกระแสที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันของเพศหญิงในยุควิกตอเรียนนะคะซึ่งพอเรามองบริบทของตัวผู้เขียนและงานที่ผู้เขียนแต่งออกมาเนี่ยเราก็จะทราบว่าผู้เขียนท่านนี้นะคะมีงานเขียนที่เป็นออกไปในเชิงสวนกระแสสังคมค่ะทีนี้ไปดูตัวบริบทถัดไปนะคะเป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยในอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าออสการ์ไวล์เนี่ยเรื่องของเขาและตัวเขาเองเนี่ยมีตัวเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยยุควิกสมัยวิก

ตอเรียหรือวิกตอเรียนอีรานะคะในประเทศอังกฤษซึ่งในยุควิกตอเรียนอีราเนี่ยนะคะเป็นยุคสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยถูกจำกัดสิทธิ์อย่างมากเลยค่ะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีกรอบปฏิบัติอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่ขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติในยุควิกตอเรียนอีรานะคะลองดูสิคะลองดูกันนะคะwomen were expected to embrace their role as wives and mothers and exist quietly and neatly within their domicile with few hobbies or interests outside of their domestic duties ค่ะผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็จะต้องจะต้องรับบทของความเป็นภรรยาและแม่นะคะและมีชีวิตอยู่อย่างเงียบๆไม่มีปากไม่มีเสียงมีชีวิตอยู่อย่างเรียบร้อยภายในบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็ลักษณะของงานอดิเรกหรือความสนใจของพวกเธอเนี่ยมันก็จะไม่หนีไม่พ้นงานสิ่งที่อยู่ในบ้านภาระหน้าที่ที่อยู่ในบ้านนะคะทีนี้อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปถึงเรื่อง The Sphinx Without Secret ของเรานะคะว่าLady Elroy เนี่ยเขามีงานอดิเรกแบบไหนเขาอยู่ในบ้านหรือไม่นะคะลองคิดดูนะคะทีนี้มาดูคุณลักษณะต่อไปนะคะประโยคถัดไปค่ะ Modesty, Purity, Passivity and Patience were just a few of the traits that characterize an ideal woman in the Victorian era นะคะลักษณะเหล่านี้ค่ะ Modesty ความอ่อนน้อมถ่อมตน Purity ความบริสุทธิ์ Passivity ความโอนอ่อนนะคะและ Patience นะคะความอดทนเนี่ยเป็นเพียงคุณลักษณะไม่กี่ประการที่กำหนดตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นไว้นะคะแล้วก็ผู้หญิงในอุดมคติของยุคนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะมีความสามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างทั่วไปเนี่ยก็จะต้องออกจากบ้านไปทำงานนะคะซึ่งไม่ตรงกับคอนเซปต์ของ idealistic women นะคะมาดูกันต่อค่ะทีนี้ในสไลด์นี้เนี่ยนะคะมาดูกันต่อเรื่องลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในยุค Victorian era นะคะลองดูประโยคแรกนะคะ The man's power is active, progressive, defensive นะคะพลังของผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้กระทำนะคะผู้กระทำและผู้ปกป้องนะคะ He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ทำผู้สร้างนะคะผู้ค้นพบและผู้พิทักษ์นะคะดูต่อไปนะคะ His intellect is for speculation and invention His energy for adventure war and for conquest นะคะคือสติปัญญาของผู้ชายเนี่ยมีไว้ในการตั้งคำถามหรือว่าในการสรรสร้างสิ่งต่างๆนะคะและพลังของพวกเขาเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแอดเวนเจอร์เป็นการผจญภัยการทำสงครามและการได้ชัยชนะนะคะทีนี้มาดูคำเปรียบเทียบของผู้หญิงบ้างนะคะผู้หญิงในยุคนั้นเขาบอกว่า the woman's power is for rule not for battle and her intellect is not for invention or creation but for sweet ordering arrangement and decision โอเคพลังของผู้หญิงในยุคนั้นนะคะก็มีไว้เพื่อปกครองนะคะไม่ได้ปกครองในบ้านนะคะและก็ไม่ได้มีไว้ทำสงครามหรือไปต่อสู้แต่อย่างใดนะคะแต่และนะคะสติปัญญาของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีไว้สรรสร้างสิ่งใดๆเลยแต่มีไว้เพียงแค่ออกคำสั่งอย่าง sweet ordering ออกคำสั่งอย่างนุ่มนวล นะคะทำการจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านนะคะดูต่อนะคะ she must be enduringly incorruptible good นะคะโอ้ผู้หญิงคนผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนดีแบบไม่มีที่ติและก็เป็นคนดีแบบอดทนด้วยอะค่ะต่อไปนะคะและต้องฉลาดด้วยนะคะ instinctively infallibly wise ต้องฉลาดแบบโดยสัญชาติญาณแล้วก็ต้องฉลาดโดยที่ไม่มีที่ติเลยนะคะแต่ว่า wise not for self development but for self renunciation wise not that she may set herself above her husband but that she may never fail from his side โอเคประโยคนี้นะคะอ่านแล้วอาจจะรู้สึกปวดใจนิดนึง

ในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าฉลาดนะแต่ไม่ได้ฉลาดไว้ให้พัฒนาตนเองแต่ฉลาดเพื่อที่จะ อุทิศตนเท่านั้นนะคะฉลาดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ฉลาดเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเหนือสามีแต่ให้ฉลาด

ต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมบ้างนะคะในที่นี้ยกมาให้2คำนะคะคำแรกคือ University of Oxford นะคะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคคริสต์ศตวรรษที่19หรือยุควิกตอเรียนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ชนชั้นสูงนะคะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนเท่านั้นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้เข้าไปเรียนในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วมันสำคัญยังไงต่อเรื่องคะในเรื่องเนี่ยเราจะทราบว่าตัวผู้เล่าและตัวลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยพบกันที่ University of Oxford นะคะซึ่งมันเป็นการเน้นย้ำว่าสถานะทางสังคมของทั้งคู่เนี่ยเป็นมาจากชนชั้นสูงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่า Pentateuch นะคะ Pentateuch เนี่ยถูกพูดถึงในเรื่องนี้เป็นการในการอธิบายตัวลอร์ดเมอร์ชิสันว่าเชื่อมั่นใน Pentateuch ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า Pentateuch จริงๆเนี่ยคืออะไรนะคะ Pentateuch เนี่ยจริงๆแล้วคือพระคัมภีร์เดิมในศาสนาคริสต์นะคะเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม5เล่มแรกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงบทบัญญัตินะคะว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรและควรทำอะไรให้รอดพ้นจากบาปนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์ทีนี้เนี่ยลอร์ดเมอร์ชิสันพระเอกของเราเนี่ยเขาบอกว่าลอร์ดเมอร์ชิสันเนี่ยเชื่อในเพนทาทูคมากๆเลยนะคะเชื่อมั่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้บ้างไหมคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโมนาลิซานะคะหรือว่าในเรื่องนี้เขาใช้คำว่าลาจิโอกอนดานะคะคือภาพโมนาลิซาทุกท่านอาจจะเคยได้ยินภาพนี้มาบ้างแล้วนะคะภาพนี้เนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟในปารีสนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะภาพนี้มีความสำคัญอย่างไรคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องเนี่ยตัวนางเอกหรือเลดี้อัลรอยเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับโมนาลิซาทีนี้ทำไมเขาถึงต้องเปรียบเทียบกับโมนาลิซาคะเพราะว่าโมนาลิซานะคะในโลกปัจจุบันตอนนี้คือภาพวาดภาพนี้ก็ยังคงความลึกลับอยู่แล้วก็สิ่งที่ลึกลับมากที่สุดของโมนาลิซาก็คือรอยยิ้มค่ะซึ่งในเรื่องของ The Sphinx Without Secret เนี่ยก็เปรียบเทียบรอยยิ้ม Lady Alroy กับรอยยิ้มของโมนาลิซานะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองดูรอยยิ้มของโมนาลิซาก่อนนะคะจากภาพนี้นะคะนักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มไหมคะถ้านักศึกษาคิดว่าโมนาลิซาเนี่ยยิ้มจากการมองไกลๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าถ้าเรามองใกล้ๆแล้วเราโฟกัสไปจุดโฟกัสของเราเนี่ยไปอยู่ที่ปากของโมนาลิซาเราจะเห็นได้ว่ารอยยิ้มของโมนาลิซาเนี่ยมันจางลงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะลองใช้เวลาพิจารณาดูตรงปากของโมนาลิซานะคะจะเห็นว่ารอยยิ้มเนี่ยมันจางลงจริงๆนะคะค่ะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นส่วนที่ตัวเรื่องเนี่ยเอามาเปรียบเทียบยกโมนาลิซาเนี่ยความลึกลับของรอยยิ้มโมนาลิซาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับตัวเอกของเราตัวนางเอกตัวเลดี้อัลรอยของ

ถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำที่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าสฟิงซ์ค่ะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสฟิงซ์ในที่เป็นสฟิงซ์ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมคะแต่ว่าสฟิงซ์ในเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะตีความได้อีกแบบหนึ่งว่าเป็นสฟิงซ์แบบที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะสฟิงซ์ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะมาจากกรีกเมทโลจีนะคะหรือเรื่องปรัมปรากรีกนะคะสฟิงซ์เนี่ยเป็นอะมนุษย์นะคะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะคะมีลักษณะหัวเนี่ยหัวและหน้าอกเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะมีตัวเนี่ยเป็นสิงห์แล้วก็มีปีกนกอินทรีมีหางบางคนก็บอกว่ามีหางเป็นงูนะคะซึ่งตัวสฟิงซ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาถูกส่งลงมาเพื่อลงโทษชาวเมืองทีฟส์นะคะแล้วลงโทษอย่างไรคือสฟิงซ์เนี่ยจะมีปริศนาค่ะจะมี riddle นะคะไว้ถามชาวเมืองใครก็ตามที่ไขปริศนาของสฟิงซ์ไม่ได้จะต้องถูกสฟิงซ์เนี่ยจับกินนะคะทีเนี้ยวันหนึ่งก็มีเจ้าชายโอดิปุส

เนี่ยผ่านมาแล้วก็ไขปัญหาไขปริศนาสฟิงซ์ได้นะคะทีนี้ความสำคัญของสฟิงซ์เนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับชื่อเรื่องของเราใช่ไหมคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยตัวผู้เล่าเองเนี่ยก็เปรียบเทียบ Lady Aroy ว่าเป็น Sphinx Without Secret ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้อ่านแล้วล่ะค่ะที่จะต้องตีความว่า Sphinx เนี่ยที่เขาเอามาเปรียบเทียบในเรื่องเนี่ยเขาเปรียบเทียบเพราะเหตุใดนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะมาดูSphinx Riddle กันนิดนึงนะคะเป็นปริศนาของ Sphinx นะคะเขาบอกว่า What grows on four legs in the morning, two in the afternoonand three in the evening ตอบได้ไหมคะว่าคืออะไรคำตอบก็คือมนุษย์ค่ะมนุษย์เนี่ยเดินช่วงที่เกิดมาตอนแรกเนี่ยเดินสี่ขาใช่ไหมคะแล้วพอโตขึ้นมาก็เดินสองขาและในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือในตอน evening เนี่ยก็เดินสามขาด้วยไม้เท้าค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการพิจารณาเรื่องสั้นโดยใช้บริบททั้งในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องนะคะแล้วก็คอนฟลิกต์นะคะและร่วมกับเอามาพิจารณาร่วมกับบริบทของผู้เขียนแล้วก็บริบททางสังคมและวัฒนธรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสั้นได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่โมดูลถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะเป็นตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับเนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะคะจะประกอบไปด้วยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่ง4หัวข้อที่กล่าวมานี้นะคะจะทำให้นักศึกษานะคะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตอนต่อไปค่ะเริ่มต้นกันที่การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเลยนะคะสำหรับความหมายของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาจากคำสองคำก็คือคำว่าการประเมินและคำว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งในที่นี้นะคะจะหมายถึงกระบวนการตีค่าของสภาวะหรือสถานะที่เป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดการนะคะโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพปัจจุบันของสิ่งที่เราต้องการประเมินเพื่อตีเป็นค่าและนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ทั้งในลักษณะทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์นะคะต่อการดำรงชีพของประชาชนนะคะความสำคัญนะคะของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นข้อมูลนะคะที่มีความสำคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการสนับสนุนหรือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสำหรับการจัดการเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่นะคะและยังเป็นข้อมูลนะคะที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ใช้ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วนะคะการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์และมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโครงการและระดับยุทธศาสตร์รวมไปถึงนะคะการประเมินศักยภาพในการรองรับมลพิษนะคะหรือ carrying capacity ของพื้นที่ค่ะสำหรับแนวทางนะคะในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแนวทางในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักด้วยกันโดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่ทำให้ได้มานะคะซึ่งข้อมูลนะคะที่จะนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนที่2ต่อไปซึ่งขั้นตอนในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นการปรับวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและแปลผลการตรวจวัดที่ได้มาจากขั้นตอนแรกโดยการนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งเรานะคะจะนำไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะต้องมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางนะคะในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปค่ะหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความหมายว่าการสำรวจศึกษาทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมถึงการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะคะเช่นอากาศน้ำดินเป็นต้นเพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาค่ะสำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการติดตามตรวจสอบซึ่งการวางแผนที่ดีนะคะควรจะตอบประเด็นนะคะในเรื่องของหลักการตาม 3W+1H นะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกัน W ที่1นะคะคือ Watch ก็คือติดตามตรวจสอบอะไรW ที่2คือ Where ติดตามตรวจสอบที่ไหนส่วนตัวที่3คือ When ติดตามตรวจสอบเมื่อไหร่นะคะและH เดียวของเราก็คือ How นะคะจะมีวิธีการติดตามตรวจสอบอย่างไรซึ่งการวางแผนการติดตามตรวจสอบที่ดีจะต้องสามารถตอบประเด็นเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับแนวทางนะคะในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะที่มีความสำคัญที่จะทำให้เราได้ข้อมูลนะคะไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นที่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะจะต้องรู้ว่าเราจะตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านใดที่ไหนเมื่อไหร่เพื่ออะไรและจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมนะคะเช่นการเลือกจุดเก็บตัวอย่างการกำหนดพารามิเตอร์วิธีการเก็บและการเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะจากนั้นจะนำไปสู่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหรือการตรวจวัดในภาคสนามซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการเก็บรักษาตัวอย่างการบรรจุตัวอย่างการขนส่งหรือรักษาสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมและเป็นไปตามวิธีการที่มาตรฐานกำหนดนะคะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีในส่วนของการเตรียมตัวอย่างการวัดการคำนวณหรือการบันทึกผลนะคะเพื่อจะได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือผลการตรวจวัดออกมาและนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงค่าหรือปริมาณของสารมลพิษหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งให้มีอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีพของประชาชนโดยมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ามาตรฐานของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆก็ประกอบไปด้วยเรื่องน้ำอากาศเสียงหรือสภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางและใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการไม่ให้มีค่ามากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปส่วนประเภทที่2คือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะในแง่ของวัตถุประสงค์สำหรับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่ยเราใช้เป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของบริเวณนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรณปัจจุบันส่วนมาตรฐาน

ฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดจะเป็นมาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกนอกจากนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของวิธีการตรวจวัดด้วยนะคะถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจวัดตามหลักวิชาการในการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างแต่และในส่วนของแหล่งกำเนิดนะคะเราจะต้องมีการเก็บที่ปลายป่องหรือทางออกสุดท้ายก่อนที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันนะคะดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความหมายว่าอะไรดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมโดยไม่ได้มีการเจาะจงเพียงพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะโดยทำขึ้นมาเพื่อติดตามเปรียบเทียบสภาวะแวดล้อมและแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาต่างๆกันซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นอกเหนือจากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายดังนั้นนะคะความแตกต่างของดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เห็นว่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นค่าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นการบอกให้ทราบถึงสภาวะปัจจุบันนะคะของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นซึ่งทำขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปอะค่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะมีการกำหนดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอะค่ะตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะคะก็จะแบ่งเป็นดัชนีคุณภาพน้ำซึ่งคุณภาพน้ำเราจะแบ่งเป็นดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินหรือ WQI นะคะและดัชนีคุณภาพน้ำทะเลหรือ MWQI นะคะสำหรับดัชนีคุณภาพน้ำนะคะก็คือทางกรมควบคุมมลพิษนะคะมีการเลือกพารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมนะคะนำมาใช้ในการคำนวณนะคะโดยค่าที่ออกมานะคะจะเป็นค่าแสดงคุณภาพของแหล่งน้ำเพื่อแสดงสถานการณ์นะคะของแหล่งน้ำในปัจจุบันจะไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างไรตัวต่อมาเป็นดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ซึ่งทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความเข้าคุ้นเคยนะคะหรือว่าเคยได้ยินกันอยู่บ่อยในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่า AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวที่แสดงนะคะสถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะว่าณบริเวณนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีสถานการณ์คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากจะมีการแบ่งเป็นช่วงนะคะเมื่อหากว่าอยู่ในค่าตามช่วงที่กำหนดก็จะรู้ว่าเมื่อไรที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวังหรือป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราค่ะสำหรับตอนที่1 นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเรื่องความรู้ทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้เราได้ทราบว่าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมอะค่ะจะมีขั้นตอนนะคะที่สำคัญนะคะคือในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการนำไปเทียบนะคะกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนในการจัดการป้องกันหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะเรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากที่เรานะคะได้เรียนรู้มาในตอนที่1แล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะตามที่เรียนมาเราจะรู้ว่าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักนะคะคือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะเราจะนำมาใช้นะคะเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งในตอนนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกเป็น4เรื่องด้วยกันหลักๆนะคะเรื่องแรกจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำต่อมาจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศตอนที่3จะเป็นแนวทางการประเมินระดับเสียงและความสั่นสะเทือนและสุดท้ายจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพดินสำหรับตอนนี้นะคะจะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของแนวทางการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านให้นักศึกษาได้รับทราบกันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก2ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ามมาด้วยขั้นตอนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเริ่มต้นเลยนะคะด้วยแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำซึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลสำหรับขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเลเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดที่เหมือนกันหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งมีความสำคัญมากนะคะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่างเนี่ยจะเก็บไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่นะคะซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันต่อมาคือเรื่องของการเก็บตัวอย่างสำหรับน้ำผิวดินและน้ำทะเลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันซึ่งอาจารย์จะขอกล่าวโดยสรุปนะคะซึ่งน้ำผิวดินนะคะจะเน้นที่การเก็บตัวอย่างเป็นแบบจ้วงการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงนะคะก็คือการเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวณเวลานั้นๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเนี่ยสามารถทำได้ทั้งการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงและการเก็บตัวอย่างแบบผสมการเก็บตัวอย่างแบบผสมคืออะไรการเก็บตัวอย่างแบบผสมก็คืออาจจะเป็นการเก็บตัวอย่างนะคะในช่วงเวลาเดียวกันแต่เก็บในหลายๆพื้นที่แล้วนำมาผสมกันหรืออาจจะเก็บในบริเวณเดียวกันแต่ต่างเวลาซึ่งตัวอย่างน้ำที่ได้มาจะนำมาผสมและเป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นรวมของตัวอย่างณบริเวณที่เราเก็บตัวอย่างค่ะนี่คือขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากนั้นเมื่อเราเก็บตัวอย่างเสร็จนะคะเราจะต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งเข้าห้องปฏิบัติการในขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่กำหนดนะคะเมื่อเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานในแต่พารามิเตอร์นะคะเมื่อได้ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะนำสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเลเพื่อที่จะทำรายงานผลต่อไปซึ่งในการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีหลักการคล้ายๆกันก็คือการประเมินผลเราจะนำไปเปรียบเทียบนะคะกับมาตรฐานคุณภาพน้ำตามที่มาตรฐานกำหนดหรืออาจจะนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำทะเลนะคะซึ่งมีกำหนดอยู่แล้วนะคะโดยที่นอกจากจะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำไปเปรียบเทียบนะคะกับผลการตรวจวัดในอดีตที่ผ่านมาเพื่อจะดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเชื่อมโยงไปกับข้อมูลต่างๆเช่นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ออกมาเราก็จะนำไปเปรียบเทียบนะคะถ้าในแง่ของทางกฎหมายก็จะเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำตามที่กำหนดหากมีค่าเกินมาตรฐานนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการนะคะเพื่อปรับปรุงแก้ไขเสนอแนวทางแก้ไขในขั้นตอนการรายงานผลด้วยค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินจะมีหลักการแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือจะต้องมีขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินและรายงานผลขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจะมีความแตกต่างจากการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยจะมีความซับซ้อนและอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างเนี่ยมากกว่านะคะโดยก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่นะคะของน้ำใต้ดินเนี่ยค่ะจะต้องมีการวางแผนนะคะการเก็บตัวอย่างให้ดีนะคะและเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมเนื่องจากว่าการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเนี่ยค่ะเราจะต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่าเบลเลอร์หรืออาจจะต้องใช้ปั๊มในการสูบน้ำและจะต้องมีการวัดระดับหรือมีการวิเคราะห์นะคะพารามิเตอร์ที่จะต้องวิเคราะห์ทันทีในภาคสนามและบางส่วนก็จะต้องมีการเก็บส่งไปในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปเมื่อมีการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานที่กำหนดแล้วนะคะเราจะต้องไปสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของคุณภาพน้ำใต้ดินหรืออาจจะเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลทั้งนี้จะใช้มาตรฐานใดในการเปรียบเทียบนะคะเราก็จะต้องดูวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศนะคะสำหรับสารมลพิษทางอากาศเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะได้แก่สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นอนุภาคนะคะและสารมลพิษที่เป็นก๊าซและไอนะคะสำหรับแนวทางในการประเมินคุณภาพอากาศนะคะในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นหลักนะคะการติดตามต
รวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะแบ่งนะคะเป็นการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศและการตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศสำหรับวิธีการนะคะในการตรวจวัดฝุ่นละอองและการตรวจวัดก๊าซนะคะจะมีวิธีการนะคะที่กำหนดให้มีการตรวจ

วัดแตกต่างกันไปนะคะโดยที่เราจะมีวิธีการที่เรียกว่าวิธีการอ้างอิงและมีการกำหนดวิธีการเทียบเคียงซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามที่ประกาศหรือข้อกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ค่ะจะมาจากมาตรฐานนะคะของกองพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือถ้าเรารู้จักกันในชื่อของ US EPA นะคะเมื่อเรามีการเก็บตัวอย่างมีการวิเคราะห์นะคะเรียบร้อยแล้วในห้องปฏิบัติการเรานะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยจะมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะอาจจะเป็นมาตรฐานราย8ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือ1ปีทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางการประเมินระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเริ่มต้นด้วยการประเมินระดับเสียงก่อนระดับเสียงจะแบ่งเป็นการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปนะคะและระดับเสียงรบกวนระดับเสียงทั่วไปนะคะจะมีขั้นตอนในการติดตามตรวจวัดนะคะโดยจะแบ่งเป็นระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดซึ่งก็จะมีวิธีการตรวจวัดและมาตรฐานกำหนดไว้สำหรับเสียงโดยทั่วไปเป็นการเฉพาะนะคะส่วนระดับเสียงรบกวนนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนในการตรวจวัดสำหรับการวัดเสียงรบกวนโดยจะต้องมีการวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นนะคะซึ่งทั้งเรื่องของเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนเนี่ยเราจะต้องมีการคำนวณนะคะตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะคะเมื่อได้ผลออกมาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในขั้นตอนการประเมินระดับเสียงต่อไปสำหรับระดับเสียงโดยทั่วไปนะคะหากมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมากกว่า70เดซิเบล A และหรือระดับเสียงสูงสุดเกิน115เดซิเบล A นะคะก็จะถือว่าก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องระดับเสียงส่วนระดับเสียงรบกวนนะคะหากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเมื่อคำนวณออกมามีค่ามากกว่า10เดซิเบล A ก็จะถือว่ามีระดับเสียงรบกวนที่อาจจะก่อให้เกิดรบกวนรำคาญให้กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของการประเมินความสั่นสะเทือนนะคะความสั่นสะเทือนนะคะก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และต้องใช้เครื่องมือนะคะในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเป็นการเฉพาะนะคะโดยจะต้องมีการติดตั้งจุดตรวจวัดต่างๆนะคะและนำค่าที่ได้มานะคะไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโดยการเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อเป็นการประเมินความสั่นสะเทือนต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพดินคุณภาพดินนะคะจะเน้นในเรื่องของมลพิษในดินทั้งนี้ก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงนะคะที่อาจก่อให้เกิดมลพิษได้ขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินนะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เช่นกันนะคะแล้วก็วางแผนการเก็บตัวอย่างนะคะทั้งนี้จะต้องเก็บตัวอย่างแล้วเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะในห้องปฏิบัติการด้วยเพื่อนำข้อมูลที่ได้มานะคะไปประเมินโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์เล่ามานะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะมีวิธีการมีเครื่องมือหรือมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์หรือการตรวจวัดที่เป็นการเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนหรือการป้องกันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้ในตอนที่3นะคะซึ่งตอนที่3เนี้ยจะเป็นกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกรณีศึกษาที่นำมาเสนอนะคะจะแบ่งออกเป็นกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศซึ่งตัวอย่างที่นำมายกให้นักศึกษาได้ดูกันนะคะจะเป็นเรื่องของการนำนะคะข้อมูลจากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่กรณีศึกษาของประเทศไทยก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเมืองแร่ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงอะไรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดๆของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวนะคะสำหรับโครงการเหมืองแร่นะคะที่หยิบยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าโครงการเหมืองแร่เนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทโครงการที่จะต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะขอ

ยกตัวอย่างของข้อมูลนะคะทรัพยากรทางด้านกายภาพนะคะที่เป็นผลกระทบหลักของโครงการเหมืองแร่ก็คือคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะโดยในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะเพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อไปนะคะโดยคุณภาพอากาศนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรก่อนที่เรานะคะจะไปประเมินผลกระทบเนี่ยก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือต้องมีขั้นตอนนะคะในการติดตามตรวจสอบนะคะและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำประเมินนะคะโดยคุณภาพอากาศของโครงการเหมืองแร่เนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่อ่อนไหวนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะเช่นวัดโรงเรียนหรือชุมชนเนี่ยมีอยู่ใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนทิศทางลมไปในทิศทางไหนนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่ะมาใช้ในการประเมินต่อมานะคะจะเป็นระดับเสียงนะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เกิดจากการทำเหมืองนะคะโดยเราจะต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการหรือมีกิจกรรมใดอยู่ในพื้นที่มีระดับเสียงในปัจจุบันน่ะอยู่เท่าไหร่รวมไปถึงความสั่นสะเทือนนะคะผลกระทบหลักของเหมืองเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะเรื่องของการระเบิดนะคะเมื่อมีการระเบิดนะคะก็จะมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะข้อมูลนะคะที่ได้จากการเก็บตัวอย่างนะคะหรือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาประเมินซึ่งในครั้งนี้นะคะในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องมีการนะคะนำมาประเมินว่าหากมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะจะมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรได้บ้างนะคะจากกิจกรรมของเหมืองแร่นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้ประโยชน์นะคะของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยทำให้เรานะคะทราบถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการเพื่อที่จะได้นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและป้องกันมลพิษสะสมจนเกินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่นะคะกรณีตัวอย่างที่2นะคะเป็นการประเมินการปนเปื้อนมลพิษในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่16จังหวัดฉะเชิงเทราความเป็นมาของเรื่องนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามีประชาชนนะคะไปร้องเรียนนะคะว่าอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนเนี่ยค่ะมีการเน่าเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หน่วยงานภาครัฐเรานะคะจึงต้องเข้าไปทำการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อทราบสถานภาพปัจจุบันของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนั้นนะคะจนทำให้รู้ว่าคุณภาพนั้นนะคะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักและมีค่า pH เป็นกรดนะคะทำให้ต้องมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบนะคะหาที่มาของการปนเปื้อนมลพิษนี้ว่ามาจากแหล่งใดนะคะโดยขั้นตอนก็คือมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำนะคะและก็จากนั้นนะคะก็มีการตรวจสอบด้วยพื้นที่ข้างเคียงนะคะของอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ต้องมีการตรวจสอบนะคะโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณข้างเคียงซึ่งเราก็จะได้ตัวบ่งชี้ออกมานะคะซึ่งในที่นี้โลหะหนักนะคะหรือว่าสารมลสารเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่ามีการมีอะไรปนเปื้อนลงมาในแหล่งน้ำได้นะคะสำหรับเคสนี้นะคะตัวที่ทำให้เห็นความแตกต่างเลยก็คือตัวโมลิบดีนัมนะคะซึ่งตัวนี้เขามีการตรวจพบอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นค่าเดียวกันกับที่เจอในอ่างเก็บน้ำจากนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเส้นทางนะคะว่าโรงงานนั้นมีการระบายนะคะมลพิษออกมาจากแหล่งกำเนิดนะคะแล้วมีค่าของโมลิบดีนัมเนี่ยเช่นเดียวกันหรือไม่กับที่เจอในโรงงานในอ่างเก็บน้ำปรากฏว่าเมื่อมีการชี้ชัดนะคะว่าเป็นสารตัวเดียวกันก็ทำให้เราสามารถบ่งชี้ที่มาของการปนเปื้อนมลพิษดังกล่าวได้ซึ่งพอทราบที่มาแล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้ค่ะเป็นการใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษและสามารถนำไปประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ค่าใช้จ่ายนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูนะคะอ่างเก็บน้ำเนี้ยให้กลับมาสู่สภาพดังเดิมได้อย่างไรบ้างค่ะกรณีในศึกษาต่อมานะคะจะเป็นกรณีศึกษาในต่างประเทศนะคะจะเป็นของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะจะเป็นเคสของความสำเร็จนะคะในการนำนะคะดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาใช้ในการให้ข้อมูลกับประชาชนและคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากเมืองเฉิงตูนะคะมีสภาพพื้นที่นะคะเป็นแอ่งนะคะซึ่งจะมีการสะสมของมลพิษได้สูงและที่ผ่านมาในอดีตอะค่ะเมืองเฉิงตูนะคะ
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วประชากรมีจำนวนมากนะคะทำให้สถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะในพื้นที่มีความรุนแรงนะคะทำให้จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมปัญหานะคะในแง่ของการควบคุมการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมยานพาหนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะที่จะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้ปัจจุบันคุณภาพอากาศนะคะของเมืองเฉิงตูเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะ3ตัวอย่างนะคะจะทำให้เราเห็นว่าการประเมินด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะได้ในหลายๆอย่างนะคะทั้งในแง่ของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการนะคะเรื่องของการประเมินความเสี่ยงหรือแหล่งที่มานะคะของการปนเปื้อนรวมไปถึงนะคะการใช้ดัชนีคุณภาพอากาศนะคะในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เรานะคะทราบว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในจุดใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นำมาค่ะขอบคุณค่ะ

0: มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทต่างๆครับ
1: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: ครับและช่วงที่3ครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวัฒนธรรมนะครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: เราต้องรีบตามไปดูช่วงเปิดบ้านอาเซียนเลยวันนี
0: ้ไปที่ไหนเอ่ย
1: ไปไหน
2: กันไปไกลที่สุดตั้งแต่ทำรายการนี้มาเลยครับ
1: ไกลที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
1: ขั้วโลก
0: ไปต่างประเทศ
2: กรุงเทพครับ
0: ฮะ
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพนี่เอง
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรน่าสนใจหรอกรุงเทพ
1: มีอะไรน่าสนใจเหรอกรุงเทพอ่ะ
0: ใช่
2: ก็ถ้าไกลขนาดน
1: ี้จริงๆก็เยอะอยู่
2: ใช่
1: โอ้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะ
2: ไปเลยครับในช่วงเปิดบ้านอาเซียน
1: ตามไปดูกันเลยครับท่านผู้ชม

0: วันนี้นะครับผมจะพาไปเปิดบ้านที่กรุงเทพ
1: ฮะ
2: เปิดบ้านกรุงเทพ
0: รอคอยกันไหมครับว่าเราจะได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพกันบ้างแล้ว
1: ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ากรุงเทพเราจะมีอะไรใช่ไหม
0: ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอ
2: นี่กันมันต้องน่าสนใจมากจริงๆอ่ะถูกไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นเมืองจำลองกลางกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้คร
2: ับ อ้าวอันนี้น่าสนใจไม่เคยรู้เลยมีด้วย
1: อย่าบอกนะว่าจะพาไปที่สแตนลีย์มินิเวนเจอร
0: ์โอ้โหพี่แกนี่สมกับประสบการณ์ชีวิตเยอะใช่ครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองจำลองที่มีขนาด1ต่อ87ที่สร้างโดยฝีมือคนไทยคร
2: ับ
0: บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรครับเขาบอกคอนเซปต์ในการออกแบบเนี่ยนะครับเป็นแบบ perspective of happiness and to be a little again นะครับเพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้ทุกคนจริงๆเหมาะกับผมนะเด็กๆเนาะแต่พี่สองคน
1: พี่แต่ผมเด็กสุดนะตอนนี
0: ้ต้องไปย้อนวัย
2: ต้องผมสิ
0: เพราะถ้าพี่ได้ไปอย่างผมแล้วพี่จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะ
1: เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดแล้วล่ะ
2: อยากไปดูแล้ว
0: ใช่ครับอ
2: ยากเป็นเด็ก
0: อยากไปเด็กใช่ไหมครับที่นี่จริงๆก่อนที่พาไปดูเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขาแบ่งเป็น11โซนแต่ละโซนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แฝงความหมายแตกต่างกันครับ
2: มีถึง11โซน
0: ถูกต้อง
2: โอ้
0: เดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยทุกๆโซนเลยงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
1: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้า Stanley Mini Venture ครับเมืองจำลองที่มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้ครับและผู้ที่พาผมนำชมก็คือคุณปิยะวรรณชัยทวีปครับผู้จัดการของ Stanley Mini Venture ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณปุ้ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตื่นเต้นมากตอนนี้มือไม้สั่นเลยอยากเข้าไปชมเมืองจำลองที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปกันเลยค่ะ
0: ไปกันครับโอ้โหนี่ผมเข้ามาใน Stanley Mini Venture แล้วมันไม่มินิเลยนะครับคุณปุ้ย
1: โซนแรกนี่เป็นรีสอร์ททาวน์นะคะที่เราจำลองการทำเหมืองแร่หรือว่าแหล่งทรัพยากรไฟฟ้าก็จะมีเขื่อนนะคะ
0: แล้วคราวนี้มีเขื่อนด้วยมี
1: เหมืองแร่
0: เหมืองแร่ด้วยแต่ว่ารีซอร์สทาวน์นี่ก็หมายความว่าเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรพลังงานต่างๆใช่ไหมที่ผมเห็นนี่นอกจากมีขุด
1: การขุดเจาะ
0: แร่ด้วยใช่ไหมครับมีการขนส่งด้วยไฟฟ้าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีทั้งขุดเจาะน้ำมันด้วย
1: ใช่ครบ
0: เรียกว่าครบหมด
1: ทรัพยากรเลย
0: มีขนาดใหญ่มากครับได้ข่าวว่าที่นี่มีทั้งหลายโซนเลยคงต้องรบกวนคุณปุ้ยพาไปชมโซนอื่นด้วยครับ
1: เชิญโซนที่สองเลย
0: ไปเลยครับคุณปุ้ยครับแล้วในโซนที่2นี่คืออะไรครับผมเหมือนว่ามีคล้ายๆสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็มีกังหันลมด้วย
1: เป็นโซนออร์แกนิกฟาร์มค่ะอาจารย์ก
0: ็
1: คือแสดงให้ถึงวิถีชีวิตของเมืองแห่งเกษตรกรรมแล้วก็เมืองแห่งปศุสัตว์และจำลองเล็กๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกอันนี่เป็นฝีมือคนไทยที่เราบินปฏิมากรรมที่เราทำกันขึ้นมานะคะจะมีการจำลองอย่างโมเดลของรถไฟนี่ก็จะเป็นนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะรางรถไฟแต่หินรถไฟนี่ซึ่งทำยากมากก็เป็นทำเองด้วยเหมือนกัน
0: ที่มีคน
1: ใช้ใช่เป็นของสะสมที่นักสะสมจะเข้ามาดูกันมาถึงโซนที่3ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเป็น residential and historical
0: แสดงว่าต้องพูดถึงที่พักอาศัย
1: ใช่ค่ะโดยที่เราจำลองนะคะบ้านพักบ้านเมืองการเป็นอยู่ของประชาชนชาวอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปมา
0: โอ้โหมาถึงโซนที่4ผมว่าเป็นโซนที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องชอบแน่นอน
1: ใช่ค่ะโซนนี้ชื่อว่า Transportation and Entertainment นะคะ
0: Transportation ก็คือเกี่ยวกับระบบคมนาคมโซนนี้ผมชอบมากครับผมต้องบอกว่าถ้าผมเป็นโมเดลจำลองผมจะมาอยู่ที่โซนนี้เลยครับก็คือเป็นโซนของสวนสนุกพอผมกดตรงนี้นะครับชิงช้าสวรรค์หมุนได้ด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลย
1: เอามาถึงโซนที่5นะคะจะเป็นโซนทะเลทรายนะคะ
0: ครับผม
1: ที่จะจำลองทะเลทรายแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วก็สวนสัตว์แถบแอฟริกาด้วย

0: โหโซนนี้คือโซนถ้ำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นโซนที่6แล้วนะคะ
0: จำลองเหมือนถ้ำจริงเลยมีทั้งหินงอกใช่ไหมครับแล้วก็ย้อย
1: แล้วก
0: ็
1: ความรู้สึกจะเย็นๆนะคะอยู่ในถ้ำ
0: ใช่ครับจุดเด่นของโซนนี้คืออะไรครับ
1: จะเป็นเหมือนเป็นจำลองจินตนาการเด็กๆนะคะว่าเข้าแบบลี้ลับนิดนึงเราก็จะเอาใจเด็กเล็กๆโดยจะมีการจำลองของยานอวกาศนะคะ Star Wars UFO หรือว่า Pirate เป็นเรือโจรสลัดเข้ามาด้วยนะคะต่อมาเป็นโซนที่7แล้วนะคะพอออกมาจากถ้ำด้านหน้าจะเป็นชายหาดนะคะบีช
0: เป็นชายหาดที่ได้แรงบันดาลใจจากอะไรมา
1: ซันต้าโมนิก้า
0: ซันต้าโมนิก้าเลยนะครับ
1: ค่ะโดยภาพรวม
0: ตรงนี้เหมือนน้ำจริงเลยครับ
1: ต้องลองค่ะอาจารย
0: ์อ่ะน้ำจริงจริงด้วยฮะโหงั้นไปตอน
1: ทะเลนั้นเป็นน้ำบอมจำลองขึ้นมา
0: ไปมาคือเหมือนกับแยกไม่ออกนะเหมือนจริงทั้งคู่เลยฮะ
1: เขาทำได้เหมือนมาก
0: โอ้ครับงั้นไปโซนอื่นต่อครับโอ้โหโซนนี้เด็กๆท่าทางจะชอบนะคุณ
1: ครูโซนนี้จะเป็นโซนสโนว์พอร์ตนะคะที่เด็กๆจะชอบมากที่จำลองมาถึงท่าเรือแล้วก็จะมีเด็กเรือให้เด็กบังคับนะคะบางวันก็ต่อแถวกันยาวรอบังคับเรือค่ะ
0: มาถึงโซนนี้ไม่ต้องเดาเลยต้องเป็นโซนของสนามบินแน่นอน
1: ใช่ค่ะโซนที่9นี้จำลองแอร์พอร์ตมานะคะโดยที่เครื่องบินของเราเนี่ยจะบินขึ้นบินลงได้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินกว่า40ลำจากทั่วโลกเลยนะคะ
0: 40ลำอ
1: ยู่บนสนามบินนี้นะคะแล้วก็จำลองห้องผู้โดยสารโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็ทราฟฟิกในแลนด์เวย์ว่าเขามีการจัดระบบระเบียบเป็นยังไง
0: พอมาชมแต่ละโซนนี้รู้สึกว่าแต่ละโซนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคร
1: ับ ค่ะอย่างโซนนี้ก็เป็นโซนที่10นะคะเป็นย่านธุรกิจหมื่นล้าน Central Business District นะคะที่จำลองตึกต่างๆนะคะแต่ละประเทศที่เป็นตึกมูลค่าหมื่นล้านเข้ามานะคะ
0: มาถึงโซนที่11นี่ต้องบ้านเรานี่เองใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นโต๊ะเวรี่ไทย
0: เวรี่ไทยครับ
1: ก็จะจำลองความเป็นอยู่ของเราคนไทยหรือประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีหัวลำโพงนะคะมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอนาคตจะมีตลาดน้ำขึ้นมาด้วยแล้วก็ถนนหนทางในกรุงเทพบ้านเรานะคะ
0: เรียกว่าจำลองทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของประเทศไทยเราไว้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วพอชมมาครบทุกโซนแล้วเท่าที่รู้มาคือไม่ได้หมดแค่นี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ยังมีกิจกรรมให้เราสร้างโมเดลเอง
1: ใช่ค่ะผู้ชมที่เข้ามาใน Stanley Mini Venture สามารถเพ้นท์ฟิกเกอร์เล็กๆที่เป็นสเกล 1:87 แล้วก็ฝึกทำต้นไม้แบบนี้ด้วย
2: นี่เลยนี่เลย
3: อะไรพี
2: ่นี่คืออาณาจักรแห่งความสุขเลยล่ะก็ว่าได้
3: เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็ก
2: โอ้ยเหมือนกับเราได้นุ่งกางเกงขาสั้น
3: โอ้โหคูลมาก
2: ผมเกรียนเป็นความสุขที่สุดอ่ะ
4: จริงผมว่าทุกคนนะมีมุมมองเนอะคือเราทุกคนนะมีความเป็นเด็กหมดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็ได้ย้อนวัยใช่ไหมฮะแล้วก็ผมว่าจินตนาการเนี่ยมันมากับความคิดสร้างสรรค์
2: และจริงๆเด็กเนี่ยวัยเด็กมันจะไม่มีกรอบไม่มีอะไรที่มันติดยึดติดในสมองเรามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือการผ่อนคลายได้อย่างหนึ่งนะ
3: ใช
4: ่จริงๆก็คือสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
3: ใช่เป็น attraction ของกรุงเทพอีกอันนึงเลยเนี่ยดีมากๆเลย
4: และจริงๆนี่เราจะพาไปอีกช่วงนึงแล้วนะ
2: มีอีก
4: ช่วย
2: ไม่จบนะเนี่ยไม่จบไม่จบเยอะ
4: พี่ไม่สงสัยแล้วว่ารอบนี้ผมจะไปเจาะลึกอะไรบ้างอะไรเงี้ย
2: กรุงเทพอีกไหม
4: ก็ต้องอยู่ในนั้นแหละ
3: อยู่ในกรุงเทพเลย
4: ใช่
2: ไม่ไปไหนไกลด้วยช่วงน
4: ี้ใช่ครับแต่อุบไว้ก่อนให้พี่ไปติดตามในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากช่วงเปิดบ้านเราพากันไปชมโซนต่างๆของ Stanley Mini Venture กันมาแล้วนะครับถึงตอนนี้ในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเหมือนเคยครับเราจะไปเจาะลึกถึงแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ Stanley Mini Venture แห่งนี้กันครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาติขจรเลิศสวัสดิ์ครับ Managing Director ผู้ออกแบบและ

0: สร้างสารสแตนลีย์มินิเมนเจอร์แห่งนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณช้างครับ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยผมสงสัยเลยครับว่าความเป็นมาการก่อตั้งสแตนลีย์มินิเมนเจอร์แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
1: ก็เริ่มจากจุดเล็กๆนะครับก็เริ่มจากกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องก่อนคือพวกเราก็สนใจเรื่องเหมือนกันนะก็คือเรื่องของเล่นใช่ไหมนี้วันนึงก็พี่ผมรุ่นพี่ผมคนนึงก็เขาก็ได้ไปดูงานนะครับก็ไปเห็นเมืองจำลองคล้ายๆแบบนี้เนาะที่เยอรมันก็ชักชวนให้มาดูใช่มั้ยฮะทีนี้ทางเราก็สนใจนะฮะพวกเราเองก็สนใจแล้วก็คิดว่ามองเห็นประโยชน์ในส่วนร่วมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องนี้ใช่มั้ยก็เลยเริ่ม1ก็คือลองเริ่มวิจัยดูว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งจะเกิดทางด้านไหนใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่เราตั้งใจว่าจะทำสแตนลีย์มินิเวนเจอร์ครับ
0: จริงๆสแตนลีย์มินิเวนเจอร์นี่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อประมาณเราพูดคุยกันเรื่องนี้เบาๆก็คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณใช่ครับ2ปีที่แล้วครับ
0: ก็คือตั้งแต่ประมาณปี2557
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาแล้วแนวคิดในการเรียกว่าต้องเรียกว่าออกแบบเลยเนาะเพราะว่าเห็นแต่ละโซนต่างๆมีคุณลักษณะแตกต่างกันไปมีแนวคิดยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คือหลังจากเราทำวิจัยนะครับแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาครับเราได้บทสรุปอย่างนึงว่าเราเรียกสถานที่นี้ว่าเป็นเมืองของผู้คนนะฮะเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความสุขของคนที่อยู่รวมกันนะฮะแล้วก็เพราะนั้นการสร้างเมืองเนี่ยก็คือจะเกิดจากการจัดองค์ประกอบใช่มั้ยที่ทำให้ผู้คนเห็นว่าเฮ้ยมนุษย์อยู่รวมกันได้ยังไงใช่มั้ยฮะโต๊ะเนี่ยจะประกอบกันได้ทั้งหมดเนี่ย9โซนนะครับ
0: คือจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราต้องการสื่อความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เรา
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่เกิดจนแก่เลยว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างและที่สำคัญก็คือยังได้เห็นวิธีการก่อสร้างมันขึ้นด้วยใช่มั้ยครับคราวนี้ที่ผมสงสัยนิดนึงผมสงสัยว่าเห็นสังเกตว่าทุกโซนนะครับจะมีเรื่องของรถไฟเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินเรื่องมีแนวคิดตรงนี้อย่างไรครับ
1: ก็เรามีความสุขกับของเล่นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเนอะสมมติหยิบรถมาก็ต้องเข็นเล่นใช่ไหมครับนั้นเมืองจำลองอันนี้จะมีจุดเด่นเรื่องของงานก็คือว่าจะมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งคือเรื่องของระบบรถไฟแล้วก็ระบบรถแล้วก็ที่เราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดคิดก็คือว่าเรื่องของคนตัวเล็กๆเนี่ยจะทำยังไงให้เขาขยับได้แล้วให้คนเห็นแล้วแบบเห็นถึงการเคลื่อนไหวในเมืองเห็นถึง movement ที่สำคัญในเมืองนะครับเห็นถึงบริบทของว่าคนเนี่ยอยู่กันยังไงเชื่อมต่อกันยังไงนั่นคือเหตุที่มาของว่าทำไมเราถึงยังต้องการให้หลายๆอย่างในเมืองนะครับขยับได้คร
0: ับก็คือเหมือนกับให้เห็นอิริยาบถที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตของสังคมที่แท้จริงด้วยใช่ไหมครับคราวนี้แล้วเท่าที่ผมรู้มาก็คือว่าสแตนลีย์มินิเวนเจอร์เนี่ยค่อนข้างถือว่าขนาดเป็นเมืองจำลองที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้แล้วคุณช้างมีความคาดหวังกับสแตนลีย์มินิเวนเจอร์อย่างที่นี่อย่างไรบ้างครับ
1: ความคาดหวังของผมเองกับที่นี่นะคือผมเนี่ยเชื่อเต็มหัวใจว่าเมืองจำลองแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับผู้คนนะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็คือในเด็กหรือในผู้คนทั่วไปเนี่ยใช่ไหมทำให้เราเห็นภาพรวมของสังคมนะครับทำให้เราเห็นทั้งความสุขทางตรงนะที่วิ่งมาหาเราหรือว่าบางครั้งเป็นความสุขทางอ้อมที่คุณไม่เคยรู้ว่าอีกมุมนึงของที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะมีคนเขาขายไอศกรีมเพื่อที่จะทำให้คนแถวนั้นมีความสุขใช่ไหมฮะก็แล้วก็ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่คนได้มาเห็นมามองเนี่ยมันมีความรู้นะที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่เป็น transit knowledge นะเป็นความรู้ที่คุณมองไม่เห็นใช่ไหมฮะทำให้คุณมีเหตุผลใช่ไหมฮะทำให้เป็นแรงบันดาลใจในด้านต่างๆไม่ว่าเป็นท่องเที่ยวหรือว่าคุณอยากจะทำธุรกิจสักอันนึงนะคุณไม่เคยเห็นภาพรวมมันใช่ไหมฮะทำธุรกิจคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะฮะก็มาดูว่าจริงๆการจัดคอนเสิร์ตจะต้องมีอะไรนะก็เราก็ได้จำลองนะไว้ให้เห็นว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็นี่ก็เป็นความคาดหวังว่าประโยชน์นี้นะฮะจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมแล้วก็เกิดขึ้นกับคนที่มาชมนะครับครับ
0: ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณคุณช้างครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ
0: ท่านผู้ชมคงเห็นเหมือนผมครับสังเกตว่าเวลาคุณช้างเล่าไปเนี่ยก็ยิ้มไปด้วยความสุขครับ แต่ผมบอกได้อย่างนึงเลยว่าความสุขนี้ที่ผมสัมผัสได้ก็คือความฝันที่สร้างให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงครับผมอยากให้เยาวชนไทยหรือคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับที่มีความฝันมาลงมือทำสร้างความฝันให้เป็นจริงได้อย่างคุณช้างครับและสังเกตว่าผลที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจในฝีมือของคนไทยนะครับชาวต่างชาติทั่วโลกก็ให้การยอมรับที่นี่ด้วยครับ
2: เห็นไหมล่ะว่ากรุงเทพก็มีอะไรน่าสนใจมีอะไรดีๆอยู่
3: โอ้เยอะเลยจริงๆแล้วนะแล้วช่วงของฝากเรา
0: ผมต้องบอกว่าจริงๆ
3: มาถึงช่วงนี้แล้ว
0: ไม่ใช่แค่กรุงเทพประเทศไทยเราเลยเน
2: ี่
0: ย
2: ประเทศไทยเลย
0: มีอะไรดีมาก
3: ๆแน่นอนอันนี้เชื่อ
0: แล้ววันนี้ผมก็ได้พาไปครับไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแต่จะที่ไหนต้องไปติดตามกันในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: ถนนภาครามจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามผืนผ้าลวดลายต่างๆเฉดสีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มสดใสเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวภูไทยจังหวัดสกลนครที่ได้นำเอาต้นครามซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาผ่านกรรมวิธีการแช่ต้มและกรองจนได้เนื้อครามนำมาผสมน้ำด่างเพื่อให้ได้น้ำครามที่ใช้ในการย้อมผ้าโดยไม่ใช้สารเคมีเลยครับและเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำผ้าย้อมครามไว้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสกลนครจึงให้มีการสาธิตการทำผ้าย้อมครามขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กันครับ
1: ท่านผู้ชมครับเมื่อมาถึงจังหวัดสกลนครแล้วเราต้องการซื้อของฝากสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผ้าย้อมครามธรรมชาติจังหวัดสกลนครครับซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเลยแต่มากับรายการแอดอาเซียนคงไม่ใช่แค่ของฝากครับต้องได้ความรู้ด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่นกครับซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติจังหวัดสกลนครกันครับสวัสดีครับพี่นกครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นต้องท้าความก่อนเลยความเป็นมาของผ้าย้อมครามธรรมชาติจังหวัดสกลนครมีความเป็นมายังไงครับ
2: ผ้าชาวจังหวัดสกลนครนะคะมีการทำผ้าย้อมครามธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นมานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีของชาวจังหวัดสกลนครเลยค่ะอาจารย
1: ์คราวนี้กว่าจะได้ผ้าครามสวยๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมีขั้นตอนในการผลิตยากไหมครับพี่นก
2: คือถ้าจะมองว่ายากก็ยากนะคะแต่สำหรับชาวบ้านชาวสกลนครเนี่ยเรามันอยู่ในวิถีเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆนะคะการย้อมครามการทำผ้าย้อมครามเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่การปลูกครามเองที่นี่นะคะแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวครามตั้งแต่เช้าตู่นะคะชาวบ้านจะรู้ว่าช่วงไหนที่เหมาะที่จะเก็บเกี่ยวครามเขาจะมีวิธีสังเกตอย่างเช่นดูจากว่าใต้ใบมีหยดสีน้ำเงินของน้ำครามอย่างเงี้ยนะคะค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องเอาต้นครามมาแช่น้ำค้างคืนไว้ในแต่ละสายพันธุ์หรือว่าในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีเทคนิคในการแช่ต่างกันนะคะที่นี่เราแช่ประมาณ1คืนเสร็จแล้วเราก็จะได้สารที่ละลายออกมาจากใบครามนะคะตอนแรกก็จะไม่มีสีน้ำเงินแต่พอเข้ามาโดนอากาศเขาจะเปลี่ยนจากน้ำสีใสๆกลายเป็นสีน้ำเงินสีสวยมากนะคะเป็นเหมือนเทอร์คอยส์อะค่ะน้ำเงินอมฟ้าอมเขียวอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วจากตรงนั้นเองก็ยังเอามาใช้ไม่ได้เราจะต้องใช้ปูนแดงเนี่ยไปจับให้สีครามตกตะกอนลงมานะคะแล้วเราก็จะเก็บตะกอนอันนั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมนะคะทีนี้พอจะมาย้อมก็ต้องมีการเราเรียกว่าการก่อหม้อนิลอาจารย์การก่อหม้อนิลก็คือการที่จะเอาเม็ดสีครามอันนั้นน่ะมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ย้อมผ้าติดนะคะเพราะว่าเม็ดสีน้ำเงินที่เราเก็บได้ตอนแรกอ่ะให้เราเอามาป้ายๆกันเล่นเนี่ยพอไปซักก็จะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการในหม้อย้อมเนี่ยของที่นี่นะคะเราไม่ได้ใช้ทั้งสารเคมีไม่ได้ใช้ทั้งความร้อนนะคะเป็นวิธีการย้อมที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับสุขภาพมากนะคะและทีนี้การย้อมผ้าครามเนี่ยจะไม่ใช่แค่เป็นการเอาสีมาแปะเกาะไว้กับเส้นใยนะคะจะเป็นวิธีที่ภูมิปัญญาเราเนี่ยมีการบรรจุเม็ดสีเข้าไปภายในนะคะเสร็จแล้วพอเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยเม็ดสีอันนั้นน่ะจะถูกขังไว้ข้างในเส้นใยไม่หลุดออกมาอีกเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการย้อมครามถึงสีไม่ตกนะคะการย้อมครามธรรมชาติที่นี่ด้วยวิธีภูมิปัญญาแบบเนี้ยถึงสีไม่ตกนะคะ
1: แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปคงอยากรู้ว่าเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผ้าย้อมครามธรรมชาติของจังหวัดสกลนครเนี่ยโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงบ้างครับ
2: เรามีวิธีการย้อมเย็นนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่าเขาจะสีไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ความร้อนและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าสีไม่ตกป้องกัน UV ยับยั้งแบคทีเรียเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรา

0: อันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวสกลนครภาคภูมิใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆอันนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดของเราเรายินดีที่จะเป็นแหล่งความรู้เป็นจุดเชื่อมประสานให้กับคนที่สนใจเข้าไปสู่ชุมชนเข้ามาหาเราที่นี่เราคอนเนคกับเราประสานงานกับหน่วยงานราชการนะคะที่จะให้ความรู้ให้องค์ความรู้รวมถึงการที่จะพยายามที่จะเติมนวัตกรรมเพื่อให้ผ้าย้อมขามของจังหวัดเราเนี่ยแตะกับชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น
1: เรียกว่ามีการต่อยอดภูมิปัญญาและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับรูปแบบนี้ก็คือเป็นการศึกษาที่แบบไม่จบสิ้นเลย
0: ใช่ค่ะเรื่องผ้าย้อมขามยังมีอะไรสนุกที่ให้คนเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปศึกษาได้อีกมากมายจริงๆค่ะ
1: ถึงตรงนี้แล้วโอ้โหอยากไปลองทำผ้าย้อมขามแล้วต้องให้พี่นกพาไปหน่อยได้ไหมครับ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
1: ไปกันเลยครับ

0: พี่นกครับกว่าจะได้ผ้าย้อมคามธรรมชาติสักผืนไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
1: ค่ะที่นี่นะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะมีผ้าคามเป็นของตัวเองที่ดีไซน์ด้วยตัวของตัวเองที่นี่ก็ยินดีนะคะที่จะทำสอนนะคะสอนฝึกทำตั้งแต่การมัดการย้อมหรือถ้ามีเวลามากๆเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่การก่อหม้อนิลได้เลยนะคะ
0: ท้ายสุดนี้ขอบคุณพี่นกมากครับที่พาผมมาเรียนรู้วิธีการย้อมคลามครับแล้วก็ให้ความรู้กับผมมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจนเตรียมคำถามรอไว้แล้วครับ
3: คำถามมีอยู่ว่ารายการพาทุกท่านไปย้อมผ้าครามที่จังหวัดอะไรครับ
4: โอ้
3: ยากไหม
2: สดสดร้อนร้อนเลย
4: นี่คือคำถามเหรอ
3: จะเอาจังหวัดที่เราพาไปนะฮะอาจจะมีย้อมกันหลายที่หลายจังหวัดเอาจังหวัดที่เราพาไปคือจังหวัดอะไรถ้าท่านรู้คำตอบแล้ว
2: ส่งมาได้ที่ facebook.com/@aseanstou ครับ
3: ครับเราก็จะได้เสื้อยืดสวยๆนะครับจากทางรายการเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆนะครับ
4: ถ้าติดตามชมรายการตอบได้แน่นอน
3: นะ
4: ครับ
3: ไม่ยาก
4: คุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะเหมือนเดิมส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอเลยครับ
2: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับเรา3คนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจ

0: คะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะจะมาบรรยายเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนแรกนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดนะคะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดซึ่งภาวะถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้และก็เป็นสาเหตุของการตายปริกําเนิดและภาวะทุพพลภาพของทารกแรกเกิดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดหมายถึงภาวะที่ถุงน้ําคร่ํารั่วหรือว่าแตกเองก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอดการรั่วหรือแตกของถุงน้ําคร่ําอาจแบ่งออกเป็นเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์หรือว่าแตกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า37สัปดาห์นะคะอันนี้เป็นความหมายนะคะสําหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยด้านสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการอักเสบติดเชื้อในถุงน้ําคร่ําหรือการติดเชื้อในโพรงมดลูกมดลูกมีความตึงตัวมากเกินไปพบได้ในพวกครรภ์แฝดน้ําจากการทําหัตถการเพื่อการวินิจฉัยโรคของทารกก่อนคลอดหรือว่าการรักษานะคะแล้วก็พบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปากมดลูกปิดไม่สนิทหรือว่าปากมดลูกสั้นนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลหรือว่าพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ์เช่นในรายที่มีเศรษฐฐานะต่ําการสูบบุหรี่ภาวะทุพโภชนาการดัชนีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์พวกขาดสารอาหารหรือว่าขาดวิตามินพวกเหล่านี้ก็ส่งผลต่อภาวะถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดได้นะคะสําหรับปัจจัยด้านทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติอย่างเช่นท่าก้นท่าขวางหรือว่าส่วนนําหรือว่าศีรษะของทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาทําให้ส่วนนําปิดที่ส่วนล่างของเชิงการไม่สนิทเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นในโพรงมดลูกแรงดันนั้นจะผ่านมาที่ถุงน้ําคร่ําส่วนล่างทําให้ถุงน้ําคร่ําแต่ก่อนกําหนดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านรกอย่างเช่นรกล็อกตัวก่อนกําหนดรกก่อต่ําก็ส่งผลให้เกิดการแตกของถุงน้ําคร่ําก่อนกําหนดได้เช่นกันนะคะสําหรับผลกระทบส่งผลกระทบทั้งต่อตัวสตรีตั้งครรภ์และก็ต่อตัวทารกนะคะสําหรับสตรีตั้งครรภ์ก็ทําให้เกิดการติดเชื้อในถุงน้ําคร่ํามีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดและเกิดภาวะรกล็อกตัวก่อนกําหนดเมื่อมีการแตกของถุงน้ําคร่ําทําให้มดลูกมีขนาดเล็กลงเกิดการดึงรั้งของผนังมดลูกและรกตรงตําแหน่งรกเกาะจึงทําให้มีโอกาสเกิดรกล็อกตัวก่อนกําหนดได้สําหรับผลกระทบต่อทารกนะคะอาจเกิดภาวะการคลอดก่อนกําหนดเมื่อถุงน้ําคร่ําแตกก็จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเกิดขึ้นได้อาจเกิดภาวะสายสะดือพัดต่ําในรายที่อายุครรภ์ยังไ

ครบกำหนดส่วนนำของทารกยังไม่ลงสู่ช่องเชิงกรานสายสะดืออาจเกิดการพัดต่ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้สูงนะคะสำหรับการวินิจฉัยนะคะเราวินิจฉัยได้จากอะไรบ้างจากการซักประวัติก็คือประวัติของสตรีตั้งครรภ์อาจจะมีน้ำใสๆไหลออกมาจากช่องคลอดก่อนที่จะเข้าสู่ระยะคลอดก็ได้นะคะตรวจร่างกายตรวจโดยใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะคะตรวจโดยการใช้สเปกุลัมก็จะประเมินน้ำขังอยู่ที่บริเวณแอ่งหลังของช่องคลอดได้นะคะเวลาตรวจเราก็จะใช้มือกดที่บริเวณยอดมดลูกแล้วก็ให้ผู้คลอดเบ่งคลอดหรือว่าไอเราก็จะเห็นน้ำไหลออกมาจากปากมดลูกหรือว่าขังอยู่ในมดอยู่ในช่องคลอดได้นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอันนี้ก็จะสำคัญนะคะนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่ามีวิธีการตรวจอะไรบ้างของห้องปฏิบัติการอย่างแรกส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็เป็นการทดสอบรูปใบฝาโดยนำน้ำจากช่องคลอดด้านล่างของปากมดลูกโดยใช้ไม้พันสำลีป้ายลงบนแผ่นสไลด์ก็ทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีแล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นลักษณะของน้ำคร่ำจะเห็นเป็นผลึกรูปใบเฟิร์นนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันทดสอบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คือการทดสอบด้วยกระดาษไนตราซีนซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรดด่างของน้ําในช่องคลอดด้วยอันนี้หลังจากที่ทดสอบแล้วผลก็จะเห็นว่ากระดาษก็จะเปลี่ยนเป็นสีจากสีน้ําเงินจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะสำหรับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบด้วยไนบลูเป็นการตรวจดูเซลล์ไขมันของทารกในครรภ์ในน้ำคร่ำเมื่อทารกอายุตั้งแต่32สัปดาห์ขึ้นไปนะคะอันนี้เราจะพบเซลล์ไขมันของทารกซึ่งจะติดสีเป็นสีแสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำอุลตราซาวด์เพื่อเป็นการยืนยันจากการซักประวัติในสตรีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งก็จะพบว่ามีปริมาณน้ำคร่ำน้อยลงนะคะซึ่งเป็นบ่งบอกถึงการแตกของถุงน้ำคร่ำก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับการรักษาหลังจากที่เรายืนยันแล้วว่ามีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกหรือรั่วจริงนะคะเราก็จะรับสตรีตั้งครรภ์นั้นไว้ดูแลในโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาโดยเฉพาะไวท์ต้นทรายเพื่อประเมินการติดเชื้อนะคะแล้วก็การตรวจครรภ์และก็ตรวจร่างกายทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะร่วมกับการประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินอายุครรภ์น้ําหนักทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บปัสสาวะส่งตรวจแล้วก็เพาะเชื้อมีการเจาะเลือดก็คือเจาะ CBC เพื่อประเมินความเข้มข้นของเลือดภาวะซีดหรือว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งก็จะดูปริมาณน้ำคร่ำสภาพรกน้ำหนักของทารกแล้วก็ความผิดปกติต่างๆของทารกนะคะหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทีมผู้ดูแลรักษาที่เกี่ยวกับภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็การรักษาอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าในสถานพยาบาลนั้นไม่สามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยได้ก็ให้ส่งต่อหรือว่าแนะนำส่งต่อสตรีตั้งครรภ์ไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำแนะนำให้คลอดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์นะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยในกรณีที่ทารกไม่ตอบสนองหรือว่าทารกมีภาวะผิดปกตินะคะหรือว่าสายสะดือย้อยรกลอกตัวก่อนกำหนดก็แนะนำให้คลอดนะคะสำหรับการรักษาอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์34สัปดาห์ถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะให้การรักษาดังนี้นะคะอาจพิจารณาให้คลอดโดยการชักนำการคลอดหรือว่าผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะไม่ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ให้ยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยแบบซิงเกิลคอร์สในกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนและคาดว่าจะคลอดภายในเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันนะคะกรณีพิจารณาให้คลอดก็ให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะในกรณีที่อายุครรภ์ตั้งแต่24สัปดาห์ถึง33สัปดาห์กับ6วันนะคะก็จะให้การดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดภาวะติดเชื้อในโพรงมดลูกอันนี้จะสำคัญนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์การเจาะเลือดส่ง CBC นะคะจะเจาะเลือดเป็นระยะหรือว่าตามแผนการรักษานะคะแล้วก็ตรวจด้วยอุลตราซาวด์เพื่อวัดปริมาณน้ำคร่ำทุก1-2สัปดาห์นะคะแล้วก็พิจารณาให้คลอดเมื่อมีการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำทารกในครรภ์มีภาวะคับขันรกลอกตัวก่อนกำหนดมีความก้าวหน้าของการคลอดนะคะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุครรภ์หากมีการหดลัดตัวของมดลูกอาจพิจารณาให้ยายับยั้งการหดของมดลูก
ให้ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามหรือว่าข้อบ่งชี้ในการให้ยาชนิดนี้นะคะแล้วก็ให้โคติคอสเตียรอยแบบครั้งเดียวนะคะในกรณีที่คาดว่าจะคลอดภายใน7วันและอาจให้ซ้ำได้1โดสในกรณีที่ได้รับยาตัวนี้มานานเกิน7วันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะคลอดภายในระยะเวลา48ชั่วโมงนะคะในกรณีที่คลอดก็จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะกรณีที่คลอดก่อนกำหนดคืออายุครรภ์น้อยกว่า32สัปดาห์ก็จะให้พิจารณาให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อป้องกันระบบประสาทของทารกนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดเป็นการพยาบาลเพื่อป้องกันเพื่อการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดโดยใช้กระบวนการพยาบาลซึ่งประกอบด้วยการประเมินภาวะสุขภาพก็ประกอบด้วยการซักประวัติการซักประวัติก็คือประวัติการตั้งครรภ์อายุครรภ์กำหนดคลอดการวินิจฉัยหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการตรวจร่างกายเราจะตรวจอะไรบ้างก็คือการประเมินอายุครรภ์เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอนประเมินการหดลัดตัวของมดลูกนะคะแล้วก็การตรวจวัดสัญญาณชีพอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยเฉพาะอุณหภูมิถ้ามีอุณหภูมิมากกว่า38องศาหรือว่าชีพจรมากกว่า100ครั้งต่อนาทีอาจบ่งบอกว่ามีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้แล้วก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปก็จะมีการให้การพยาบาลดังนี้นะคะประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะการแตกของถุงน้ำคร่ำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ดูแลให้นอนพักผ่อนห้ามลุกโดยไม่จำเป็นเพราะการลุกเดินจะส่งผลให้มดลูกมีการหดลัดตัวทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะแล้วก็งดการตรวจภายในหรือว่าทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักนะคะแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะสืบพันธุ์ประเมินอาการและการแสดงของการติดเชื้อโดยเฉพาะไวท์ทอนไซด์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็อธิบายข้อมูลและแผนการรักษากรณีที่กลับไปพักที่บ้านก็แนะนำให้สตรีตั้งครรภ์สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์อาการและการแสดงของถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนแรกแล้วก็3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือว่ายกของหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปนะคะการพยาบาลเมื่อถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดก็จะให้การพยาบาลดังนี้นะคะก็คือให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงเพื่อป้องกันการไหลของน้ำคร่ำมากขึ้นและป้องกันสายสะดือพลัดต่ำตรวจภายในเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้หลักปราศจากเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินสัญญาณชีพนะคะเพื่อประเมินของอาการการแสดงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์โดยการใส่ผ้าซับน้ำคร่ำเพื่อสังเกตปริมาณสีและกลิ่นของน้ำคร่ำดูแลและก็ติดตามบันทึกการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็ให้การให้ยาตามแผนการรักษาและก็สังเกตภาวะแทรกซ้อนจากยานะคะติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษาก็ดูแลอีกอันหนึ่งก็คือดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจนะคะต่อไปก็จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการเจ็บครรภ์คลอดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ก่อน37สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายโดยมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4ครั้งใน20วินาทีหรือใน20นาทีนะคะหรือ8ครั้งใน60นาทีมีผลทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงมีความบางตัวและการเปิดขยายโดยเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่าปากมดลูกบางตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปนะคะสำหรับอาการและอาการแสดงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็จะมีการหดลัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอน้อย4ครั้งใน20นาทีหรือ8ครั้งใน60นาทีปากมดลูกมีความบางตัวลงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปแล้วก็มีการเปิดขยายตั้งแต่2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะสำหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนะคะซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่คาดว่าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านของตัวสตรีตั้งครรภ์เกิดจากการติดเชื้อเช่นการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งส่งผลต่อ
การคลอดก่อนกําหนดได้ถุงน้ําคร่ําแตกก่อนกําหนดก็เป็นสาเหตุหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดการตกเลือดก่อนคลอดอย่างเช่นโรคลอกตัวก่อนกําหนดหรือภาวะโรคเกาะต่ําเป็นต้นนะคะโรคที่เกิดร่วมกับการตั้งครรภ์อย่างเช่นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคโลหิตจางเป็นต้นนะคะการได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่หน้าท้องเช่นการผ่าตัดในช่องท้องการหมุนกลับทารกในครรภ์การเจาะถุงน้ำคร่ำและการได้รับอุบัติเหตุบริเวณหน้าท้องนะคะมีประวัติเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมาก่อนหรือว่ามีประวัติการแท้งติดต่อกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมดลูกมีการยืดขยายมากกว่าปกติซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลก็จะพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีหรือมากกว่า35ปีนะคะเศรษฐฐานะต่ำไม่มีคู่สมรสการตั้งครรภ์แรกระดับการศึกษาภาวะทุพโภชนาการน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าคือน้อยกว่า50กิโลกรัมก่อนตั้งครรภ์นะคะจากการได้รับสารเสพติดสุราการสูบบุหรี่การออกกำลังกายที่หักโหมรุนแรงในไตรมาสที่3การทำงานหนักการยืนเป็นเวลานานๆการยกของหนักแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์อย่างเช่นภาวะเครียดความวิตกกังวลต่างๆก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงทางด้านทารกก็จะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดทารกตาในตายในครรภ์นอกจากนี้การติดเชื้อจากมารดาโดยผ่านทางลกเช่นมารดาที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันเชื้อซิฟิลิสเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้นะคะสำหรับผลกระทบของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดส่งผลกระทบทั้งต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์นะคะผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการนอนบนเตียงและลุกการถูกจำกัดกิจกรรมเป็นเวลานานเช่นท้องผูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นนะคะการเกิดภาวะเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทารกในครรภ์ในรายที่ได้รับยายับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาได้ผลสำหรับผลกระทบต่อทารกนะคะทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงอาจเกิดผลกระทบในระยะแรกของทารกแรกเกิดก็อาจพบกลุ่มอาการหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายมีเลือดออกในปอดนะคะสำหรับในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะปอดบวมภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวอย่างเช่นปัญญาอ่อนพัฒนาการล่าช้าการเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นนะคะสำหรับการวินิจฉัยก็วินิจฉัยได้จากการซักประวัตินะคะคือสตรีตั้งครรภ์อาจให้ประวัติว่ามีอาการเจ็บครรภ์จริงก่อนอายุครรภ์ที่จะครบกำหนดคลอดจากการตรวจร่างกายก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกพบมดลูกมีการหดลัดตัวอย่างน้อย2ครั้งทุก10นาทีเจ็บครั้งหนึ่งนานอย่างน้อย30วินาทีปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย2เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านะคะมีการบางตัวของปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ80แล้วก็อาจจะมีสิ่งคัดหลั่งออกมาทางช่องคลอดนะคะสำหรับการรักษานะคะการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเมื่อวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่แน่นอนและถูกต้องแล้วให้การดูแลดังนี้นะคะก็คือรับสตรีไว้ในการดูแลที่โรงพยาบาลอาจจะซักประวัติทวนประวัติเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งจากประวัติการฝากครรภ์ประวัติการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินและติดตามการหดลัดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์ค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับอาการและการแสดงขั้นตอนการรักษาและกรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถให้การดูแลได้อาจจะต้องส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เหล่านี้เพื่อการดูแลต่อไปนะคะสำหรับการรักษาในสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์34สัปดาห์จนถึง36สัปดาห์กับ6วันนะคะซึ่งระยะนี้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆมากขึ้นการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจพบได้น้อยกว่าทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า34สัปดาห์ภาวะแทรกซ้อนที่พบอาจเกิดภาวะหายใจลำบากลำไส้เกิดเนื้อตายและมีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะคะโดยให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ร่วมกับการดูแลเพิ่มเติมดังนี้นะคะในรายที่มีอายุครรภ์34ถึง36
สัปดาห์กับ6วันก็จะไม่ให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกมีการให้ยาคอร์ติโคสเตอรอยด์นะคะแบบโดสเดียวนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อประเมินความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะแล้วก็เลือกวิธีการคลอดที่เหมาะสมในกรณีมีศีรษะเป็นส่วนนำแนะนำให้คลอดทางช่องคลอดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางสูติกรรมนะคะการดูแลในระยะหลังคลอดก็ให้การดูแลเบื้องต้นที่ห้องคลอดโดยให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้การดูแลมารดาหลังคลอดตามปกติสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับการรักษาสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ24สัปดาห์ถึง3

17ถึง34สัปดาห์นะคะให้การดูแลตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะร่วมกับให้การดูแลเพิ่มเติมก็คือให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะยายับยั้งการหดตัวของมดลูกส่วนใหญ่ที่ให้ก็จะเป็นยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่จะให้ก็จะมีทั้งในรูปของยาฉีดแล้วก็เป็นยาที่ให้ทางน้ำเกลือนะคะซึ่งการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะจะขอยกตัวอย่างก็คือยาเทอร์บูทาลินหรือว่าบิคานิลนะคะที่ให้ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางหลอดเลือดดำนะคะซึ่งข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้คือสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยหรือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเลือดออกหรือว่ามีภาวะไฮโปโวลิเมียไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีภาวะเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดใต้ผิวหนังนะคะสำหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยายับยั้งการหดตัวของมดลูกนะคะการดูแลก่อนการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะประกอบด้วยการซักประวัติความเจ็บป่วยนะคะโรคประจำตัวที่อาจเป็นข้อบ่งห้ามของการให้ยาตัวนี้นะคะแล้วก็การดูแลขณะให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูกก็จะมีการประเมินการหดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมประเมินและติดตามสุขภาพของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังสัญญาณชีพและอาการทั่วไปของมารดากรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนของยาก็ควรหยุดให้ยาหรือลดขนาดของยาลงหรือว่าเปลี่ยนชนิดของยาแล้วก็บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกนะคะและระยะเวลาที่ให้ยานะคะสำหรับการดูแลหลังคลอดในรายที่ได้รับการยับยั้งการหดตัวของมดลูกก็ได้แก่หลังจากที่มดลูกหดตัวอย่างน้อย24ชั่วโมงก็สามารถลดขนาดของยาลงหรือว่าหยุดให้ยาตามชนิดของยานั้นๆ นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะให้เพื่อกระตุ้นหลังเมชูริตี้ของลูกนะคะลดการเกิดและลดความรุนแรงของภาวะเลือดออกในสมองลำไส้เกิดเนื้อตายยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือยาเด็กซาเมตาโซนนะคะซึ่งมีรายละเอียดการให้ดังนี้นะคะอาจจะให้เป็นแบบคอร์สเดียวหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลคอร์สรีพีทคอร์สนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้นะคะสำหรับการรักษาในกรณีที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้ก็ให้เฝ้าประเมินความก้าวหน้าของการคลอดพิจารณาการคลอดที่เหมาะสมนะคะสำหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะก็เป็นการพยาบาลเพื่อประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปและเป็นการพยาบาลในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการหดตัวของมดลูกได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลดังนี้นะคะการประเมินสภาพการประเมินภาวะสุขภาพก็เป็นการซักประวัติประวัติก็คือเป็นการคัดกรองสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นการประเมินอายุครรภ์ให้แน่นอนว่าอายุครรภ์ครบกำหนดหรือไม่ประเมินจากอาการเจ็บครรภ์จริงก็คือมดลูกจะมีการหดตัวอย่างน้อย4ครั้งทุก20นาทีและครั้งหนึ่งนานไม่น้อยกว่า30วินาทีนะคะประเมินติดต่อกัน1ชั่วโมงนะคะก็สังเกตสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอดว่ามีมูกหรือว่ามีมูกปนเลือดมีน้ำคร่ำรั่วออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวท์ต้นทรายโดยเฉพาะอุณหภูมิชีพจรการหายใจเนี่ยค่ะเพื่อประเมินการติดเชื้อแล้วก็ตรวจดูการเปิดขยายของปากมดลูกมากกว่า2เซนปากมดลูกบางตัวมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80หรือไม่นะคะสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีการตรวจหลายๆวิธีด้วยกันนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นการตรวจก็คือฟีเตลไฟโบเนคตินนะคะก็คือจากมูกบริเวณปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดสารฟีเตลไฟโบเนคตินเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ยึดคอเลียนให้ติดกับดิสซิดัวเมื่อใกล้คลอดสารนี้ก็จะละลายตัวให้เป็นบวกก็บ่งชี้ว่าอาจจะมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การตรวจเอสโตรเจนในน้ำลายของมารดาถ้าให้ผลบวกก็บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้แล้วก็มีการวัดความยาวของปากมดลูกด้วยการทำอุลตราซาวด์นะคะในอายุครรภ์22ถึง34สัปดาห์นะคะปากมดลูกก็จะมีความยาวเฉลี่ย35มิลลิเมตรนะคะร่วมกับการตรวจลักษณะความบางของปากมดลูกสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์16ถึง24สัปดาห์ถ้าตรวจความยาวลดลงหรือว่าน้อยกว่า25มิลลิเมตรนะคะร่วมกับลักษณะความหนาของปากมดลูกเปลี่ยนไปก็จะใช้เป็นตัวทำนายว่าอาจมีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำหนดเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับการพยาบาลทั่วไปการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะเป็นการคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์จากปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยส่งเสริมที่ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็แนะนำสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอย่างเช่นการงดสูบบุหรี่งดใช้สารเสพติดก็จะช่วยป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้หลีกเลี่ยงการทำงานหนักการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปการรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดได้งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดโอกาสที่มดลูกจะมีการหดลัดตัวมากขึ้นแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้านจิตใจนะคะสําหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดเพื่อให้การตั้งครรภ์ดําเนินต่อไปจนครบกําหนดคลอดนะคะก็คืออธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจเกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดแล้วก็แผนการรักษาที่อาจจะได้รับนะคะดูแลให้สตรีตั้งครรภ์นอนพักบนเตียงนะคะแล้วก็ประเมินการหดลัดตัวของมดลูกประเมินเสียงของหัวใจทารกในครรภ์นะคะแล้วก็งดการสวนอุจจาระงดการตรวจทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักดูแลให้ได้รับยายับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดหรือว่ายากระตุ้นการเจริญของปอดของทารกและก็ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษานะคะกรณีให้กลับบ้านได้ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดนะคะก็เป็นการประเมินอาการเจ็บครรภ์การปวดท้องน้อยการหดลัดตัวของมดลูกอาจจะมีภาวะน้ําเดินการดิ้นของทารกในครรภ์หากมีภาวะผิดปกติก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสําหรับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่สามารถยับยั้งการหดลัดตัวของมดลูกและต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็จะให้การดูแลดังนี้นะคะก็คืออธิบายแผนการรักษาในรายที่ไม่สามารถยับยั้งการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดได้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทารกนะคะแล้วก็เตรียมสตรีตั้งครรภ์ให้พร้อมสําหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์นะคะในรายที่คลอดทางช่องคลอดต้องลดการกระทบกระเทือนต่อทารกในขณะคลอดโดยตัดฝีเย็บให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็กรณีมารดาได้รับยาแก้ปวดยานอนหลับให้เฝ้าระวังการถูกกดทางเดินหายใจของทารกนะคะค่ะสำหรับในตอนที่1นะคะก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดและการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดก็คือเริ่มเจ็บครรภ์และสตรีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้บ่อยอาจจะมีการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดการวินิจฉัยได้จากการซักประวัติการตรวจร่างกายและก็การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การรักษาโดยการประคับประคองให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปจนครบกำหนดคลอดให้มากที่สุดการพยาบาลที่สำคัญคือลดภาวะเสี่ยงต่อการถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดและการติดเชื้อรวมทั้งลดความวิตกกังวลและความกลัวของสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับงานด้านสาธารณสุขซึ่งหัวข้อในการบรรยายอะค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเรื่องที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันเลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพค่ะถ้ากล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในงานด้านการแพทย์และสุขภาพเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเทคนิคนะคะของข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพในระดับมหาภาคนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาวิเคราะห์โรคต่างๆได้เช่นโรคระบาดนะคะเพื่อทำการแจ้งเตือนแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจะสามารถแจ้งเตือนคนไข้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้นะคะทีนี้เรามาดูกรอบแนวคิดของข้อมูลสุขภาพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขกันนะคะโดยเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยตัวอย่างเช่นในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับ อวัยวะคนนะคะ เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปใส่ในอวัยวะที่เสื่อมเพราะบางโรคนะคะแล้วบังคับให้มันมีการแต่งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำงานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้นะคะในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้คือเรื่องของการผลิตยานะคะออกแบบระบบนำส่งยานะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่3เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นเราใช้หุ่นยนต์ดาวินชีนะคะแขนกลเนี่ยในการควบคุมผ่าตัดนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะใช้การควบคุมหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะผ่านทางก้านควบคุมเพื่อใช้ช่วยในการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ลดความเจ็บปวดได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ากล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2. บริการเป็นเลิศ 3. บุคลากรเป็นเลิศ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะตั้งแต่ปี2560ถึง2579ขึ้นมานะคะโดยอาศัยกรอบแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงระยะของการพัฒนาดิจิตอลเฮลท์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1ก็คือการสร้างฐานรากในการพัฒนา Digital Health เนี่ยจะใช้เวลา1ปี6เดือนระยะต่อมาเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ยเป็นระยะของDigital Health Inclusion นะคะ

ซึ่งก็จะรวมกันทุกภาคส่วนในประเทศนี่นะคะให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Digital Health นะคะต่อมาระยะที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Transformation และก็คือจะปรับเปลี่ยนก้าวสู่ Digital Health ที่ขับเคลื่อนสุขภาพนะคะด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆตรงนี้จะใช้เวลา10ปีส่วนระยะที่4จะใช้เวลามากที่สุดคือ10ถึง20ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Digital Health Leadership นะคะก็จะนำประเทศไทยเนี่ยให้สู่ให้พัฒนานะคะด้านสุขภาพโดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีแนวคิดนะในการที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพอย่างเช่นประเด็นที่โดดเด่นเลยอะค่ะก็คือประเด็นของเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการลดต้นทุนการรักษาการคาดการโรคระบาดนะคะหลีกเลี่ยงโรคที่ป้องกันได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นจากตัวแดชบอร์ดด้านขวาเนี่ยนะคะว่าก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแดชบอร์ดการดูแลสุขภาพของคลินิกแห่งหนึ่งในต่างประเทศก็จะประกอบไปด้วยดูซิว่ามีเตียงว่างไหมนะคะดูว่ามีคนเข้าออกใน ICU จำนวนเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันเนื่องจากว่ามีเซตข้อมูลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันเยอะด้วยทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำการประมวลผลแบบดั้งเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการประมวลผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความท้าทายนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บวิเคราะห์ถ่ายโอนแบ่งปันหรือว่าการแสดงภาพนะคะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์เหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านของการดูแลสุขภาพกันก่อนนะคะคือคุณลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า 5V เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1V แรกนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลหรือว่าวอลลุ่มปริมาณข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นข้อมูลจากเวชระเบียนส่วนบุคคลภาพจากรังสีวิทยานะคะฟลูออสโคปหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกการสำรวจข้อมูลประชากรหรือว่าจีโนมมนุษย์พันธุกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปริมาณข้อมูลที่เข้ามามากมายในระบบนะคะถัดมาเนี่ยวีที่2เนี่ยก็จะเป็น variety นะคะนั่นคือความหลากหลายของข้อมูลอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลากหลายยังไงก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างเช่นเวชระเบียนทางคลินิกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยอาจจะมีการบันทึกโดยที่ไม่ใช่เท็กซ์ธรรมดาและก็จะเป็นการบันทึกที่มีการเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็อาจจะมีการจดจากพยาบาลนะคะบรรยายเรื่องของอาการข้อมูลชี้ต่างๆพฤติกรรมของผู้ป่วยอะไรต่างๆหรือแม้แต่รูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่มารูปแบบที่หลากหลายนะคะจากนั้นเนี่ยวีที่คืออะไรก็คือเรื่องของความเร็วของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยนั่นก็คือว่าเวลาที่เราฟีดข้อมูลเข้ามานะคะข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมีความเร็วนะคะอย่างเช่นพวกรังสีเอ็กซเรย์นะคะก็คือภาพถ่ายเอ็กซเรย์บันทึกผู้ป่วยต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะต้องไปใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อบางแอปพลิเคชันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอย่างตัวอย่างอันนึงก็คืออย่างเช่นการติดตามความดันโลหิตเนาะการทำงานของหัวใจระหว่างการผ่าตัดพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำเข้านะคะของข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคทางด้าน machine learning นะคะเพื่อที่จะคาดการณ์เรื่องของการติดโรคหรือว่าการติดตามการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันค่ะพอวีที่4เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจะมาเป็นเรื่องของคุณภาพและนะคะคุณภาพของข้อมูลนะคะ velocity เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยนะคะทำการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะคะให้คือข้อมูลจะต้องมีคุณภาพเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจในการรักษาได้นะคะทีนี้เนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลการทำให้เป็นมาตรฐานนะคะก็จะต้องทำให้ข้อมูล

ิตเป็นความน่าเชื่อถือนะคะส่วนวีสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าของข้อมูลและเป็น value นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือประโยชน์ของการที่จะนำข้อมูลไปใช้นะคะอาจจะต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมทางด้าน machine learning นะคะเพื่อทำนายตัวอย่างเช่นนะคะการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเนี่ยมีการกลับเข้ารับการรักษาได้บ่อยครั้งแค่ไหนสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการในเรื่องของด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ไหมมันก็จะมีพวกอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะการกลับเข้ามารักษาซ้ำได้อย่างแม่นยำนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริการทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจัดเตรียมเนาะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะรักษาและช่วยชีวิตนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลนำเข้าเนี่ยแน่นอนล่ะ Big Data เนี่ยต้องมีแหล่งข้อมูลนำเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์จะนำเสนอให้พวกเราเห็นภาพเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนก็คือในเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะคะแล้วก็สังคมออนไลน์อีกอันนึงก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT Internet of Things นะคะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมือนกับเวลาที่เราจะไปเก็บข้อมูลในเวชระเบียนใช่ไหมคะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเพศวันเดือนปีเกิดพวกบันทึกทางคลินิกก่อนหน้าที่รักษามาแล้วนะคะหรือว่าพวกผลในเอ็กซเรย์พวกเอ็กซเรย์แล็บต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรวมทั้งยาและวัคซีนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่จะใช้แทนข้อมูลต่างๆแล้วนี่มันจะหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลก็จะเป็น text นะเพศก็จะเป็นลักษณะของเป็นโค้ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็น date อะไรพวกนี้นะคะภาพต่างๆก็จะเป็น image เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องนำเข้ามาให้ทำการประมวลผลนะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ big data นะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราอาจจะสามารถนำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นมีตัวอย่างอย่างนึงนะคะก็คือมีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเนาะเขาเรียกว่าโครงการที่ analyze เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กบอสตันนะคะกับผู้ใจกลุ่มวิจัยเนี่ยนะคะก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสามารถติดตามประเมินนะแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบในการวิจัยเรื่องโรคเบาหวานได้อย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกแอปพลิเคชันที่นำเข้าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของการคาดการณ์ติดตามการแพร่ระบาดอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เราก็จะเห็นว่ามีข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาช่วยระบุใช่ไหมคะตำแหน่งว่าตรงไหนมีคนติดเชื้อเยอะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงทั้งข้อมูลของคุณภาพอากาศด้วยเนาะอย่างเช่นผู้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลของคุณภาพอากาศมาช่วยนะคะให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะอีกกรณีนึงคือการติดเชื้ออีโบลานะในไนจีเรียเนี่ยก็จะมีการทวิตเนาะข้อความเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันมีแนวโน้มเนาะที่จะตึกมันเหมือนจะแพร่ระบาดมากขึ้นมันจะโตขึ้นขยายวงขึ้นนะคะเพื่อทำการรัฐบาลก็จะประกาศแจ้งเตือนได้อีกอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือตัวสุดท้ายในเรื่องของอุปกรณ์ IoT และหรือว่า Internet of Things นะคะอุปกรณ์ IoT อย่างเช่น Wearable Device ที่เราใส่นาฬิกาข้อมือนะคะวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูเรื่องของการเคลื่อนไหวดูคุณภาพการนอนหลับดูน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะฟีดเข้ามายังระบบของเราได้นะคะระบบของการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกราฟใช่ไหมเป็นตัวเลขนะคะเป็นอะไรอัตราของน้ำตาลในเลือดว่าสูงต่ำอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาแจ้งเตือนไปยังแพทย์นะคะโดยใส่อุปกรณ์เหล่านี้แบบเรียลไทม์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆ4ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพันธนานะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์การตัดสินใจในด้านของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูผลลัพธ์ของคุณภาพของผลลัพธ์นั้นด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นการประเมินปัจจัยทางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะ

หัวใจล้มเหลวได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้วยในการที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะตัวที่สามก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์นะคะอย่างเช่นเราทำนายการตอบสนองของกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างกันต่อยานะคะหรือว่าปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในการทดลองทางคลินิกหรือคาดการความเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ของข้อมูลทางด้านสุขภาพได้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนั่นก็คือเป็นสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้คำแนะนำได้นะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการสั่งยาและทางเรื่องในการสั่งยาการแพทย์เฉพาะบุคคลจ่ายยาเฉพาะบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงให้คำแนะนำนะคะต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างกรณีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวอย่างที่จะดึงมาเป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะของในเรื่องนี้นะคะนี้เราก็มาแบ่งเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นที่1ก็คือด้านการรักษาโรคก็จะมีในเรื่องของการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะคะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะช่วยรักษามะเร็งก็ได้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในการดูแลสุขภาพการจัดหาหัวใจผ่านอุปกรณ์เสริมตัวนะคะส่วนด้านการบริการก็คือการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ลดการช่อโกงและเพิ่มความปลอดภัยได้ช่วยในการจัดการและติดตามโรคอีกตัวนึงก็คือด้านการบริหารบุคลากรก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาพนักงานและการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดนะคะการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่ประทานและก็การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างเนาะอย่างตัวแอปพลิเคชันของ Apple นะคะเพื่อตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นฟิวตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการรักษาโรคเราจะเห็นว่าจะมีกราฟนะคะที่จะบอกถึงเรื่องของแนวโน้มเนาะว่าหัวใจเนี่ยมันมีการเต้นยังไงนะคะแล้วก็จะมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างนะคะมีประวัติยังไงเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะเก็บข้อมูลของเขาด้วยน้ำหนักต่างๆความดันอะไรพวกนี้ไว้นะคะจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลผ่านแดชบอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารบุคลากรนะคะก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการอยู่คงอยู่เนาะ5ปีนะคะแล้วก็มีแบ่งส่วนของแต่ละฝ่ายแต่ละดีพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแดชบอร์ดมานะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวสุดท้ายเนาะก็คือแดชบอร์ดในเครือข่ายโรงพยาบาลอันเนี้ยก็กรณีที่ในโรงพยาบาลมีเครือข่ายหลายๆแห่งนะคะก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลมาแสดงเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเช่นเรื่องของการทรีทเมนต์การรักษามีเออร์เรอร์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการกลับมารักษาซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดได้นะคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆเนาะในเรื่องของการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลอันเนี้ยเนื่องจากว่าข้อมูลทางการแพทย์ถูกกระจายไปยังหลายที่ใช่ไหมคะหลายที่ในโรงพยาบาลรัฐบ้างแผนกธุรกรรมต่างๆบ้างนะคะการบูรณาการแหล่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ผู้ให้บริการข้อมูลทุกรายก็ต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ตัวที่สองนะคะข้อจำกัดอีกตัวนึงคือการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยคือการใช้ซอฟต์แวร์นะคะการรายงานออนไลน์แบบรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ต่างๆระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันได้นะคะส่วนที่3คือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลใช่ไหมคะเป็นเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนดังนั้นจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือปัญหาในเรื่องของความรู้ทางด้านข้อมูลตรงนี้จะต้องมีกระบวนการและเครื่องมือมาจัดการข้อมูลต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการรวบรวมการทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลที่มีอยู่นะคะก็จะต้องมีทักษะในการดูแลข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะ

ค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเทคโนโลยี Hadoop คืออะไรนะคะ Hadoop เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมได้ด้วยเราใช้ Hadoop เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะสามารถนำเข้าข้อมูลมาสู่ Hadoop ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของข้อมูลเลยนะคะว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนเป็น text หรือเปล่าเป็นภาพนะคะคำนึงเรื่องของรูปแบบในการเข้าด้วยนะไม่ต้องตัดสินใจในการเลือกข้อมูลสามารถที่จะนำเข้ามาที่คลังข้อมูลหรือว่าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสามารถดำเนินการได้เนี่ยจะมีในเรื่องของการประมวลผลรูปแบบขนานที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะเราก็จะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งมันจะมีข้อมูลหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็เราจะต้องมั่นใจว่าระบบเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดนะคะพร้อมกับต้องมีความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงด้วยค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะของการนำ Hadoop ไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและจีโนมิกนะคะเอาไปใช้ทำอะไรก็คือในเรื่องของการออกแบบการทดสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้เพราะเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายได้นะแล้วก็ขยายเส้นทางการรักษามะเร็งทางคลินิกกรรมพันธุกรรมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะจัดตั้งเครือข่ายความรู้ทางด้านโรคมะเร็งระดับชาตินะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการรักษาของผู้ป่วยได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยี Hadoop มาใช้ในการตรวจติดตามข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการติดติดอุปกรณ์ต่างๆทางข้อมือบ้างละทางในร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายบ้างนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่งสัญญาณจากในร่างกายมาเช่นจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลต่างๆที่ติดอยู่ในร่างกายเราค่ะจะออกมาแสดงทางแดชบอร์ดซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะจะใช้ Hadoop นี่แหละค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี Hadoop ในเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากมายเลยใช่มั้ยครับในด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยจำนวนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและการรักษาโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Hadoop เนี่ยจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สามารถวิเคราะห์การโจมตีข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะคะดูแลในเรื่องของข้อมูลการเงินข้อมูลเงินเดือนแล้วก็บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ในเครือข่ายในโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ Hadoop ในการวิเคราะห์นะคะป้องกันข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยใช้เทคโนโลยี Hadoop นะคะในบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะประสบผลสำเร็จมากเลยในการที่จะพัฒนาแบบจำลองการคาดการนะคะเพื่อระบุตัวผู้ฉ้อโกงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของฉ้อโกงเรื่องของค่าสินไหมทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะในเรื่องของดูแลค่าจ้างกันมันเหมือนมีเรื่องของบันทึกเสียงข้อมูลประชากรอะไรพวกนี้ค่ะค่าใช้จ่ายของทนายความพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Hadoop ในการป้องกันข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ตรวจจับว่ามันมีการฉ้อโกงข้อมูลเหล่านี้นะคะเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่านะคะค่ะทีนี้ถัดมาเราจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบข้อมูลสุขภาพเวอร์ชันดิจิตอลที่ทันสมัยนะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยแล้วก็คำปรึกษาก่อนหน้าเนี่ยผลการตรวจที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อแบบมาวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตได้นะคะซึ่งบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EHR เนี่ยจะให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเนี่ยทำการจัดเก็บประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประสานงานดูแลได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแผนกต่างๆของสถานพยาบาลเนี่ยเนาะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บรูปเลือดโรค

ภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการวัดสัญญาณชีพนะคะสามารถที่จะรวมศูนย์แล้วก็สามารถที่จะค้นหาตรวจสอบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงโปรแกรม e โปรแกรม EHR

โลชั่นและการทำงานร่วมกันสำหรับการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่ง Open EHR เนี่ยผลิตโดยชุมชน Open EHR เนาะOpen EHR Community นะคะแล้วก็จะถูกจัดการโดย Open EHR International นะคะซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำหนดโมเดลแล้วก็ภาษาที่เป็นทางการนะคะตามข้อกำหนดต่างๆก็คือใช้ API ของ Open EHR นะคะสามารถที่จะกำหนดภาษาต้นแบบสำหรับโมเดลเนื้อหาได้มีเทมเพลตต่างๆก็จะเหมือนเป็นตัวที่เรากำหนดเซตอัพนะคะเป็นสเปคต่างๆให้ทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการสร้างแบบจำลองทางคลินิกนะคะซึ่งตรงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างต้นแบบทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีเนื้อหาต่างๆทางคลินิกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อก็จะมีการป้อนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพนะคะที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น CKM คือ Clinical Knowledge Manager ได้นะคะทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เนาะอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการใช้งาน Open Source ของทั้งเครื่องมือและส่วนประกอบระบบข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆของโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยมีหลากหลายเลยใน Open EHR GitHub เนี่ยนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมการศึกษาตรงนี้จะนำไปใช้งานและนะคะก็คือนำผลลัพธ์ทางเทคนิคของโปรแกรมอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเพื่อการใช้งานการรับผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาสามารถมารันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาท้องถิ่นหรือว่าในบริบทของแต่ละที่ได้นะคะค่ะทีนี้ภาพนี้จะแสดงถึงระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR เป็นตัวอย่างให้เห็นเนาะแต่ว่าทีนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะคะก็อาจารย์ก็จะได้เห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของการแบ่งเป็นโดเมนโมเดลเลอร์นะคะเป็น developer มี clinical user นะคะแบ่งเป็นส่วนๆมีแพลตฟอร์มในการทำงานสร้างเป็นระบบนิเวศของเทคโนโลยี Open EHR นะคะแล้วก็อันภาพนี้ค่ะจะเป็นการบูรณาการนะคะระหว่างตัวOpen EHR กับงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะของนักวิจัยที่ออกแบบโดยอาศัย Open EHR เดิมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการ Health Standard อะไรพวกนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะดูได้เพิ่มเติมในเอกสารนะคะทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพดิจิทัลอัจฉริยะเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะนี่ก็คือแบบของสุขภาพดิจิทัลนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น e-health m-health นะคะแล้วก็ telehealth ด้วยนะคะอันนี้ในประเด็นของสุขภาพดิจิทัลซึ่งสถานการณ์ของระบบสุขภาพดิจิทัลเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยคือมีการใช้ AI มีการใช้ 3D printing มีการ print ต้นแบบเรื่องของการวิเคราะห์ยีนนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IoT เรื่องของ Big Data การใช้ AR VR การใช้บล็อกเชนนะคะแล้วก็เทคโนโลยี 5G นะคะซึ่งอันนี้จะหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะทีนี้พอพูดถึงระบบข้อมูลสุขภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบริการข้อมูลนะคะผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเนี่ยอันนี้ในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใน Data Center ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการแสดงออกมาเป็นแดชบอร์ดคลังข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะทีนี้มาสู่หัวข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะคือในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะได้แบ่งออกเป็นในเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามร่างกายเราใช่ไหมคะมีการใส่พวกการวัดอุปกรณ์วัดขึ้นหัวใจหรือว่า variable device ต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะนำเข้าสู่ระบบนะโดยผ่านบลูทูธบ้างหลายหรือผ่าน Wi-Fi หรือว่า 4G นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โรงพยาบาลก็สามารถดึงข้อมูลได้เราเองก็สามารถดูแอปพลิเคชันได้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพเนาะก็จะมีในเรื่องของงานด้านธุรการอัตโนมัตินะคะการวิเคราะห์ผลลั

ทางรังสีวิทยาโดยการใช้ Machine Learning การลดกระบวนการวินิจฉัยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับงานทางด้านการแพทย์การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนะคะการพยากรณ์การจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อที่จะดูเรื่องของการ manage นะคะในโรงพยาบาลได้ว่าจะรับผู้ป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การลดความซับซ้อนของการตรวจอัลตราซาวด์นะคะตัวอย่างต่อมาเนี่ยจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการติดตามผู้ป่วยระยะใกล้นะคะการตรวจสอบกลูโคสการติดตามอัตราการเต้นหัวใจนะคะแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอนามัยของมือว่าวันนี้ล้างมือแล้วหรือยังนะคะมีเครื่องตรวจการหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะติดตามโรคพาร์กินสันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการหาโรคมะเร็งแล้วก็มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าทางคุณหมอเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยอะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นค่ะ

วัสดีค่ะในเรื่องของรายได้ประชาชาติและการวัดและความสุขมารวมประชาชาตินะคะในตอนที่1 นะคะรายได้ประชาชาติและการวัดนะคะเราจะเริ่มจากการศึกษากระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนะคะโดยที่จากภาพนะแสดงกระแสการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะเส้นประนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิตและผลผลิตระหว่างหน่วยเศรษฐกิจนะคะส่วนเส้นรอบนอกนะคะจะแสดงการหมุนเวียนของเงินนะคะโดยเส้นล่างแสดงรายได้หรือค่าตอบแทนที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับก็คือค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของการผลิตของผู้ผลิตค่ะส่วนเส้นบนแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคซึ่งก็คือรายได้ของผู้ผลิตค่ะถ้าเราพิจารณาในส่วนของผู้ผลิตนะคะการผลิตสินค้าและบริการจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตจะได้มาจากครัวเรือนนะคะกรณีที่ครัวเรือนเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตให้แก่ธุรกิจก็จะได้รับรายได้หรือผลตอบแทนในรูปค่าเช่าค่าจ้างดอกเบี้ยและกำไรนะคะสมมุติว่าเมื่อครัวเรือนนะคะมีรายได้ก็จะนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตนะคะมาบริโภคทั้งหมดนะคะกรณีนี้ครัวเรือนที่เป็นผู้บริโภคก็จะเห็นว่ามูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะคะจะเท่ากับรายจ่ายทั้งหมดในการซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนนะคะและเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่ครัวเรือนได้รับในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิตค่ะดังนั้นนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนะคะจึงนำไปสู่การคำนวณรายได้ประชาชาติ3ทางค่ะก็คือ1ด้านการผลิต2ด้านรายได้3ด้านรายจ่ายนะคะไม่ว่าจะคำนวณทางด้านใดนะคะผลที่ได้จากการคำนวณนะคะจะมีค่าเท่ากันแต่ในความเป็นจริงนะคะก็จะมีค่าคาดเคลื่อนทางสถิตินะคะในเรื่องถัดมานะคะความหมายของรายได้ประชาชาติหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า National Income หรือตัวย่อว่า NI นะคะถ้าเราพิจารณาความหมายตามการคำนวณด้านผลผลิตนะคะก็คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะคะในระยะเวลาที่กำหนดปกติก็คือ1ปีนะคะแต่ถ้าพิจารณาความหมายตามการคำนวณของด้านรายได้นะคะก็คือผลรวมของรายได้ประเภทต่างๆนะคะที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้รับในระยะเวลาหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะแต่ถ้าเราพิจารณาในความหมายของด้านรายจ่ายนะคะก็คือผลรวมของค่าใช้จ่ายต่างๆที่บุคคลต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะเราจะมาพิจารณาการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิต

หรือเราเรียกว่าด้านการผลิตนะคะเป็นการวัดโดยพิจารณามูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้นในสาขาการผลิตต่างๆในรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะมูลค่าที่รวมออกมานะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือย่อมาจาก Gross Domestic Product นะคะหรือย่อว่า GDP นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำค่ะเราก็เลยจะคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มค่ะการคำนวณโดยวิธีมูลค่าเพิ่มนะคะเราหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะคะหมายถึงสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาและไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆนะคะส่วนสินค้าขั้นกลางนะคะหมายถึงสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆบางทีเราก็พิจารณาสินค้าขั้นกลางนี้หมายถึงต้นทุนการผลิตนั่นเองค่ะดังกล่าวมาแล้วนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำนักเศรษฐศาสตร์จึงใช้ผลรวมของมูลค่าเพิ่มซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะคะมูลค่าเพิ่มก็หมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่าของผลิตผลที่ผลิตได้ในแต่ละขั้นนะคะขายให้กับหน่วยผลิตในขั้นต่อไปนะคะกับต้นทุนของสินค้าที่หน่วยผลิตขั้นนั้นๆ นำมาจากหน่วยผลิตอื่นๆหรือก็คือสินค้าขั้นกลางนั่นเองในการคำนวณมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการนะคะถ้าพิจารณาจากตารางนะคะเราจะหามูลค่าสินค้าและบริการของขนมนะคะเราเริ่มจากขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นนะคะก็คือขั้นแรกก็คือชาวนาปลูกข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้ก็คือข้าวเปลือกเนี่ยค่ะขายได้200สมมุติว่ามูลค่าสินค้าขั้นกลางหรือต้นทุนการผลิตเนี่ยไม่มีนะคะมูลค่าเพิ่มก็หามาจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้ในคอลัมน์ที่2ลบกับมูลค่าสินค้าขั้นกลางคอลัมน์ที่3นะคะ200ลบ0ก็ได้มูลค่าเพิ่มขั้นแรกก็คือ200นะคะเอาข้าวเปลือกมาสีนะคะในขั้นตอนที่2เป็นโรงสีข้าวนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ300ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลาง200ก็ได้มูลค่าเพิ่ม100นะคะเอาข้าวไปโม้เป็นแป้งนะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ420ค่ะมูลค่าสินค้าขั้นกลางคือ300 420ลบ300ได้มูลค่าเพิ่ม120นะคะเอาแป้งมาทำเป็นขนมอาจจะเป็นขนมเค้กก็ได้นะคะมูลค่าสินค้าที่ขายได้คือ500ลบมูลค่าสินค้าขั้นกลางเพื่อหามูลค่าเพิ่มคือ80ถ้าเราจะหามูลค่าเพิ่มของขนมเค้กชิ้นนี้นะคะก็คือหามาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยหามูลจากมูลค่าเพิ่มทุกขั้นตอนรวมกันก็คือ200บวก100บวก120บวก80รวมกันเป็นมูลค่าเพิ่มเท่ากับ500ค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านผลผลิตนะคะเราจะหาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือเราเรียกว่า Gross Domestic Product นะคะ GDP นะคะหาจากมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายก็คือมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะพอเราได้ GDP นะคะเราจะเอา GDP เนี่ยที่ได้นะคะมาบวกรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศก็จะกลายเป็น GNP GNP ก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะ Gross National Product นะคะพอได้ GNP แล้วนะคะเราจะนำ GNP มาลบส่วนการบริโภคทุนนะคะหรือเราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเราก็จะได้เป็น NNP ซึ่ง NNP ก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิหรือ Net National Product ค่ะพอได้ NNP แล้วเราก็จะมาหาต่อซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือรายได้ประชาชาตินั่นเองค่ะหรือ National Income หรือ NI ค่ะซึ่งมีวิธีการหาได้2วิธีนะคะเราจะนำ NNP มาลบภาษีทางอ้อมและไปบวกเงินอุดหนุนหรือจะเอาภาษีทางอ้อมลบเงินอุดหนุนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปหักออก NNP ค่าที่ได้ก็มีค่าเท่ากันเป็น NI ค่ะการคำนวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้นะคะเป็นการคำนวณโดยพิจารณาผลรวมของผลตอบแทนต่างๆที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับนะคะนำค่าเช่าบวกค่าจ้างบวกดอกเบี้ยแล้วก็บวกกำไรนะคะรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทางด้านรายได้นะคะก็ยึดตามรูปแบบของระบบบัญชีที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาตินะคะมีอยู่7รายการนะคะ1ก็คือค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้างนะคะ2รายได้จากการเกษตรอาชีพอิสระและการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะ3รายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไรนะคะ4เงินออมของนิติบุคคล5ภาษีเงินได้ของนิติบุคคลนะคะ6เงินโอนของนิติบุคคลและ7นะคะรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะ7รายการก็นำมาบวกกันนะคะส่วนรายการที่ไม่นับเป็นรายได้ประชาชาติที่ต้องนำมาหักออกนะคะก็คือ2รายการค่ะก็คือดอกเบี้ยหนี้สาธารณะและดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคของครัวเรือนค่ะในการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านที่3นะคะคือด้านรายจ่ายนะคะเป็นการ

ำนวณจากรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะคะจำแนกเป็น4ประเภทค่ะ1รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนหรือก็คือการบริโภคนั่นเองก็คือตัว C นะคะ consumption นะคะ2การสะสมทุนเบื้องต้นค่ะหรือการลงทุนก็คือ spend ตัว I นะคะ3รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลนะคะหรือการใช้จ่ายรัฐบาลตัว G government ค่ะ4การส่งออกสุทธิก็คือ X-M นะคะการส่งออกสุทธิมาจากมูลค่าสินค้าส่งออกลบมูลค่าสินค้านำเข้าค่ะมูลค่าสินค้าส่งออกก็คือ X มูลค่าสินค้านำเข้าก็คือ M นั่นเองค่ะเราจะรวมรายจ่ายทั้ง4เข้าด้วยกันนะคะเราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะหรือ GDP เพราะฉะนั้น GDP ก็เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณรายได้ประชาชาตินะคะโดยที่มีตัวเลขมาให้นะคะในด้านต่างๆนะคะถ้าเราจะคำนวณหา GDP ที่เป็นการคำนวณทางด้านรายจ่ายเราก็จะนำตัวเลขที่มาจากสูตร GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะคะ C ก็คือ50นะคะบวก I 20บวก G 20นะคะบวก X ลบ M 10นะคะก็จะเป็น GDP เท่ากับ100นะคะถ้าเราจะหา GMP ต่อนะคะ GMP ก็หามาจากสูตรนะคะ GDP บวกด้วยรายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศนะคะในกรณีนี้รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากต่างประเทศติดลบ12ค่ะเราก็ต้องเอา GDP ที่หาได้100นะคะไปบวกกับลบ12หรือพูดง่ายๆว่า100เนี่ยไปลบ12ก็ได้เท่ากับ88เราจะมาหา NMP ต่อนะคะ NMP หรือผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิก็เอา GMP ไปลบส่วนการบริโภคทุน88ลบ5ก็ได้83เป็น NMP นะคะแล้วเราไปหารายได้ประชาชาติหรือ NI ต่อนะคะในโจทย์ให้ภาษีทางอ้อมลบด้วยเงินอุดหนุนมาแล้วนะคะเราก็เอา NNP 83เนี่ยไปลบ25นะคะก็จะได้ NI ออกมาเป็น58ค่ะพอเราได้ NI มาแล้วนะคะหรือรายได้ประชาชาติมาแล้วในส่วนถัดมาเราก็จะมาศึกษาต่อในเรื่องรายได้ส่วนบุคคลนะคะโดยที่รายได้ส่วนบุคคลนะคะจะหามาจากรายได้ประชาชาตินะคะ NI ลบภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะลบเงินออมนิติบุคคลนะคะแล้วก็ลบรายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการของรัฐบาลนะคะแล้วก็ลบเงินโอนจากนิติบุคคลไปยังรัฐบาลค่ะก็คือลบ4รายการแล้วก็บวก4รายการนะคะบวกด้วยเงินโอนจากรัฐบาลและจากต่างประเทศมายังครัวเรือนนะคะบวกดอกเบี้ยหนี้สาธารณะบวกดอกเบี้ยหนี้เพื่อการบริโภคและบวกผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมนะคะถัดมานะคะพอเราได้รายได้ส่วนบุคคลมาแล้วเราก็จะมาหารายได้พึงจับจ่ายใช้สอยนะคะหาจากรายได้ส่วนบุคคลนะคะลบภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลบเงินโอนจากครัวเรือนไปยังรัฐบาลนะคะและลบเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะพอเราได้รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยหรือ DPI มาแล้วนะคะเราก็มาหาต่อนะคะโดยที่เราเอา DPI ไปลบค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเราก็จะได้เป็นเงินออมส่วนบุคคลค่ะในเรื่องถัดมาที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีและรายได้ประชาชาติณราคาคงที่รายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือเราเรียกว่ารายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะแสดงถึงมูลค่าในราคาตลาดที่เป็นตัวเงินนะคะของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นมาในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือ1ปีนะคะเป็นรายได้ประชาชาติที่คำนวณโดยใช้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดปีนั้นๆนะคะก็เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นตัวเลขที่เราเก็บมานะคะซึ่งมีองค์ประกอบทั้งทางด้านปริมาณและทางด้านราคาซึ่งรายได้ประชาชาติในราคาตลาดนะคะที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณคงที่หรือปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาคงที่หรือทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะซึ่งในกรณีที่เป็นรายได้ประชาชาตินะราคาตลาดเนี่ยเราไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเราจะต้องทำให้เป็นรายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือรายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะโดยที่รายได้ประชาชาติณราคาคงที่นะคะหมายถึงรายได้ที่คำนวณโดยใช้ราคาของปีใดปีหนึ่งนะคะกำหนดเป็นปีฐานนะคะซึ่งได้มีการขจัดผลการเปลี่ยนแปลงของราคาออกไปแล้วนะคะโดยที่รายได้ณราคาคงที่นะคะจะบอกให้เราทราบว่าปริมาณผลผลิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะแสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการหารายได้ประชาชาติณราคาประจำปีหรือณราคาคงที่นะคะเราจะมีสูตรในการหานะคะโดยใช้ GDP ที่

แท้จริงเท่ากับ GDP ในราคาประจำปีนะคะหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณด้วย100นะคะเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะกำหนดให้ GDP ในราคาประจำปีนะคะเท่ากับ 6,000 ล้านบาทแล้วก็ดัชนีราคา GDP เท่ากับ300ถ้าเราจะหา GDP ที่แท้จริงเราก็ใช้สูตรนะคะ GDP ประจำปีหารด้วยดัชนีราคา GDP คูณ100นะคะก็เอา 6,000 หาร300คูณ100ก็จะได้มาเป็น GDP ที่แท้จริงเท่ากับ 2,000 ล้านบาทค่ะการจัดทำรายได้ประชาชาติที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่นะคะแทนแบบเดิมที่คำนวณโดยใช้ปีฐานคงที่นะคะจะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องทันสมัยนะคะเนื่องจากโครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันกว่านะคะการจัดทำรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่ายณราคาคงที่ในปีติดกันนะคะแทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกันนะคะที่เรียกว่าDirect Index ค่ะอย่างเช่นนะคะพ.ศ. 2533นะคะเป็นปีเริ่มต้นของการทำอนุกรมรายได้ประชาชาติแบบปริมาณลูกโซ่นะคะก็จะคำนวณพ.ศ. 2534ในราคาพ.ศ. 2533นะคะแล้วเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2533นะคะถ้าเราคำนวณพ.ศ. 2535นะคะในราคา2534ก็จะเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2534นะคะค่าคำนวณพ.ศ. 2536ในราคาพ.ศ. 2535นะคะเทียบกับมูลค่าพ.ศ. 2535เป็นต้นนะคะประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติเนี่ยแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะช่วยให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตรายได้และรายจ่ายของประเทศนะคะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของเอกชนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ระหว่างประเทศนะคะในกรณีที่เป็นข้อจำกัดของรายได้ประชาชาตินะคะ1 นะคะ GDP เนี่ยไม่นับรวมสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดค่ะนับเฉพาะสินค้าและบริการที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในท้องตลาดเท่านั้นนะคะสินค้าและบริการที่อยู่นอกตลาดนะคะอย่างเช่นแม่บ้านทำงานตามบ้านก็ไม่นับรวมนะคะแล้วก็ไม่ครอบคลุมมูลค่าของผลผลิตของเศรษฐกิจนอกระบบหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กฎหมายนะคะพวกการพนันหวยนะคะหรือการค้าของเถื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาว่างหรือเวลาพักผ่อนค่ะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการผลิตหรือสภาพแวดล้อมที่เสียหายนะคะที่ทำให้โรงงานเนี่ยปล่อยน้ำเสียหรือปล่อยมลพิษทางอากาศนะคะไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอันเนื่องจากการบริโภคที่ก่อให้เกิดโทษและการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้นะคะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าและบริการนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็ไม่อาจใช้เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรณีที่มาตรฐานการครองชีพแตกต่างกันค่ะจากการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของ GDP นะคะนักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนะนะคะให้เปลี่ยนการวัดจากเดิมที่ผลิตไปเน้นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและความสุขมวลรวมประชาชาติด้วยนะคะในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์การสหประชาชาตินะคะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นนะคะโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติค่ะของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะเรียกว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือ Sustainable Development Goals นะคะ SDGs นะคะซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนานะคะตั้งแต่เดือนกันยายนพ.ศ. 2558นะคะถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2573นะคะรวมระยะเวลา15ปีค่ะประกอบด้วย17เป้าหมายนะคะคือ1ขจัดความยากจน2ขจัดความหิวโหยนะคะ3มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ4การศึกษาที่เท่าเทียม5ความเท่าเทียมทางเพศนะคะ6การจัดการน้ำและสุขาภิบาลนะคะ7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะ8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานนะคะ10ลดความเหลื่อมล้ำนะคะ11เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะ12แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนนะคะ13การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ14การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลนะคะ15การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกนะคะ16
สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกนะคะและ17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในตอนที่2นะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะจากแนวคิดใหม่ที่พระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกนะคะกษัตริย์องค์ที่4แห่งประเทศภูฏานนะคะหรือพระราชบิดาของกษัตริย์จิกมี่เคซานนำเกลวังชุกนะคะได้ทรงประกาศในปฐมบรมราชโองการเมื่อพ.ศ. 2515ไว้ว่านะคะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะมีความสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะทรงประกาศให้ความสุขของประชาชนหรือความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะ GOS National Happiness นะคะหรือย่อว่า GNH นะคะเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศนะคะและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้วัดความสุขของประชาชนชาวภูฏานนะคะแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GMP นะคะการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะต้องมีตัวชี้นำมาจากความสุขนะคะซึ่งสะท้อนจากความคิดที่จะให้ความสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาค่ะในโอกาสที่กษัตริย์แห่งภูฏานองค์ที่5กษัตริย์จิกมี่เคซานำเกวังชุกนะคะได้ขึ้นครองราชย์ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2551นะคะรัฐบาลของพระองค์นะคะได้จัดทำดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะซึ่งประกาศเป็นทางการและนำออกเผยแพร่ในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2551นะคะโดยแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นะคะยึดหลักการว่าการพัฒนาสังคมมนุษย์นะคะที่แท้จริงเกิดจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันนะคะเพื่อเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะใน GNH นะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนนะคะมีโอกาสพบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะโดยยึดหลักการสำคัญ4ประการหรือเรียกว่าเสาหลักแห่งความสุขทั้ง4นะคะโดยที่เสาหลักที่1ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนค่ะเสาหลักที่2ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสาหลักที่3ก็คือการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะและเสาหลักที่4ก็คือการมีธรรมาภิบาลค่ะองค์ประกอบของดัชนีความรวมประชาชาตินะคะประกอบด้วย9องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ค่ะความอยู่ดีกินดีในเชิงจิตวิทยานะคะประกอบด้วย3ดัชนีคือ1ดัชนีสุขภาพทางจิตใจ2ดัชนีความสมดุลทางอารมณ์และ3ดัชนีลักษณะของจิตวิญญาณค่ะส่วนองค์ประกอบที่2นะคะนิเวศวิทยาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีการย่อยสลายทางสิ่งแวดล้อม2ดัชนีความรู้ทางนิเวศวิทยาและ3ดัชนีการปลูกป่านะคะองค์ประกอบที่3ค่ะสุขภาพค่ะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีสุขภาพ2ดัชนีการมีความรู้ด้านสุขภาพและ3ดัชนีอุปสรรคทางสุขภาพนะคะในองค์ประกอบที่4นะคะการศึกษาประกอบด้วย3ดัชนีค่ะคือ1ดัชนีการประสบความสำเร็จในการศึกษานะคะ2ดัชนีภาษาคองก้านะคะหรือภาษาซองก้านะคะและ3ดัชนีการรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะองค์ประกอบที่5ค่ะวัฒนธรรมประกอบด้วย7ดัชนีค่ะก็คือดัชนีภาษาถิ่น2ดัชนีประเพณีที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะ3ดัชนีทักษะงานช่างฝีมือนะคะ4ดัชนีการถ่ายทอดคุณค่าค่ะ5ดัชนีการจัดงานเทศกาลของชุมชนนะคะแล้ว6ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะคะและ7ดัชนีการยอมรับพื้นฐานค่ะองค์ประกอบที่6นะคะมาตรฐานการครองชีพค่ะประกอบด้วยดัชนี2ดัชนีค่ะ1ดัชนีมาตรฐานการครองชีพและดัชนีความยากลำบากค่ะองค์ประกอบที่7นะคะการใช้เวลานะคะก็ประกอบด้วย1ดัชนีก็คือดัชนีเวลาองค์ประกอบที่8นะคะความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วย7ดัชนีนะคะคือ1ดัชนีความเชื่อถือชุมชน2ดัชนีการสนับสนุนของสังคม3ดัชนีการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะ4ดัชนีการทำให้เป็นลักษณะสังคมนะคะ5ดัชนีครอบครัวค่ะ6ดัชนีความเป็นญาติเกี่ยวดองกันนะคะและ7ดัชนีความปลอดภัยค่ะองค์ประกอบที่9ค่ะคือธรรมาภิบาลนะคะประกอบด้วย3ดัชนีค่ะ1ดัชนีการดำเนินการของรัฐบาล2ดัชนีความมีเสรีภาพและ3ความเชื่อถือต่อสถาบันค่ะ
การพัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง

คมแห่งชาติฉบับแรกๆนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเน้นไปที่การขยายตัวของ GDP มากกว่าเรื่องความสมดุลความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนนะคะผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาความยากจนและปัญหาการกระจายรายได้ที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะจึงเกิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลางพ.ศ. 2540นะคะทำให้มีการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาประเทศที่เน้นความอยู่ดีมีสุขของคนค่ะซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่9นะคะมีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศนะคะภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมุ่งการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติทางด้านตัวคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ดีมีสุขของประเทศไทยนะคะมีการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักมาสู่แผนพัฒนาฉบับที่10นะคะมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในปัจจุบันค่ะหลักการจัดทำดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะหรือในชื่อเดิมก็คือสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้พัฒนาดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะโดยยึดหลักการ5ประการค่ะคือ1ดำเนินการบนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะ2สามารถสะท้อนถึงที่มาของความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ3ความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยนะคะกำหนดจากปัจจัยที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับร่วมกันนะคะแล้วสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ4ก็คือการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสะท้อนเฉพาะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนานะคะ5ก็คือการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั้งในระดับประเทศระดับเมืองไปจนถึงชนบทค่ะในความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหมายถึงสภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิตกายปัญญานะคะที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมนะคะและสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องดีงามนะคะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะระหว่างคนกับคนนะคะและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในองค์ประกอบของดัชนีที่วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทยนะคะก็นำมาจากความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าวแล้วนะคะก็ประกอบด้วย6องค์ประกอบค่ะ1ก็คือการมีสุขภาวะนะคะหมายถึงการมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีสติปัญญามีความใฝ่รู้นะคะ2ก็คือครอบครัวอบอุ่นค่ะหมายถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะ3ชุมชนเข้มแข็งค่ะหมายถึงชุมชนพึ่งตนเองได้ชุมชนเกื้อกูลกันนะคะและการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ4เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมค่ะหมายถึงการมีสัมมาชีพเศรษฐกิจเข้มแข็งนะคะและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะ5สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลนะคะหมายถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพระบบนิเวศที่สมดุลค่ะ6นะคะสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลค่ะหมายถึงการมีจิตสำนึกประชาธิปไตยสังคมมีธรรมาภิบาลความสมานฉันท์ทางสังคมค่ะ

0: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการ5นาทีชีวีมีสุขค่ะเช่นเคยค่ะทางรายการของเรานะคะได้นำเสนอรายการที่มีสาระประโยชน์ครบครันทีเดียวค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันจะนำเสนอเรื่องครอบครัวสุขสันต์ของครอบครัวเลิศกมลการนะคะมีความสุขอย่างไรบ้าง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระศรีวัชโรภาสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรก
ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญ์และวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยปริสถานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

0: ิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษสตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก สำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารด้วยการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและ

นำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสารจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวประณิตNew Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้ววัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวน

ประชาชนรวบรวมนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

หนึ่งก็ลงรายละเอียดนั่นก็คือในมุมมองของด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศถือว่าการลงทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งการลงทุนระหว่างประเทศมีการดำเนินการมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของโลกแบบไร้พรมแดน globalization ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจในประเทศต่างๆสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันไปได้ทั่วโลกและส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศขององค์การธุรกิจในประเทศใดๆก็ตามแต่สามารถย้ายเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศอื่นๆได้สะดวกมากขึ้นทั้งนี้ลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ธุรกิจหรือนักลงทุนของประเทศหนึ่งได้เคลื่อนย้ายทุนจากประเทศของตนมาลงทุนในธุรกิจอีกประเทศหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจถ้าเช่นนั้นช่องทางในการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยก็จะถือว่ามี2ช่องทางสำคัญก็คือช่องทางการลงทุนทางตรงกับช่องทางการลงทุนทางอ้อมเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะการลงทุนทางตรงของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศหมายถึงอะไรหมายถึงการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าของทุนมีอำนาจในการดูแลกิจการที่ตนเองเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้ร่วมทุนซึ่งเจ้าของทุนอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ที่ลงทุนโดยตรงในธุรกิจการเกษตรอย่าลืมนะคะธุรกิจการเกษตรตามโครงสร้างระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายค่ะความสำคัญของการลงทุนทางตรงต่อผู้ลงทุนหรือก็คือผู้ประกอบการนั่นเองก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าในประเทศของตนจึงได้ไปลงทุนในต่างประเทศหรือนะคะการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติการเข้าถึงวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศที่เข้าไปลงทุนการแสวงหาตลาดใหม่จากประเทศที่เข้าไปลงทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนสิทธิประโยชน์อื่นๆของประเทศที่เข้าไปลงทุนนี่คือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาโดยผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการแต่สำหรับผู้บริโภคเองก็ได้นะคะพบว่าการลงทุนทางตรงจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีปริมาณสินค้าและประเภทสินค้าให้เลือกซื้อเนี่ยได้มากขึ้นได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของผู้ทำธุรกิจสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้น่าสนใจเพราะว่าการลงทุนทางตรงมีผลในเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติเชิงบวกก็คือเมื่อมีผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนสมมติเข้ามาลงทุนในไทยก็เกิดทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องปรับตัวมีความสามารถในการแข่งขันนะมีการสร้างการเติบโตการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีความสมดุลนะเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่วยในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศแต่ในเชิงลบล่ะคะทันทีเลยการค้าระหว่างประเทศนะคะการลงทุนทางตรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาดุลการค้าดุลการชำระเงินภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจการแย่งแหล่งเงินทุนไปจากนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศที่เป็นผู้รับทุนก็คือประเทศที่เขาเข้าไปลงทุนการแข่งขันกับนักลงทุนในท้องถิ่นนะระดับเทคโนโลยีระดับสูงยังคงใช้แรงงานจากประเทศแม่เพราะฉะนั้นแรงงานในท้องถิ่นก็น่าจะเป็นได้แค่ผู้ทำงานที่เทคโนโลยีขั้นต่ำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบลักษณะการลงทุนทางตรงอาจารย์
จะให้ไว้ใน4ลักษณะด้วยกันคือลงทุนเองทั้งหมดการร่วมทุนการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาการลงทุนตามการให้สิทธิ์เอาเรื่องแรกก่อนการลงทุนเองทั้งหมดนะคะมีอยู่2รูปแบบก็คือลงทุนซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนจากต่างชาติก็เข้าไปในประเทศนั้นซื้อกิจการเดิมที่มีอยู่เนี่ยค่ะพบว่าอาจจะเป็นลักษณะซื้อแบบลักษณะของการควบรวมกิจการนะคะการรวมกิจการการซื้อกิจการก็แล้วแต่กรณีนะแต่ในกรณีของการลงทุนตั้งกิจการใหม่อันนี้ก็มีอีก2ลักษณะด้วยกันก็คืออาจจะเป็นการตั้งกิจการใหม่แบบเต็มรูปแบบหรืออาจจะเป็นการตั้งกิจการสาขาในประเทศที่ตนเข้าไปลงทุนก็ได้นะคะการลงทุนเองทั้งหมดเนี่ยลักษณะการดำเนินงานนี่น่าสนใจมากว่าลักษณะในการดำเนินงานจะเป็นลักษณะใดพบว่ามีอยู่3ลักษณะก็คือตามแนวทางของประเทศแม่ทุกประการพูดง่ายๆประเทศแม่บริษัทแม่นั่นแหละค่ะบริษัทแม่เนี่ยค่ะนะคะทำอย่างไรบริษัทต่างๆที่อยู่ในประเทศใดก็ตามแต่ต้องทำอย่างนั้นหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือการดำเนินงานแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นพอเข้าไปก็อาจจะต้องดูว่าวัฒนธรรมพื้นถิ่นท้องถิ่นเป็นอย่างไรค่านิยมของคนในประเทศนั้นเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับบริษัทแม่ในประเทศนั้นๆว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่เราเห็นรสชาติของหน้าของพิซซ่าที่เปลี่ยนไปหรือลักษณะที่3ก็คือการดำเนินงานด้วยแนวกลยุทธ์สากลแนวกลยุทธ์สากลหมายความว่าไงคือแนวทางของบริษัทแม่เนี่ยยังมีอยู่แต่มีบางประเด็นที่ปรับแนวทางให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในประเทศนั้นๆแล้วก็เมื่อผสมผสานกันได้แล้วจะเกิดเรียกว่ากลยุทธ์สากลนะคะก็มี3ลักษณะที่น่าสนใจค่ะลักษณะการลงทุนทางตรงลักษณะที่2ก็คือการร่วมทุนในการร่วมทุนของธุรกิจการเกษตรหมายถึงว่าการจัดตั้งกิจการโดยผู้ร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันโดยผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายตกลงประกอบธุรกิจโดยร่วมลงทุนอาจจะร่วมเป็นเจ้าของหรือร่วมในการบริหารมีสัดส่วนการถือหุ้นมีสิทธิความเป็นเจ้าของมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการร่วมทุนอาจจะอยู่ในรูปของเงินทุนทรัพย์สินที่ดินอาคารการผลิตเทคโนโลยีบุคคลบุคลากรได้หมดค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงหรือสัญญาการร่วมทุนมีการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและก็มีการจัดสรรผลประโยชน์ตามสัดส่วนการร่วมทุนไว้ชัดเจนทำไมต้องร่วมทุนก็เพราะว่าการลงทุนเองทั้งทีมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกิดจากความต้องการเงินทุนหรือทรัพยากรในการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเกิดจากความต้องการแสวงหาเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นการร่วมทุนกับคนที่เขามีวิทยาการมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราก็จะได้เรียนรู้เข้าไปด้วยลักษณะของการตั้งธุรกิจร่วมทุนจริงๆก็จะบอกได้เลยว่ามี2รูปแบบคือจับมือกันแล้วจับกันอย่างถาวรหรือจับมือกันแบบชั่วคราวร่วมทุนแบบชั่วคราวก็คือในกำหนดครบสัญญาเมื่อไหร่ก็ยุติการร่วมทุนเมื่อนั้นนะคะได้ประโยชน์จากการร่วมทุนก็คือการมีเงินทุนมากขึ้นจากแหล่งเงินทุนที่เข้ามาร่วมกันนะการมีขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้นจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและการได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่สูงจาก
ผู้ร่วมทุนก็จะทำให้กิจการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นข้อจำกัดของการร่วมทุนอันนี้ก็มีนะคะก็คือจะขาดความคล่องตัวในการบริหารการตัดสินใจเพราะจากการมีหุ้นส่วนที่มากขึ้นก็ต้องฟังต้องประชุมโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดรูปแบบการทำงานการบริหารงานอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาคุยกันหน่อยนะคะลักษณะที่3ก็คือการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาในกรณีของสัญญาเหมาเบ็ดเสร็จลักษณะการลงทุนก็คือผู้ลงทุนทำสัญญาเข้าไปดำเนินงานโครงการต่างๆในระยะแรกอย่างเช่นเป็นการก่อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องจักรพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอนให้เจ้าของก็เรียกว่าเทิร์นคีย์นะคะหรือลักษณะสัญญาที่2ก็คือสัญญาด้านการบริหารและการดำเนินงานเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนจะส่งบุคลากรไปให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านบริหารและการดำเนินงานในต่างประเทศจนกระทั่งผู้บริหารในประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถบริหารงานเองได้นะคะหรือสัญญาการผลิตในลักษณะที่3นี้ก็เป็นผู้ลงทุนทำสัญญากับผู้ผลิตในต่างประเทศให้ผลิตสินค้าให้แล้วผู้ลงทุนดำเนินการตลาดเองเพื่อลดต้นทุนการจัดตั้งโรงงานการผลิตนะคะภาษาบ้านเราอาจจะเรียกว่าจ้างผลิตนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาหรือลักษณะที่4ของการลงทุนทางตรงก็คือการลงทุนตามการให้สิทธิ์มีอะไรบ้างการให้สิทธิในการผลิตไลเซนซิ่งผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิ์อนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ในอีกประเทศหนึ่งใช้กรรมวิธีการผลิตหรือเครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนนำไปดำเนินการหาประโยชน์โดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมก็คือ royalty เป็นค่าตอบแทนนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการให้สิทธิทางการค้า franchising ก็คือผู้ลงทุนเป็นผู้ให้สิทธิทางการค้ายินยอมให้ผู้รับสิทธิทางการค้าในอีกประเทศหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าตราหรือยี่ห้อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยผู้ลงทุนที่เป็นผู้ให้สิทธิทางการค้าจะเป็นผู้จัดรูปแบบการจัดการการบริหารและการวางแผนการตลาดเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกค่ะนะคะทุกแห่งเลยค่ะผู้รับสิทธิจะดัดแปลงคุณภาพสินค้าหรือบริการตามใจชอบไม่ได้ผู้ลงทุนเท่านั้นค่ะเป็นผู้ตัดสินใจและผู้ลงทุนก็คือผู้ให้สิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงมีหลายปัจจัยกลุ่มแรกปัจจัยผลักดันคือทำไมทำให้ธุรกิจเราต้องไปลง

ทุนลงทุนในประเทศนู้นนู้นนู้นนู้นอะไรทำให้เราออกไปลงทุนนั่นคือสถานการณ์การตลาดในประเทศผู้ลงทุนสมมติไทยธุรกิจของไทยสถานการณ์การตลาดของสินค้าตัวนี้ในไทยเป็นไงทำให้เราอยู่ไม่ได้แล้วผลักดันไปงั้นนอกจากสถานการณ์ด้านการตลาดแล้วก็ยังมีต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศของผู้ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยดึงดูดทำไมประเทศนั้นน่าไปลงทุนจังเลยเขาดึงดูดเรานะมีปัจจัยอะไรที่แบบทำให้เราธุรกิจเราอยากไปลงทุนในประเทศเขาเช่นเดียวกันค่ะประเทศนั้นก็คือประเทศผู้รับทุนมีสถานการณ์อะไรที่แบบดึงดูดเรามากเลยเช่นสถานการณ์ด้านการตลาดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตนโยบายของรัฐในประเทศนั้นๆปัจจัยแวดล้อมภายในในประเทศนั้นๆดึงดูดเราไปไหมและอีกกลุ่มหนึ่งปัจจัยแรงจูงใจนะมันน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจตัวนี้คืออะไรคือเรื่องของการแสวงหาตลาดแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแสวงหาประสิทธิภาพนะคะเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็ต้องดูนะคะว่ามันมีผลต่อการลงทุนทางตรงแต่เขาฝากเพิ่มอีกปัจจัยอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของการร่วมทุนปัจจัยที่มีผลต่อการร่วมทุนก็คือผู้ร่วมทุนมีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็เลยมีการอะไรคะทำให้เกิดความคิดอยากร่วมทุนกันการเข้าสู่ประเทศที่มีข้อจำกัดการลงทุนของคนต่างชาติวันเราก็ต้องเข้าไปร่วมทุนกับคนในประเทศนั้นการร่วมทุนจำเป็นต่อกิจการที่ต้องการขยายไปต่างประเทศบางทีเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะก็ต้องไประดับความเสี่ยงที่ต้องรับของการร่วมทุนจะต่ำกว่าการไปลงทุนเองทั้งหมดนะคะตอนที่2เรามาดูกันการลงทุนทางอ้อมในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศทางอ้อมหมายความว่าไงหมายความว่าการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศซึ่งผลตอบแทนอาจจะอยู่ในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือการลงทุนเพื่อหวังกำไรส่วนทุนผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในรูปการซื้อขายตราสารทุนตราสารหนี้พันธบัตรตั๋วเงินในต่างประเทศรวมทั้งการให้ยืมเงินจากต่างประเทศทั้งในระยะสั้นระยะยาวตลอดจนการลงทุนในหน่วยลงทุนอันผู้ลงทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจเกษตรก็จะครอบคลุมธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายนะคะความสำคัญต่อผู้ลงทุนในทางอ้อมเนี่ยต้องถือเลยนะคะทางอ้อมนี่คือเรื่องการเงินหนูถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่จะช่วยให้เงินออมเนี่ยมันสร้างค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่ในประเทศของตัวเองเงินก้อนนั้นมีผลตอบแทนเท่าใดแต่ถ้าไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทางการเงินไปลงทุนทางการเงินในต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในประเทศของตัวเองค่ะความสำคัญต่อประเทศชาติอันนี้ต้องฝากเหมือนกันว่าจริงๆและการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศชาติในเชิงบวกก็คือเมื่อมีเงินสมมติเขามาลงทุนทางอ้อมในประเทศไทยนะคะไทยมีเงินเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเพิ่มเงินทุนให้กับเศรษฐกิจมีการจ้างคนนะเพิ่มธุรกิจในประเทศเกิดขึ้นอันนี้เชิงบวกและเชิงลบล่ะเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแข่งขันในประเทศผู้รับทุนเนี่ยสูงขึ้น
นะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันภายในประเทศเราอันเกิดจากการอัดฉีดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะอันนี้จะเห็นได้เลยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะมีการปรับตัวไปรูปแบบการลงทุนทางอ้อมเอาพูดจริงๆก็ถ้าบอกว่าดูแบ่งตามประเภทผู้ลงทุนก็จะแบ่งได้2รูปแบบก็คือเป็นบุคคลทั่วไปหรือจะเป็นสถาบันนะคะแต่ถ้าเราแบ่งตามช่องทางการลงทุนงั้นถ้าช่องทางก็คือผ่านตลาดหุ้นในต่างประเทศนะหรือว่าผ่านผู้ลงทุนสถาบันก็คือมีนิติบุคคลจัดการเรื่องนี้ให้ในประเทศไทยก็จะรู้จักกันก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหลายแหล่นะคะผิดพันค่ะผิดพันการเพื่อการลงทุนทางอ้อมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกตราสารทุนในกรณีของตราสารทุนนะคะก็จะครอบคลุมในลักษณะที่เรียกว่าถ้าเข้ามาลงทุนทางอ้อมในตราสารทุนเพราะผู้ลงทุนก็จะเป็นเจ้าของมีสถานะเป็นเจ้าของมีประเภทของตราสารทุนอะไรบ้างมีหุ้นสามัญหุ้นปุริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นวอร์เรนใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนะคะแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้ผู้ลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศนะคะมาลงทุนในตราสารหนี้ก็จะอยู่ในฐานะของผู้เป็นเจ้าหนี้ก็จะมีอยู่ประเภทของตราสารหนี้ก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันก็คือตราสารหนี้ที่แบ่งตามอายุของตราสารหนี้ก็คือตราสารหนี้อายุสั้นปานกลางยาวหรือแบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยในอัตราคงที่อัตราลอยตัวอัตราดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยและก็แบ่งตามประเภทผู้การออกตราสารการออกใบตราสารก็คือลักษณะการออกใบตราสารอาจจะมีหรือไม่มีการออกใบตราสารก็ได้แบ่งตามประเภทผู้ออกตราสารนี่ก็จะเป็นผู้ออกตราสารนี่โดยภาคเอกชนหรือภาครัฐนะคะแต่ในกรณีของอันที่3เนี่ยก็คือกองทุนรวมประเภทของกองทุนรวมก็จะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกคือแบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนอันนี้ก็ได้แก่กองทุนรวมกองทุนเปิดกองทุนปิดแต่ถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนอันนี้ต้องคงเข้าไปดูกองทุนรวมแต่ละกองนะคะแต่ละกองว่าเขามีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมต่างๆในลักษณะนี้นะก็อย่างเช่นกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF นะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมวายุพักโอ้เยอะค่ะนะคะในการกำหนดกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนนะคะผิดพันที่4ก็คือการลงทุนในหุ้นนอกตลาดเป็นการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนในหุ้นนอกตลาดของกิจการต่างๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงนะคะเพราะลักษณะการลงทุนของ private equity เนี่ยก็จะมี3รูปแบบก็คือการลงทุนในบริษัทที่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะการลงทุนในธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือขยายกิจการและก็การลงทุนเพื่อนำธุรกิจออกจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะมาดูปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางอ้อมสิ่งที่สำคัญมากปัจจัยที่สำคัญมากคือด้านการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงิน
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มแรกก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานหมายความว่าเป็นการวิเคราะห์โดยใช้

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีอิทธิพลต่อตลาดหรือธุรกิจซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้เป็นการเน้นภาพรวมเน้นวิเคราะห์พื้นหลังของสินทรัพย์เป็นการวิเคราะห์การเติบโตโอกาสต่างๆที่จะเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคตอันนี้มักจะเป็นการมองการลงทุนในระยะยาวนะคะในอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคทางเทคนิคเนี่ยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นในอดีตโดยใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำการคาดการณ์พยากรณ์นะฮะความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากการใช้ข้อมูลในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันจะช่วยผู้ลงทุนให้ได้เห็นนะคะว่าการเคลื่อนไหวของราคามันเป็นจังหวะที่เหมาะหรือส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนเนี่ยทำการซื้อหรือทำการขายนะฮะสินทรัพย์ทางการเงินดีนะคะจะเป็นตัวช่วยใจที่สองที่จะต้องพิจารณาก็คือข้อควรพิจารณาในการลงทุนทางอ้อมของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั่นก็คือเรื่องแรกสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นย่อยลงมาอีกก็คือเราต้องดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือโครงสร้างการผลิตโครงสร้างตลาดสินค้าและบริการโครงสร้างของปัจจัยการผลิตและการจำแนกแจกจ่ายผลผลิตนะคะต้องดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแนวโน้มดีไหมอัตราการขยายตัวดีไหมแล้วสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจนี้ยังต้องดูปัจจัยตัวอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ดูแค่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเท่านั้นปัจจัยอื่นๆด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนมีอะไรบ้างเยอะค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกสถานการณ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดพันมวลรวมภายในประเทศ GDP ผิดพันมวลรวมประชาชาติ GNP ดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมข้อมูลยอดขายปลีกอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะคะสถานการณ์การเงินของประเทศอุปทานแรงงานของประเทศทรัพยากรธรรมชาติถามว่ามีมากกว่านี้ไหมยังมีอีกแต่นี่ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วถามว่าผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านจะเข้าไปลงทุนในประเทศใดก็ตามแต่ก็คงต้องวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะข้อควรพิจารณาที่2คือปัจจัยด้านการเมืองโอ้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆและนโยบายเหล่านั้นมีผลกระทบต่อโดยตรงค่ะต่อเศรษฐกิจสังคมต่อทุกอย่างเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองต้องพิจารณาอย่างยิ่งข้อควรพิจารณาที่3คือความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์กับความเสี่ยงของประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนตราสารทุนหรือตราสารหนี้ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาไปและข้อควรพิจารณาประการที่4คือความสามารถของผู้ลงทุนต่อการรับมือกับความเสี่ยงท่านมีความสามารถไหมนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจค่ะจะต้องประสบเพราะสภาวะแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้บางเรื่องเราไม่สามารถคาดการได้เลยค่ะ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆของครูอาสาท่านหนึ่งครับที่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตหลังวัยเกษียณเพื่ออุทิศตนอย่างมุ่งมั่นที่จะมอบความรู้ให้กับเด็กเร่ร่อนและเยาวชนในชุมชนที่ขาดโอกาสด้วยความรักความเมตตาโดยหวังเพียงให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดีของสังคมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับติดตามเรื่องราวของครูอาสาท่านนี้ได้นะครับในรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาช่วงบันทึกคนอาสาครับ

ภารกิจโดยปกติของครูจะมีอยู่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งทุกเช้าวันเสาร์ครูจะไปสอนเด็กๆที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงในเขตบางซื่อและก็ในช่วงบ่ายก็จะแวะไปหาเด็กๆอีกกลุ่มนึงนะครับที่สวนลุมพินีครับส่วนเช้าวันอาทิตย์ครูก็จะไปสอนในย่านคลองหลอดแถวๆชุมชนตรอกสาเกซึ่งอยู่ในฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรกของวันอาทิตย์พอสอนเสร็จแล้วจากตรอกสาเกก็ข้ามฝั่งมาย่านธนบุรีครับมาสอนเด็กๆใต้สะพานอรุณอมรินทร์ในช่วงบ่ายนั่นเองใต้สะพานที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับครูจะตะเวนสอนหนังสือทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นอย่างนี้มายาวนานกว่า25ปีแล้วครับเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเอาความรู้ความปรารถนาดีไปมอบให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งสองฝากฝั่งให้พวกเขาได้มีภูมิคุ้มกันชีวิตและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีของสังคมครูทำงานนี้มาด้วยความสุขความตั้งใจเต็มร้อยตั้งแต่ครูเกษียณแล้วล่ะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจบางส่วนของครูอาสาข้างถนนที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับการสอนมาโดยตลอดครับ

0: สวัสดีครับครูปู
1: ภาพของชายสูงวัยที่เดินมาพร้อมกับกระเป๋าเอกสารการสอนแบบนี้ทุกสัปดาห์เป็นภาพที่คุ้นตาของผู้คนในละแวกนี้ครับผู้ชายท่านนี้คือคุณธีรรัตน์ชูอำนาจหรือครูปูของเด็กๆนั่นเองครับ
2: ที่สอนนะฮะที่เราสอนอยู่ตรงเนี้ย
3: ครับ
0: ขอเรียกครูปู่เหมือนน้องๆเลยแล้วกันนะคร
2: ับ ได้ครับได้ครับได้คร
0: ับ เห็นแล้วครูปู่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือยังแข็งแรงสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย
2: 85ครับ
0: โอ้85นี่ไม่น้อยเลยนะครับ
2: ครับ
0: อะไรที่เป็นยาดีให้ครูปู่ได้แข็งแรงมาถึงทุกวันนี้ฮะ
2: มันมีแรงบันดาลใจอยู่ข้อหนึ่งนะมันการเป็นครูเนี่ยก็คือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับเด็ก
0: ๆครับผม
2: เมื่อเราสร้างความสุขให้เด็กๆ
0: เหตุผลที่ทำให้ครูยังแบบช่วยเหลือสังคมรวมถึงแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็มอบเวลาช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ
2: เพราะว่าผมเป็นครูนะครับก็เลยรักอาชีพตรงนี้เรารู้ว่าคนกรุงเทพนั้นมันมีเด็กๆที่ยากจนอยู่เยอะครับ
0: ครับ
2: ก็อยู่ตามแหล่งที่เป็นสถานที่อยู่ของคนจนอยู่คือสถานที่บ้านแออัดนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งที่เราเรียกง่ายๆว่าสลัมฉลับนะครับตรงนี้เป็นบ่อเกิดของวิกฤตของสังคมเยอะทีนี้เราด้วยวิญญาณของการเป็นครูเลยทำให้อยากจะพัฒนาเด็กตรงนี้ให้เขาเป็นคนดีมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจข้อแรกเลยที่ผมจะต้องพัฒนาเขา
0: ครับ
2: พูดตรงๆผมไม่ได้เกษียณอายุราชการจากการเป็นครูนะแต่เมื่อเกษียณที่บริษัทออกมาแล้วผมยังรักครูอยู
0: ่ครับ
2: ก็เลยมาสอนตรงนี้สอนเด็กเร่ร่อนที่สนามหลวงครับเพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมเขา
0: ครับ
2: เขาดมกาวเราก็อยากจะแก้ตรงนั้นนะครับก็สอนเรื่อยมาตั้งแต่ปี2537-38เนี่ยคนเดียว
0: แล้ว
2: สนามหลวงนี่นะ
0: ตอนที่เริ่มต้นนี่ยากไหมครับครู
2: ก็มันไม่ยากนะครับเพราะว่าเราปกครองคนเดียว แต่ยากตอนที่ไปหาเขาสร้างสมรรถภาพต่อเขาตอนนี้มันยากครับ
0: ครับ
2: เราจะเข้าไปในสลัมเข้าไปได้คนเดียวนี
0: ่
2: นะครับ
0: ใช
2: ่ทำไงบังเอิญโชคดีครับปี2543ทางกทม
0: ครับ
2: เขาประกาศทางสื่อนะครับรับสมัครครูอาสาสมัครพิทักษ์เด็กเร่ร่อนพวกเราก็ไปสมัครกันปี2543นะ
0: ครับ
2: ก็ได้ครูหลายคนไปจะมาช่วยตรงนี้ผมเอาสวนสนามหลวงใกล้บ้านเราเข้าดูลำพังไม่ได
0: ้ครับ
2: มันเสี่ยงนะ
0: อันตรายเนาะเราไม่รู้จักเขาด้วย
2: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาไปอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทาง

0: กทมเป็นผู้ให้ครับแต่ว่าไม่มีเงินนะครับของว่าอาสาสมัครต้องฟรีนะครับทุกอย่างเราก็ช่วยเรื่องแรงกายแรงใจความคิดแล้วอย่างเดียวคือขับรถแต่เราสอนสังกัดกทมได้ไม่กี่เดือนเองนะ
1: เราเลยตอบ
0: เพราะว่าวาระโครงการดีๆก็จบเราก็ออกจากไม่ได้สังกัดกทมแล้วก็เหลือครูอาสาสมัคร3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ก็ถามว่าจะทำต่อไหมทั้งหมดบอกทำต่อ
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามว่าใครจะจ่ายล่ะกระเป๋าเราตัวเองครับ
1: ออกกันเอง
0: ออกกันเองทีนี้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่มีนี่ตังเราก็ไม่มีซื้
1: อ
0: ทำไงแล้วครับผมไปสัมมนาบ่อยครั้งเพราะไม่เก็บดินสอเก็บกระดาษที่เขาทิ้งทำมารวมไปมาสอนเด็กถึงขนาดนั้นนะครับไปเอาเด็กเข้ามาเรียนหนังสือจนกระทั่งนานเข้าไอเด็กที่เรียนหนังสือกับเรามันทำดีอ่ะเข้าได้เข้าเรียนหนังสือสูงๆได้เข้าทำงานได้เงินเยอะเฮ้ยถึงเห็นคุณค่าทุกการศึกษา
1: ครับ
0: ลดจากการรุนแรงที่มาว่าผมว่าเอาลูกเข้ามาเรียนหนังสือแล้วไม่ช่วยพ่อแม่ทำงานยืนด่าแม่ผมยังมีเลย
1: นี่หลายคนอัดท้อแล้วแต่ครูไม่ท้อใช่ไหม
0: ไม่ท้อใช่แต่เด็กที่นี่ไม่มากคนก็จริงผมบอกกันแต่ผมภูมิใจครับสามสี่คนนี่สอบเข้าโรงเรียนชั้นหนึ่งของประเทศไทยได้หมดจากเด็กข้างถนนเนี่ยผมภูมิใจตรงนี้ภูมิใจว่าเด็กที่ผมที่ว่าหยิบมาจากโคลนตมเนี่ยเอามาให้เขาอยู่เหนือผิวน้ำเปลี่ยนน้ำได
1: ้ทั้งหมดที่ทำมาครูปู่เป้าหมายสูงสุดของครูปู่นี่คืออะไรครับ
0: ต้องการให้ครอบครัวคนดีครับเด็กถ้าเป็นคนดีครับเขาคิดดีหมดไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมเขาคิดดีหมดครับ
1: ไม่เหนื่อยมั้ง
0: ภาคสิครับเหนื่อยเดินสอนนี่ครับใช้พูดเนี่ยใช้พลังเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยก็หยุดสิครับพอหายเหนื่อยพูดต่อ ไม่มีคำเดียวครับที่ซื้อขายเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวเดียวครับความสุข
1: คุณผู้ชมครับในชุมชนแออัดนั้นยังมีเด็กอีกจำนวนมากเลยนะครับที่เกิดมาแล้วเขากลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทันทีตั้งแต่เกิดจะด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านของแต่ละครอบครัวหรือปัญหาอะไรต่างๆจึงทำให้เด็กหลายๆคนนั้นเข้าไม่ถึงการศึกษาครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีคนใจอาสาอย่างครูปู่นี่แหละครับที่พร้อมจะเสียสละตนเองทุ่มเทตนเองชี้นำพร่ำสอนเพื่อนำทางให้พวกเขาก้าวเดินไปในทิศทางที่ควรครับเรียนที่นี่นานยังฮะ
2: 6ปีครับ
1: เรารู้จักที่นี่ได้ไงอ่ะ
2: บ้านอยู่นี่อยู่แล้วคร
1: ับ ก็คือเราเดินไปเดินมาแถวนี้อยู่แล้ว
2: เด็กวัด
1: มีพี่ๆเข้ามาสอนเยอะมั้ย
2: เยอะมากครับ
3: สนุกมั้ยฮะ
2: สนุกครับ
1: ชอบอะไรในตัวครูปู่บ้าง
2: ใจดีสอนเข้าใจ
1: สอนอะไรเราบ้าง
2: คณิตอังกฤษคร
3: ับโดยเฉพาะวิชา
2: คณิต
3: ศาสตร
2: ์ครับ
3: แสดงว่าเราชอบวิชาคณิตศาสตร์
2: ใช่ครับ
3: ทำไมล่ะทำไมถึงชอบคณิตศาสตร
2: ์ก็ไม่รู้อ่ะผมอยู่ดีก็มาชอบเอง
1: โอ้น้อยคนนะที่จะชอบคณิตศาสตร์ แล้วการเรียนที่เนี่ยให้อะไรกับเราบ้าง
2: ความรู้ความสนุกสนานความคิดสร้างสรรค์
3: เราอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ย
2: ม.2ครับ
3: แล้วเราสอบเข้าโรงเรียน
2: ทวีทา
1: ดีใจไหม
2: ดีใจมากครับ
1: แล้วในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไรอ่ะ
2: นักแคทเกม
3: นักแคทเกม
2: ใช่ครับ
3: แล้วต่อไปเนี่ยเราจะเรียนอยู่ที่นี่อีกนานไหมครับ
2: เรียนครับ
3: ทำไมอ่ะ
2: เพราะได้ความรู้แล้วตอนเรามีอะไรไม่เข้าใจสามารถถามครูปู่ได
1: ้ไม่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนเนี่ยเราอยากกลับมาสอนที่นี่ไหม
2: อยากมากครับเพราะจะทดแทนบุญคุณของพวกพี่เขาที่พวกพี่เขาสอนเราจะทำให้เราเก่งขึ้นจะทำให้เราเข้าโรงเรียนดังได้แล้วเราก็อยากมาสอนน้องๆที่ไม่เข้าใจอะไรครับ
1: รู้สึกยังไงที่ได้มาเรียนกับครูปู่ที่นี
4: ่ก็ดีค่ะเหมือนได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยไม่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วย
1: เราชอบวิชาอะไร
4: หนูชอบวิชาภาษาอังกฤษ
1: มาที่นี่ได้เรียนอังกฤษเยอะไหม
4: ได้เรียนค่ะมีความเฟรนลี่ดูเป็นกันเองให้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็มิตรภาพ
1: เห็นว่าน้องติวเรียนตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็มาเรียนที่นี่จนสอบได
4: ้สอบที่โรงเรียนสตรีวัลคังค่ะที่นี่อาจจะไม่มีโต๊ะไม่มีพัดลมไม่มีกระดานดำเหมือนที่โรงเรียนแต่ครูเขาก็ให้ความรู้เราได้ค่ะ
1: ทุกที่ก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มพูนขึ้นด้วย
4: ใช่
1: อยู่ที่ตัวเราเนาะ
4: ค่ะ
1: น้องตุ๊กตา
2: ค่ะ
1: มาเรียนที่นี่รู้สึกยังไงบ้างกับห้องเรียนแจ้งเลย
5: ก็มีธรรมชาติดีค่ะ
1: แล้วคนที่มาสอนของเราเป็นไงบ้าง
5: ใจดีค่ะและมีความรู้มากด้วยมีผู้ประสบการณ์เยอะ
1: ที่เราตั้งใจเรียนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเหรอ
5: คืออยากให้พ่อกับแม่สบายอ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมันมากแล้วก็คือเราก็มีความมั่นใจของตัวเองถ้าเราไม่ได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ไม่ดีขนาดนี้หนูเรียนที่นี่นานแล้วค่ะก็คือตั้งแต่ป.2
1: เรียนนานแล้วด้วย
5: ตอนป.2คือหนูไม่เก่งคณิตเลยค่ะก็คือตั้งแต่ป.3หนูเก่งคณิตขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะก็คือหนูคนที่ไม่ชอบคณิตเลยค่ะและคุณปู่ก็สอนหนู
1: คุณปู่เขามีเทคนิคดีที่สอนให้เราจำง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำให้เราสอบติดในโรงเรียนดีๆด้วยไหม
5: ติดแน่นอนค่ะหนูมั่นใจที่ไต้สะพานคือเด็กเรียนน้อยมากที่อื่นเขาเรียนเยอะไงเพราะเพื่อนหนูชวนเพื่อนกันหมดเลยแต่เพื่อนเขาไม่มากันหนูบอกว่าคุณปู่นี่ดีนะเรียนกันเก่งคุณปู่อ่ะเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่ทำร้ายเด็กคือคุยกับเด็กดีเพื่อนหนูอ่ะคนที่เรียนไม่เก่งอ่ะมาเรียนได้แต่เพื่อนไม่มาหาแต่หนูพยายามชัวร์แล้วแต่เขาไม่มาเอง
1: แต่ว่าเราก็หวังว่าอนาคตเขาก็อาจจะมาเนาะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ในอนาคตเราอยากทำอาชีพอะไรคะ
5: นักบินค่ะ
1: ทำไมเหรอ
5: ก็คือหนูชอบนักบินและปู่ก็เป็นนักบินด้วยเป็นทหารอากาศก็อยากเป็นปู
1: ่ครูปู่เขาสอนเรื่องอื่นๆไหมนอกจากการที่เรื่องของการที่เราจะต้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เขาสอนอย่างอื่นเราไหม
5: สอนให้เป็นคนดีของพ่อแม่ค่ะคือช่วยเหลือพ่อแม่เลือกทำมาทำโมก็มีค่ะ
1: แล้วถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะกลับมาตอบแทนเขายังไงล่ะ
5: ก็คือมาสอนเด็กๆที่เขามาเรียนกับคุณปู่ค่ะมาสอนความรู้ของเขา
6: และจำไว้ด้วยอันนี้กลับไปนานด้วยนะกลับไปนานไอ้คำที่มันยาวๆคำยากๆอ่ะก็คำไหนยากอ่ะคำนั้นแหละ
1: วันนี้เห็นว่ามีการมอบทุนด้วยคราวนี้เรามีหลักเกณฑ์ในการให้ทุนของเด็กๆยังไงบ้างคร
7: ับ เรามันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้คือถ้าเด็กมาเรียนแบบสม่ำเสมอนะ
1: ครับ
7: เราให้แล้วเด็กที่มาเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ข้อที่1 นะครับ
3: ครับ
7: ข้อที่2มีพฤติ

0: ทำที่ดีขึ้นข้อที่3เด็กมันมีความพฤติกรรมในการดีขึ้นตรงด้านเกี่ยวกับกิริยามารยาท
1: ครับ
0: นะครับทางจริยธรรมอันนี้เราให้หมดนี่ครับพิจารณาแค่นี้พออย่างวันนี้เห็นไหมครับเขาไม่พูดของเปอร์เซ็นต์รับผมจะไม่ให้กับตัวเด็กครับการให้ผู้ปกครองมันดีตรงที่ว่าผมจะได้คุยกับผู้ปกครองเขาด้วยว่าโตแล้วนะอนาคตข้างหน้าลูกคุณเริ่มโตแล้วเตรียมตัวว่าต้องส่งลูกเรียนต่ออีกแล้วถ้าส่งไม่ไหวทำยังไงครับให้ลูกทำงานนั่นเป็นความคิดที่ก้าวหน้าอีกแล้วอันนี้เราการที่เรียกผู้ปกครองมันดีตรงนี้ครับได้สะกิดผู้ปกครองเขาด้วยว่าคุณต้องทำแล้วต่อไปนี
1: ้ครับ
0: ปีผมว่าครั้งเดียว
1: ปีละครั้ง
0: มันมีตังค์อยู่แค่นั้นน้องๆก็สะกิดใจครับว่าผมเป็นครูช่วยเหลือเด็กนะครับฐานะผมไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากไหนเลยนะครับผมให้คุณเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กว่าครูปู่นะครูที่สอนเขานอกจากจะสอนเขาแล้วยังมีกำลังใจเล็กๆน้อยให้เด็กเขาจะเกิดความรู้สึกดีๆว่าตั้งใจเรียนตามที่ครูปู่สั่งสอนครับ
1: ครูเคยคิดที่อยากจะเลิกสอนมั้ย
0: ผมเป็นครูอาชีพไม่ใช่อาชีพครู
1: ครูอาชีพคือไม่มีวันหยุด
0: ครูไม่มีวันหยุดครับสอนจนกว่าเราจะหมดแรงหรือตายไปเลยใช่ครับสอนไปเรื่อย
1: ไม่ได้บอกตรง
0: ๆครับ
1: แต่ก็บอกว่าไม่หยุด
0: หยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้แม้กระทั่งจุดไหนบางจุดมีเด็กเพียงคนเดียวเราก็ทิ้งก็ไม่ได้ครับเพราะเราก็ต้องทำหมดนะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็สร้างกำลังใจให้เขาว่าเขาคนเดียวยังมีครูปู่ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่ก็คือความสุขอย่างนึงของครูปู่นะครับครูที่เป็นผู้ให้แล้วก็ไม่ได้หวังที่จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเพียงแต่ว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นคนดีตอบแทนสังคมก็เป็นความมุ่งหวังสูงสุดของคุณครูนั่นเองนะครับและนี่แหละครับคือความสุขใจเมื่อได้สอนของครูปู่นั่นเองครับวันนี้ต้องขอบคุณครูปู่มากครับที่มามอบสิ่งดีๆแล้วก็มาเล่าถึงที่มารวมถึงให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากจะทำความดีต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับแล้ว

ั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆของครูปู่เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคนดีๆที่พร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนั้นขอเพียงได้สอนเด็กๆได้ชี้แนะสิ่งดีๆให้กับพวกเขาคนแบบนี้ยังมีอยู่ในสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นเราควรให้การสนับสนุนกันให้มากๆเลยนะครับสำหรับในครั้งต่อ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสทที่ไหนเวลาใดใครเรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆ
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมอันนึง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะเป็นตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับเนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะคะจะประกอบไปด้วยการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่ง4หัวข้อที่กล่าวมานี้นะคะจะทำให้นักศึกษานะคะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตอนต่อไปค่ะเริ่มต้นกันที่การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเลยนะคะสำหรับความหมายของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาจากคำสองคำก็คือคำว่าการประเมินและคำว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งในที่นี้นะคะจะหมายถึงกระบวนการตีค่าของสภาวะหรือสถานะที่เป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างเพื่อช่วยในการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดการนะคะโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพปัจจุบันของสิ่งที่เราต้องการประเมินเพื่อตีเป็นค่าและนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ทั้งในลักษณะทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์นะคะต่อการดำรงชีพของประชาชนนะคะความสำคัญนะคะของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นข้อมูลนะคะที่มีความสำคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะคะยังเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการสนับสนุนหรือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสำหรับการจัดการเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่นะคะและยังเป็นข้อมูลนะคะที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ใช้ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วนะคะการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังสามารถนำประโยชน์และมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโครงการและระดับยุทธศาสตร์รวมไปถึงนะคะการประเมินศักยภาพในการรองรับมลพิษนะคะหรือ carrying capacity ของพื้นที่ค่ะสำหรับแนวทางนะคะในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแนวทางในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักด้วยกันโดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่ทำให้ได้มานะคะซึ่งข้อมูลนะคะที่จะนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนที่2ต่อไปซึ่งขั้นตอนในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและแปลผลการตรวจวัดที่ได้มาจากขั้นตอนแรกโดยการนำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ซึ่งเรานะคะจะนำไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมหากพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะต้องมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางนะคะในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปค่ะหัวข้อต่อมานะคะจะเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความหมายว่าการสำรวจศึกษาทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมถึงการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะคะเช่นอากาศน้ำดินเป็นต้นเพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาค่ะสำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการติดตามตรวจสอบซึ่งการวางแผนที่ดีนะคะควรจะตอบประเด็นนะคะในเรื่องของหลักการตาม 3W+1H นะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกัน W ที่1นะคะคือ Watch ก็คือติดตามตรวจสอบอะไร W ที่2คือ Where ติดตามตรวจสอบที่ไหนส่วนตัวที่3คือ When ติดตามตรวจสอบเมื่อไหร่นะคะและH เดียวของเราก็คือ how นะคะจะมีวิธีการติดตามตรวจสอบอย่างไรซึ่งการวางแผนการติดตามตรวจสอบที่ดีจะต้องสามารถตอบประเด็นเหล่านี้ได้ค่ะสำหรับแนวทางนะคะในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นขั้นตอนนะคะที่มีความสำคัญที่จะทำให้เราได้ข้อมูลนะคะไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นที่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะจะต้องรู้ว่าเราจะตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านใด
ที่ไหนเมื่อไหร่เพื่ออะไรและจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมนะคะเช่นการเลือกจุดเก็บตัวอย่างการกำหนดพารามิเตอร์วิธีการเก็บและการเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะจากนั้นจะนำไปสู่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหรือการตรวจวัดในภาคสนามซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการเก็บรักษาตัวอย่างการบรรจุตัวอย่างการขนส่งหรือรักษาสภาพตัวอย่างให้เหมาะสมและเป็นไปตามวิธีการที่มาตรฐานกำหนดนะคะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีในส่วนของการเตรียมตัวอย่างการวัดการคำนวณหรือการบันทึกผลนะคะเพื่อจะได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือผลการตรวจวัดออกมาและนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงค่าหรือปริมาณของสารมลพิษหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งให้มีอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยและการดำรงชีพของประชาชนโดยมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆก็ประกอบไปด้วยเรื่องน้ำอากาศเสียงหรือสภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางและใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจการหรือดำเนินโครงการไม่ให้มีค่ามากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปส่วนประเภทที่2คือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะในแง่ของวัตถุประสงค์สำหรับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของบริเวณนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรณปัจจุบันส่วนมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดจะเป็นมาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษออกจากแหล่งกำเนิดที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกนอกจากนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของวิธีการตรวจวัดด้วยนะคะถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจวัดตามหลักวิชาการในการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างแต่และในส่วนของแหล่งกำเนิดนะคะเราจะต้องมีการเก็บที่ปลายป่องหรือทางออกสุดท้ายก่อนที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันนะคะดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความหมายว่าอะไรดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมโดยไม่ได้มีการเจาะจงเพียงพารามิเตอร์ใดพารามิเตอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะโดยทำขึ้นมาเพื่อติดตามเปรียบเทียบสภาวะแวดล้อมและแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาต่างๆกันซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นอกเหนือจากการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายดังนั้นนะคะความแตกต่างของดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เห็นว่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นค่าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นการบอกให้ทราบถึงสภาวะปัจจุบันนะคะของสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นซึ่งทำขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปอะค่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะมีการกำหนดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอะค่ะตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะคะก็จะแบ่งเป็นดัชนีคุณภาพน้ำซึ่งคุณภาพน้ำเราจะแบ่งเป็นดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินหรือ WQI นะคะและดัชนีคุณภาพน้ำทะเลหรือ MWQI นะคะสำหรับดัชนีคุณภาพน้ำนะคะก็คือทางกรมควบคุมมลพิษนะคะมีการเลือกพารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมนะคะนำมาใช้ในการคำนวณ นะคะโดยค่าที่ออกมานะคะจะเป็นค่าแสดงคุณภาพของแหล่งน้ำเพื่อแสดงสถานการณ์นะคะของแหล่งน้ำในปัจจุบันจะไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างไรตัวต่อมาเป็นดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ซึ่งทุกท่านเนี่ยน่าจะมีความคุ้นเคยนะคะหรือว่าเคยได้ยินกันอยู่บ่อยในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่า AQI หรือดัชนี

คุณภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวที่แสดงนะคะสถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะว่าณบริเวณนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีสถานการณ์คุณภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนมีความเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากจะมีการแบ่งเป็นช่วงนะคะเมื่อหากว่าอยู่ในค่าตามช่วงที่กำหนดก็จะรู้ว่าเมื่อไรที่เราจะต้องมีการเฝ้าระวังหรือป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราค่ะสำหรับตอนที่หนึ่งนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเรื่องความรู้ทั่วๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้เราได้ทราบว่าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดค่ะจะมีขั้นตอนนะคะที่สำคัญนะคะคือในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการนำไปเทียบนะคะกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนในการจัดการป้องกันหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะเรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะจากที่เรานะคะได้เรียนรู้มาในตอนที่1แล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะตามที่เรียนมาเราจะรู้ว่าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักนะคะคือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะเราจะนำมาใช้นะคะเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งในตอนนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกเป็น4เรื่องด้วยกันหลักๆนะคะเรื่องแรกจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำต่อมาจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศตอนที่3จะเป็นแนวทางการประเมินระดับเสียงและความสั่นสะเทือนและสุดท้ายจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพดินสำหรับตอนนี้นะคะจะเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของแนวทางการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านให้นักศึกษาได้รับทราบกันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก2ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตามมาด้วยขั้นตอนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเริ่มต้นเลยนะคะด้วยแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำซึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลสำหรับขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเลเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดที่เหมือนกันหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งมีความสำคัญมากนะคะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่างเนี่ยจะเก็บไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่นะคะซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันต่อมาคือเรื่องของการเก็บตัวอย่างสำหรับน้ำผิวดินและน้ำทะเลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันซึ่งอาจารย์จะขอกล่าวโดยสรุปนะคะซึ่งน้ำผิวดินนะคะจะเน้นที่การเก็บตัวอย่างเป็นแบบจ้วงการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงนะคะก็คือการเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวณเวลานั้นๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเนี่ยสามารถทำได้ทั้งการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงและการเก็บตัวอย่างแบบผสมการเก็บตัวอย่างแบบผสมคืออะไรการเก็บตัวอย่างแบบผสมก็คืออาจจะเป็นการเก็บตัวอย่างนะคะในช่วงเวลาเดียวกันแต่เก็บในหลายๆพื้นที่แล้วนำมาผสมกันหรืออาจจะเก็บในบริเวณเดียวกันแต่ต่างเวลาซึ่งตัวอย่างน้ำที่ได้มาจะนำมาผสมและเป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นรวมของตัวอย่างณบริเวณที่เราเก็บตัวอย่างค่ะนี่คือขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากนั้นเมื่อเราเก็บตัวอย่างเสร็จนะคะเราจะต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งเข้าห้องปฏิบัติการในขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่กำหนดนะคะเมื่อเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็จะต้องมีการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานในแต่พารามิเตอร์นะคะเมื่อได้ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะนำสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเลเพื่อที่จะทำรายงานผลต่อไปซึ่งในการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีหลักการคล้ายๆกันก็คือการประเมินผลเราจะนำไปเปรียบเทียบนะคะกับมาตรฐานคุณภาพน้ำตามที่มาตรฐานกำหนดหรืออาจจะนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีคุณภาพน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำทะเลนะคะซึ่งมีกำหนดอยู่แล้วนะคะโดยที่อาจจะกำหนดเนื่องจากนอกจากจะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำไปเปรียบเทียบนะคะกับผลการตรวจวัดในอดีตที่ผ่านมาเพื่อจะดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หรือเชื่อมโยงไปกับข้อมูลต่างๆเช่นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ออกมาเราก็จะนำไปเปรียบเทียบนะคะถ้าในแง่ของทางกฎหมายก็จะเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำตามที่กำหนดหากมีค่าเกินมาตรฐานนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการนะคะเพื่อปรับปรุงแก้ไขเสนอแนวทางแก้ไขในขั้นตอนการรายงานผลด้วยค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินนะคะจะมีหลักการแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือจะต้องมีขั้นตอนการติดตามตรวจสอบและขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินและรายงานผลขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจะมีความแตกต่างจากการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยจะมีความซับซ้อนและอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างเนี่ยมากกว่านะคะโดยก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่นะคะของน้ำใต้ดินเนี่ยค่ะจะต้องมีการวางแผนนะคะการเก็บตัวอย่างให้ดีนะคะและเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสมเนื่องจากว่าการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเนี่ยค่ะเราจะต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่าเบลเลอร์หรืออาจจะต้องใช้ปั๊มในการสูบน้ำและจะต้องมีการวัดระดับหรือมีการวิเคราะห์นะคะพารามิเตอร์ที่จะต้องวิเคราะห์ทันทีในภาคสนามและบางส่วนก็จะต้องมีการเก็บส่งไปในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไปเมื่อมีการวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานที่กำหนดแล้วนะคะเราจะต้องไปสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินการประเมินคุณภาพน้ำใต้ดินก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของคุณภาพน้ำใต้ดินหรืออาจจะเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลทั้งนี้จะใช้มาตรฐานใดในการเปรียบเทียบนะคะเราก็จะต้องดูวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพอากาศนะคะสำหรับสารมลพิษทางอากาศเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะได้แก่สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นอนุภาคนะคะและสารมลพิษที่เป็นแก๊สและไอนะคะสำหรับแนวทางในการประเมินคุณภาพอากาศนะคะในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นหลักนะคะการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะแบ่งนะคะเป็นการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศและการตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศสำหรับวิธีการนะคะในการตรวจวัดฝุ่นละอองและการตรวจวัดก๊าซนะคะจะมีวิธีการนะคะที่กำหนดให้มีการตรวจวัดแตกต่างกันไปนะคะโดยที่เราจะมีวิธีการที่เรียกว่าวิธีการอ้างอิงและมีการกำหนดวิธีการเทียบเคียงซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามที่ประกาศหรือข้อกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ค่ะจะมาจากมาตรฐานนะคะของกองพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือถ้าเรารู้จักกันในชื่อของ US EPA นะคะเมื่อเรามีการเก็บตัวอย่างมีการวิเคราะห์นะคะเรียบร้อยแล้วในห้องปฏิบัติการเรานะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยจะมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะอาจจะเป็นมาตรฐานราย8ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือ1ปีทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางการประเมินระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเริ่มต้นด้วยการประเมินระดับเสียงก่อนระดับเสียงจะแบ่งเป็นการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปนะคะและระดับเสียงรบกวนระดับเสียงทั่วไปนะคะจะมีขั้นตอนในการติดตามตรวจวัดนะคะโดยจะแบ่งเป็นระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดซึ่งก็จะมีวิธีการตรวจวัดและมาตรฐานกำหนดไว้สำหรับเสียงโดยทั่วไปเป็นการเฉพาะนะคะส่วนระดับเสียงรบกวนนะคะก็จะต้องมีขั้นตอนในการตรวจวัดสำหรับการวัดเสียงรบกวนโดยจะต้องมีการวัดระดับเสียงพื้นระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนและระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นนะคะซึ่งทั้งเรื่องของเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนเนี่ยเราจะต้องมีการคำนวณ นะคะตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะคะเมื่อได้ผลออกมาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในขั้นตอนการประเมินระดับเสียงต่อไปสำหรับระดับเสียงโดยทั่วไปนะคะหากมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมากกว่า70เดซิเบล A และหรือระดับเสียงสูงสุดเกิน115เดซิเบล A นะคะก็จะถือว่าก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องระดับเสียงส่วนระดับเสียงรบกวนนะคะหากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเมื่อคำนวณออกมามีค่ามากกว่า10เดซิเบล A ก็จะถือว่าระดับเสียงรบกวนที่อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนรำคาญให้กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของการประเมินความสั่นสะเทือนนะคะความสั่นสะเทือนนะคะก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่และต้องใช้เครื่องมือนะคะในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเป็นการเฉพาะนะคะโดยจะต้องมีการติดตั้งจุดตรวจวัดต่างๆนะคะและนำค่าที่ได้มานะคะไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโดยการเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อเป็นการประเมินความสั่นสะเทือนต่อไปค่ะ

ต่อไปจะเป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพดินคุณภาพดินนะคะจะเน้นในเรื่องของมลพิษในดินทั้งนี้ก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงนะคะที่อาจก่อให้เกิดมลพิษได้ขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินนะคะก็จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เช่นกันนะคะแล้วก็วางแผนการเก็บตัวอย่างนะคะทั้งนี้จะต้องเก็บตัวอย่างแล้วเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะในห้องปฏิบัติการด้วยเพื่อนำข้อมูลที่ได้มานะคะไปประเมินโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์เล่ามานะคะจะเป็นในเรื่องของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆซึ่งการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะมีวิธีการมีเครื่องมือหรือมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์หรือการตรวจวัดที่เป็นการเฉพาะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนหรือการป้องกันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้ในตอนที่3นะคะซึ่งตอนที่3เนี้ยจะเป็นกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกรณีศึกษาที่นำมาเสนอนะคะจะแบ่งออกเป็นกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและกรณีศึกษาด้านการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศซึ่งตัวอย่างที่นำมายกให้นักศึกษาได้ดูกันนะคะจะเป็นเรื่องของการนำนะคะข้อมูลจากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่กรณีศึกษาของประเทศไทยก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเมืองแร่ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายถึงอะไรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดๆของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวนะคะสำหรับโครงการเหมืองแร่นะคะที่หยิบยกขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าโครงการเหมืองแร่เนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทโครงการที่จะต้องทำรายงานกันประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะขอยกตัวอย่างของข้อมูลนะคะทรัพยากรทางด้านกายภาพนะคะที่เป็นผลกระทบหลักของโครงการเหมืองแร่ก็คือคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะโดยในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกนำมาใช้นะคะเพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อไปนะคะโดยคุณภาพอากาศนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรก่อนที่เรานะคะจะไปประเมินผลกระทบเนี่ยก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างใช่ไหมคะก็คือต้องมีขั้นตอนนะคะในการติดตามตรวจสอบนะคะและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำประเมินนะคะโดยคุณภาพอากาศของโครงการเหมืองแร่เนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าพื้นที่อ่อนไหวนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะเช่นวัดโรงเรียนหรือชุมชนเนี่ยมีอยู่ใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนทิศทางลมไปในทิศทางไหนนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่ะมาใช้ในการประเมินต่อมานะคะจะเป็นระดับเสียงระดับเสียงนะคะก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เกิดจากการทำเหมืองนะคะโดยเราจะต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยมีโครงการหรือมีกิจกรรมใดอยู่ในพื้นที่มีระดับเสียงในปัจจุบันน่ะอยู่เท่าไหร่รวมไปถึงความสั่นสะเทือนนะคะผลกระทบหลักของเหมืองเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะเรื่องของการระเบิดนะคะเมื่อมีการระเบิดนะคะก็จะมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะข้อมูลนะคะที่ได้จากการเก็บตัวอย่างนะคะหรือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาประเมินซึ่งในครั้งนี้นะคะในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องมีการนะคะนำมาประเมินว่าหากมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะจะมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรได้บ้างนะคะจากกิจกรรมของเหมืองแร่นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าการใช้ประโยชน์นะคะของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยทำให้เรานะคะทราบถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการเพื่อที่จะได้นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและป้องกันมลพิษสะสมจนเกินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่นะคะกรณีตัวอย่างที่2นะคะเป็นการประเมินการปนเปื้อนมลพิษในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่16จังหวัดฉะเชิงเทราความเป็นมาของเรื่องนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามีประชาชนนะคะไปร้องเรียนนะคะว่าอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนเนี่ยค่ะมีการเน่าเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หน่วยงานภาครัฐเรานะคะจึงต้อง

ข้าไปทำการเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อทราบสถานภาพปัจจุบันของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนั้นนะคะจนทำให้รู้ว่าคุณภาพนั้นนะคะมีการปนเปื้อนของโลหะหนักและมีค่า pH เป็นกรดนะคะทำให้ต้องมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบนะคะหาที่มาของการปนเปื้อนมลพิษนี้ว่ามาจากแหล่งใดนะคะโดยขั้นตอนก็คือมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำและตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำนะคะและก็จากนั้นนะคะก็มีการตรวจสอบด้วยพื้นที่ข้างเคียงนะคะของอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ต้องมีการตรวจสอบนะคะโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณข้างเคียงซึ่งเราก็จะได้ตัวบ่งชี้ออกมานะคะซึ่งในที่นี้โลหะหนักนะคะหรือว่าสารมลสารเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่ามีการมีอะไรปนเปื้อนลงมาในแหล่งน้ำได้นะคะสำหรับเคสนี้นะคะตัวที่ทำให้เห็นความแตกต่างเลยก็คือตัวโมลิบดีนัมนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการตรวจพบอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นค่าเดียวกันกับที่เจอในอ่างเก็บน้ำจากนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบเส้นทางนะคะว่าโรงงานนั้นมีการระบายนะคะมลพิษออกมาจากแหล่งกำเนิดนะคะแล้วมีค่าของโมลิบดีนัมเนี่ยเช่นเดียวกันหรือไม่กับที่เจอในโรงงานในอ่างเก็บน้ำปรากฏว่าเมื่อมีการชี้ชัดนะคะว่าเป็นสารตัวเดียวกันก็ทำให้เราสามารถบ่งชี้ที่มาของการปนเปื้อนมลพิษดังกล่าวได้ซึ่งพอทราบที่มาแล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าตรงนี้ค่ะเป็นการใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะช่วยบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษและสามารถนำไปประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ค่าใช้จ่ายนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูนะคะอ่างเก็บน้ำเนี้ยให้กลับมาสู่สภาพดังเดิมได้อย่างไรบ้างค่ะกรณีในศึกษาต่อมานะคะจะเป็นกรณีศึกษาในต่างประเทศจะเป็นของการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะจะเป็นเคสของความสำเร็จนะคะในการนำนะคะดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมาใช้ในการให้ข้อมูลกับประชาชนและคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากเมืองเฉิงตูนะคะมีสภาพพื้นที่นะคะเป็นแอ่งนะคะซึ่งจะมีการสะสมของมลพิษได้สูงและที่ผ่านมาในอดีตอะค่ะเมืองเฉิงตูนะคะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วประชากรมีจำนวนมากนะคะทำให้สถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะในพื้นที่มีความรุนแรงนะคะทำให้จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมปัญหานะคะในแง่ของการควบคุมการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมยานพาหนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะที่จะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้ปัจจุบันคุณภาพอากาศนะคะของเมืองเฉิงตูเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะ3ตัวอย่างนะคะจะทำให้เราเห็นว่าการประเมินด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะได้ในหลายอย่างนะคะทั้งในแง่ของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการนะคะเรื่องของการประเมินความเสี่ยงหรือแหล่งที่มานะคะของการปนเปื้อนรวมไปถึงนะคะการใช้ดัชนีคุณภาพอากาศนะคะในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เรานะคะทราบว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในจุดใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นำมาค่ะขอบคุณค่ะ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ับก็สวัสดีนักศึกษาผู้เรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยที่13นะครับคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับในชุดวิชานะครับการจัดการภาครัฐและเอกชนนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่จะกล่าวถึงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับของการบริหารองค์กรเพราะนั้นโดยเฉพาะภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็จะคุยใน3ประเด็นหลักๆนะครับในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารองค์กรนะครับอันที่2เนี่ยปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาครัฐนะครับและอันประเด็นสุดท้ายก็คือกรณีศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรภาครัฐและเอกชนจะมีตัวเคสสตัดดี้อยู่4หน่วยงานหลักๆที่เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนะครับทีนี้สิ่งสำคัญเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะทางนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือในภาคข้าราชการหรือในภาคเอกชนเนี่ยเพราะมันมีมาตรการมีบทการลงโทษนะครับแล้วมันจะไปโยงกับในเรื่องของอะไรตัวธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรครับมันเป็นรากฐานของการที่จะยึดโยงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเราเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักกับในเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับนักศึกษาก็จะต้องรู้ในเรื่องของความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะนั้นคุณธรรมเนี่ยเวอร์ชูเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อะไรเป็นสิ่งดีงามเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องมี3องค์ประกอบเรามีภาษานะครับเรามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวคุณธรรมที่เป็นสมบัติติดตัวนะครับถ้าเรามีคุณธรรมเหมือนกับอะไรพฤกษประกาศอดนะครับอีกคุณชรอันปดปงนะครับเพราะนั้นมันสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะปลูกฝังมันจะจารึกไปร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของจริยธรรมที่สำคัญนะครับในคำที่2เนี่ยตัวจริยธรรมนะครับ ethics นะครับเพราะนั้น ethics ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นมาตรการคุณค่าแห่งความดีงามในความเป็นมนุษย์นะครับในการกระทำทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบชั่วดีที่สำคัญเพราะนั้นตัวคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยยังเป็นสมบัติคุณสมบัติที่สำคัญนะที่จะทำให้เกิดความมีมาตรฐานในการทำให้เกิดโลกนะครับอยู่อย่างสงบสุขนะครับในเรื่องการประพฤติจรรยาบรรณในกรอบนะครับก็จะมีคำอีกคำหนึ่งจรรยาบรรณนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับจรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบครอบที่สำคัญนะครับอันนี้คือความหมายเบื้องต้นที่จะนำเสนอให้เห็นในประเด็นที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเราทราบความหมายแล้วเนี่ยความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันมีความสำคัญในทุกองค์กรเพราะนั้นเราเน้นในเรื่องภาครัฐและเอกชนเนี่ยถ้าเรามองในอันดับแรกเลยความสำคัญต่อสังคมเนี่ยเพราะนั้นสังคมจะอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นมาตรการเป็นบรรทัดฐานหรือเรียกว่านอร์มนะครับการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะครับอันที่2เนี่ยความสำคัญของหน่วยงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยจะมีมาตรการมีแนวปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติอะไรทั้งหลายนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องมีการมีวินัยข้าราชการนะครับหรือพนักงานถ้าเป็นบริษัทก็จะต้องมีวินัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวกำหนดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับความสำคัญต่อการบริหา

เพราะนั้นการบริหารงานเนี่ยจะมีการกำกับการดำเนินการในการควบคุมมีมาตรการนะครับในการดำเนินงานที่สำคัญและความสำคัญต่อผู้บริหารเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยเป็นโรลโมเดลหรือต้นแบบที่สำคัญผู้บริหารจะต้องมีอะไรมีการควบคุมกำกับเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในสื่อตัวมองว่าผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับความสำคัญต่อการสร้างภาวะผู้นำเพราะนั้นตัว leadership นะครับผู้นำนะครับก็เป็นการสร้างเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยนะครับในการสร้างให้ผู้ตามหรือสมาชิกหรือลูกน้องเนี่ยนะครับในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับความสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการจูงใจเนี่ยการจูงใจเนี่ยทำให้คนทั้งหมดเนี่ยนะครับในองค์กรในหน่วยงานนั้นยึดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับเพราะนั้นการจูงใจก็จะเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมและอันสุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสร้างแรงจูงใจหรือ motivation เนี่ยนะครับจะทำยังไงให้คนในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยยึดปฏิบัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับประพฤติดีประพฤติชอบที่สำคัญแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบทางศาสนาโดยเพราะศาสนาทั้งหลายก็ต้องการให้คนเนี่ยเป็นคนดีนะครับในทุกศาสนานั่นก็คือตัวคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบคุณธรรมจริยธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทราบแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมขององค์บริหารองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับในยุคแรกๆเลยอริสโตเติลเนี่ยเป็นคนแรกๆที่กล่าวถึงตัวคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะนั้นเขาจะมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องมีการเจรจามนุษย์ต้องอยู่ในสังคมเพราะนั้นก็จะเป็นตัวกฎเกณฑ์ในการกำหนดให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสงบสุขทั้งหลายนะครับแต่แนวคิดต่อมาเนี่ยนะครับเขามองในเชิงจิตวิทยาเพราะนั้นนักจิตวิทยาทั้งหลายก็จะมีตัวสิ่งที่มันปลูกฝังมาจากภายในสิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งที่เป็นอิตอีโก้ซูเปอร์ทั้งหลายเนี่ยจะทำให้อย่างไรนะครับเพราะแนวคิดคนแรกเนี่ยก็เพียร์เจนนะครับโคสเบิร์กและกินแลนนะครับแล้วก็ตัวคิสเซนเจอร์นะครับเพราะนั้นนักคิดเหล่านี้ก็จะมองในเรื่องของการกำหนดกรอบทางจิตวิทยาจากปัจจัยภายในที่สำคัญที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ประพฤติไปออกนอกลู่นอกทางมีกรอบกติกาที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องจากภายในเพราะนั้นเรื่องของจิตวิทยาก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตอนนี้นักคิดอันต่อมาเนี่ยนักคิดคุณธรรมจริยธรรมในยุคใหม่เนี่ยจะมีหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอลิซาเบธแอนสกอมนะครับเบอร์นาร์ดวินเลียมนะครับรัสแพร์แมสดิไทนะครับเทอร์รี่คอปเปอร์เดวิดฮาร์ดนะครับเฮรอนมิลลิแกนนะครับหรือแนวคิดเชิงจริยธรรมนะครับที่สำคัญในเรื่องของความเฉลียวฉลาดปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น IQ EQ เรามีเรื่องของ MQที่สำคัญนะครับหรือตัว Moral Intelligence เนี่ยนะครับแนวคิดความฉลาดเชิงจริยธรรมเนี่ยเป็นแนวคิดใหม่ที่ปัจจุบันแล้วก็แนวคิดอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะยกตัวอย่างเอามาประกอบก็คือตัวทฤษฎีต้นไม้คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ดวงเดือนพันธุมจินดาเนี่ยนะครับพันธุมนาวินเนี่ยครับมองในเรื่องของอะไรตั้งแต่รากฐานในสังคมถ้ารากฐานดีจิตใจดีสังคมดีนะครับมาสู่กิ่งก้านมาสู่ลำต้นมาสู่ใบสู่ดอกผลทั้งหลายนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวต้นไม้จริยธรรมจึงเป็นการกำหนดกติกาในสังคมที่จะทำให้ต้นไม้นะครับหรือคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับนั่นคือแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมในยุคใหม่นะครับเพราะนั้นรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปอ่านดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับซึ่งได้เสนอในเอกสารในชุดวิชาอยู่แล้วนะครับในแนวคิดอันที่4เนี่ยแนวคิดมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญเพราะนั้นรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยจะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญนะครับโดยสถาบันองค์กรทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแบบ
ปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไรในเรื่องของคุณธรรมขององค์กรทางภาครัฐเอกชนที่สำคัญนั่นคือสิ่งที่เขากำหนดกติกาในสังคมที่สำคัญนะครับนั่นคือความหมายความสำคัญและแนวคิดนะครับอันนั้นเป็นหลักเบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเรามาลงรายละเอียดนะครับแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมของการบริหารองค์กรเพราะนั้นองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะมีมาตรการมีนโยบายมีการกำหนดทิศทางการกำหนดแนวปฏิบัติให้สมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้บริหารหรือในองค์กรทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะนั้นมันจะเน้นในเรื่องของความดีงามความชอบธรรมความถูกต้องนะครับนั่นคือกระบวนการที่สำคัญนะครับเป็นหลักการแล้วก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นชุมชนในการเรียนรู้ในการที่จะชี้นำนะครับทางสังคมนะครับในเรื่องของการบริการที่สำคัญนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยไอ้หลักคุณธรรมในการบริหารองค์กรก็จะมองมีอยู่7องค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยการรับใช้พลเมืองก็คือรับใช้ประชาชนเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเป็นไม่ใช่บัว private แต่มันเป็น public นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ลูกค้าเรามองสิ่งสำคัญเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อตัวสังคมนะครับอันที่สองในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์สาธารณะเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างอะไรครับในเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลการดื่มเหล้าหรืออะไรทั้งหลายก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาห้ามสูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นมาตรการเป็นอันหนึ่งที่กำหนดไว้นะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายนะครับอันที่สามเนี่ยการให้คุณค่าภาวะพลเมืองเพราะนั้นสิ่งสำคัญพลเมืองก็จะมีสิทธิมีเสรีมีประชาธิปไตยทั้งหลายในการที่จะดำเนินการนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สุขกับคนหมู่มากที่สำคัญนะครับแล้วก็แนวคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการประชาธิปไตยเพราะนั้นเป็นสิทธิเสรีแต่ก็มีมาตรการมีกฎหมายที่กำหนดนะครับหรือตัวคุณธรรมที่กำหนดไว้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติในสังคมนะครับที่สำคัญนะครับไม่ใช่ไปเดินแก้ผ้าตามที่สาธารณะแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่มันเป็นไงครับอาจจะทำให้เกิดความอุจจารมันไม่สวยงามอะไรทั้งหลายนะครับการกระตระหนักในความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยในองค์กรก็จะกำหนดบทบาทนะครับกำหนดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการประพฤตินะครับการเป็นหมอก็ต้องไม่เอาความลับของคนไข้มานะครับในเรื่องของทนายในเรื่องของครูอะไรทั้งหลายก็จะต้องมีแบบอย่างในการมีความรับผิดชอบที่สำคัญในประการที่6คือการรับใช้มากกว่าการกำกับในทิศทางหมายถึงอะไรการรับใช้กับคนหมู่มากนะครับคนมารับบริการคนให้บริการก็ต้องเป็นไงครับเป็นเซอร์วิสมายนะครับให้บริการได้ยิ้มย่ำแจ่มใสมีมิตรไมตรีอะไรทั้งหลายที่สำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือการให้คุณค่ากับคนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราไม่ได้มองที่เป็นเครื่องจักรแต่เรามองความเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมเพราะนั้นมันจะต้องมีกรอบกติกาหรือมีกฎเกณฑ์มีมาตรการในการกำหนดในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับตัวจริยธรรมในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเพราะนั้นเราแยกเป็น2กรอบกรอบแรกเนี่ยเรามองในของภาครัฐเพราะนั้นภาครัฐก็คือข้าราชการพนักงานทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรท้องถิ่นนะครับองค์กรระดับกลางองค์กรระดับประเทศทั้งหลายมีมาตรการในเรื่องจริยธรรมการบริหารงานภาครัฐนะครับหรือตัวธรรมาภิบาลที่กำหนดไว้นะครับในเป็นพระราชกิจการเลยเกิดกำหนดไว้ที่สำคัญและก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการเมืองนะครับเป็นการกำหนดกรอบในการปฏิบัติเป็นมาตรการนะครับเป็น normative standard ที่สำคัญเพราะนั้นมาตรการในภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับในการดำเนินงานทั้งหลายเมื่อกี้ยกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะมีตัวคุณธรรมจริยธรรมเช่นการทำวิจัยการตีพิมพ์บทความการแต่งหนังสือตำราอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่กำหนดมากมายนะครับการขอทุนวิจัยก็จะต้องมีการขอจริยธรรม
เราก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสัตว์อะไรทั้งหลายนะครับตอนนี้ในส่วนของภาคเอกชนภาคเอกชนปัจจุบันหลายหน่วยงานก็มีจริยธรรมในภาคเอกชนนะครับในการกำหนดนะครับในการกำหนดความมุ่งมั่นกำกับติดตามให้ดำเนินการเพราะในภาคเอกชนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเป็นการที่ควบคุมค่อนข้างจะง่ายในองค์กรนะครับไปมีการทุจริตการคอร์รัปชันการคุณธรรมจริยธรรมมันอะไรก็มีมาตรการมุ่งมั่นในความเป็นเลิศยึดหลักในเรื่องของคุณภาพเพราะนั้นในหน่วยงานภาคเอกชนก็จะยึดในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในเรื่องของความเป็นเลิศในการที่จะแข่งขันกันเพราะว่าหน่วยงานเอกชนโดยเฉพาะเป็นบริษัทห้างร้านก็ต้องมีการแข่งขันกันถ้าเราชื่อเสียงในหน่วยงานเสียหายนะครับขาดคุณธรรมจริยธรรมก็ทำให้เป็นไงยอดขายการค้าการขายอาจจะมีปัญหานะครับเชื่อมั่นในคุณค่าโดยยึดในเรื่องของทรัพยากรที่มีค่าและความสำคัญขององค์กรเพราะนั้นไอ้ตัว value ตัวคุณค่าเนี่ยนะครับในภาคเอกชนจะให้ความสำคัญสูงนะครับไม่ว่าจะตัวอย่างของปตท.หรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยหรือหน่วยงานอะไรที่จะยกตัวอย่างที่จะคุยต่อไปนะครับแล้วก็ถือในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือในเรื่องของ CSR เพราะนั้นจะเห็นว่าในหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยไปบริการสาธารณะไปปลูกต้นไม้ไปดูแลไปเรื่องของไปแจกอะไรกิจทำกิจกรรมในพื้นที่ที่ห่างไกลมากมายอันนี้ก็เพื่อสร้างอะไรให้เกิดคนในสมาชิกในองค์กรเนี่ยได้คำนึงถึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญวิกฤตการเชิงจริยธรรมในยุคปัจจุบันหรือยุคสมัยใหม่เนี่ยเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆมากมายเลยข่าวในรายวันเลยข้าราชการถูกไล่ออกพนักงานถูกมีปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันนักการเมืองอะไรทั้งหลายเกิดวิกฤตในเรื่องจริยธรรมนะครับมีปัญหาในเรียกว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นระดับส่วนกลางส่วนทั้งหลายนะครับนั้นสิ่งสำคัญมันเกิดจากอะไรนะครับก็จะอยู่6ประการหลักๆที่ได้วิเคราะห์มาอันดับแรกเลยความสับสนในความเข้าใจกับปรัชญาในเรื่องของการปกครองนะครับเพราะนั้นมาตรการในการปกครองในการดูแลในเรื่องความสับสนนะครับการทำความเข้าใจนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยการปฐมนิเทศการให้ความสำคัญการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นหน่วยงานทั้งหลายจึงมีการตรวจสอบถ้าเป็นราชการก็อาจจะมีกำกับตรวจสอบภายในมีสตง.มีปปช.มีปปง.ทั้งหลายนะครับในการดำเนินงานในประการที่สองเนี่ยการเลือกสิ่งที่ผิดพลาดหรือจะไม่สอดคล้องเหตุผลในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเรามีการตรวจสอบแล้วเราก็จะต้องมีการดำเนินการเพราะนั้นมาตรการภาครัฐก็จะรุนแรงนะครับในภาคเอกชนก็อาจจะไล่ออกอะไรก็แล้วแต่มาตรการภาครัฐก็จะมีหลายมาตรการตั้งแต่การอะไรผิดวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงทั้งหลายนะครับในประการที่3การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหม่ที่เราพูดถึงกันมากนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ที่เชิงนโยบายผลประโยชน์ในการบริหารงานทั้งหลายที่เราเป็นข่าวอยู่บ่อยๆอันนี้สิ่งสำคัญเนี่ยมันมีความซับซ้อนหรือข่าวปัจจุบันเนี่ยในหน่วยงานที่สำคัญนะครับประการที่4คือเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งที่เป็นความด้อยนะครับในของสถาบันการศึกษานะครับชั้นสูงที่จะต้องเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็มีข่าวปัญหาที่หน่วยงานทั้งหลายเลื่อนโดยเฉพาะหน่วยงานในกำกับหน่วยงานที่ดำเนินการนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเชิงลึกหรืออาจจะปล่อยปละละเลยทำเกียร์ว่างอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่สำคัญนะครับหรือการเกิดวิกฤตการณ์ในสถาบันหรือองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆมากนะครับมีการฟ้องร้องกันมีการดำเนินงานมีมาตรการมีการไล่ออกปลดออกนะครับที่สำคัญนะครับและสิ่งสำคัญก็เกิดในสภาวะการที่สำคัญที่จะทำให้ตัววิกฤตกิจการในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นในทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการปกครองการดูแลที่จะทำให้วิกฤตทั้งหลายซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เราจะพบเป็นข่าวอยู่บ่อยๆที่สำคัญนะครับอ
ตอนนี้สิ่งสำคัญปัญหาจริยธรรมบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวปัญหาที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยปัญหาจริยธรรมในการบริหารองค์กรเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ลองวิเคราะห์ออกมาก็จะได้7ประเด็นปัญหาหลักๆเป็นปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญแต่ละปัญหาใหญ่ก็ยังแตกย่อยเป็นปัญหาย่อยออกไปนะครับปัญหาอันดับแรกเลยมองที่อินดิวิดวลในตัวบุคคลเพราะนั้นตัวจิตใจที่คุณธรรมในเชิงจิตวิทยาที่กล่าวถึงตัวบุคคลเนี่ยตัวคนเนี่ยเมื่อได้รับการอบรมบ่มเพาะในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมาเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่สำคัญอันนี้คือตัวปัญหาแรกนะครับจากการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นแบบอย่างอะไรที่สำคัญอันดับที่2ก็คือในด้านการศึกษาการอบรมบ่มเพาะการปลูกฝังให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในระบบการศึกษาทุกระดับเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้คนเนี่ยได้หล่อหลอมจิตใจนะครับให้เป็นมนุษย์นะครับที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่สังคมแห่งทุนนิยมสังคมการเปลี่ยน disruption ทั้งหลายเนี่ยนะครับคนมองวัตถุเป็นเรื่องสำคัญมองในเรื่องของคุณค่าจิตใจค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คำกล่าวที่ว่าอะไรโตไปต้องไม่โกงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับปัญหาเกี่ยวกับสื่อมวลชนเพราะนั้นสื่อมวลชนก็เป็นตัวนำที่สำคัญนะครับทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมองในเรื่องของการเสพสื่อที่มองในเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันการขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางเพศเพราะนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของเพศมากมายปัจจุบันนะครับที่ความผิดทางเพศอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเป็นข่าวอยู่เนืองๆที่สำคัญนะครับเพราะนั้นมันขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมมันมาจากปัญหาแรกๆที่กล่าวมาแล้วนะครับปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมการค้ายาเสพติดการพนันเว็บไซต์อะไรทั้งหลายที่เป็นข่าวปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของเรื่องคุณจะทำจริยธรรมที่สำคัญนำไปสู่การทุจริตการคอร์รัปชันที่สำคัญเพราะนั้นอาชีพที่สำคัญนะครับอาชีพโดยสุจริตที่เป็นเรื่องที่สำคัญและสุดท้ายเนี่ยเกิดจากสภาวะสังคมที่บิดเบี้ยวพิการหรือสิ่งสำคัญเนี่ยมองในสังคมที่อะไรเราไปยึดตัววัตถุเราไม่ได้มองที่คุณค่าความเป็นคนสิ่งสำคัญเรายึดว่าคนนี้มีรายได้สูงคนนี้มีเงินคนนี้อะไรแบบนี้เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญเนี่ยปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในองค์กรที่จะต้องดำเนินการนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาดูสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมองอยู่4องค์ประกอบหลักนะครับที่สำคัญเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ได้นะครับต้องศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องวิเคราะห์อันดับแรกเลยความกดดันในด้านการเงินเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเรายึดวัตถุเราเอาเงินตราคือพระเจ้าสภาวะการในการแข่งขันองค์กรบางครั้งทำหลายเรื่องที่ขาดจริยธรรมไร้จริยธรรมเอาชนะคู่แข่งตำแหน่งอะไรการซื้อขายตำแหน่งการองค์กรภาคเอกชนมีการอะไรหัวกันประมูลกันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งเอาวัตถุเป็นตัวเดินนะครับอันที่สองเนี่ยค่านิยมและเจตคติโดยเฉพาะของผู้บริหารมีอิทธิพลในการนำองค์กรไปในทางที่ไร้จริยธรรมนะครับเพราะนั้นบทบาทที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งหลายนะครับในการจัดอันดับการทุจริตการคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆเลยนะครับไม่ใช่อันดับดีแต่เป็นอันดับท้ายๆนะครับค่านิยมส่วนตัวที่ขัดแย้งกับเป้าหมายขององค์กรเพราะนั้นสิ่งสำคัญเมื่อบุคคลเนี่ยขาดการยอมรับองค์กรไม่ดำเนินการแก้ไขมันก็มีปัญหานะครับเพราะนั้นเราก็มองนะครับที่สาเหตุที่จะทำอย่างไรนะครับในเรื่องของจริยธรรมในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญและประเด็นสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ส่วนตนนะครับความโลภความเอาเงินเป็นตัวตั้งความขาดแคลนปัญหาในทางเศรษฐกิจนะปากัดตีนถีบการสิ่งที่คนเอาตรงนี้ทำให้เกิดการทุจริตการคอร์รัปชันการแสวงหาผลประโยชน์ที่สำคัญนะครับแต่นี้สิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นแนวทางในการพัฒนานะครับเรารู้ความหมายเรารู้ความสำคัญเรารู้องค์ประกอบเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ย
นะครับแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกศาสนาอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าสอนให้คนเป็นคนดีนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาที่จะทำให้

นเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาอยู่ในสังคมนะครับที่สำคัญอันที่สองแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจะทำในสังคมนะครับมีมาตรการนะครับจากหนักจากเบาไปหนักและที่สำคัญเนี่ยการพัฒนาคุณธรรมจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่

การคอร์รัปชันหรือเป็นข่าวได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมในการบริหารองค์กรเนี่ยเราก็จะมองมาจากปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเพราะนั้นปัจจัยภายในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนบุคคลในเรื่องของการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูปัจจัยภายนอกสื่อสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปัจจัยเหล่านี้นะครับจะต้องให้ความสำคัญแต่นี้สิ่งสำคัญก็เปรียบเทียบในการวิเคราะห์แต่ข้อแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับกฎเกณฑ์เพราะนั้นไอ้ตัวจริยธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเบาแต่ปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยมาตรการในการลงโทษนะครับเพราะนั้นจริยธรรมเนี่ยมองเป็นเครื่องมือในการควบคุมมนุษย์ที่สำคัญแต่กฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมระดับของมนุษย์ถ้าผิดอาจจะติดคุกอาจและมีการดำเนินงานนะครับติดคุกได้ที่สำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยมีไม่มีการลงโทษเหมือนกฎหมายแต่กฎหมายมีการลงโทษจำคุกปรับจำอะไรทั้งหลายที่สำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายในแต่กฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกนะครับตัวจริยธรรมเนี่ยเป็นการข้อบังคับทางสังคมนะครับในการไม่อาจจะไม่เป็นแรกสอนหรือบางแห่งอาจจะมีรายแรกสอนถ้าเป็นกฎหมายมีข้อบังคับมีมาตราในการดำเนินงานทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่สำคัญในภาครัฐภาคเอกชนจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะครับแต่กฎหมายเป็นจิตสิ่งที่กำหนดไว้ในตัวกฎหมายมีการตราข้อบังคับว่าต้องดำเนินการประกาศแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือแนวทางที่สำคัญนะครับอันนี้ในประเด็นสุดท้ายในกรณีศึกษาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองค์กรภาครัฐกับการบริหารคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะยก2ตัวอย่างจริงๆมีตัวอย่างมากมายนะครับจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันที่2เนี่ยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ลงไปที่จังหวัดกระบี่นะครับกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นเรื่องหน่วยงานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเกษตรเพราะประเทศไทยเราเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับประชาชนยังมีความยากจนนะครับการพัฒนาที่ดินทำกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสปก.อะไรทั้งหลายที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่เราเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ดำเนินการให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ประพฤติปฏิบัติมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่กระบี่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มองในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีเรื่องของการเกษตรควบคู่ด้วยอันนี้ก็เป็นมีการปฏิบัติที่ดีในหลายเรื่องในการควบคุมในการกำกับมีมาตรการในการดำเนินงานที่สำคัญนะครับในกรณีศึกษาของภาคการบริหารองค์กรภาคเอกชนอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างมากโดยเฉพาะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG กับปตท.นะครับปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทธรรมาภิบาลทั้ง2บริษัทนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีการดำเนินการที่รัฐเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือโดยเป็นการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง2บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการดำเนินการมีเรื่องของ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นต้นแบบองค์กรภาคเอกชนที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่เอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการยอมรับที่สำคัญนะครับ

0: ำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ดีนักศึกษาทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิดาหนามะมะเจริญนะคะวันนี้นะคะในหน่วยที่14นะคะเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของการปรับตัวขององค์กรภาครัฐค่ะโดยในหน่วยที่14นี้นะคะก็จะมีหัวเรื่องสำคัญนะคะก็คือ 14.1 นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนะคะในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันค่ะ14.2 นะคะแนวทางการปรับตัวขององค์กรและ 14.3 นะคะกรณีศึกษาการปรับตัวขององค์กรค่ะมาดู 14.1 กันก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนะคะในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะมีคำสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเชิงพลวัตนะคะแล้วก็การบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเรามาดูที่มากันก่อนเนาะคำว่าเชิงพลวัตเนี่ยนะคะก็คือพลวัตแปลว่าไดนามิกค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายครอบคลุมถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะอีกทั้งยังมีความหมายครอบคลุมถึงความจำเป็นนะคะแล้วก็ความกดดันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะและสุดท้ายนะคะการพัฒนาและเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะทีนี้นะคะความหมายของคำว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันนะคะเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะส่วนบริหารองค์กรในยุคพลิกผันยุคพลิกผันที่นี้ก็หมายถึง disruptive era นะคะก็คือหมายถึงการที่มีบางอย่างนะคะหรือบางสิ่งเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนนะคะจากสถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์หนึ่งแบบมากนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยในภาพรวมแล้วนะคะความหมายของการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตในการบริหารองค์กรในยุคพลิกผันเนี่ยจึงมีความหมายถึงการปรับตัวนะคะและการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้องค์กรนั้นเข้าสู่สภาวะที่มีการเปลี่ยนผ่านนะคะอย่างหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นค่ะส่วนกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะต้องมีลักษณะก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะตลอดเวลานะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านนะคะในยุคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนและรวดเร็วนะคะองค์กรต้องสามารถรับมือกับความผันผวนเหล่านั้นได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนความหมายต่อมานะคะสิ่งที่จะทำให้องค์กรนะคะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีความผันผวนทางด้านสถานการณ์นะคะก็คือการเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์แล้วก็การรับมือจากปัจจัยภายนอกและภายในที่มากระทบต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสมนะคะความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความรู้สึกความจริงใจของผู้บริหารนะคะแล้วก็สมาชิกขององค์กรค่ะที่มีความตั้งใจนะคะที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะอย่างเหมาะสมค่ะองค์กรนะคะที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะสามารถเรียนรู้และเติบโตในยุคพลิกผันได้อย่างยั่งยืนนะคะและประสบความสำเร็จนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอย่างมั่งคงและยั่งยืนด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะในการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตเนี่ยนะคะเราก็มีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงทางด้านมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจค่ะนักศึกษาก็คงจะทราบดีนะคะตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าในประเทศไทยหรือเศรษฐกิจโลกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลานะคะในเรื่องของต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพนะคะราคาน้ำมันราคาทองคำนะคะซึ่งส่งผลกระทบนะคะเชิงโครงสร้างนะคะแล้วก็กับวิถีชีวิตของประชาชนมากทีเดียวนะคะพลวัตเหล่านี้เนี่ย มีความผันผวนแล้วก็พลิกผันมากนะคะจึง องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆนะคะจึงต้องวางแผนในการรับมืออย่างเหมาะสมนะคะอีกเรื่องนึงนะคะพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะสภาพสังคมเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเมื่อเทียบกันกับสัก20ปีที่แล้วก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะนักศึกษาคงจะได้เห็นนะคะอาชญากรรมปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้มีสภาพเหมือนปัจจุบันเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะคะอาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะในโทรศัพท์ของนักศึกษาเองเนาะอาชญากรรมจากโลกออนไลน์นะคะสแกมเมอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นพลวัตหนึ่งนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะที่ทุกคนเนี่ยหันไปใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในการดำรงชีวิตในการจ่ายค่าครองชีพในการจ่ายเงินเป็นต้นนะคะทำให้ อย่างเช่นการอาชญากรรมเนี่ยก็มีมาในรูปแบบใหม่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลนะคะที่เกิดจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมค่ะพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมนะคะจากสภาพการในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็คงจะเห็นได้ว่านะคะปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเป็นผลที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำก็ดีนะคะเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นพลวัตที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยก็ต้องวางแผนนะเพื่อตอบรับนะคะความผันผวนนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้เหมาะสมค่ะส่วนลักษณะการรับมือนะคะในการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะที่ต่อเนื่องนะคะทำเป็นอยู่เรื่อยๆและมีความพลิกผันผันผวนสูงนะคะลักษณะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะต้องมีอะไรนะคะอย่างอาจารย์สรุปให้นะคะว่าลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยจะช่วยเข้ามารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตได้แก่นะองค์กรเนี่ยต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตีนะคะต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะคะมีการนำเทคโนโลยีนะคะมาช่วยนะคะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมนะคะสร้างการเรียนรู้นะคะและการปรับตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งนะคะองค์กรต้องสร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆนะคะทั้งภายในและภายนอกและสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นค่ะผู้นำนะคะยังต้องสร้างวิสัยทัศน์มุมมองใหม่ๆนะคะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะอีกทั้งการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นนะคะในทุกระดับในองค์กรค่ะนะคะเรามาดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนที่อาจารย์พูดถึงบ้างนะคะคำว่าวูก้าเนี่ยจะเป็นคำที่เราอาจจะเคยได้ยินนะในภาคธุรกิจนะคะที่เป็นแนวคิดที่เอามาอธิบายนะคะในเรื่องของความหมายของความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนะคะในโลกของธุรกิจและการจัดการซึ่งคำว่าวูก้าเนี่ยนะคะก็จะได้ยินครั้งแรกนะเริ่มใช้ครั้งแรกในยุคหลังสงครามเย็นเลยนะคะวูก้านะคะประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักค่ะองค์ประกอบแรกก็คือ V ที่1นะคะ volatility นะคะหรือความผันผวนนะคะเพราะหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคาดการไม่ได้นะคะอย่างเช่นการผันผวนของตลาดโลกทางการผันผวนทางเศรษฐกิจการผันผวนของราคาทองอ่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความผันผวนมากเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหรือว่าขึ้นก็ขึ้นมากๆเลยถ้าลงก็ลงมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัว U นะคะ U ก็มาจาก uncertainty ค่ะหรือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะความไม่แน่นอนก็หมายถึงการขาดความชัดเจนในข้อมูลนะคะรวมถึงความชัดเจนในผลลัพธ์นะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งจะเป็นผลทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยมีการตัดสินใจที่ทำได้ยากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัว C นะคะหรือที่มาจากภาษาอังกฤษว่า complexity นะคะหรือความซับซ้อนความซับซ้อนเนี่ยหมายถึงสถานการณ์นะคะในขณะนั้นน่ะที่สถานการณ์นึงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับหลายๆปัจจัยนะคะหรือหลายๆสิ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นผลกระทบนะคะทั้งเชิงบวกและเชิงลบในวงกว้างนะคะดังนั้นในทุกการดำเนินงานทุกสถานการณ์เนี่ยจะต้องพิจารณาในเรื่องของความซับซ้อนนี้นะคะความเชื่อมโยงที่มีระหว่างประเด็นหลายประเด็นปัจจัยหลายปัจจัยนะคะผลกระทบหลายๆผลกระทบนะคะต้องนำมาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยนะคะและต ัวสุดท้ายตัว A นะคะ ambiguity นะคะหรือความคลุมเครือนะคะก็คือสถานการณ์ที่ขัดขวางชัดเจนในทิศทางที่เราจะดำเนินการค่ะเนื่องจากว่าเราอาจจะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

สามารถตีความสถานการณ์นะคะได้ในหลายทิศทางในหลายแง่มุมนะคะบูก้าเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่ในยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกธุรกิจนะคะหรือโลกในการบริหารจัดการเนี่ยต้องดำเนินการรับมืออย่างมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อมีสถานการณ์ความท้าทายใหม่เกิดขึ้นนะคะความท้าทายใหม่ที่อาจารย์พูดถึงก็คือสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองก็คือโรคระบาดนะคะที่เข้ามากระทบนะคะโลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะคะเปลี่ยนถ่ายสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเลยดีกว่านะคะจากวูก้าเวิลด์นะคะเป็นบานิเวิลด์นะคะบานิคืออะไรคะบานินะคะก็คือสถานการณ์โลกปัจจุบันที่อาจารย์จะได้เล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะคะบานินะคะมาจาก B นะคะ B แรกก็คือ Bristol ที่แปลว่าเปราะบางนะคะระบบต่างๆนะคะของการบริหารจัดการนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยดูเหมือนว่าระบบนั้นจะดูแข็งแกร่งนะคะแต่อย่างไรก็ดีทุกระบบนะคะมีความเสี่ยงอย่างมากเลยที่จะแตกหักได้หรือแตกหักได้ง่ายนะคะสถานการณ์ต่อมานะคะที่เรียกว่า anxious นะคะหรือความวิตกกังวลค่ะเกิดจากสถานการณ์ที่มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะจากความไม่แน่นอนนะคะหรือจากสถานการณ์ที่ดูเปราะบางง่ายนะคะนะคะก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินะคะหรือผู้บริหารเนี่ยเกิดความรู้สึกเครียดและก็กังวลนะคะต่อมานะคะ N นะคะมาจากคำว่า non-linear ค่ะที่แปลว่าคาดเดายากนะคะการเปลี่ยนแปลงในยุคบานี่เนี่ยนะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นเส้นตรงก็คือหมายถึงว่าเรา1บวก1เท่ากับ2อย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะผลลัพธ์ของกิจกรรมนึงนะคะอาจจะเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามนะคะกับสิ่งที่คาดการไว้นะคะดังนั้นเนี่ยโลกที่คาดการยากนะคะแบบบานิเวิลด์เนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารหรือองค์กรเนี่ยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ยากด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะตัว I นะคะซึ่งมาจากคำว่า incomprehensible นะคะ incomprehensible นะคะที่แปลว่าเข้าใจยากนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหานั้นเนี่ยเกิดอาจจะมากกว่า1ปัญหาซับซ้อนนะคะเกินกว่าที่จะวางแผนการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมค่ะในการรับมือนะคะขององค์กรต่างๆนะที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเข้าสู่บานิเวิลด์นะคะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะองค์กรเนี่ยต้องใช้นะคะความยืดหยุ่นนะคะเป็นแนวทางในการพัฒนานะคะองค์กรเนี่ยจะต้องสร้างความพร้อมในการปรับตัวนะคะองค์กรเพิ่มความยืดหยุ่นผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการล้มเหลวมาก่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกความคิดเชิงระบบนะคะหรือการใช้ข้อมูลต่างๆที่เอามาเป็นข้อมูลสำคัญในการคาดการสถานการณ์นะคะบานิเวิลด์นะคะเนื่องจากว่ามันเปราะบางนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องพัฒนานะคะองค์กรสมาชิกนะคะให้มีความฉลาดทางสติปัญญาค่ะหรือที่เรียกว่า emotional intelligence นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะสร้างความรับรู้ที่หลากหลายนะคะบานิเวิลด์เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับการสร้างระบบการทำงานร่วมกันแบบทีมนะคะที่มีความสามัคคีนะคะและมีประสิทธิภาพค่ะมาดูที่ตอนที่ 14.2 กันบ้างเนาะในเรื่องของเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของภาครัฐเนี่ยที่ต้องรับกับสถานการณ์นะคะที่มีความผันผวนคาดเดายากนะคะแบบบานิเวิลด์นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะสามารถดำเนินการในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะคะดำเนินการแรกคือในเรื่องของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานภาครัฐนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เอามาใช้นะในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะคะเชื่อมโยงกับการทำงานในหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะคะมีการบูรณาการรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมในการตรวจสอบนะคะลดความทำงานที่อาจจะสร้างความผิดพลาดนะคะได้นะลดเพิ่มความถูกต้องแม่นยำนะก็ลดความผิดพลาดนะอีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยยังช่วยลดเวลาในการทำงานด้วยนะคะในทิศทางนี้นะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างของการนำปัญญาประดิษฐ์มา

ประยุกต์ใช้นะคะในหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะก็มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภากรนะคะโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์นะคะรวมถึง การใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่าวัตสันนะคะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะในการวางแผนการรักษามะเร็งนะคะทั้งนี้ในรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะคะที่ภาครัฐเนี่ยก็จะนิยมนำมาใช้เช่นกันนะคะอย่างเช่นในภาครัฐไทยเนี่ยนะคะได้นำบล็อกเชนนะคะมาใช้ในการให้บริการนะคะครบอย่างครบวงจรในเรื่องของการขออนุญาตเข้าเมืองนะคะขออนุญาตเข้าราชอาณาจักรของการตรวจสอบข้อมูลนะคะบุคคลต่างด้าวที่ต้องการที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลตามแนวชายแดนของประเทศไทยนะคะมีการนำบล็อกเชนมาใช้นะคะนำมาใช้อย่างไรบ้างล่ะนะนำมาใช้อย่างเช่นในเรื่องของการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็จะนำบล็อกเชนเนี่ยมาใช้นะในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลต่างดาวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยต่างๆนะคะก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันนะคะประสานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานเช่นนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการจัดหางานนะคะกระทรวงแรงงานนะคะโรงพยาบาลและกรมศุลกากรนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะคะสลักเอาไว้นะคะแล้วก็จัดการข้อมูลนะคะให้สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลนะคะต่อมานะคะระบบต่อมาเช่นระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเช่นระบบการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีการเฝ้าดูการตรวจตรานักท่องเที่ยวนะคะทะเบียนประวัติอาชญากรต่างๆนะคะก็ถูกนำเทคโนโลยีถูกนำมาใช้นะคะโดยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เดินทางเข้าเมืองนะคะส่วนเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะคะลักษณะของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะสร้างความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลนะคะสร้างความโปร่งใสนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลด้วยกันนะคะก็จะสร้างประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นในของการตรวจตาคนเข้าเมืองนะคนเข้าราชอาณาจักรของไทยเนี่ยนะคะก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถนะคะส่งไปยังหน่วยงานที่ต้องการจะใช้ข้อมูลได้นะคะแล้วก็ป้องกันนะคะการแก้ไขนะคะป้องกันการทุจริตเชิงข้อมูลนะคะรวมถึงการลดความเสี่ยงในการละเมิดนะคะความการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง AI และบล็อกเชน2เรื่องนะคะที่เราจะเห็นได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีการปรับตัวนะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะในประเด็นต่อมานะคะในเรื่องของการปรับตัวขององค์การผ่านการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐนะคะการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายนะคะวิสัยทัศน์กับที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในภาครัฐก่อนนะคะซึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยก็คือนโยบาย Thailand 4.0 นั่นเองนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เราจะต้องตั้งใจเนี่ยจะเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยนะไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2559นะคะภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเลยนะคะต้องนำนโยบายนี้นะคะไปตอบสนองนะคะแล้วก็ทำให้หน่วยงานเนี่ยมีทิศทางที่จะขับเคลื่อนนะคะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ตามนโยบาย Thailand 4.0 ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยยังต้องสร้างระบบราชการให้มีความมุ่งมั่นนะตามหลักธรรมาภิบาลหรือที่เรียกว่า good governance นะคะเปิดกว้างนะคะตอบสนองต่อประชาชนโดยข้าราชการเนี่ยต้องมีทักษะที่จำเป็นนะคะปรับเปลี่ยนความคิดข้าราชการแบบเดิมนะให้มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการสาธารณะนะคะก็คือให้มีจิตบริการนะคะให้มีความคิดเชิงเป็นผู้ประกอบการมากกว่าเป็นข้าราชการแบบเดิมๆค่ะการส่งเสริมนวัตกรรมนะคะในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมในภาครัฐเนี่ยก็

มีหน่วยงานซัพพอร์ตนะคะหน่วยงานภาครัฐที่เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะหรือสำนักงานกพร.นะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะหรือสนช.นะคะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือสพร.แล้วก็ยังมีระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะคะเป็นหน่วยงานและเป็นระบบที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะประเทศไทยในเรื่องการส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมค่ะส่วนในเรื่องของการนำนวัตกรรมเข้าสู่การปฏิบัตินะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการสร้างนะคะวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมนวัตกรรมนะคะโดยที่อาจจะมีกระบวนการได้แก่การส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจนะคะสร้างขวัญและกำลังใจในเรื่องให้สมาชิกเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะคะอีกทางเนี่ยยังต้องส่งเสริมนะสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในเรื่องของการให้รางวัลนะคะแล้วก็รายงานผลสำเร็จอีกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของประเด็นต่อมานะคะในเรื่องการสร้างความร่วมมือและระหว่างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคของประชาชนนะคะทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการสร้างภาคีเครือข่ายนะคะก็ผ่านระบบการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ค่ะเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการทำงานนะคะสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นในบรรดาสมาชิกด้วยกันนะคะอีกทั้งนะยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานนะคะบริหารจัดการรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะอาจารย์มีตัวอย่างสำคัญนะคะในเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็กิจกรรมทางด้านนโยบายนะคะของภาครัฐที่เรียกว่า Thailand Policy Lab ค่ะหรือห้องปฏิบัติการนโยบายนะคะ Thailand Policy Lab เนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักนะคะก็คือการสร้างนโยบายนะคะของประเทศไทยเนี่ยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะโดยที่จะนำภาคส่วนต่างๆนะคะมาออกแบบนะคะมาสร้างเป้าหมายออกแบบนโยบายนะคะที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยนะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทางนะนโยบายเหล่านั้นเนี่ยยังต้องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะประเทศไทยเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างดีมากขึ้นนะคะ Thailand Policy Lab เนี่ยใช้กระบวนการการออกแบบเชิงที่เรียกว่า Design Thinking นะคะการกระบวนคิดเชิงออกแบบนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่ายนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายนะคะแล้วก็นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ค่ะส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะเราสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะผ่านแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นคิดเรื่องประชารัฐนะคะแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวคิดการจัดการที่มีส่วนร่วมนะคะหรือแนวคิดที่ว่าด้วยนะคะเป็นไปตามกฎหมายนะคะพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะพุทธศักราช2546นะคะอีกทั้งแนวคิดเรื่องความร่วมมือนะคะการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทั้งนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมนะคะของประชาชนเนี่ยก็คือได้ตั้งแต่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมนะคะอาจารย์มีตัวอย่างนะคะในเรื่องของการสร้างความมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าแฮกกาธอนนะคะแฮกกาธอนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจะรวมนะคะบุคคลนะคะหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงคนที่เรียกว่าเป็นเทคได้บุคลากรด้านเทคโนโลยีนะคะเป็นอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือเป็นปัจเจกก็ได้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนาระบบราชการที่เป็นข้อมูลแบบเปิดนะคะข้อมูลแบบเปิดหมายถึงข้อมูลที่ภาครัฐนะคะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้นะคะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนะคะกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะกำหนดนะคะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเพื่อให้บุคคลนะคะที่สนใจนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะคะรวมถึงร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆนะคะโดยที่การพัฒ
าซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยนะคะเน้นการสร้างระบบนะคะของภาครัฐให้เป็นระบบข้อมูลเปิดนะคะเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาบรรยายในหน่วยที่15นะคะทิศทางและแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งในหน่วยที่15นี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนที่สำคัญนะคะก็คือตอนที่1ก็จะเป็นทิศทางการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในตอนที่1นะคะทิศทางการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงปัญหานะคะและแนวทางในการแก้ไขนะคะของระบบราชการแล้วก็องค์การบริหารเอกชนนะคะเราจะมาดูในประเด็นแรกนะคะปัญหาการบริหารองค์กรภาครัฐนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะได้เสนอปัญหาของระบบราชการไว้มีดังนี้นะคะปัญหาที่1นะคะก็คือการขาดการบูรณาการในการทำงานนะคะแล้วก็การมีโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์นะคะในประเด็นปัญหาแรกนะคะก็จะเป็นในลักษณะของเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะการบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรมกองต่างๆนะคะจะมีการบริหารงานแบบแยกส่วนกันนะคะซึ่งยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกันนะคะทั้งที่ในหลายๆภารกิจนะคะสามารถบูรณาการร่วมกันได้นะคะรวมถึงการมีโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์ก็คือในปัจจุบันนะคะถึงเราจะมีการแบ่งบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นรวมอำนาจแบ่งอำนาจกระจายอำนาจนะคะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่เพียงผู้เดียวนะคะปัญหาที่2ก็คือภาครัฐมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีสัดส่วนต้นทุนบุคลากรสูงนะคะซึ่งเป็นภาระในการดูแลในระยะยาวนะคะปัญหาที่2นี้จะเป็นลักษณะของการที่เราแบ่งการบริหารการแผ่นดินออกเป็นส่วนกลางภูมิภาคและก็ท้องถิ่นนะคะซึ่งในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีหน่วยงานในระดับกระทรวงกรมนะคะประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งมีจำนวนหน่วยงานค่อนข้างมากนะคะในประเทศไทยจึงทำให้มีสัดส่วนในการดูแลบุคลากรค่อนข้างสูงก็คืองบประมาณส่วนใหญ่นะคะถูกใช้ไปกับการพัฒนาบุคลากรนะคะเป็นค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนนะคะปัญหาที่3ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะคะปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ฝังลากลึกมาในระบบราชการไทยนะคะตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะจะมีทั้งการคอร์รัปชันในระดับนโยบายนะคะแล้วก็ระดับหน่วยงานนะคะปัญหาที่4นะคะก็คือกฎหมายมีความล้าสมัยไม่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ว่ากฎหมายหลายฉบับนะคะบังคับใช้ไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะบางฉบับก็อาจจะเกินนะคะซึ่งเราจะมองว่าสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปอะค่ะในเมื่อกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแค่บางประเด็นบางรายมาตราเท่านั้นจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการนะคะปัญหาที่5นะคะก็คือการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลช้านะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสูงปัญหานี้จะเป็นลักษณะของการที่บุคลากรภาครัฐเนี่ยยังขาดทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่มากนะคะรวมถึงการลงทุนกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยของภาครัฐก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าขาดงบประมาณนะคะแล้วก็ปัญหาที่6นะคะก็คือการยึดติดกับบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติมากเกินไปเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของระบบราชการที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของการเน้นกระบวนการนะคะเน้นขั้นตอนนะคะโดยที่ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่มุ่งเน้นแต่

จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวนะคะปัญหาที่7ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่กล้าทำสิ่งใหม่นะคะปัญหานี้จะเป็นลักษณะของการที่บุคลากรภาครัฐนะคะจะทำงานอยู่ในกรอบเดิมๆรูปแบบเดิมๆนะคะวัฒนธรรมเดิมๆจึงไม่กล้าคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะส่วนปัญหาสุดท้ายก็คือการขาดการศึกษาและวิเคราะห์ระบบราชการที่เป็นเชิงลึกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่เรายังไม่มีหน่วยงานนะคะที่จะมาวิเคราะห์ปัญหาหรือทิศทางระบบราชการที่ควรจะเป็นตามระบบราชการของประเทศไทยอย่างแท้จริงให้ตรงกับบริบทของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เราจะไปศึกษาจากต่างประเทศนะคะของประเทศอื่นๆแล้วมานำมาปรับใช้ซึ่งอาจารย์มองว่าบางครั้งเนี่ยบริบทที่มันแตกต่างกันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเมื่อเราพบปัญหานะคะเราก็จะมาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบราชการไทยไว้ดังนี้นะคะแนวทางที่1ก็คือการลดบทบาทภาครัฐนะคะภาครัฐนะคะควรทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะคะส่งเสริมงบประมาณแล้วก็ควบคุมดูแลอยู่ห่างๆเท่านั้นนะคะควรส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายนะคะมาร่วมลงทุนหรือดำเนินแทนในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนะคะอันที่2นะคะก็คือโครงสร้างและการบูรณาการการทำงานเนี่ยควรมีการปรับนะคะปรับโครงสร้างให้สั้นลงนะคะเพื่อความรวดเร็วและสะดวกนะคะในการบริหารจัดการนะคะรวมถึงมีการบูรณาการการดำเนินงานข้ามกระทรวงข้ามกรมนะคะแนวทางที่3ก็คือการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะเราควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็ทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานนะคะแนวทางที่4ก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะควรมีมาตรการนะคะหรือกฎหมายหรือแนวทางที่จัดการอย่างจริงจังนะคะสำหรับผู้ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแนวทางที่5นะคะก็คือการปฏิรูปกฎหมายนะคะควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันรวมถึงให้มีความยืดหยุ่นด้วยนะคะเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานและการบริหารงานภาครัฐนะคะแนวทางที่6ก็คือการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลนะคะก็คือพยายามส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐให้ก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง 100% นะคะโดยการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่านนะคะแล้วก็แนวทางที่7นะคะก็คือการสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงนะคะในที่นี้จะเป็นลักษณะของการสร้างต้นแบบองค์กรภาครัฐนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชนนะคะหรือองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีความโปร่งใสนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ปัญหาขององค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาองค์กรภาคเอกชนนะคะจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มานะคะอาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆอยู่7ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะหลายองค์กรเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใช้ในการบริการนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่บางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคปัญหากับองค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาที่2ก็คือการขาดแคลนบุคลากรนะคะโดยเฉพาะบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านนะคะเมื่อมีการขาดแคลนบุคลากรหรือบุคลากรไม่เพียงพอนะคะก็จะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาองค์กรภาคเอกชนนะคะปัญหาที่3นะคะก็คือความท้าทายในด้านการเงินแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะคะปัญหานี้ก็จะเป็นลักษณะของความผันผวนทางเศรษฐกิจนะคะภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงทีมที่จะมาบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรนะคะซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งนะคะปัญหาที่4ก็คือความผันผวนทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศการส่งออกนะคะคู่แข่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อการดำเนินงานของภาคเอกชนนะคะปัญหาที่5ก็คือกฎหมายและกฎระเบียบนะคะโดยเฉพาะนโยบายกฎระเบียบของภาครัฐนะคะการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลนะคะการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ให้กับองค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาที่6นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใช้การช้อปปิ้งออนไลน์นะคะการซื้อสินค้าออนไลน์การ

สั่งของออนไลน์นะคะโดยที่ปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรภาคเอกชนนะคะที่ยังไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้นะคะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาครัฐนะคะหรือหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการดำเนินโดยที่ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะเมื่อเราดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็จะเกิดความยั่งยืนตามมานะคะเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์กรภาคเอกชนนะคะแนวทางแรกนะคะก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยภาคเอกชนนะคะควรปรับองค์กรให้สั้นนะคะมีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์นะคะแนวทางที่2ก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะแนวทางที่3ก็คือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการผลิตนะคะการหาปัจจัยวัตถุดิบนะคะการเช็คสต็อกสินค้าการสั่งสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการบริหารความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับองค์กรภาคเอกชนนะคะควรจะตั้งทีมบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพนะคะเพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้นะคะแนวทางที่5นะคะก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะภาคเอกชนควรลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรตัวเองนะคะโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทักษะในด้านการปฏิบัติงานนะคะแนวทางที่6นะคะก็คือการสร้างความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแนวทางนี้ก็คือการพยายามทำธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาด้านการเงินและการลงทุนนะคะในแนวทางนี้ก็จะเป็นสักของการหา เครือข่ายภาคีความร่วมมือนะคะการระดมทุนทางด้านการเงินนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยนะคะค่ะเราก็จะมาดูแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะซึ่งแนวโน้มนะคะก็จะคือรูปแบบนะคะหรือข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแล้วก็สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางสถิติความสัมพันธ์ความผิดปกติของข้อมูลนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนะคะหรือผู้ที่ศึกษาเนี่ยค่ะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดนะคะว่าองค์กรจะเดินหน้าไปทางใดเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะคะนั้นอาจารย์ก็ไปศึกษาข้อมูลมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มการบริการภาครัฐยุคใหม่นะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่าควรจะมี4แนวโน้มนี้เป็นหลักนะคะแนวโน้มแรกก็คือแนวโน้มการบูรณาการข้ามหน่วยงานซึ่งจะเห็นได้จากสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาของระบบราชการไทยนะคะซึ่งแนวโน้มการบูรณาการข้ามหน่วยงานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการให้บริการประชาชนโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ government.uk นะคะของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการเพียงเว็บเดียวก็สามารถติดต่อราชการกับของรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้นะคะทุกประเภทนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมากนะคะแนวโน้มที่2ก็คือแนวโน้มการใช้การทดลองและใช้ปัญญาจากมหาชนนะคะจะเป็นลักษณะของการพัฒนาบริการใหม่ๆนะคะที่เน้นการให้บริการประชาชนนะคะโดยให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมช่วยกันเสนอแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่น Impact Canada นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของรัฐบาลแคนาดานะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาระดมความเห็นออกสิทธิ์ออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประเทศเขานะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือแนวโน้มการใช้ข้อมูลนะคะแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่า Big Data นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเพื่อออกแบบในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นผู้ติดเชื้อจำนวนเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีจำนวนเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็แนวโน้มสุดท้ายนะคะก็คือแนวโน้มการบริการภาครัฐแบบเปิดนะคะแล้วก็นวัตกรรมประชาธิปไตยนะคะซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังขยายตัวทั่วโลกนะคะเช่นกรณีศึกษา Decline Madrid แพลตฟอร์มของสเปนนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายนะคะเสนอกฎหมายนะคะแล้วก็เสนองบประมาณของเมืองได้นะคะซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวนะคะที่ทั่วโลกได้กล่าวไว้นะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างของประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายองค์กรนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการบริการประชาชนนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันไทยดีนะคะของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกมาเพื่อให้บริการประชาชนในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอีกอันนึงนะคะที่อาจารย์นำมาก็คือ Pay Smart Pass นะคะซึ่งเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าไฟนะคะแจ้งเหตุขัดข้องหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้านะคะต่อไปเราก็จะมาดูแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐของประเทศไทยนะคะซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ผ่านมาอาจารย์ก็มองว่าในการบริการภาครัฐหรือการดำเนินงานของภาครัฐนะคะควรนำหลักการดังต่อไปนี้มาช่วยในการวิเคราะห์นะคะอันที่หนึ่งนะคะหลักการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งสำนักงานกพร.นะคะได้เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาครัฐแบบมีส่วนร่วมไว้สองส่วนนะคะก็คือการพัฒนาจากภายในราชการนะคะซึ่งการพัฒนาจากภายในราชการนะคะจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมสับสนวัฒนธรรมในการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐนะคะส่วนการพัฒนาจากภายนอกราชการนะคะจะเป็นลักษณะของการสร้างภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะคะภาคเอกชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาครัฐนะคะหลักการที่2นะคะก็คือโมเดล Fast Government นะคะซึ่งคิดค้นโดย World Economic Forum นะคะซึ่งเป็นความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วนะคะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งจะประกอบด้วย4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือ Factor ก็คือหน่วยงานมีลำดับขั้นการตัดสินใจน้อยลงนะคะยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะ Agility ก็คือมีความคล่องตัวกระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ Streamlineนะคะก็คือมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันสมัยนะคะแล้วก็ Text Enable ก็คือมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการนะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่า SDG นะคะซึ่งจะมีอยู่17เป้าหมายนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นองค์กรสหประชาชาติเนี่ยจะแบ่งเป็น5มิติมิติทางด้านสังคมก็ว่าด้วยเรื่องของขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจนนะคะมิติทางด้านเศรษฐกิจก็คือความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือความยั่งยืนนะคะการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านสันติภาพและสถาบันนะคะจะเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนาก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็แนวโน้มที่4ก็คือธรรมาภิบาลหรือ Good Governance นะคะซึ่งหลายแนวทางนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะของสำนักงานก็จะว่าไว้9หลักนะคะธรรมาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้าก็จะมีอยู่6หลักนะคะแต่นี้อาจารย์เอาของสำนักนายกรัฐมนตรีมาซึ่งจะมีอยู่10ประการนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ก็จะขอเน้นย้ำอยู่2หลักที่คิดว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหลัก Transparency ก็คือความโปร่งใสนะคะเราจะเห็นได้จากรัฐบาลปัจจุบันนะคะจะเห็นได้เลยว่าการตั้งครม.ขึ้นมานะคะสักชุดหนึ่งจะต้องเน้นในเรื่องความโปร่งใสนะคะนักการเมืองท่านใดที่มีประวัติหรือมีคดีนะคะที่ค้างอยู่ก็อาจจะไม่รับการแต่งตั้งนะคะอีกหลักหนึ่งก็คือหลัก accountability ก็คือภาระรับผิดชอบนะคะซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการกระทำของบุคคลนั้นๆ นะคะค่ะต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงแนวโน้มการบริหารองค์กรภาคเอกชนของประเทศไทยนะคะซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะคะก็จะมองว่าการบริหารภาคเอกชนนะคะควรนำแนวโน้มดังต่อไปนี้เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะ
แนวโน้มแรกก็คือแนวโน้มของโลกยุค VUCA World นะคะ VUCA World ก็คือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีเรื่องที่ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลานะคะจะประกอบด้วย4องค์ประกอบก็คือความผันผวนความไม่แน่นอนนะคะความซับซ้อนแล้วก็ความคลุมเครือซึ่งทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ไม่สามารถคาดการได้พอมีความคลุมเครือความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนเราจะทำให้องค์กรเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจนะคะว่า

ควรดำเนินการไปทางไหนดีนะคะเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับโลกยุค Google World ก็คือแนวทางที่1ก็คือวิสัยทัศน์นะคะองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะทันต่อเหตุการณ์แล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะแนวทางที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะคะผู้บริหารองค์กรเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทขององค์กรจุดแข็งจุดอ่อนองค์กรเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงต้องรับฟังบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกค้าบุคลากรภายในองค์กรนะคะแนวทางที่3ก็คือความชัดเจนนะคะนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็แนวทางที่4ก็คือไวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือผู้นำที่มีความยืดหยุ่นนะคะจะสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์เขาก็จะมีคำกล่าวที่ว่าองค์กรที่มีแบบแผนที่ตายตัวนะคะจะเป็นอุปสรรคต่อองค์กรอย่างมากนะคะแนวโน้มที่2นะคะก็คือโลกยุคบาร์นีย์เวิลด์นะคะบาร์นีย์เวิลด์ก็คือมีแนวคิดที่ว่าหลายสิ่งในโลกเนี่ยแตกสลายได้ง่ายนะคะแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรซึ่งบาร์นีย์เวิลด์ก็จะประกอบไปด้วยโลกที่เปราะบางนะคะโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลโลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆไม่เป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็โลกที่เข้าใจได้ยากนะคะคำว่าเปราะบางก็คือแตกสลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะในโลกยุคบาร์นีย์เวิลด์นะคะเพราะนั้นแนวทางในการรับมือนะคะแนวทางแรกก็คือดิจิทัลเซชันนะคะก็คือการสร้างความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานนะคะ New Policy Maker Mindset ก็คือการมีฐานความคิดที่ชัดเจนและยืดหยุ่นนะคะ Mental Health นะคะก็คือสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของพนักงานที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็ Strength Teamwork ก็คือการสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะคะแนวโน้มที่3นะคะก็คือESG นะคะการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่ง ESG นะคะก็คือแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียวเพราะนักลงทุนนะคะมองว่าการลงทุนกับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ ESG จะมีความยั่งยืนและอยู่รอดปลอดภัยมากกว่านะคะซึ่ง ESG นะคะก็จะประกอบไปด้วยอันที่1นะคะ Environmental ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดนะคะอันที่สองนะคะโซเชียลก็คือสังคมนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนะคะกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะตัว G ก็คือ governance ก็คือบริษัทพิพาทนะคะก็คือการดำเนินงานบนความเป็นธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ความโปร่งใสนะคะค่ะแนวโน้มที่4นะคะก็คือบริษัทพิบาลนะคะหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะซึ่งจะสอดคล้องและเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน ESG นะคะซึ่งบริษัทพิบาลนะคะจะประกอบด้วยหลัก accountability ก็คือภาระรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ integrity นะคะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ fairness นะคะก็คือความเป็นธรรมนะคะ transparency ก็คือความโปร่งใสแล้วก็ responsibility ก็คือความรับผิดชอบนะคะซึ่งองค์กรภาคเอกชนควรให้ความสำคัญกับ5หลักนี้ด้วยในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็แนวโน้มสุดท้ายนะคะก็คือ digital disruption นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายภาคส่วนนะคะได้พบเจอกับสภาวะdigital disruption นะคะซึ่ง digital disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานในรูปแบบเดิมๆนะคะให้มีความอัตโนมัติหรือทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะจนทำให้บางธุรกิจหรือบางองค์กรนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันนะคะนั่นองค์ประกอบของ Digital Disruption นะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยี AI นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของภาคเอกชนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นองค์กรหลายองค์กรถ้าอยากอยู่รอดได้นะคะจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีเนี่ยมีความง่ายดายเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลและก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่ะมีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะนั้นองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสะดวกสบายจะทำให้เป็นการดึงดูดลูกค้าและผู้รับบริการมากขึ้นผิดกับองค์กรที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะระบบก็เข้ายากนะคะจะทำให้ลูกค้านะคะหรือผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนไปใช้กับองค์กรอื่นนะคะที่สะดวกสบายมากกว่านะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3นะคะก็คือความต้องการ

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหันมานิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าออนไลน์สั่งของDelivery นะคะหรือใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆนะคะผ่านช่องทางธุรกรรมทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นหลายภาคส่วนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการให้บริการนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าให้กับผู้รับบริการให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็ในหน่วยที่15นะคะทิศทางและแนวโน้มการบริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะคะอาจารย์ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในชุดวิชา33444นะคะการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนนะคะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับหน่วยนี้เป็นหน่วยแรกนะครับของชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับหน่วยที่1ครับหน่วยที่1จะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐเอกชนนะครับถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญครับเป็นหน่วยแรกที่เราพยายามปูพื้นฐานนะครับเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรนั้นนะครับหากพิจารณาในเรื่องความหมายและความสำคัญของการบริหารนะครับการบริหารภาษาอังกฤษใช้ว่า administration นะครับส่วนคำว่าการจัดการใช้คำว่า management นะครับมีความหมายแตกต่างกันโดยการบริหารครับจะสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบายส่วนการจัดการครับจะมุ่งนำไปสู่การนำนโยบายไปลงมือปฏิบัตินักวิชาการบางท่านให้ทัศนะว่าการบริหารใช้ในภาครัฐส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชนอย่างไรก็ดีครับเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ครับจะให้ความหมายทั้งสองคำนี้ไม่แตกต่างกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับว่าโดยทั่วไปการบริหารบางครั้งเรียกว่าการบริหารจัดการนะครับก็ถือว่าเป็นความหมายนะครับแล้วก็ความสำคัญนะครับประการหนึ่งของคำว่าการบริหารและการจัดการนะครับสำหรับความสำคัญครับการบริหารมีอะไรบ้างนะครับก็มีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกครับการบริหารถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแปลเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นภารกิจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารนะครับความสำคัญประการที่สองครับการบริหารทำให้การบริหารงานขององค์การมีความต่อเนื่องเป็นระบบเมื่อระบบการบริหารมีเสถียรภาพนะครับและสามครับการบริหารทำให้องค์การสามารถปรับตัวได้สร้างความมั่นคงยั่งยืนแม้ว่าองค์ประกอบภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การจะมีการเปลี่ยนไปก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นความสำคัญทางการบริหารนะครับสำหรับนะครับความหมายและความสำคัญของคำว่าองค์กรนะครับคำว่าองค์กรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า organization นะครับพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาของราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้เป็น2นะครับ2 อย่างดังนี้นะครับความหมายที่1 นะครับองค์กรหมายถึงการจัดระเบียบกระบวนการที่จำแนกความแตกต่างของส่วนหนึ่งออกจากอีกส่วนหนึ่งโดยให้แต่ละส่วนกระทำหน้าที่แตกต่างกันและในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆภายในส่วนรวมทั้งหมดนั้นให้กระทำหน้าที่ประสานกันนะครับก็ถือว่านะครับองค์กรความหมายนี้ครับก็จะมีการพูดถึงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆนะครับสำหรับความหมายที่2ครับองค์กรครับหมายถึงหน่วยงานที่มีการจัดระเบียบงานตามกระบวนการนะครับตามกระบวนการตามประการหนึ่งนะครับถ้าพูดความหมายตามนี้นะครับตามนัยยะสำคัญนะครับก็หมายความว่าเป็นหน่วยงานที่มีการ

องค์กรนะครับองค์กรก็มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับอย่างแรกครับองค์กรมีความสำคัญต่อการจัดระเบียบกระบวนการที่จำแนกความแตกต่างของส่วนหนึ่งออกจากอีกส่วนหนึ่งโดยให้แต่ละส่วนกระทำหน้าที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันครับก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆนะครับประการที่สองครับองค์กรต้องมีวัตถุประสงค์นะครับหรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมารวมกันนะครับหรือหลายอย่างร่วมกันนะครับและดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะครับส่วนประการที่3ครับองค์กรต้องมีการบริหารเพื่อให้กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆภายในหรือองค์กรต่างๆในเรื่องนะครับที่ 1.1.3 นะครับหรือเรื่องที่3นั้นนะครับเป็นเรื่องนี้ครับจะเป็นการกล่าวถึงพัฒนาการแนวคิดทางการบริหารนะครับก็จะมีเนื้อหาบางส่วนจะปรากฏอยู่ในหน่วยที่2นะครับหากดูวิวัฒนาการหรือพัฒนาการนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปีค.ศ.1980นะครับก็เป็นช่วงนะครับของการเริ่มต้นนะครับแนวคิดการบริหารแบบตั้งเดิมนะครับเรียกว่า classical approachนะครับพอมาในยุคที่2ครับตั้งแต่ปีค.ศ.1930นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงนะครับหรือให้มีความคิดที่เกิดขึ้นมานะครับในยุคนี้ก็คือแนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ์นะครับหรือ human relation approach นะครับสำหรับนะครับแนวคิดนะครับแบบเชิงปริมาณนั้นครับถือเป็นแนวคิดย่อยนะครับซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่าเป็นยุคที่3นะครับตั้งแต่ปีค.ศ.1980นะครับจะมีแนวความคิดที่เรียกว่า modern approach แนวความคิดสมัยใหม่ดังนั้นถ้าดูจากหน้านี้นะครับก็จะขอให้นักศึกษานะครับสรุปแล้วแนวคิดการบริหารการจัดการนะครับก็จะมี3ยุคหลักๆนะครับส่วนยุคย่อยๆนะครับอาจารย์ไม่ขอกล่าวถึงในหน่วยนี้นะครับสำหรับนะครับในเนื้อหาสาระนะครับเรื่องพัฒนาการในความคิดครับถ้าดูในยุคที่1เค้าเรียกว่าแนวความคิดแบบตั้งเดิมนะครับ classical approach นะครับก็จะเป็นแนวความคิดย่อยๆประกอบด้วยแนวคิดการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ scientific management นะครับของ Frederick W. Taylor นะครับเป็นต้นนะครับสำหรับแนวคิดที่มีชื่อเสียงหนึ่งนะครับอยู่ในแนวคิดดั้งเดิมก็คือแนวคิดระบบราชการนะครับเรียกว่า theBureaucracy Theory นะครับของ Max Weber นะครับก็จะพูดถึงการบริหารองค์การขนาดใหญ่การบริหารระบบราชการนะครับและแนวคิดที่3ครับแนวคิดการบริหารงานตามหลักบริหารนะครับ Administrative Principles นะครับอย่างเช่นของแนวความคิด Henri Fayol เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับแนวความคิดนะครับแบบมนุษยสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์นะครับก็เราถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งครับที่มีความสำคัญต่อการบริหารเป็นอย่างมากนะครับ Human Relation Approach นะครับประกอบด้วยแนวคิดอะไรบ้างครับอย่างเช่นครับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับแนวคิดระบบสังคมในการบริหารการจัดการนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นยุคนะครับแห่งการบริหารที่ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์นะครับในหลักเรื่องจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมของคนเป็นสำคัญนะครับสำหรับนะครับในยุคที่3ก็คือแนวความคิดสมัยใหม่นะครับที่เราเรียกว่า modern approach นะครับซึ่งในความคิดหลายแนวคิดด้วยกันนะครับตั้งแต่อย่างเช่นแนวความคิด NPM นะครับ New Public Management นะครับแนวความคิดนะครับการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับ post New Public Management นะครับหรือ post NPM นะครับแล้วก็ในความคิดย่อยๆนะครับของ post NPM ครับเช่นแนวความคิดนะครับหรือแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ New Public Service นะครับ NPS และก็แนวความคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่นะครับ New Public Governance นะครับ NPG ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้ในหน่วยที่2นะครับสำหรับนะครับในตอนที่2ครับในเรื่องนี้ครับก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือลักษณะประเภทและกระบวนการพรรคการบริหารของภาครัฐนะครับองค์กรภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างลักษณะสำคัญนะครับขององค์กรภาครัฐนะครับจะมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการนะครับประกอบด้วยนะครับ1จะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับประการที่2ครับเน้นกฎระเบียบข้อบังคับประการที่3ครับมีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวางครับ4ครับผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะครับและ5ครับมีเป้าหมายในการดำเนินการส่วนใหญ่มิได้มุ่งเน้นกำไรนะครับก็จะเห็นว่าภารกิจนี้จะมีความแตกต่างกับภาคเอกชนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับนะครับประเภทนะครับองค์กรภาครัฐนะครับก็จะมีนะครับ
ประเภทหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหารที่

สถานะเป็นนิติบุคคลนะครับกับหน่วยงานที่ใช้อำนาจหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรภาครัฐนะครับซึ่งก็นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดนะครับในชุดวิชานี้ได้นะครับว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่อยู่ในกำกับของภาครัฐเป็นยังไงไม่อยู่ในกำกับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับนะครับกระบวนการนะครับบริหารองค์กรภาครัฐนะครับถ้าเกิดว่านะครับในการพิจารณาถึงกระบวนการนะครับก็จะมีวิธีการแนวคิดหลายท่านด้วยกันนะครับนักทฤษฎีอาจารย์ขอยกนะครับแนวคิดนะครับ POLC นะครับซึ่งจะมีการพูดถึงนะครับหน้าที่สำคัญอยู่4ด้านนะครับอย่างแรกครับ P แรกคือ planning ครับหรือการวางแผนนะครับการวางแผนขององค์กรภาครัฐนะครับก็จะมีการวางแผนส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับการกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะครับSub O นะครับหรือ organizing นะครับคือการจัดองค์การนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับหน้าที่กระบวนการนี้นะครับการจัดองค์การภาครัฐนะครับก็จะมีการจัดองค์การที่มีความแตกต่างกับภาคเอกชนนะครับภาครัฐจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหน้าที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการสาธารณะนะครับเรื่อง leading เรื่องการนำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับส่วน controlling การควบคุมนะครับภาครัฐจะมีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกนะครับสำหรับองค์การบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับมีลักษณะสำคัญนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับภาครัฐนะครับพอสมควรนะครับอย่างแรกครับมีเจ้าของนะครับเป็นเอกชนทำหน้าที่ในการบริหารงานที่ได้ดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับสองครับมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดขององค์กรนะครับและสามครับการบริหารอาศัยกลไกตลาดในการขับเคลื่อนนะครับสี่ครับมุมมองผู้รับบริการหรือลูกค้าไม่ใช่สนะหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับสำหรับข้อที่4นี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอธิบายให้ฟังว่ามุมมองนี้มีความแตกต่างกับภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับในส่วนถัดไปครับก็คือประเภทองค์กรภาคเอกชนนะครับองค์กรภาคเอกชนครับหากพิจารณาถึงประเภทองค์กรธุรกิจนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทครับได้กำหนดรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจดังนี้นะครับรูปแบบแรกครับเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียวซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในธุรกิจเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับเจ้าของกิจการนะครับอาจจะเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะพบได้ในกิจการขนาดเล็กนะครับสำหรับรูปแบบที่2ครับรูปแบบห้างหุ้นส่วนนะครับเป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมทุนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับลักษณะของห้างหุ้นส่วนก็จะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นกว่าเจ้าของคนเดียวนะครับมีการระดมทุนเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าร่วมทุนสำหรับนะครับรูปแบบที่3เขาเรียกว่ารูปแบบบริษัทจำกัดนะครับก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับก็จะเป็นบริษัทเอกชนจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรานะครับ1096นะครับและบริษัทมหาชน Public Limited นะครับคอมพานีนี้ก็ถือว่าบริษัทที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปีพุทธศักราช2535นะครับก็จะมีลักษณะกิจการที่ขนาดใหญ่นะครับมีการดมทุนนะครับในสาธารณะก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นลักษณะจำกัดของมหาชนแต่ถ้าเป็นลักษณะของเอกชนจำกัดนะครับก็จะไม่มีการนะครับขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์นะครับกระทำกิจกรรมในเชิงธุรกิจนะครับเป็นสำคัญสำหรับกระบวนการบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับหากใช้หลักนะครับPOLC นะครับเหมือนกับการแบ่งหน้าที่ของการบริหารภาครัฐนั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับ P แรกก็คือ planning การวางแผนนั้นนะครับองค์กรภาคเอกชนก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์แตกต่างจากองค์การภาครัฐที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ภาคเอกชนครับจะมุ่งเน้นการแสวงกำไรเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นการวางแผนนะครับแพนนิ่งของเอกชนก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจการเพื่อแสวงหากำไรสำหรับนะครับในส่วนของ organizing ครับการจัดองค์การของภาคเอกชนนั้นนะครับก็จะเน้นความคล่องตัวนะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือนะครับหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายกว่าภาครัฐนะครับสำหรับนะครับตัว organizing ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่าหน้าที่หลักๆครับอย่างเช่นนะครับก็จะมีการแบ่งงานกันทำนะครับหน่วยงานสำคัญในองค์กรนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักนะครับซึ่งมีกลุ่มไลน์แล้วก็สตาฟนะครับถ้าเกิดว่าไลน์นี่ก็จะเป็นลักษณะของหน่วยงานหลักนะครับสตาฟก็จะเป็นลักษณะของสายงานสนับสนุนนะครับภารกิจสายการบังคับบัญชาครับช่วงการควบคุมอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบครับการจัดองค์กรภาคเอกชนนะครับส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วนะครับก็การกำหนดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีข้อกฎหมายนะครับมากเท่ากับภาครัฐนะครับสำหรับการนำนะครับตัว leading นะครับ
ภาคเอกชนผู้บริหารจะมีอำนาจนะครับในการเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ประสบการณ์ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวครับทำให้ผู้นำได้รับการยอมรับความเชื่อถือจากผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องลีดดิ้งนะครับเจ้าของบริษัทนะครับเจ้าขององค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นเจ้าของกิจการที่นะครับเราถือว่าเป็นนายจ้างนะครับหรือว่าบอสนะครับในการที่จะบังคับบัญชาดูแลกิจการนั้นนะครับโดยตรงสำหรับเรื่องการคอนโทรลนะครับคอนโทรลลิ่งการควบคุมนั้นนะครับในภาคเอกชนจะมีการประเมินผลขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้าของกิจการเป็นหลักนะครับมีการวัดผลความสำเร็จอย่างชัดเจนมากกว่าภาครัฐนะครับจะมีตัวชี้วัด KPI นะครับที่นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยครับก็มักจะมีการวัดผลกับบุคลากรนะครับในหน่วยงานนั้นๆนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนครับก็มีความแตกต่างกันหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกนะครับคือความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็เน้นเรื่องการบริหารงานเพื่อกำไรสูงสุดนะครับการเพิ่มมูลค่าหุ้นนะครับเอกชนก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องกำไรนะครับความอยู่รอดการเพิ่มมูลค่าของหุ้นนะครับลักษณะของทรัพย์สินนะครับส่วนถ้าเป็นการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับก็จะเน้นความเท่าเทียมความผาสุกของประชาชนเป็นหลักนะครับสำหรับจำนวนผู้ผลิตผู้ให้บริการครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็มีผู้ผลิตหลายรายด้วยกันนะครับถ้าเป็นภาครัฐก็จะผูกขาดโดยรัฐบาลหรือของรัฐนะครับสำหรับเงื่อนไขการของกลไกทางการบริหารนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนก็จะเน้นกลไกทางตลาดนะครับหรือก็เรียกว่ากลไกตลาดถ้าเป็นภาครัฐนะครับองค์กรภาครัฐก็จะเน้นองค์กลไกทางการเมืองนะครับเป็นสำคัญนอกจากนี้ครับถ้าเป็นพูดกล่าวถึงเรื่องมุมมองด้านภารกิจก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนครับก็จะมีการผลิตสินค้าบริการตามความต้องการของลูกค้าหรือประชาชนนะครับการบริหารองค์กรภาครัฐนะครับก็จะเน้นการผลิตสินค้าตามภารกิจเป็นส่วนใหญ่สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับลูกค้าหรือการนะครับความแตกต่างเรื่องนี้จะมีความชัดเจนเป็นอย่างมากนะครับหากเป็นการบริหารองค์กรภาคเอกชนนะครับก็จะเน้นลูกค้านะครับคือผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มนะครับหรือมองว่าประชาชนคือลูกค้าแต่ถ้าเป็นองค์กรภาครัฐนะครับลูกค้าก็คือประชาชนคนทั่วไปสำหรับทิศทางการบริหารนะครับองค์กรภาคเอกชนนั้นครับจะมีการกำหนดทิศทางเองนะครับโดยเจ้าของกิจการส่วนองค์กรภาครัฐนั้นก็จะอาจจะมีการถูกแทรกแซงจากทางการเมืองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างนะครับขององค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับสำหรับนะครับในส่วนของการบริหารองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนนั้นนะครับแนวคิดเรื่องการพัฒนานะครับแนวองค์กรภาคเอกชนนะครับในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่เราถือว่ามีความสำคัญนะครับอย่างมากต่อการบริหารภาครัฐนะครับและเอกชนในประเทศไทยนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีวิวัฒนาการพัฒนาการบริหารนะครับของภาครัฐตามแนวความคิดของภาคเอกชนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับสำหรับนะครับเรื่องการแบ่งยุคต่างๆนะครับของอเมริกานั้นนะครับก็สามารถแบ่งยุคนะครับการบริหารนะครับโดยพิจารณานะครับที่ภาครัฐได้นำแนวคิดของภาคเอกชนมาใช้นะครับเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเรียกว่ายุคประสิทธิภาพนะครับยุคนี้ก็จะมีการนำหลักการศึกษานะครับ motion and time study นะครับของเทเลอร์มาใช้นะครับมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐนะครับยุคที่2ครับก็คือยุคนะครับการจัดทำงบประมาณนะครับยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับที่เราใช้นะครับโครงการเป็นตัวชี้วัดนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับการป้องกันการทุจริตนะครับโดยที่ภาครัฐอเมริกาครับสนใจว่าการทำโครงการนั้นนะครับมีความฟุ่มเฟือยมีการใช้เงินถ้าเกิดใช้เงินไม่คุ้มค่าก็จะทำการตัดลดงบประมาณลงนะครับนอกจากนี้ครับในอเมริกาครับก็มียุคหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่ายุคการจัดการนะครับยุคนี้นะครับก็เริ่มนะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีนิกสันและก็จิมมี่คาร์เตอร์นะครับซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มโครงการที่เน้นผลผลิตนะครับให้กับภาครัฐนะครับเรียกว่าถ้าภาครัฐจะทำอะไรก็ตามเน้นความคุ้มค่านะครับในยุคดังกล่าวสำหรับยุคที่4นะครับเรียกว่ายุคการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นกิจการของเอกชนนะครับยุคนี้นะครับโรนัลด์เรแกนนะครับเป็นประธานาธิบดีครับผ่านการเลือกตั้งในปี1980ครับแล้วรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับก็มีนโยบายที่ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการของรัฐไปเป็นกิจการของเอกชนเพื่อลดปัญหาการขาดทุน
นะครับการขาดทุนแล้วก็มีการให้เอกชนนะครับมารับงานของภาครัฐไปดำเนินงานเองนะครับอย่างเช่นการบริการสาธารณะบางอย่างหากรัฐทำไปไม่คุ้มค่ายุคนั้นก็คือพยายามลดต้นทุนนะครับแล้วก็พยายามนะครับผลักภาระนั้นนะครับให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการรัฐก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นผลกำไรนะครับก็ใช้วิธีการแนวคิดแบบเอกชนนะครับและในยุคสุดท้ายของอเมริกาครับเรียกว่ายุคปรับแต่งโฉมนะครับ reinventing government นะครับยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามีคนในต่อปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับยุคนี้ครับก็เริ่มต้นจากที่นะครับบิลคลินตันครับได้รับการเลือกตั้งเป็น president นะครับประธานาธิบดีครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรอง president นะครับหรือรองประธานาธิบดีครับอัลกอครับมาทำหน้าที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับของภาครัฐให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับมีการลดกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อเน้นความสำเร็จนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการนะครับกระจายอำนาจนะครับภาครัฐนะครับไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมบริหารงานก็แนวความคิดต่างๆก็จะคล้ายๆกับยุคที่4แต่จะมีลักษณะของการปรับแต่งแปลงโฉมนะครับในรูปแบบของภาครัฐสมัยใหม่สำหรับนะครับการพัฒนาการบริหารภาครัฐตามแนวคิดภาคเอกชนในสหราชอาณาจักรนะครับหรือที่เราได้ศึกษามานะครับในชุมชนอื่นนะครับในส่วนของสหราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เรานำไปใช้เป็นต้นแบบแล้วก็มีการนะครับนำความรู้องค์ความรู้ที่ได้รับนะครับพัฒนาการในแต่ละยุคมาใช้นะครับอย่างแรกครับก็เป็นยุคที่เรียกว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งนะครับชุดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ฟุนตันนะครับฟุนตันเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งก็มีการทำรายงานของคณะกรรมการฟุนตันนะครับแล้วฟุนตันรีพอร์ตในปีค.ศ.1968ถือเป็นช่วงริเริ่มนะครับต่อการปฏิรูปภาครัฐนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีการทำคู่มือนะครับแล้วก็มีการรายงานผลถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะการส่งเสริมฝึกอบรมให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถทักษะตรงสายงานนะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับภาครัฐตื่นตัวนะครับที่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองพอมายุคที่2เขาเรียกว่ายุค efficiency unit นะครับในปีค.ศ.1979นะครับมีการกำกับดูแลตรวจสอบนะครับประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่นะครับนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับได้พยายามปฏิรูปภาครัฐอย่างจริงจังนะครับต่อมาครับเป็นยุคที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับ financial management นะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลใช้งบประมาณเป็นตัววัดประสิทธิภาพของราชการมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับในยุคนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่านะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการพิจารณานะครับในการจ้างด้วยนะครับก็นี่ก็คือว่ามีรูปแบบพิเศษขึ้นคล้ายๆกับการบริหารงานของเอกชนนะครับต่อไปครับเขาเรียกว่าเป็นยุคหรือว่าเป็นยุคที่มีความก้าวหน้านะครับเรียกว่า next step นะครับจริงๆแล้วนะครับ next step นี่เป็นโครงการ next step นะครับในปีค.ศ.1988นะครับซึ่งรัฐบาลอังกฤษครับได้มีการนำโครงการ Next Step นะครับ Initiative มาใช้นะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่มีการบริหารงานโดยใช้แนวคิดทางธุรกิจนะครับสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนะครับได้นะครับคุณภาพทัดเทียมเอกชนมีอิสระนะครับในการกำหนดบริหารนะครับโดยนะครับรัฐบาลนะครับในยุคนั้นครับเน้นให้ทุกกระทรวงครับพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่เรียกว่าเอเจนซี่นะครับเพื่อดำเนินการภารกิจเฉพาะด้านนะครับของแต่ละกระทรวงนะครับและยุคนี้ครับก็ถือว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะครับเพราะว่าในยุคนั้นได้มีการกำหนดผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า Chief นะครับ Executive นะครับ Officer ก็คือนะครับ CEO นั้นขึ้นมานะครับเพราะว่าการบริหารงานในยุคนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับการบริหารงานจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแบบเอกชนนอกจากนี้ครับที่อาจารย์ได้พูดถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเอเจนซี่ครับก็จะมีการนะครับปรับปรุงให้เป็นลักษณะหน่วยงานที่มีความอิสระทางการบริหารนะครับไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงของการเมืองนะครับเหมือนในอดีตนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญเรื่องการเตรียมพนักงานเพื่อการบริการที่ดีในอนาคตด้วยนะครับต่อไปครับยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่มีความสำคัญนะครับเขาเรียกว่ายุคThe Citizen Charter
นะครับจริงๆก็เป็นชื่อของโครงการในประเทศอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนะครับว่าโครงการ The Citizen Charter

ในปีหนึ่งในปีคศ1991นะครับรัฐบาลการนำของนะครับนายกรัฐมนตรีครับในจอห์นเมเจอร์ครับได้มีการนะครับกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมาหรือโครงการนี้ขึ้นมาครับเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญก็คือปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนนะครับโดยมีการประกาศมาตรฐานการให้บริการหากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานนะครับประชาชนสามารถร้องเรียนได้นะครับเรื่องนี้ก็ประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะครับจากเรื่องดังกล่าวพอสมควรครับเพราะว่าการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐนะครับการที่ประชาชนสามารถนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับหรือหย่อนบัตรเขียนนะครับเอกสารนะครับร้องเรียนได้ส่วนหนึ่งก็มาจากยุคนี้นะครับซึ่งอังกฤษก็หรือสหราชอาณาจักรครับก็มีความคิดนะครับอยู่ทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับที่ใช้นะครับโครงการ The Citizen Charter ครับอย่างแรกก็คือ1ครับการให้บริการภาครัฐจะต้องมีมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับประชาชนสามารถร้องเรียนได้หากการบริการนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐาน2ครับข่าวสารและการเปิดเผยนะครับการบริการภาครัฐนั้นนะครับต้องครบถ้วนถูกต้องนะครับต้องมีการให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินงานต้นทุนวิธีการผู้รับผิดชอบว่าเป็นใครนะครับนอกจากนี้ครับในประการที่3ก็คือจะต้องมีทางเลือกและการให้คำปรึกษานะครับจัดให้มีทางเลือกสามารถดำเนินการได้ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนนะครับให้คำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือประชาชนเป็นสำคัญนะครับแล้วก็อีกประการนึงครับของโครงการนี้ครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการที่จะต้องมีความสุภาพเอื้อเฟื้อนะครับต่อประชาชนไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับหากมีการกระทำความผิดนะครับหรือว่ามีการให้บริการที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนและสุดท้ายสำคัญมากนะครับก็คือหลักการที่เรียกว่าความคุ้มค่าของเงินนะครับผู้ใช้บริการนะครับหรือประชาชนครับก็สามารถนะครับที่ใช้บริการได้ทุกที่ทุกแห่งนะครับแล้วก็เน้นความคุ้มค่าในการเข้าถึงบริการของภาครัฐนะครับสำหรับนะครับในยุคสุดท้ายนะครับหรือพัฒนาการในลำดับที่6นะครับก็คือการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ Efficiency Plan นะครับในปีคศ1994นะครับก็ถือว่าเป็นยุคหนึ่งครับที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพครั้งใหญ่นะครับโดยได้นำรวบรวมนะครับแนวความคิดแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับผสมนะครับบูรณาการร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทำนะครับโครงการนี้นะครับโดยการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพครับก็คือเพื่อให้มีมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในราชการอย่างจริงจังที่ผ่านมาอาจจะมีการเขียนเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่คาดหวังนะครับก็เลยมีการเขียนแผนนะครับเพื่อรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องให้รัฐนะครับส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนะครับในภาคเอกชนให้มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องแผนปรับปรุงประสิทธิภาพครับจะให้ความสำคัญเรื่องเทคนิคที่จะนำมาใช้นะครับในการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็การรายงานผลครับสำหรับประเทศสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดนะครับที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็มีการนำแนวคิดของภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับโดยการจัดการนะครับแล้วก็การบริหารภาครัฐนั้นนะครับจะมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเรียกว่าระบบราชการภายใต้กฎหมายเอกชนนะครับได้แก่หน่วยงานที่เรียกว่า Independent Cloud Entity และ Trust นะครับรูปแบบที่2ครับก็คือระบบราชการภายใต้กฎหมายมหาชนได้แก่นะครับหน่วยงานที่ชื่อว่า Independent Cloud Entity นะครับ Cloud Agent Autonomous Cloud Entities แล้วก็หน่วยงานที่เรียกว่า School นะครับที่ในรายละเอียดก็จะปรากฏในหน้านี้นะครับในช่วงนี้ครับก็อยากให้นักศึกษาได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับหน่วยงานที่ในต่างประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับอย่างเช่นในหน้านี้ครับก็จะมี6ประเภทย่อยด้วยกันนะครับหน่วยงานแรกเรียกว่า Cloud Own Company นะครับที่เรียกว่า Cox นะครับรูปแบบก็คือหน้าตาคล้ายๆรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐเป็นเจ้าของนะครับคลาวตรงนี้ก็คือนะครับการกระทำโดยกษัตริย์หรือว่าทำการโดยประมุขนะครับดังนั้นคำว่าคลาวโอนก็คือเจ้าของอย่าเป็นรัฐอยู่นะครับเป็นบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของดังนั้นก็ถ้าเกิดกล่าวถึงหน่วยงานแบบคล็อกก็คือรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอีกแบบนึงก็เป็นระบบทรัสต์นะครับกองทุนนะครับที่จัดตั้งโดยรัฐนะครับเป็นลักษณะของการบริหารกองทุนเรื่องการเงินต่างๆนะครับส่วน
นะครับ Independent Cloud Entity นะครับแล้วก็ Cloud Agent Automated Cloud Entity แล้วก็ School นั้นนะครับก็จะมีลักษณะนะครับหน่วยงานอิสระนะฮะอิสระมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับนักศึกษาสามารถไปศึกษารายละเอียดในชุดวิชานี้ได้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับซึ่งประเทศไทยครับการจัด

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่โจทย์ต่อการพัฒนาประเทศ
13: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะ

0: ้าเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาติไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาติได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมสารงานสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยหรือโทร02-252-6913
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14และทาง www.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวันนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4มีหน่วยการสอนทั้งสิ้น3หน่วยในการสรุปทั้ง3หน่วยจะเป็นในหน่วยที่10 11 12โดยเราจะมีวิทยากร3ท่านด้วยกันค่ะท่านที่1สรุปเนื้อหาในหน่วยที่10ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุท่านที่2สรุปเนื้อหาในหน่วยที่11ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและท่านที่3สรุปเนื้อหาในหน่วยที่12ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาใจกว้างขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้จะบรรยายในหน่วยที่10การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหน่วยที่10นี้เป็นหน่วยที่10ของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับในหัวข้อที่เราจะบรรยายในหน่วยที่10นะคะเราจะมีอยู่3หัวข้อหลักใหญ่ๆหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและคืนสารสนเทศในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศและหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือช่วยค้นและเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศเรามาทำความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะในหัวข้อที่เราจะพูดในเรื่องของแนวคิดนะคะเราจะพูดในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศกับระบบค้นคืนสารสนเทศและหลังจากนั้นเราก็จะทำความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศนะคะในเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของความหมายนะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างการจัดเก็บและการค้นคืนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ information storage หมายความว่าการคัดเลือกนะคะคัดเลือกเสร็จก็ต้องมีการรวบรวมนะคะสารสนเทศที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องเป็นรูปแบบแล้วก็เนื้อหาตรงกับขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเพื่อที่หลังจากที่เราจัดเก็บเราก็สามารถที่จะค้นหาระบุและเข้าถึงสารสนเทศหรือว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการจัดเก็บสารสนเทศเมื่อพูดถึงการจัดเก็บนะคะมาดูความแตกต่างว่าถ้าพูดถึงการค้นคืนสารสนเทศในส่วนของการค้นคืนนะคะการค้นคืนสารสนเทศภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า information retrieval ในส่วนของการค้นคืนนะคะหมายความว่าจะพูดถึงกระบวนการนะคะค้นหาสารสนเทศที่สามารถจะชี้หรือว่าเจาะจงลงไปได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศใดมีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับเรื่องที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหลังจากที่นักศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการจัดเก็บแล้วก็การค้นคืนสารสนเทศแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนะคะระบบของการค้นคืนสารสนเทศหรือเราเรียกว่าเป็น IR นะคะ IR system ในส่วนของระบบนี้นะคะก็หมายความว่าจะเป็นในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะซึ่งจะพูดทั้งในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกหรือแม้แต่การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นการค้นหาการนำเสนอสารสนเทศที่ค้นได้โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะหรือว่าเรื่องที่ค้นหาให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของ IR system ถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะจะบอกให้เห็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของระบบค้นคืนสารสนเทศในส่วนของระบบค้นคืนของสารสนเทศเราจะเห็นว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในด้านซ้ายเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะคะผลิตแล้วก็เพื่อเผยแพร่สารสนเทศโดยที่ผู้ใช้ก็จะมีการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบค้นคืนสารสนเทศนี้นะคะ ในส่วนของขอบเขตนะคะถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเมื่อเราจัดเก็บเราต้องการค้นคืนเราจะใช้กลไกในการจับคู่นะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศนะคะที่เราต้องการ

สามารถค้นคืนมาได้สำหรับในเรื่องของความสำคัญนะคะเรารู้แล้วว่าการจัดเก็บเป็นอย่างไรการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรความสำคัญนะคะข้อแรกนะคะก็คือสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บแล้วก็ข้อที่2นะคะความสำคัญข้อที่2ก็คือต้องเชื่อมโยงผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศเข้าด้วยกันตรงนี้ก็ทำประหยัดเวลานะคะในการที่เราจะค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการอีกข้อหนึ่งของความสำคัญก็คือว่าจะทำให้เกิดในเรื่องของการถ่ายโอนความรู้จากแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้งานตรงนี้ก็ทำให้เกิดในเรื่องของการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษานะคะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดข้อจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะได้เกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยนะคะนักศึกษาดูรูปนี้นะคะนักศึกษาคงต้องทำความเข้าใจว่าถ้ามีคำถามว่าองค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1ประกอบไปด้วยระบบย่อยของการคัดเลือกสารสนเทศองค์ประกอบที่2เป็นระบบย่อยของการจัดทำดัชนีนะคะระบบย่อยที่3เป็นในเรื่องของระบบย่อยคำศัพท์ระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศและผู้ใช้แล้วก็มีระบบย่อยในเรื่องของการจับคู่นะคะตรงนี้ก็คือเมื่อจับคู่ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเราก็จะได้สารสนเทศที่ค้นคืนขึ้นมานะคะอันนี้เป็นในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศถ้าเราไปพูดในเรื่องของกระบวนการนะคะในหัวข้อในหน่วยนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบวนการเราก็จะพูดถึงกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศว่าเป็นอย่างไรกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศดูที่ในเรื่องของขั้นตอนแรกนะคะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศขึ้นอยู่กับถ้าเราพูดว่าคัดเลือกนะคะก็คือเราต้องพิจารณาแล้วก็คัดสรรแล้วก็รวบรวมสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับขอบเขตสาขาวิชาที่ต้องการจัดเก็บนะคะตรงนี้เราก็จะพูดรวมไปเรื่องของการคัดเลือกคุณภาพด้วยนะคะว่าสารสนเทศที่ได้ต้องมีความถูกต้องทันสมัยแล้วก็มีความสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศสำหรับในขั้นตอนต่อไปเป็นในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเขาบอกว่าเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะค้นสารสนเทศเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะตรงนี้ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่รวบรวมไว้ได้สำหรับขั้นตอนนะคะในส่วนของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสารสนเทศก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อหานะคะของสารสนเทศแล้วก็ในขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงจะเป็นเรื่องของการกำหนดจุดเข้าถึงสารสนเทศนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศคือหลังจากที่เรารู้ในเรื่องของความต้องการเราวิเคราะห์ได้แล้วเราจะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้และกลวิธีการค้นหาจากนั้นเราก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเครื่องมือช่วยค้นนะคะค้นหาสารสนเทศแล้วปิดท้ายด้วยการประเมินในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศอันนี้เป็นกระบวนการของการค้นคืนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไรนะคะพอใช้แล้วค้นหาได้ก็จะมีการประเมินผลของการค้นคืนนี้ในส่วนต่อไปนะคะเราจะพูดในเรื่องของเครื่องมือนะคะช่วยค้นและเทคนิคที่สำคัญในการค้นคืนสารสนเทศในส่วนนี้เราจะพูดเรื่องเครื่องมือช่วยค้นก่อนแล้วก็จะพูดถึงเทคนิคนะคะที่สำคัญในการค้นคืนสารสนเทศสำหรับเครื่องมือช่วยค้นนะคะที่จะแนะนำจะมีอยู่3เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกเราจะเรียกว่าเป็น OPAC เครื่องมือที่2จะเรียกว่าเป็น Single Search One Searchแล้วก็ในเครื่องมือช่วยค้นตัวที่3จะเป็นในเรื่องของ Search Enginenะคะซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเราจะให้พูดถึงในเรื่องของ OPAC ก่อนนะคะในส่วนของ OPAC เนี่ยเราบอกว่า OPAC คืออะไรนะคะถ้าพูดถึง OPAC หมายความว่า
ใน OPEC ก็คือฐานข้อ

้อมูลนะคะของระเบียนทรัพยากรนะคะเรคคอร์ดของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆขององค์การสารสนเทศนะคะอันนี้รวบรวมมาก็จะมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีให้บริการในองค์การสารสนเทศตรงนี้อยากให้นักศึกษามองเหมือนห้องสมุดนะคะสำนักบรรณสารของเรานะคะตรงนี้เราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะของทรัพยากรสารสนเทศพวกหนังสือวารสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เวลาเราค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPAC เราก็อาจจะค้นตามชื่อเรื่องนะคะบางทีเรารู้จักชื่อเรื่องหรือบางครั้งเรารู้จักชื่อผู้แต่งเรารู้จักหัวเรื่องหรืออาจจะใช้คีย์เวิร์ดนะคะตรงนี้เราก็จะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPAC นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้นตามชื่อเรื่องหรือว่าชื่อผู้แต่งหัวเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับเรามีข้อมูลในส่วนไหนนะคะในตัวอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเราดูจากจอภาพนี้นะคะเมื่อเราเข้าในเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อเข้า OPAC มาแล้วในที่นี้สมมุติว่าเรารู้ไตเติ้ลนะคะเราต้องการที่จะหาข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศในหัวข้อ Information Science นะคะในหัวข้อของ Information Science หลังจากที่เราใส่นะคะชื่อไตเติ้ลเป็น Information Science ปุ๊บเราก็จะค้นหาตัวอย่างนี้ก็จะขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะมีเป็นในส่วนของ article นะคะจะมี article ที่มีคำว่า information science ตรงไตเติ้ลนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสามารถที่จะค้นก็คืออาจจะรู้ชื่อเรื่องหรือว่าอาจจะรู้ในส่วนของชื่อผู้แต่งนะคะหรือว่า keyword นะคะก็สามารถที่จะค้นทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีอยู่ในห้องสมุดนะคะของมสทนี้ได้ทีนี้ในเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า One Search หรือว่าการใช้ Single Search ตรงนี้ชื่อว่า One Search หมายความว่าเวลาค้นจะค้นเพียงครั้งเดียวนะคะเราสามารถค้นหาสารสนเทศได้หลากหลายประเภทนะคะตรงนี้ก็ทำให้ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องค้นหาสารสนเทศทีละประเภทเพราะทำได้ครั้งเดียวก็ค้นได้ทั้งหมดนะคะในส่วนของ One Searchเช่นเดียวกันถ้านักศึกษาเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าหลังจากเข้ามาในเว็บไซต์ของห้องสมุดของมสทแล้วทุกคนอาจจะเห็นในหน้าแรกถ้าเราเห็นแท็บชื่อว่า Single Search อันนี้จะเป็นในส่วนของ One Search นั่นเองนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่อง Digital Literacy เราก็คีย์ข้อความเป็นคำสำคัญเข้าไปนะคะDigital Literacy นะคะแล้วก็กดปุ่ม Search ในการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าพอหลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปก็จะแสดงรายการของทรัพยากรสารสนเทศอย่างในที่นี้ก็จะแสดงเป็นหนังสือนะคะ2เล่มแรกนี่เป็นหนังสือนะคะก็จะมีชื่อเป็น Digital Literacy นะคะก็จะมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Digital Literacy ขึ้นมาให้เรานะคะในส่วนอีกส่วนนึงที่เป็นเครื่องมือนะคะเราจะเรียกว่าเป็น Search Engine ในส่วนของ Search Engine นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ Google เป็นตัวอย่างของ Search Engine นะคะในประเทศไทยเราก็เข้าที่เว็บไซต์ google.co.th นะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นในสารสนเทศที่เราต้องการอย่างถ้าตัวอย่างอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเราหน้าเข้าหน้าเว็บไซต์ของ google.co.th ที่เป็นตัว search engine นะคะหลังจากนั้นสมมุติว่าทุกคนต้องการหา digital literacy แต่นี้เราใช้ search engine นะคะเราก็สามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีข้อมูลซอร์สไหนที่ทางด้าน digital literacy หลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มค้นหาเราก็จะมีรายการต่างๆนะคะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของ Digital Literacy ตัวนี้แสดงให้เราเห็นนะคะเราก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศในหัวข้อนี้ขึ้นมาได้นะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศสำหรับในเทคนิคที่เราจะใช้นะคะจะแนะนำอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกถ้าใครคุ้นเคยกับพวกลอจิกนะจะเป็นในเรื่องของตรรกะแบบบูนะคะในเทคนิคที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้การตัดคำแล้วก็อีกเทคนิคนึง

นะคะจะเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นเราลองมาดูในส่วนของเทคนิคแรกกันก่อนถ้าเราเรียนลอจิกเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะเคยเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะอาจจะคุ้นคำเป็นในเรื่องของการใช้ or การใช้ and แล้วก็การใช้ not นะคะซึ่งอันนี้อาจจะให้นักศึกษาเห็นรูปน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้า or หมายถึงว่าเราสนใจทั้งสองอย่างแต่ถ้า and หมายถึงเราสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องนี้นะคะและ not คือสนใจเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของ or and แล้วก็ not นะคะเราลองดูในเรื่อง and ก่อนนะคะเราบอกว่าถ้าเราใช้ตรรกะแบบ and นั่นหมายความว่าเราต้องการค้นเนื้อหามากกว่า2ประเด็นที่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันอย่างตัวอย่างใช้ Google ในการค้นใช่ไหมคะเราสนใจในประเด็น2ประเด็นอย่างเช่นสนใจในเรื่องของ Digital Literacy แล้วก็สนใจว่าเป็น Digital Literacy ที่อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าเนื้อหาเราต้องการที่จะรู้มากกว่า2ประเด็นแต่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันก็คือมีการสโคปให้ชัดเจนลงไปว่าดิจิตอลลิเทอเรซีที่เราสนใจนะเป็นดิจิตอลลิเทอเรซีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็ใช้คำค้นเป็นดิจิตอลลิเทอเรซีแอนด์ไทยแลนด์นะคะก็จะมีรายการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหลังจากที่เราดูเรื่องแอนด์แล้วถ้าเรามาใช้ออบ้างนะคะสมมติว่าเราจะใช้ออเขาบอกว่าเวลาเราใช้ออเนี่ยหมายความว่าเรากำลังสนใจสารสนเทศที่มีเนื้อหามากกว่า2เรื่องแต่คือสนใจทั้ง2เรื่องเลยอันนี้อาจจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าบางคนอาจจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าเขียนคำเต็มก็คือคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ว่าคำย่อก็คือมสทคำสองคำนี้นะคะสามารถที่จะโยงเพื่อให้ไปเจอในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับมสทหรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้คำในการค้นว่ามสทอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราค้นหาอย่างในตัวอย่างนี้เป็นโดยใช้ Google หลังจากเราค้นปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของรายการของเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเกี่ยวข้องกับคำว่ามสทชื่อย่อหรือว่าเกี่ยวข้องกับคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของตรรกะจะเป็นเรื่องของการใช้ not นะคะ not อย่างนี้ในคำนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราใช้ not นะคะก็หมายความว่าเป็นตรงข้ามนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้ not หมายความว่าเราต้องการเราไม่ต้องการให้มีสารสนเทศที่ไม่ต้องการเนี่ยปรากฏอยู่ในผลการค้นอย่างเช่นนะคะอันนี้ตัวอย่างให้พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือว่าสมมุติเราเขียนคำค้นว่า day not night ก็หมายความว่าเราสนใจในคำว่า day แต่ว่าไม่สนใจในคำว่า not นะคะก็คือเหมือนกับฟิลเตอร์หรือกรองไปเลยว่าเราสนใจคำไหนแล้วไม่สนใจคำไหนนะคะอันนี้เราสนใจแค่ day ไม่สนใจคำว่า night นะคะเพราะนั้นดูในรูปก็แสดงว่าเราสนใจแค่ day อย่างเดียวไม่เอา day ที่เกี่ยวข้องกับไหนนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะว่าในการที่เราจะค้นคำความต้องการเราคืออะไรเราต้องการที่จะค้นแบบ and หรือแบบ or หรือแบบ not นะคะเราก็สามารถเอาในเรื่องของตรรกะนี้ไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นต่างๆได้นะคะในส่วนของการตัดคำนะคะในส่วนของการตัดคำเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าตัดคำก็หมายความว่าเวลาเราค้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดคำในการค้นขึ้นมาได้อาจจะตัดบางส่วนขึ้นไปหรือตัวอย่างบางครั้งเราใช้เป็นเครื่องหมายเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นเราใช้เครื่องหมายดอกจันหรือว่าเครื่องหมาย question mark นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้คือเหมือนลากศัพท์เดียวกันใช้คำสั่งเดียวนะคะพวกนี้เป็นเครื่องหมายพิเศษนะคะอย่างตัวอย่างเราต้องการหาคำทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าLIBRAR นะคำทุกคำที่มีคำข้างหน้าเป็น LIBRAR และคำต่อมาจะเป็นคำอะไรอันนี้เราก็สาม

0: ามารถที่จะค้นทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำนี้ได้หรือจะใช้เป็นดอกจันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เรากำหนดให้โปรแกรมสามารถค้นนะคะตัวอักษรตามที่เรากำหนดได้นะคะในส่วนของเทคนิคต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นในเรื่องของการกำหนดนะคะระยะห่างของคำค้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะใช้ทำให้ผลของการค้นเนี่ยเจาะจงมากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะใช้ในเรื่องของการค้นสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามีรายละเอียดตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นอย่างเช่นถ้าเราไปใช้เราต้องการในกรณีที่ต้องการให้คำสองคำอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการคำว่าโซล่าแล้วก็คำว่าอินเนอร์จีนะคะให้อยู่ติดกันนะคะเราก็ใช้คำสั่งโซล่าแล้วก็ใช้คำว่า p slash นะคะในส่วนของzero ตรงนี้แล้วก็ energy ตรงนี้ก็จะสามารถค้นคำว่า solar และคำว่า energy ตรงนี้ได้อันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นนะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะอันนี้เนื่องจากเรายังมีเวลาก็อาจจะขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในหน่วยที่10นะคะเราจะมีหัวข้ออยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศซึ่งทุกคนจะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการจัดเก็บเป็นยังไงการค้นคืนเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของระบบค้นคืนสารสนเทศแล้วก็ที่บรรยายไปแล้วในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการจัดเก็บแล้วก็กระบวนการในการค้นคืนสารสนเทศซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องความเข้าใจว่าเมื่อเราจัดเก็บเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการค้นคืนจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่3นะคะเราได้แนะนำว่าในส่วนของเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่เราใช้ในการค้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้ตรรกะบูลหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการตัดคำนะคะเทคนิคเหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถไปใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นได้นะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะก็จะขอจบในเรื่องของการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ
1: ค่ะหน่วยที่11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก่อนที่ครูจะพูดถึงความหมายของเอกสารสำนักงานขอพูดเกี่ยวกับคำสองคำนะคะในภาษาอังกฤษคือคำว่า document กับคำว่า record ซึ่งแปลในภาษาไทยว่าเอกสารเหมือนกันแต่ทั้งสองคำนั้นไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะDocument หมายถึงสื่อบรรจุสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปของข้อความเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียแล้วอาจจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิทัลก็ได้นะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารสารสนเทศในการดำเนินงานภายในองค์การอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมในขณะที่ Record นะคะก็คล้ายกับDocument คือเป็นสื่อบรรจุสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันแต่ว่ามีความแตกต่างตรงที่ว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินธุรกรรมในองค์การซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้นะคะแต่เราก็ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยในที่นี้นะคะความหมายของเอกสารสำนักงานก็จะตรงกับคำว่า record นั่นเองนะคะเอกสารสำนักงานหมายถึงสารสนเทศที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเกิดจากการทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อการดำเนินงานขององค์การแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานของการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นระเบียบคำสั่งเอกสารสัญญาเอกสารประวัติพนักงานเอกสารทางการเงินหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้นนะคะเอกสารสำนักงานนั้นมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่7ข้อด้วยกันนะคะตั้งแต่เป็นหลักฐานของการบริหารและการดำเนินงานเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ยังเรียกว่ามันเป็นทรัพยากรหรือทรัพย์สินขององค์การด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของการดำเนินกิจกรรมขององค์การและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมค่ะเวลาที่เราจะดูว่าเอกสารใดเป็นเอกสารสำนักงานหรือไม่ต้องพิจารณา

ณาจาก2 ส่วนนะคะคือลักษณะทางกายภาพและลักษณะสำคัญของเอกสารลักษณะทางกายภาพมีอยู่3 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็เรียกว่าโครงสร้างนะคะก็หมายถึงสภาพทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นของเอกสารเมื่อมองแล้วรู้ได้

ส่วนประกอบที่2ก็คือเนื้อหาเนื้อหาก็คือสาระข้อมูลข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่ปรากฏบนเอกสาร11นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การอาจจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งเสียงหรือแม้แต่เป็นวิดีทัศน์มัลติมีเดียก็ยังได้นะคะบริบทก็หมายถึงข้อมูลแสดงถึงที่มาหรือสภาพแวดล้อมของเอกสาร11เราอาจจะเรียกว่าเป็นเมตาดาต้าของเอกสารนะคะอย่างเช่นพวกเลขที่นะคะของเอกสารหรือวันที่อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับการดำเนินธุรกรรมขององค์การรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพของหนังสือราชการนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่1ก็คือโครงสร้างนะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าโครงสร้างของเอกสารส่วนที่2คือเนื้อหาของเอกสารนะคะก็คือข้อความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ นะคะส่วนทั้งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นบริบทของเอกสารนั่นเองนะคะนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะก็ต้องมีลักษณะสำคัญของเอกสารอีก4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการระบุความจริงแท้ของเอกสารเอกสารใดๆเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นเอกสารสำนักงานก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว่าจัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างแท้จริงนะคะประการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือนะของเอกสารก็ดูที่เนื้อหาของเอกสารว่าเป็นเนื้อหาที่มีความถูกต้องครบถ้วนนะคะหรือเปล่านะคะถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การนะคะประการที่3ก็ดูที่ลักษณะทางกายภาพของเอกสารที่เมื่อกี้ที่เรารู้จักไปแล้วคือโครงสร้างเนื้อหาและบริบทว่าพวกนี้มีความคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็จะต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นนะคะและประการสุดท้ายนะก็คือความสามารถในการใช้งานตามภารกิจนะคะซึ่งอันนี้ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเอกสารนั้นจะต้องนำมาใช้งานตามภารกิจได้นะคะตามอำนาจหน้าที่นะคะขององหน่วยงานนั้นๆ นะคะในการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้ประเภทของเอกสารสำนักงานเรามีเกณฑ์อยู่5เกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกเอกสารสำนักงานนะคะเกณฑ์แรกนะคะคือจำแนกตามแหล่งที่มาของเอกสารก็จำแนกเอกสารได้เป็น2ประเภทคือเอกสารภายนอกสำนักงานและเอกสารภายในสำนักงานเอกสารภายนอกสำนักงานก็หมายถึงเอกสารที่มีแหล่งที่มาจากภายนอกองค์การนะคะก็อย่างเช่นพวกหนังสือเชิญนะคะจากภายนอกนะคะหรือว่าจดหมายจากลูกค้าหรือว่าใบลงทะเบียนจากนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารภายในสำนักงานก็เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานภายในองค์การเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานที่อยู่ภายในองค์การนั้นๆนะคะอย่างเช่นพวกประกาศหนังสือเวียนแจ้งภายในนะคะแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้นจำแนกตามหน้าที่ของกิจกรรมก็ได้4ประเภทนะคะคือเอกสารทางการบริหารก็ใช้ในการบริหารและการดำเนินงานอย่างเช่นพวกหนังสือโต้ตอบคำสั่งระเบียบของหน่วยงานนะคะรายงานการประชุมเอกสารทางการบัญชีชื่อก็บอกแล้วว่าใช้ในการแสดงเป็นหลักฐานทางการเงินแล้วก็งบประมาณอย่างเช่นพวกใบเสร็จรับเงินใบยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารโครงการก็จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างเช่นรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการนะคะเอกสารเฉพาะเรื่องก็จัดทำขึ้นเป็นกรณีเฉพาะหรือเฉพาะเรื่องไม่ใช่งานปกติประจำวันขององค์การอย่างเช่นพวกเอกสารสอบสวนทางวินัยของบุคลากรคนใดคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามระดับความสำคัญของเอกสารก็ได้4ประเภทประเภทแรกก็คือเอกสารที่ไม่สำคัญอันนี้ได้รับมาจากภายนอกแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของภารกิจหลักโดยตรงขององค์การนะคะอย่างเช่นหนังสือเวียนแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือ

ทรศัพท์ขององค์การอื่นนะคะเอกสารที่มีประโยชน์อันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็หมดความสำคัญอย่างเช่นแบบขอใช้รถหรือว่าขอใช้ห้องประชุมนะคะประเภทที่3ก็คือเอกสารที่สำคัญอันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่นะคะแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกเอกสารต้นฉบับของหนังสือสั่งการหนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบการเงินแล้วก็รายงานการประชุมคำสั่งระเบียบต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือเอกสารที่สำคัญที่สุดอันนี้นะคะจัดทำขึ้นเอาไว้ใช้ในการดำเนินงานที่มีคุณค่านะคะต่อความอยู่รอดขององค์การสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะคะอย่างเช่นพวกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามวงจรชีวิตของเอกสารก็จำแนกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานนะคะก็คือเอกสารที่ยังคงใช้ในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็ยังเรื่องนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะรวมทั้งเอกสารที่เราจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยประเภทที่2คือเอกสารกึ่งกระแสการใช้งานนะคะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าเป็นเอกสารที่เราใช้อ้างอิงเป็นครั้งคราวก็ได้นะคะประเภทที่3คือเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานไปแล้วอันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเรื่องนั้นได้เสร็จสิ้นสุดไปแล้วนะคะเราต้องมีการประเมินคุณค่าของเอกสารประเภทนี้เอกสารนั้นๆ นะคะว่าสมควรจะจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุหรือไม่นะคะถ้าไม่ก็นำไปทำลายนะคะการจำแนกแบบสุดท้ายนะคือจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะประเภทแรก ก็คือกระดาษอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีพวกสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีข้อดีคืออ่านได้อย่างสะดวกทำเครื่องหมายกำกับได้ง่ายนะคะติดตัวไปอ่านได้อย่างคล่องตัวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะคะข้อจำกัดนะคะก็ในเรื่องของความสิ้นเปลืองในพื้นที่ของการจัดเก็บนะคะความเสื่อมสภาพของกระดาษนะคะโดยวัยนะคะเสื่อมวัยนะคะรูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บก็มีได้แต่เป็นข้อความหรือเป็นภาพนิ่งเท่านั้นค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนิดนึงใช้เวลามากหน่อยนะคะแล้วก็จัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายมากหน่อยนะคะส่วนประเภทที่2คือวัสดุย่อส่วนอันนี้ก็สื่อจัดเก็บที่ใช้เทคโนโลยีไมโครกราฟิกหรือว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศที่บันทึกบนแผ่นฟิล์มนะคะมีขนาดรูปแบบต่างๆกันเราเรียกรูปแบบพวกนี้รวมกันว่าไมโครฟอร์มมีข้อดีคือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะว่าขนาดเล็กมากนะคะแล้วก็มีความคงทนของสื่อด้วยเก็บได้เป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คล้ายๆกับกระดาษก็คือรูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บนั้นก็เก็บได้เฉพาะข้อความแล้วก็ภาพนิ่งนะคะค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนะคะแล้วก็ใช้เวลามากจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็เหมือนกับกระดาษคือต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะที่มาเพิ่มข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งก็คือความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการอ่านนะคะเพราะว่าไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะประเภทจำแนกตามประเภทสื่อที่จัดเก็บประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึงสื่อที่จัดเก็บในรูปของคอมพิวเตอร์อ่านได้นะคะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สื่อแม่เหล็กสื่อแสงแล้วก็สื่อแฟลชไดรฟ์และ solid state drive นะคะข้อดีของมันก็คือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะมันมีขนาดความจุสูงนะคะความสามารถในการจัดเก็บสารสนเทศก็ได้หลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะข้อความและภาพนิ่งเท่านั้นแต่เก็บเสียงเก็บวิดีทัศน์เก็บมัลติมีเดียได้ด้วยความสามารถในการค้นหาสารสนเทศก็มีมากนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะจัดส่งไปทางอีเมลก็ได้นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะข้อจำกัดของมันก็คือ
การเข้าถึงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งสื่อที่จัดเก็บอาจจะเสื่อมคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันก็อาจจะล้าสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการเอกสารสำนักงานนะคะซึ่งหมายถึงการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบนะคะตามวงจรชีวิตของเอกสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์การรวมทั้งความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อองค์การด้วยนะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก็มีความสำคัญต่อองค์การใน5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านการบริหารองค์การจำเป็นที่จะต้องจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์การโดยเฉพาะในระดับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเพื่อรับการแข่งขันได้นะคะด้านการดำเนินงานเอกสารก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำขององค์การนะคะการจัดการเอกสารที่ดีก็จะช่วยให้ค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานขององค์การด้วยแล้วก็เป็นหลักฐานของกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์การนั้นถือเป็นหลักฐานนะคะของการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การและเปรียบเป็นบันทึกของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การด้วยนะคะด้านกฎหมายองค์การจำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารบางประเภทตามข้อบังคับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกเอกสารทางการเงินอย่างนี้นะคะการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะในด้านของเอกสารจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุนั้นหมายถึงเอกสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าสมควรที่จะจัดเก็บอย่างถาวร นะคะเป็นเอกสารที่ใช้ในการบริหารในการดำเนินงานของที่สำคัญขององค์การนะคะอย่างเช่นเอกสารการก่อตั้งองค์การอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอพ้นกระแสการใช้งานแต่เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี่เรามาดูเรื่องของหลักการจัดการเอกสารนะคะหลักการที่เราใช้มาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่1960จนปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าวงจรของเอกสารซึ่งใช้หลักการของทางด้านสิ่งมีชีวิตนะคะในที่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะคะวงจรชีวิตของเอกสารก็ทำนองเดียวกันนะคะมีขั้นตอนต่างๆเป็นระยะแบ่งเป็น5ระยะนะคะตั้งแต่ผลิตเผยแพร่การใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษารวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะการผลิตเอกสารนั้นก็คือการจัดทำเอกสารขึ้นโดยหน่วยงานนั้นหรือรับเอกสารที่มาจากหน่วยงานอื่นนะคะเพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การนะคะซึ่งครอบคลุมการจดบันทึกการเขียนพิมพ์แล้วก็ทำสำเนาเอกสารเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายก็ได้จะเป็นเอกสารกระดาษหรือแม้กระทั่งเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะบุคลากรทุกระดับเลยมีส่วนร่วมนะคะในการผลิตเอกสารสำนักงานนะคะการเผยแพร่เอกสารก็คือการจัดส่งเอกสารที่ผลิตขึ้นไปยังผู้รับเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามที่ต้องการนะคะทุกองค์การเนี่ยก็มักจะมีหน่วยงานกลางนะคะที่ทำหน้าที่รับส่งเอกสารอย่างเช่นหน่วยธุรการนะคะหน่วยสารบัญอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเป็นองค์การใหญ่ๆก็มักจะนำระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดข้อมูลรับส่งเอกสารนะคะขั้นตอนการใช้เอกสารนะคะก็คือนำเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นหรือรับไว้ไปใช้งานนะคะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อพิจารณาสั่งการลงนามนะคะรวมทั้งติดตามเรื่องต่างๆในขั้นตอนนี้นะคะก็มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารด้วยขั้นการจัดเก็บและรักษาเอกสารนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการดำเนินงานกับเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานและก็กึ่งกระแสการใช้งานอย่างเป็นระบบครอบคลุม2กิจกรรมคือการจัดเก็บทางกายภาพแล้วก็การจัดหมวดหมู่เอกสารนะคะตอนนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บพวกเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะก็นำเอกสารใส่แฟ้มนะคะจัดเรียงเอกสารในแฟ้มกำหนดชื่อแฟ้มจัดแฟ้มเข้าตู้นะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ที่เราเรียกว่าจัดทำดัชนีเพื่อใช้ในการค้นนั่นเองนะคะ
ถ้าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของแฟ้มข้อมูล

ข้อมูลตามโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เรียกว่าจัดทําดัชนีช่วยค้นเช่นกันนะคะการระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การแล้วก็เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายด้วยนะคะก็จะมีการจัดทําที่เรียกว่าตารางกําหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกําจัดเอกสารก็ดําเนินการกับเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วนะคะมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมก็คือการประเมินคุณค่าของเอกสารและการทําลายเอกสารการประเมินคุณค่าของเอกสารก็เอกสารที่พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วจะถูกประเมินนะคะว่ามีคุณค่าหรือไม่ถ้าประเมินว่ายังมีคุณค่าก็ต้องจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุถ้าประเมินว่าไม่มีคุณค่าก็ไปทำลายนะคะทำลายก็มีทั้งเอกสารกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรามาดูเอกสารกระดาษก่อนนะคะมีวิธีทำลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของเอกสารถ้าเป็นเอกสารที่สำคัญมากนะคะเราก็อาจจะต้องไปย่อยนะคะหรือไปเผาหรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตามไม่ให้อ่านเป็นเรื่องได้อะค่ะนะคะส่วนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีวิธีการมีแนวปฏิบัตินะคะในการทำลายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการลบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกู้เอกสารกลับคืนมาโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของความเป็นมาของการจัดการเอกสารนะคะเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการจัดเก็บเอกสารที่ผลิตขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตเอกสารนั่นเองนะคะแล้วเวลาจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ร่วมงานก็อาจจะใช้ผ่านทางอีเมลซึ่งแต่ละคนพอได้เอกสารมาอาจจะมีการปรับแก้ไฟล์เอกสารนั้นแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องของตนก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเอกสารเดียวแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการนำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกย่อๆว่า EDMS เข้ามาใช้ในสำนักงานนะคะช่วงแรกๆระบบนี้ก็ยังค่อนข้างซับซ้อนแต่มันมีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะจัดการกับเอกสารได้หลากหลายประเภทนะคะมีกระบวนการจัดการเอกสารที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานปัจจุบันนั้น EDMS ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ได้หลายประเภทนะคะแล้วก็ยังทำงานกับอุปกรณ์สำนักงานได้หลายๆอย่างด้วยโดยเฉพาะเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง All in One นะคะประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีหลายประการประการแรกประหยัดงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเอกสารลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสารมีคลังเอกสารเพียงแห่งเดียวนะคะอันที่สองก็คือเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารนะคะลดเวลาในการจัดการเอกสารสามารถค้นหาเนื้อหาในเอกสารที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะประการที่3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยนะคะซึ่งเหมาะกับธุรกิจในระดับนานาชาตินะคะการที่4ก็คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารนะคะมีการจัดเก็บแล้วก็ควบคุมการเข้าถึงเอกสารตามระดับความสำคัญและชั้นความลับของเอกสารนะคะมีแผนกู้ระบบจัดการเอกสารแล้วก็มีการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารด้วยประการสุดท้ายก็เอื้อต่อการดำเนินงานตามระบบคุณภาพและข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์การนะคะตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะมี5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบนะคะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ระบบกับตัวเอกสารหรือเนื้อหาของเอกสารองค์ประกอบที่2ก็คือเครื่องคลายเอนต์หรือเครื่องลูกข่ายซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะคะแต่ใช้สำหรับผู้ใช้นะคะเพื่อการเข้าถึงการระบบนะคะอย่างเช่นพวก PC พวกสมาร์ทโฟนระบบจัดการฐานข้อมูลอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะคะทำหน้าที่จัดการข้อมูลสำคัญของเอกสารโดยเฉพาะเมตาดาต้าอย่างเช่นพวกชื่อเรื่องนะคะหรือเลขที่ของเอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งใช้เป็นดัชนีในการค้นหาเอกสารองค์ประกอบที่4ก็คือระบบจัดเก็บเอกสารอันนี้ทำหน้าที่เป็นคลังเอกสารนะคะจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลโดยมีดัชนีนะคะเชื่อมโยงเลขที่ของเอกสารจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบจัดเก็บ

เอกสารและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเครือข่ายอินทราเน็ตนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ภายในองค์การสามารถเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราจะมาดูฟังก์ชันของการทำงานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราจะดูตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเอกสารมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้นะคะความสามารถในการนำเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งมี2วิธีนะคะคือนำเอกสารเข้าตรงกับการจับภาพหรือที่เรียกว่า capture เอกสารนะคะความสามารถที่2คือความสามารถในการบันทึกและการรับเอกสารเข้าสู่ระบบนะคะจะตรวจสอบได้ว่าใครนำเอกสารเข้าสู่ระบบแล้วก็วันเวลาที่นำเอกสารเข้าสู่ระบบความสามารถในการกำหนดเมตาดาต้าพื้นฐานของเอกสารเมตาดาต้าก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นเลขที่ของเอกสารเรื่องหน่วยงานที่จัดทำวันที่จัดทำผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อความลงในเอกสารผู้รับเอกสารแหล่งจัดเก็บเอกสารรวมถึงขนาดของเอกสารเป็นต้นนะคะความสามารถถัดไปก็คือความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารซึ่งเก็บได้หลายเวอร์ชันนะคะหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเอกสารแต่นี้ในขั้นของการเผยแพร่เอกสารก็มี2ฟังก์ชันนะคะคือความสามารถในการเผยแพร่เอกสารแก่ผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันก็มีการสร้างลิงก์เชื่อมโยงตัวเอกสารกับระบบสื่อสารต่างๆอย่างเช่นระบบอีเมลนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันความสามารถในการควบคุมการเข้าใช้ระบบนะคะก็กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารให้แก่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มขั้นถัดมาก็คือการใช้เอกสารนะคะก็มีหลายฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็คือความสามารถในการควบคุมกระแสงานนะคะก็จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนถัดไปนะคะโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ด้วยนะคะฟังก์ชันความสามารถในการบันทึกหลักฐานการดำเนินงานนะคะก็สามารถบันทึกหลักฐานการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นผู้บังคับบัญชาสั่งการว่าอย่างไรนะอย่างนี้เป็นต้นความสามารถในการค้นหาเอกสารก็ต้องใช้เมตาดาต้านะคะเชื่อมโยงผลการค้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มในระบบจัดเก็บเอกสารนะคะความสามารถในการตรวจสอบและติดตามร่องรอยของเอกสารนะคะก็ตรวจสอบการแก้ไขเนื้อหาของเอกสารได้ว่ามีการแก้ไขในส่วนใดเมื่อใดแล้วก็ใครเป็นผู้แก้ไขเอกสารนะคะแล้วก็ความฟังก์ชันความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันนะคะก็มีการกำหนดลิงก์หรือการอ้างอิงข้ามเอกสารนั่นเองนะคะในขั้นสุดท้ายคือการจัดเก็บรักษาแล้วก็รวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะก็มีฟังก์ชันที่สำคัญดังนี้นะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารตามวงจรชีวิตของเอกสารทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยในการจัดเอกสารจัดการเอกสารในช่วงเวลาต่างๆตลอดวงจรนะคะโดยมีการเชื่อมโยงเอกสารตั้งแต่ฉบับร่างจนถึงฉบับสุดท้ายของเอกสารเลยนะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารกับตารางกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารก็ทำให้การเก็บเอกสารแต่ละประเภทเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมความสามารถในการเก็บสำเนาของเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้อันนี้ก็คือถ่ายโอนเอกสารจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานประจำเนี่ยนะคะไปจัดเก็บในสื่ออื่นๆอย่างเช่น CD หรือ DVD และสุดท้ายความสามารถในการตรวจสอบร่องรอยของการกำจัดเอกสารก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้นำเอกสารออกจากระบบนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการสรุปหน่วย11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานซึ่งครูหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยกลับไปทบทวนอย่างละเอียดนะคะในหน่วยนี้จากเอกสารการสอนขอให้โชคดีในการสอบสวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดี สร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สำหรับหน่วยที่12ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิทัลฐานข้อมูลสำเร็จการพิมพ์ดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากและหลากหลายประเภทในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเราละต่างๆนะคะห้องสมุดก็จะมีการจัดการในระบบเดิมซึ่งใช้ระบบมือเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีการนำเทคโนโลยีในสมัยนั้นๆมาใช้ก็ได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดหรือเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่มีหน่วยความจำเครื่องโลเนียลซึ่งการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะต้องใช้บรรณารักษ์นักสารสนเทศในการจัดการค่อนข้างมากใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะในการดำเนินการเช่นอาจจะจัดซื้อหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในชื่อเรื่องเดียวกันซ้ำนะคะหรือทำเครื่องมือช่วยค้นเช่นบัตรรายการเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะหรืออาจจะจัดเก็บสถิติต่างๆเนี่ยไม่ครบถ้วนปัจจุบันก็เลยมีการนำเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการจัดการพื้นฐานของห้องสมุดเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางและในการทำงานร่วมกันนะคะการปฏิบัติงานพื้นฐานก็ได้แก่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศงานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการด้านอื่นๆค่ะในเมื่อเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นะคะก็จะทำให้การปฏิบัติงานในห้องสมุดเนี่ยเกิดประภาพแล้วก็ส่งผลให้สามารถจัดบริการต่างๆให้กับผู้ใช้อย่างมีคุณภาพและสะดวกนะคะถ้าปัจจุบันเราเข้าไปในห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเราจะไม่เห็นตู้บัตรรายการตู้บัตรดัชนีแบบเดิมแล้วค่ะเราจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดก็ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำการยืมคืนได้อย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติงานก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน3ด้านค่ะคือการบริหารจัดการการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ในด้านของการบริหารจัดการนะคะห้องสมุดอัตโนมัตินะคะจะทำหน้าที่จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติของงานจัดหาทรัพยากรสถิติของการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแคตตาล็อกสถิติงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศสถิติงานบริการค้นคืนสถิติพวกนี้ค่ะจะถูกระบบห้องสมุดอัตโนมัติจัดเก็บในทันทีที่ดำเนินการแล้วก็จัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนะคะและระบบจะนำข้อมูลสถิติต่างๆเหล่านั้นนะคะที่ดิฉันพูดไปแล้วเอามาประมวลแล้วก็จัดทำเป็นรายงานในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆตามที่เรากำหนดไว้นอกจากนี้นะคะบางระบบอาจจะมีเครื่องมือที่นำสถิติที่จัดเก็บเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ได้ผลเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานห้องสมุดต่อไปนะคะในด้านการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีระบบย่อยๆที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรสารสนเทศหลายระบบด้วยกันค่ะนะคะระบบจัดหาระบบจัดทำระเบียนระบบค้นคืนซึ่งเดี๋ยวจะพูดละเอียดต่อไปในส่วนต่อไปนะคะแต่ละระบบจะทำ

งานเป็นเอกเทศค่ะแต่เชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะทุกระบบสามารถจะรองรับการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากๆและที่เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำรายการทรัพยากรสามเทศทางฝ่ายจัดหาเมื่อซื้อทรัพยากรสามเทศเข้ามาก็ต้องมาบันทึกรายการทรัพยากรสามเทศเข้าไปนะคะทางฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสามเทศก็ต้องดึงรายการนี้ค่ะขึ้นมาทำเป็นรายการเพื่อให้ผู้ใช้ค้นนะคะหรือเอาไปทำรายการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ให้กับผู้ใช้ซึ่งถ้าเป็นในระบบเดิมจะต้องพิมพ์ทุกขั้นตอนทางฝ่ายจัดหาก็พิมพ์รายการจัดซื้อทางฝ่ายวิเคราะห์ก็จะพิมพ์บัตรรายการทางฝ่ายบริการก็จะทำรายชื่อทรัพยากรสามเทศใหม่งานซ้ำๆพวกนี้ค่ะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานและประหยัดเวลานะคะและนอกจากนี้นะคะยังอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ให้บริการที่เนื่องจากใช้เวลาน้อยลงก็เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปจัดบริการใหม่ๆให้กับผู้ใช้นะคะการจัดบริการแก่ผู้ใช้นะคะในด้านของการบริการค้นหาทรัพยากรระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็ให้บริการผ่านเว็บขององค์การสารสนเทศเพราะนั้นเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในห้องสมุดโดยผู้ใช้จะสามารถค้นจากที่ไหนก็ได้และก็ตลอดเวลาเพราะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือน 7-Eleven เลยนะคะแต่ว่าดีกว่าเยอะเพราะเราได้สารเทศที่เอาไปใช้ในการทำงานในการเรียนสอนนะคะเพียงแต่ผู้ใช้เนี่ยต้องมีอุปกรณ์พกพาในการที่จะค้นสารสนเทศต่างๆนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะในการค้นหาทรัพยากรสามเทศก็มีเครื่องมือนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถค้นแบบซิงเกิลเสิร์ชหรือวันเสิร์ชนั่นก็คือนะคะช่องทางนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสำคัญหรือหัวเรื่องลงไปนะคะแล้วก็สั่งให้เขาค้นหาระบบจะไปค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุดในขณะเดียวกันก็จะลิงก์ไปหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะในลักษณะของสารเทศที่เป็นฉบับเต็มและออนไลน์ที่ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ให้บริการและห้องสมุดเนี่ยค่ะบอกรับหรือไปยังแหล่งสารเทศอื่นๆที่มีเครือข่ายร่วมกันนะคะในลักษณะการบริการอีกประเภทหนึ่งก็คือนะคะเป็นการจัดบริการสารเทศให้ผู้ใช้โดยที่เรามีระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลที่เอื้อให้ผู้ใช้นะคะสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสามเทศที่ผู้ใช้เนี่ยยืมคืนนะคะยืมนะคะออกไปจากห้องสมุดโดยที่ตนเองเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถขยายเวลาในการยืมทรัพยากรสามท่านนั้นต่อได้ในขณะเดียวกันเมื่อพบว่ารายการทรัพยากรสามเทศที่ต้องการมีผู้ใช้ยืมไปแล้วก็ขอจองค่ะแต่แน่นอนในเมื่อมันเป็นระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลก็จะต้องนะคะได้รับ user id และ password จากห้องสมุดก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดูนะคะรายการสารสนเทศนะคะที่เรายืมไปเกินกำหนดแล้วยังรายการไหนที่มีคนยืมไปก็ขอจองอย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติประกอบไปด้วยระบบจัดหาทรัพยากรสามเทศระบบจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศขอโทษค่ะระบบควบคุมวารสารนะคะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ OPEC ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารเทศซึ่งระบบทั้ง6ระบบนี้หรือมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อห้องระบบห้องสมุดอัตโนมัติของใครก็จะมีฐานข้อมูลกลางค่ะที่เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บระเบียนทรัพยากรสารสนเทศอีกฐานข้อมูลนึงก็เป็นฐานข้อมูลสมาชิกค่ะที่จะเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลางนะคะแล้วก็เชื่อมโยงสู่ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารเทศคราวนี้เรามาดูแต่ละระบบกันนะคะแต่ละระบบทำงานยังไงระบบจัดหาค่ะทำหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารเทศและควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารเทศประเภทต่างนะคะที่ห้องสมุดเนี่ยประสงค์จะสั่งซื้อตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสามเทศว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือยังถ้ามีเราก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่างบประมาณเนี่ยมีจำกัด
หรืออาจจะอยู่ในระหว่างดำเนินการเราก็ไม่ซื้อซ้ำแต่ถ้าไม่มีนะคะระบบเนี่ยก็จะพิมพ์ใบสั่งซื้อนะคะจากข้อมูลบรรณานุกรมที่ฝ่ายรับบรรณารักษ์จัดหาเนี่ยเขาพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็ส่งไปยังตัวแทนถ้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตรวจสอบติดตามรายการสั่งซื้อนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะตามกำหนดที่ตกลงกันเอาไว้กับตัวแทนควบคุมและจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณนะคะทำรายการและสถิติการสั่งซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็เมื่อได้รับทรัพยากรสังเทศเข้ามาแล้วนะคะตัวแทนส่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งนะคะให้กับผู้ใช้ที่เขาสั่งหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าจะขอใช้บริการก็แจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้นะคะระบบจัดทำระเบียนทรัพยากรสังเทศนะคะก็ทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลระเบียนทรัพยากรสังเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดระเบียนเหล่านี้จะอยู่ในรูปของบรรณานุกรมค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์และอื่นๆที่เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะคะสำหรับจะค้นหาทรัพยากรสังเทศนะคะก็จะถูกบันทึกในรูปของมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์อ่านได้นะคะผู้ปฏิบัติงานนักสังเทศก็สามารถที่จะบันทึกรายการระเบียนข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางได้ใน3วิธีด้วยกันนั่นก็คือบันทึกหรือพิมพ์เข้าไปทีละระเบียนหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลกลางเนี่ยค่ะที่ฝ่ายจัดซื้อบรรณารักษ์ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยบันทึกไว้แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทางบรรณารักษ์ฝ่ายจัดทำระเบียนก็จะดึงข้อมูลนี้ค่ะขึ้นมาบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะคะเช่นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของเครือข่ายบริการทางบรรณานุกรมหรือฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังทำหน้าที่ระบบนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์ดัชนีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสังเทศและการค้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นได้ด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะระบบต่อไปค่ะระบบควบคุมวารสารอันนี้จะทำหน้าที่ควบคุมวารสารแต่ละฉบับนะคะที่ห้องสมุดบอกรับหรือเป็นสมาชิกด้วยการลงทะเบียนติดตามทวงวารสารที่ห้องสมุดเนี่ยไม่ได้รับตรงตามกำหนดเวลานะคะแล้วก็ทำหนังสือทวงไปยังตัวแทนจำหน่ายนะคะวารสารฉบับนี้นะวันเดือนปีนี้ยังไม่ได้ถึงมือบรรณารักษ์เลยนะถึงห้องสมุดเลยนะคะบางระบบทำหน้าที่ควบคุมบริการเวียนหน้าสารบัญด้วยค่ะนะคะโดยจะนำวารสารที่เราสแกนเข้าไปเอาไปเวียนให้กับผู้ใช้นะคะในการที่จะเลือกบทความใดบทความหนึ่งตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการควบคุมทะเบียนวารสารนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวารสารชื่อหนึ่งนะคะบอกรับมาตั้งแต่ปีไหนฉบับใดและปัจจุบันนะคะให้บริการอยู่ที่ปีใดฉบับใดนะคะเวลาที่ผู้ใช้มาค้นเนี่ยก็จะค้นและมองเห็นนะคะนะสิ่งที่ตนเองต้องการระบบต่อไปค่ะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างที่พูดแล้วจะจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงทุกระบบย่อยๆนะคะอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีหลงลืมนะคะและนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจัดทำเป็นรายงานสถิติในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารอาจจะตัดทอนบางส่วนที่ต้องการสรุปหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ใช้ในวางแผนเอาไว้ใช้มาเพื่อวางแผนในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะคะสถิติในการจัดหาทรัพยากรสังเทศจะแสดงเลยค่ะว่าในรอบ3เดือนในรอบ6เดือนในรอบปีที่ผ่านมานะคะได้ห้องสมุดได้ซื้อทรัพยากรสังเทศสาขาใดบ้างสาขาใดที่ยังไม่ได้ซื้อจะได้เอาไปปรับแผนในอนาคตในปีหน้าหรือช่วงปีสุดท้ายของงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ในขณะเดียวกันตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือการจัดเก็บสถิติการยืมคืนหรือการเข้าใช้บริการช่วงไหนที่ผู้ใช้ไม่มาเข้าใช้ไอ้เพราะเหตุผลใดนะคะเราจะได้มาวางแผนในการที่จะจัดนิทรรศการจัดอีเวนต์นะคะเพื่อเรียกให้ผู้ใช้เนี่ยมาเข้าใช้บริการนะคะสถิติพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะนี่คือตัวอย่างของสถิตินะคะสถิติที่เรากำหนดว่าขอให้จำแนกนะคะประเภทของสมาชิกกับการยืมแต่ละประเภทนะคะสถิติโดยรวมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ต่อไปค่ะระบบ OPEC ระบบ OPEC จะทำ

หน้าที่ในการที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆที่จัดหาเข้ามาแล้วทำรายการทรัพยากรสารสนเทศหรือทำระเบียนเรียบร้อยแล้วระบบ OPEC เนี่ยค่ะเอื้อให้เราหรือเอื้อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากนะคะชื่อเรื่องผู้แต่งหัวเรื่องและคำสำคัญซึ่งเอื้อมากนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราค้นแล้วนะคะระบบจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมค่ะในรูปของบรรณานุกรมนะคะค้นเข้าไปแล้วถือว่าใช้หัวเรื่องพอค้นเข้าไปมีกี่รายการก็จะแสดงขึ้นมาหมดมีกี่หน้าจอจะบอกหมดแล้วนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแสดงรายการสั้นๆแต่ละรายการหรือฉบับเต็มของรายการนั้นๆที่ผู้ใช้สนใจด้วยค่ะระบบควบคุมการยืมทรัพยากรสารเทศระบบนี้จะทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลการยืมทรัพยากรสารเทศของห้องสมุดงานสำคัญของระบบนี้ก็คือการบันทึกนะคะจัดเก็บข้อมูลระเบียนสมาชิกให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารเทศแก่สมาชิกให้บริการจองทรัพยากรสารเทศที่ถูกยืมไปแล้วโดยผู้ใช้คนอื่นสามารถขยายเวลาในการยืมต่อได้นะคะคำนวณค่าปรับในกรณีที่ทรัพยากรสารเทศนั้นเกินกำหนดแล้วก็ออกใบเตือนกรณีที่สมาชิกไม่คืนทรัพยากรสารเทศตามกำหนดค่ะระบบที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับระเบียบที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะคะเช่นยืมไปแล้วสามารถยืมต่อได้2ครั้ง3ครั้งเราก็ไปกำหนดไว้ในระบบระบบก็จะมีการดำเนินการให้ตามที่เรากำหนดเอาไว้ตามระเบียบทุกประการนะคะนี่คือตัวอย่างของการควบคุมการยืมคืนนี่คือทะเบียนสมาชิกนะคะนี่คือตัวอย่างของใบทวงทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดของผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละรายนะคะสำหรับห้องสมุดดิจิทัลนะคะเป็นคอลเลกชันของเนื้อหาในรูปดิจิทัลค่ะที่อาจประกอบไปด้วยฐานด้วยข้อความภาพเสียงหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลตัวเลขเมื่อเราเทียบกับห้องสมุดดิจิทัลสารสนเทศที่เราค้นได้นะคะมันจะเป็นตัวเล่มอะค่ะแต่สิ่งที่ค้นได้คือบรรณานุกรมที่จะนำไปสู่ตัวเล่มหนังสือตัวเล่มวารสารหรือสื่อที่เป็นรายการอนาล็อกทั้งหลายแหล่เช่นสื่อสดทัศน์นะคะอันนี้ห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยค่ะเวลาที่เขาจะเอามาให้บริการก็คือจะสร้างรวบรวมจัดเก็บเชิงโครงสร้างและเชิงเทคนิครวมทั้งจัดให้บริการในระบบเปิดโดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมในรูปของคลังข้อมูลนะคะความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลก็คือช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศดิจิทัลที่หลากหลายประเภทได้ง่ายกว่าห้องสมุดแบบดั้งเดิมและเน้นบริการสารสนเทศคือห้องสมุดดั้งเดิมจะเน้นสารสนเทศในรูปของสิ่งพิมพ์เป็นหลักค่ะซึ่งเราจะเห็นมิติเดียวในขณะที่สารสนเทศดิจิทัลเนี่ยจะเป็นภาพที่มีหลายมิติยกตัวอย่างเช่นนะคะภาพที่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมอย่างนี้เพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากนะคะในการที่เราเข้าใช้ช่วยให้ค้นหาสารสนเทศได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตลอดเวลาและทุกแห่งหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าเพียงแต่มีอุปกรณ์พกพาในการเข้าถึงสารสนเทศทางเว็บนะคะที่เชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสารสนเทศที่เราต้องการช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องสมุดส่วนตัวของตนเองได้เวลาที่เราค้นสารสนเทศดิจิทัลได้นะคะเรามักจะจัดเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์ภายหลังหรืออาจจะนำมาปรับปรุงสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพึงระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงสารสนเทศทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดช่วยในการสร้างชุมชนของผู้ใช้เวลาเรามีสารสนเทศดิจิทัลนะคะบางทีเราก็มีการสร้างมีการนำเสนอมีการแบ่งปันมีการเผยแพร่สารสนเทศนะคะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้สารสนเทศนะคะและผู้ให้บริการนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดดิจิทัลอาจจะคล้ายนะคะกับการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะคือมีระบบนำเข้าส่วนห้องสมุดอัตโนมัติจะเป็นการจัดหาเข้ามาแล้วก็นำ
ระเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศเข้าแต่ห้องสมุดดิจิทัลจะนำระเบียนสารสนเทศดิจิทัลเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วมีระบบจัดการเมตาดาต้าเนี่ยค่ะที่จะเอาข้อมูลนั้นไปจัดเป็นโครงสร้างมาตรฐานนะคะเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลกลางในขณะเดียวกันก็มีระบบค้นสารสนเทศดิจิทัลนะคะที่อาจจะค้นได้จากนะคะชื่อเรื่องชื่อคำสำคัญนะคะแล้วก็ดึงสารสนเทศดิจิทัลนี้มาแสดงในรูปของข้อความในรูปของภาพในรูปของเสียงสุดท้ายก็จะมีระบบควบคุมสิทธิการใช้ซึ่งอันนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะไม่มีคราวนี้เรามาดูค่ะเวลาที่เขาแสดงสารสนเทศดิจิทัลเนี่ยค่ะจะเป็นภาพขอโทษค่ะเป็นข้อความนะคะเป็นคำอธิบายเป็นภาพถ้ามีเสียงก็จะเป็นไฟล์เสียงค่ะที่ผู้ใช้จะเข้าถึงได้ส่วนระบบควบคุมสิทธิการใช้เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมสิทธิการใช้ในการเข้าถึงเพราะอย่างที่พูดมันมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีลิขสิทธิ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะเอกสารที่เขานำขึ้นมาเผยแพร่เป็นเอกสารส่วนบุคคลนะคะห้ามทำซ้ำถ้าไม่ได้รับอนุญาตเพราะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้นะคะโดยมีเงื่อนไขตามที่เขาห้องสมุดนั้นๆเนี่ยค่ะให้บริการการบริการของห้องสมุดดิจิทัลมาเรามาดูห้องสมุดอัตโนมัตินะคะอย่างที่พูดจัดเก็บเฉพาะระเบียบรายการทรัพยากรสารสนเทศค่ะแล้วเราก็นำคอนัมเบอร์เนี้ยไปเข้าถึงตัวทรัพยากรสารสนเทศอาจจะเป็นหนังสือวารสารในขณะที่ห้องสมุดที่เราจะมีการจัดบริการแยกตามคอลเลกชันค่ะเช่นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นบางทีก็มีจัดเก็บจำแนกตามหัวข้อหรือ subjectนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเลยก็คือเป็นเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับอับราฮัมดินคอนอันนี้เป็นห้องสมุดดิจิทัลของห้องสมุดรัฐสภาค่ะเขาก็นำเอกสารพวกนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในรูปของดิจิทัลการค้นและการใช้ห้องสมุดดิจิทัลง่ายค่ะไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราสามารถค้นหาได้ไม่ต่างจากการค้นหาสารสนเทศทั่วไปมีฟังก์ชันในการค้นและการแสดงที่เรียนรู้ได้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็สารสนเทศที่แสดงก็มีทั้งแบบสั้นมีทั้งคำอธิบายมีทั้งฉบับเต็มมีทั้งภาพเสียงอย่างที่อธิบายแล้วนะคะการเข้าถึงก็จะเป็นลักษณะของเป็นไปตามสิทธิ์และลักษณะการเข้าใช้ของแต่ละห้องสมุดค่ะบางห้องสมุดอาจจะให้เราดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยในแต่ละวันได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองคือ3เรื่องนะคะ3ชิ้นหลังจากนี้ระบบก็จะตัดไม่ให้เราเข้าถึงเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าถึงได้เยอะๆอาจจะเอาไปทำจำหน่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีการป้องกันสิทธิ์เรื่องต่อไปก็คือฐานข้อมูลสำเร็จค่ะซึ่งเป็นพันของหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะจัดทำขึ้นมาก็มุ่งหมายเพื่อให้บริการสาธารณะหรือเป็นเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆได้นะคะทั้งบทความวารสารบทความจากหนังสือนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความสำคัญของฐานข้อมูลสำเร็จก็ในเรื่องของด้านทรัพยากรสารสนเทศขององค์การการบริการขององค์การนะคะเรามาดูค่ะฐานข้อมูลสำเร็จเนี่ยมีความสำคัญต่อทรัพยากรสารสนเทศขององค์การในด้านใดบ้างในด้านของความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศไม่มีองค์การสารสนเทศใดค่ะที่จะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศไว้ครบถ้วนทุกประเภททุกเรื่องทุกสาขานะคะโดยทั่วไปก็จะจัดหาเข้ามาให้บริการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแต่อยากจะให้สมบูรณ์ครบถ้วนก็คงจะต้องจัดหาฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาเพราะฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้นะคะบางทีเป็นบทความวารสารเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีให้บริการภายในห้องสมุดอาจจะให้บริการอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลสำเร็จเป็นเครื่องมือในการที่เราจะเข้าถึงบทความวารสารต่างๆที่เผยแพร่อยู่ทั่วโลกความทันสมัยของสารสนเทศนะคะฐานข้อมูลสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาในลักษณะของออนไลน์ถ้าเราบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้เข้ามาก็จะมีความทันสมัยของสารสนเทศที่เราต้องการประหยัดพื้นที่องค์การสารสนเทศที่บอกรับฐานข้อมูลสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีครุพันธุ์มีพื้นที่ในการจัดเก็บค่ะเพราะสารสนเทศพวกนี้ถูกจัดเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตนะคะเพียงแต่เราต้องมีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงในด้านของการบริการนะคะและการใช้ห้องสมุดก็สามารถให้บริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรขอโทษเข้าถึงสารเทศ

ที่อยู่ในฐานข้อมูลสำเร็จได้ตลอดเวลาการได้รับเอกสารฉบับเต็มของฐานข้อมูลสำเร็จนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลสำเร็จบางฐานข้อมูลจะมีเอกสารฉบับเต็มอยู่ด้วยนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงนะคะเอกสารฉบับเต็มพวกนั้นได้ทันทีมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพนะคะในการค้นหาฐานข้อมูลสำเร็จเพราะฐานข้อมูลสำเร็จนะคะส่วนใหญ่จะมีจะใช้โปรแกรมที่เอื้อต่อผู้ใช้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้สามารถค้นหาได้ในหลายๆฟังก์ชันไม่ว่าจะค้นได้จากชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องนะคะหรือค้นจากคำสำคัญต่างๆนะคะในส่วนของประเภทของฐานข้อมูลสำเร็จฐานข้อมูลสำเร็จอาจจะแบ่งได้ตามผู้ผลิตนะคะหรือแบ่งตามธุรกิจตามผู้ผลิตค่ะฐานข้อมูลสำเร็จผลิตโดยสำนักพิมพ์ทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นสำนักพิมพ์ EBSCO ก็ผลิตฐานข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นสุขภาพการศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร Elsevier นะคะผลิตฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักพิมพ์ Gale ค่ะผลิตฐานข้อมูลหลายด้านค่ะนะโดยรวบรวมหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะจำหน่ายย่อยตามสาขาวิชาเช่นคอลเลกชันด้านจิตวิทยาคอลเลกชันด้านธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐนะคะเป็นผู้ผลิตเอกสารขึ้นมายกตัวอย่างของไทยนะคะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชก็จะผลิตฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานหรือฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์กรมสุขภาพจิตนะคะผลิตข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยองค์การสามเทพก็ยกตัวอย่างนะคะองค์การสามเทพที่เป็นหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาก็ผลิตฐานข้อมูลไลน์ค่ะที่มีบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับแพทย์นะคะของไทยเราก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะห้องสถาบันองศาในประเทศไทยค่ะนะคะรวมตัวกันนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวบรวมและจัดบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาต่างๆที่มารวมกันเช่นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์รายงานการวิจัยเอกสารทางวิชาการหนังสือหายากนะคะฐานข้อมูลนี้เราเรียกว่าไทยดิจิทัลหรือTDC นะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการที่เราค้นเข้าไปในฐานข้อมูล TDC ก็จะได้รายการวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะซึ่งบอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นดุษฎีนิพนธ์เป็นงานวิจัยเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะได้เห็นบทคัดย่อบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มนะคะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยสมาคมวิชาชีพและก็สมาคมวิชาการสมาคมวิชาการวิชาชีพจะเป็นผู้ที่สนใจศาสตร์ทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะมีการรวบรวมงานวิจัยทฤษฎีต่างๆนะคะเขาก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลยกตัวอย่างสมาคมเคมีอเมริกันผลิตฐานข้อมูลนะคะ CAS นะคะเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยเอกสารบทความสิ่งพิมพ์ด้านเคมีอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลสำเร็จที่ไม่มุ่งเชิงพาณิชย์ค่ะก็จะมีฐานข้อมูลที่เขาจัดทำขึ้นมารวบรวมจัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แล้วก็อาจจะให้บริการฟรีนะคะหรือคิดค่าใช้จ่ายแบบไม่สูงนะคะแล้วก็มีการรวบรวมฐานข้อมูลเนี้ยเพื่อเฉพาะวิชานะคะวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะรองรับการค้นคว้าวิจัยเช่นฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฐานข้อมูลอีลิกนะคะที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะฐานข้อมูลสำเร็จเชิงพาณิชย์ค่ะอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดทำและเผยแพร่สารเทศโดยคิดมูลค่าและหวังผลกำไรส่วนใหญ่จัดทำโดยสำนักพิมพ์ค่ะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเอามารวบรวมค่ะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เอามาขายนะคะโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล ABI Inform นะคะอันนี้ครอบคลุมสารเทศที่หลากหลายสาขาวิชาเช่นการจัดการธุรกิจการเงินการตลาดการโฆษณาเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งฐานข้อมูลนี้โอ้โหมีลักษณะในการจำหน่ายหลากหลายมากค่ะเราต้องไปศึกษารายละเอียดอีกนะคะอันนี้การคัดเลือกฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาในองค์การสารเทศหรือในห้องสมุดจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาค่ะเนื้อหาของฐานข้อ

ข้อมูลสำเร็จด้านไหนล่ะคะวิทยาศาสตร์สังคมมนุษยศาสตร์นะคะแพทย์สุขภาพอย่างนี้เป็นต้นการจัดหาเข้ามาหรือการคัดเลือกเข้ามาเราก็ดูจากนโยบายขององค์การต้นสังกัดขององค์การสารสนเทศเป็นหลักประเภทของเอกสารเป็นหนังสือเป็นบทความเป็นวิทยานิพนธ์

0: แล้วก็ซื้อภาษานั้นเข้ามาค่ะในขณะเดียวกันปีของเอกสารที่รวบรวมนะคะถ้าปีของเอกสารถ้าเราต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็มักจะดูว่าฐานข้อมูลสำเร็จนั้นเนี่ยรวบรวมบทความวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะหรือบทความวารสารไม่เกิน5ปีค่ะเพราะเกินจากนั้นไปก็ไม่ทันสมัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอกสารที่รวบรวมค่อนข้างทันสมัยไม่เกิน10อาจจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าย้อนหลังไปเยอะ10ปี20ปี30ปีก็จะราคาต่ำลงมาหน่อยสุดท้ายเงื่อนไขการจัดจำหน่ายนะคะเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเขาให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะของเราเนี่ยขององค์การสาธารณสุขเนี่ยเข้าถึงสารสนเทศในฐานข้อมูลสำเร็จได้ครั้งละกี่คนอย่างนี้เป็นต้นเงื่อนไขพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลต่อการที่เราจะเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้ามานะคะในขณะเดียวกันเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเราต้องการเฉพาะเอกสารฉบับเต็มก็ราคาจะค่อนข้างสูงเราก็ต้องไปดูค่ะนะจำดูจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงแต่ละครั้งประเภทของเอกสารดูว่าเอกสารนั้นเป็นฉบับเต็มหรือได้เฉพาะบทคัดย่อกับบรรณานุกรมเท่านั้นนะคะการให้บริการการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จก็มีในลักษณะของที่ผู้ผลิตหรือผู้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยให้บริการกับผู้ใช้โดยตรงเลยนะคะผู้ใช้ก็ไปสมัครผ่านเว็บไซต์เป็นสมาชิกเขาก็จะให้ user ID ให้ password เข้าถึงสารสนเทศของเขาอีกลักษณะหนึ่งก็คือการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จผ่านองค์การสารสนเทศเพราะเนื่องจากฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้จะราคาค่อนข้างแพงค่ะแพงมากองค์การสารสนเทศก็จะบอกรับนะคะเพื่อเอามาให้บริการภายในองค์การสารสนเทศหรือในห้องสมุดนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงค้นหาได้ด้วยตนเองหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือไปให้นะคะบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศเนี่ยช่วยค้นหาให้นะคะ เรื่องสุดท้ายค่ะการพิมพ์ดิจิทัลในอดีตเราเป็นลักษณะเขียนหรือใช้พิมพ์ดีดพิมพ์ค่ะแต่ปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปดิจิทัลที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเผยแพร่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็น DVD นะคะหรือเป็นข้อความนะคะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตบางครั้งนิยมเรียกว่าสิ่งพิมพ์ดิจิทัลบางครั้งก็เรียกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางครั้งก็เรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะคือการพิมพ์ดิจิทัลนั่นแหละนะคะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลก็คือมันลดค่ะลดขั้นตอนในกระบวนการการพิมพ์สมมตินักวิชาการท่านหนึ่งพิมพ์เนื้อหาสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความรอบรู้พอพิมพ์เสร็จแล้วสามารถที่จะนำเผยแพร่ได้ทันทีอาจจะมีข้อความภาพและเสียงประกอบด้วยก็ได้นะคะทำให้สะดวกมากเลยในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านพออ่านแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นย้อนกลับนะคะมายังผู้เขียนหรือไปยังสำนักพิมพ์โดยตรงได้ทำให้เกิดความสะดวกนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสารสนเทศนี้ดิจิทัลได้ตลอดเวลาแล้วก็ผ่านมือถือนะคะที่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีสามารถถ่ายโอนสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้สะดวกและตลอดเวลาสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะที่เราพูดถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรูปของดิจิทัลค่ะอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออ่านด้วยเครื่องอ่านเฉพาะเช่น Kindle นะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสิ่งพิมพ์พวกนี้นะคะสิ่งพิมพ์ดิจิทัลพวกนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพนะคะหรือภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือมัลติมีเดียแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ด้วยนะคะตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะก็อย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นสำหรับนี่คือตัวอย่างของเครื่องอ่านนะคะที่เราเรียกว่า Kindle ที่อ่านที่ในนี้เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศก็คงจบลงเพียงเท่านี้หวังว่านักศึกษาคงจะได้ข้อมูลนะคะครบภายใน12ภายในเรื่องเดียวกันในหน่วยที่12นะคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการอ่านหน่วยที่12อย่างละเอียดและขอให้โชคดีในการสอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับแบบฝึกหัดเตรียมสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่4หน่วยที่10 11และ12วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและดิฉันอาจารย์ดิตยาวงศ์

0: ใช่ค่ะเราจะเริ่มที่หน่วยที่10กันก่อนนะคะ
1: ค่ะหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศข้อ1จุดมุ่งหมายสำคัญของการค้นคืนสารสนเทศคืออะไรนะคะ
0: ค่ะในข้อนี้จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวเลือกนะคะความสำคัญของการค้นคืนสารสนเทศก่อนอื่นนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าการค้นคืนสารสนเทศนั้นคืออะไรนะคะการค้นคืนสารสนเทศมาจากคำว่า information retrieval ก็คือเป็นการเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดโดยที่เราจะไม่คำนึงถึงปริมาณของสารสนเทศที่เราจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอนะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดนะคะ
1: ค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะอาจารย์มีอยู่4เครื่องมือ
0: ค่ะเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะคำว่าเครื่องมือช่วยค้นเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะกับเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าด้วยโปรแกรมนั่นเองนะคะในที่นี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลือกอยู่4 5ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือสมุดบัญชีเอกสารสมุดบัญชีเอกสารก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะในการค้นคืนหรือว่าสืบค้นสารสนเทศนะคะอันที่2คือบัตรรายการบัตรรายการถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือเช่นเดียวกันค่ะเป็นบัตรรายการที่เราจะพบเจอกันได้ในห้องสมุดนะคะส่วนตัวที่3ก็คือโปรแกรมการค้นหาหรือว่า Search Engineนะคะเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้องอก็คือฐานข้อมูลสำเร็จในที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือช่วยค้นทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อจอจานนะคะทุกข้อค่ะ
1: ค่ะข้อที่3นะคะขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับการค้นคืนสารสนเทศคือข้อใดถามขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรก คือทุกข้อในที่นี้ก็เป็นขั้นตอน
1: กระบวนการ
0: ในการค้นคืนทั้งหมดนะคะแต่ขั้นตอนแรกจริงๆเลยของการค้นคืนก็คือว่าต้องดูที่วัตถุประสงค์เพราะว่าเราต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงตัวสารสนเทศที่ต้องการเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่จำเป็นเลยก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
1: ต้องวิเคราะห์ซะก่อนค่ะว่าต้องการอะไรผู้ใช้ต้องการอะไร
0: แล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวแทนและก็การ
1: มาเลือกนะคะทำกลยุทธ์กลวิธีการค้นแล้วก็เลือกเครื่องมือนะคะโอเคค่ะข้อที่4นะคะอาจารย์ห้องสมุดมักมีการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศโดยการกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ1อันนี้เรียกว่าอะไรคะอาจารย
0: ์การกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรนะคะก็คือเป็นการกำหนดว่าทรัพยากรชนิดนั้นหรือว่าประเภทนั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ
1: ดูที่เนื้อหา
0: ของตัวทรัพยากร นะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่จะบ่งบอกตัวทรัพยากรก็จะเป็นตัวของเลขหมู
1: ่
0: นะคะ
1: จริงๆแล้วระบบทศนิยมดิวอี้นี่ก็เป็นประเภทหนึ่งของเลขหมู่นะคะแต่ว่าคือคำตอบเนี่ยมันต้องเอากว้างๆ นะคะคือเลขหมู
0: ่นะคะส่วน ISBN นี่คือเป็น
1: ISBN นี่ก็เป็นเลข
0: ม
1: าตรฐานของหนังสือ ISSN ก็วัดของวารสาร
0: นี้เป็นต้นเพราะนั้นข้อนี้ก็เป็นเลขหมู
1: ่ค่ะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPAC
0: OPAC ของห้องสมุดถือว่าเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะจุดเข้าถึงของ OPACถ้านักศึกษาเคยเข้าไปใช้งาน OPAC ของห้องสมุดจะเห็นได้ว่าเราสามารถค้นหาหนังสือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้หลายจุดเข้าถึงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องก็คือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งนะคะหัวเรื่องหรือแม้กระทั่งค้นหาจากคำสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นทุกข้อถือว่าเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPACทั้งหมด
1: ค่ะข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะก็คือข้อใดเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการค้นคืนสารสนเทศคะ
0: เทคนิคสำคัญจริงๆแล้วจะมีอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกก็จะเป็นในเรื่องของการกลยุทธ์การค้นแบบบูก็คือตรรกะบูลีน นะคะก็คือ and or not ที่เราใช้งานกันนะคะเทคนิคที่2ก็คือการค้นแบบกำหนดระยะห่างของคำนะคะว่าจะให้คำที่เราค้นเนี่ยค่ะมีระยะห่างของคำ
1: มันมีมากกว่า1คำค่ะอย่างเช่น2คำนี้เป็นต้นใช่ไหมคะ
0: แล้วก็เทคนิคที่3ก็คือการตัดคำนะคะก็คือการกำหนดว่าจะให้คำที่เราค้นนั้นละที่คำใดแล้วก็ให้คำที่ต่อจากคำนั้นเป็นคำใดๆก็ตาม
1: แต่ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้อง
0: ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องค่ะงั้นเทคนิคก็คือการตัดคำ
1: โอเคเทคนิคการค้นนะคะ
0: อันนี้คือในหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะต่อไปเราจะมาดูหน่วยที่11เดี๋ยวจะขออาจารย์ปฐมาพรช่วยตอบคำถาม
1: ได้ค่ะ
0: ข้อ1 นะคะการตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่จัดเป็นลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานในข้อใดคะ
1: ค่ะอันนี้คือลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกัน
0: 4ประการ
1: นะคะในนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เกือบจะทั้งหมดเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในนี้นะก็เป็น4ประการตั้งแต่บูรณภาพของเอกสารนะความคงสภาพกับบูรณภาพนี่คืออันเดียวกันน
0: ะ
1: ความน่าเชื่อถือแล้วก็การระบุความจริงแท้ของเอกสารแต่บริบทของเอกสารนั้นจะเป็นลักษณะทางกายภาพของเอกสารแต่ว่าคำถามก็คือเขาถามว่าตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่นะคะจัดเป็นลักษณะสำคัญอันไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูที่อันข้อจจานะคะนะคะการระบุความจริงแท้ของเอกสารเพราะว่าจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่ตามที่ได้กำหนดเอาไว
0: ้
1: นะคะ
0: ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทการค้าเจริญจำกัดจัดเป็นเอกสารสำนักงานประเภทใดของบริษัทดังกล่าวจึงจะเหมาะสมที่สุด
1: ค่ะคืออันนี้เนี่ยก็ในการจำแนกประเภทของเอกสารสำนักงานเนี่ยเราก็มีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะในที่นี้เนี่ยผสมอยู่2วิธีคือเอาวิธีที่2ข้อแรกเนี่ยเป็นวิธีตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะแล้วก็คงจเนี่ยดูระดับความสำคัญของเอกสารแต่นี้ในนี้เนี่ยคำถามก็อยู่ที่ว่าหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเอกสารที่เก็บเอาไว้ใช้ตลอดเวลาถูกไหมคะในการจัดตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเป็นต้องเราคงจะไม่มองที่พ้นกระแสการใช้ไม่ใช่แน่นอนกึ่งกระแสการใช้คือจริงๆแล้วก็เราจะไม่มองในมุมของว่ามันใช้งานเมื่อไหร่ทุกคนมันต้องเก็บไว้ตลอด
0: ใช
1: ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมอง3ข้อละหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งมันสำคัญมากๆก็เรียกว่าสำคัญที่สุดนะคะก็คือเอามาใช้ทั้งถึงกับว่าเวลาเรามีในศาลเนี่ยอะไรก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือข้ององูเอกสารที่สำคัญที่สุด
0: ที่สุดนะคะข้อน
1: ี้นะคะ
0: ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของเอกสารกระดาษ
1: ค่ะคือเอกสารกระดาษเราก็รู้จักกันดีนะคะใช้กันเป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช้กันทุกวันนะคะข้อกรเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บมันต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้การค้นหาก็ยากนะคะนะคะแล้วก็เสียเวลานะคะรูปแบบก็จำกัดอยู่นะคะเป็นแต่เฉพาะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งความคงทนของสื่อก็ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพได้ไวเพราะฉะนั้นกขคงเนี่ยไม่ใช่มันเป็นข้อจำกัดทั้งนั้น
0: อ
1: ันนี้ถามว่าไม่ใช่ข้อจำกัดก็คือความไม่สะดวกในการใช้งานอันนี้เนี่ยจริงๆกระดาษนี่สะดวกมากเราสามารถที่จะหอบหิ้วไปไหนก็ได้ด้วยความสะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยแล้วก็อ่านได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อจำกัด
0: นะคะความไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการเอกสารสำนักงานได้ถูกต้องที่สุด
1: ค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่านักศึกษาต้องอ่านหนังสือ
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเอานี้จะลองบอกนี้คือเวลาเราพูดถึงความหมายของการจัดการมันก็ไม่ควรจะมีคำว่าการจัดการเป็นคำที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะข้อก่อนเนี่ยแนวคิดในการจัดการ เงี้ยมันก็กำปั้นทุบดิน
0: ะ
1: นะคะอันนี้เราก็กลัวไม่มันไม่น่าจะถูกต้องที่ส
0: ุด
1: ตัดไปก่อนแนวคิดในการควบคุมเอกสารสำนักงานมันก็แค่ควบคุมอย่า

0: เดียวนะคะอาจจะเกือบถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะนะแนวคิดในการจัดการและควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยมันก็เกือบจะใช่แต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันมีคำว่าการจัดการซึ่งมันเป็นคำซ้ำกับคำถามใช่ไหมข้ององูเนี่ยก็เกือบจะใช่นะแต่ก็ยังไม่ครบก็คือแนวคิดในการดำเนินการกับเอกสารสำนักงานแต่นี้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจคือเน้นด้านเดียวในการดำเนินธุรกิจแต่ข้อจอจานนี่สิ
1: คะ
0: คือข้อที่คล้ายข้ององูคือแนวคิดในการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมคือทั้งควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือในการดำเนินการธุรกิจก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย เน้นเรื่องของตามวงจรชีวิตของเอกสารอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าจะให้ยาวกว่านี้ก็จะบอกว่าเพื่ออะไรคะเพื่อในเรื่องของให้ตามความคาดหวัง อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะรวมตรงนั้นด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็เอาแค่ข้อจอจานซึ่งมันถูกต้องที่สุดในตรงนี้แล้วล่ะค่ะ
1: นี่คือถูกต้องที่สุด
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจริงๆต้องอ่านอันน
1: ี้ค่ะใช่ค่ะนี่ต่อด้วยข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะการประเมินคุณค่าของเอกสารอยู่ในขั้นตอนใดในหลักการวงจรชีวิตของเอกสารนะคะ
0: ค่ะคือวงจรชีวิตของเอกสารเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่การผลิตนะคะแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็ใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษาแล้วก็กำจัดเอกสารคือพูดง่ายๆทั้ง5ขั้นตอนอยู่ในนี้หมดเลย
1: เป็นวงจรชีวิต
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาถามว่าการประเมินคุณค่าของเอกสารอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายหลังจากที่เอกสารได้ถูกใช้พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าเอกสารนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเก็บรักษาเอาไว้อย่างถาวรไหมในรูปของเอกสารจดหมายเหตุถ้ามันไม่มีคุณค่าที่จะเก็บเราก็ไปทำลายนะคะขั้นตอนนี้จึงอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดเอกสารนะคะอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะ
1: มาดูข้อที่6นะคะการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารจัดเป็นประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในด้านใดนะคะ
0: ค่ะคือการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นประโยชน์กับองค์การในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทุกข้อเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่คำถามเนี่ยถามอยู่ที่การควบคุมเวอร์ชันของเอกสารนั่นหมายความว่าเอกสารสำนักงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเนี่ยอาจจะมีหลายเวอร์ชันมันมีอาจจะมีการแก้ไขจากเอกสารต้นฉบับแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะเก็บเวอร์ชันต่างๆตั้งแต่เวอร์ชันที่1 2 3 4 5ไปเพื่อที่จะดูว่ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความยังไงมั้ยใครทำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของเอกสารนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อควาย
1: ค่ะทีนี้เรามาดูที่หน่วย12นะคะระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศนะคะก็จะมี6ข้อเช่นเดียวกันนะคะในหน่วยนี้นะคะข้อที่1นะคะการทำงานของ OPEC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหมายถึงข้อใดนะคะตัวเลือกก็จะยาว
0: ค่ะยาวมากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะมีหลายระบบย่อยด้วยกันนะคะตั้งแต่ระบบจัดหานะคะระบบจัดทำระเบียนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมวารสารระบบ OPEC เองนะคะแล้วก็มีระบบยืมคืนแล้วก็ระบบจัดทำรายงานนะคะอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะแล้วแต่ละระบบนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะในนี้เนี่ยระบบ OPEC เป็นหนึ่งระบบย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็คงไม่ใช่เรื่องของการยืมคืนเพราะมันมีระบบยืมคืนอยู
1: ่
0: นะคะก็ไม่ใช่สร้างรายการด้วยเพราะมันมีจัดทำระเบียนอยู
1: ่อัน
0: นั้นคือสร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศนะคะแล้วก็คงไม่ใช่บริการเวียนหน้าสารบัญของวารสารเพราะมันมีระบบควบคุมวารสารอยู
1: ่
0: นี่เหรอไหมคะแล้วก็คงไม่ใช่เป็นระบบที่นำข้อมูลจากการปฏิบัติงานอื่นๆมาทำเป็นรายงานอะไรอันนั้นเพราะมันมีระบบจัดทำรายงาน ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อควายนะคะก็คือเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกและบริการค้นระเบียนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ซึ่งนักศึกษาก็เมื่อกี้ที่อาจารย์หน่วยที่10ของอาจารย์ก็คือค้นโดยชื่อเรื่องหัวเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ OPEC ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นนะคะ
1: ก็ตอบข้อควายนะคะต่อไปข้อที่2นะคะการบริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้านบริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงข้อใด
0: อันนี้จริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของการบริการค้นหาจริงๆก็ถ้าเราดูตัวเลือกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าข้อขอไข่เนี่ยขยายเวลาการยืมคืนมันก็จะไปอยู่ที่ระบบยืมคืนนะคะเชื่อมโยงไปยังระบบ OPEC ของห้องสมุดอื่นๆอันนี้นะคะหรือว่าแหล่งอื่นๆนะจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะไปเชื่อมโยงไประบบอื่นๆในขณะนี้นะคะแต่ไงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องของการบริการค้นหาอยู่ดีนะคะเอื้อให้ผู้ใช้ตรวจสอบรายการที่ยืมคืนอันนี้ก็อยู่ที่ระบบยืมคืนอีกนะคะตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและจองอันนี้ก็อยู่ที่ยืมคืนค่ะนะคะข้อที่ถูกต้องจริงๆก็คือข้อกอไก่การค้นหาระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะ single search single search นี่คือใช้คำค้นคำเดียวนะคะในเครื่องมือเดียวจะสามารถค้นหาได้ทั้งที่อยู่ใน OPEC แล้วก็ถ้าเกิดห้องสมุดนั้นมีการบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จอันนี้ก็ใช้คนตรงนั้นได้ด้วยนะคะ single search
1: ค่ะก็เป็นบริการค้นหา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อไปข้อที่3ค่ะห้องสมุดดิจิทัลมีความสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใดนะคะ
0: ค่ะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันคืออะไรก่อนนะคะจริงๆเป็นเรื่องของห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนะคะแล้วก็จัดการในลักษณะดิจิทัลทั้งหมดนะคะก็มีความสำคัญในหลายด้านนะคะเกือบจะทั้งหมดในเนี้ยก็เป็นความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลทั้งนั้นแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ใช่นะเรามาดูสร้างชุมชนผู้ใช้อันนี้ใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะคือผู้ใช้หลายๆคนก็จะช่วยกันนะคะนะสามารถสร้างชุมชนได้นะคะสร้างห้องสมุดส่วนตัวของแต่ละคนก็ทำได้นะคะนะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะซึ่งเราคงจะไม่มานั่งพูดกันตรงนี้นะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็ใช่นะคะสามารถใช้ได้นะคะผู้ใช้นะคะให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่หลากหลายได้ง่ายกว่าห้องสมุดแบบเดิมอันนี้แน่นอนนะคะอันนี้ใช่ทั้งหมดแต่ตอนนี้มันมีอยู่ข้อนึงค่ะนะคะคือข้อขอควายที่ช่วยชี้แนะให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งสารสนเทศต้นฉบับอันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งสารสนเทศต้นฉบับนะต้นฉบับเนี่ยอันนี้คือมันไม่ได้ช่วยชี้แนะอะไรเลยในส่วนตรงนี้มันคือช่วยในการค้นหาเฉยๆค่ะนะคะก็คือข้อนี้ค่ะนะคะ
1: ต่อไปข้อที่4นะคะห้องสมุดดิจิทัลมีการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันข้อใดเป็นการแยกคอลเลกชันตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
0: จริงเนี่ยในเอกสารการสอนนะคะจะแยกเรื่องของการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันของห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยเป็น2ประเภทคือจำแนกตามทรัพยากรสารสนเทศกับจำแนกตามหัวข้อนะคะหรือเรียกว่า subject
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อขอขายคอควายงองูจอจานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคอลเลกชันบุคคลจดหมายเหตุเอกสารสำคัญเอกสารเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้คือเรื่องสงครามในอัฟกานิสถานพวกนี้คือตาม subject คือหรือว่าหั
1: วเร
0: ื่
1: อ อง
0: นะคะมีอยู่ข้อเดียวนะคะที่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศคือบริการ e-thesis ซึ่งจริงๆในเอกสารการสอนเนี่ยนะคะจะไม่ใช่เฉพาะ e-thesis เท่านั้นจะมี e-book นะคะ e-journalแล้วก็อีกอันก็คือe-newspaper นะคะหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้คือ e-thesis ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณค่ะ
1: แยกตามประเภทนะคะต่อไปข้อที่5นะคะการพิมพ์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้เขียนอย่างไร
0: ค่ะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลนะคะซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อผู้เขียนแล้วก็ต่อผู้อ่านหรือผู้ใช้ผู้รับนะคะผู้อ่านในข้อคองอจอนักศึกษาจะดูจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน นะคะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เกี่ยวกับผู้อ่านใช่ไหมคะถ่ายโอนสารสน

0: เทศจากที่1ไปยังอีกที่1ได้ง่ายและสะดวกอันนี้ก็เกี่ยวกับผู้อ่านเหมือนกันนะคะเข้าถึงสารสนเทศนะคะในหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็ผู้อ่านอีกเรียกใช้สารสนเทศได้ทุกสถานที่ทุกเวลาอันนี้ก็ผู้อ่านอีกมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นที่เผยแพร่คําว่าเผยแพร่นี่คือผู้เขียนเป็นผู้เผยแพร่สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะ
1: ค่ะต่อไปข้อที่6
0: ค่ะข้อสุดท้าย
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจดก็จะยาวเหมือนเดิมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลใดที่เผยแพร่ให้กับสมาชิกโดยจัดส่งถึงผู้อ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากโดยสารสนเทศที่ให้บริการมักเป็นแบบข้อความ
0: ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะคืออยู่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าส่งให้กับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากๆแล้วก็เป็นข้อความในนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้ส่งแบบนี้เขาไม่ได้ส่งทางอีเมลน
1: ะ
0: ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คืออีเมลใช่ไหมเขาไม่ได้ส่งให้ทางนี้นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต
1: ์
0: ใช่ไหมหนังสือพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันเนาะนะคะก็ไม่ได้ทีละมากๆเลยด้วยนะคะเราก็เข้าไปนะคะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันอันนี้ต้องไปห้องสมุดดิจิทัลด้วยซ้ำเนาะนะคะรายงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องนะคะต้องไปห้องสมุดดิจิทัลไปดูไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากๆเลยนะคะอันนี้ข้อที่ถูกเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวคือจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกนะคะของจดหมายข่าวนั้นๆนะคะเขาก็จะส่งทางอีเมลนะคะส่งให้กับสมาชิกพร้อมๆกันจำนวนมากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะเป็นข้อความ
1: ะ
0: นะคะค่ะก็คือข้องงูเป็นคำตอบ
1: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
0: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
1: ก็ผ่านไปสำหรับหน่วยที่10 11แล้วก็12นะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้นักศึกษาบ้างไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยนะคะคือถึงแม้พวกครูจะมาช่วยกันวิเคราะห์ในคำถามคำตอบนะคะช่วยหาข้อที่ถูกต้องนะคำตอบให้นักศึกษานะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนหนังสือนักศึกษาก็จะต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะต้องรู้เนื้อหาด้วยนะคะคงถ้าไม่รู้เนื้อหาจะมาให้แค่พิเคราะห์อย่างเดียวคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขอความกรุณานะคะกลับไปอ่านเอกสารการสอนในหน่วยต่างๆอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูที่วัตถุประสงค์ในระดับตอนนะคะของแต่ละตอนในแต่ละหน่วยนะคะคณาจารย์ออกข้อสอบจากตรงนั้นเลยนะคะก็จะได้ทำให้นักศึกษาสอบได้อย่างเรียกว่าได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือแนะนำได้อย่างนี้นะคะนักศึกษา
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปมากพอสมควรนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้หน่วยที่จะมานำเสนอก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่10นะคะการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศค่ะในหน่วยนี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับแนวคิดของการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศนะคะส่วนลำดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์และแนวทางการใช้งานในงานสารสนเทศและส่วนที่3เป็นสื่อแพร่ภาพและสื่อกระจายเสียงที่จะมาใช้งานในงานสารสนเทศค่ะเรามาเริ่มเข้าส่วนของเนื้อหากันเลยนะคะการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงการสื่อสารซึ่งมันจะหมายถึงการถ่ายทอดความหมายนะคะของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยกระบวนการของการสื่อสารเนี่ยจะเป็นไปตามแบบจำลองของลาสเวลที่เราจะคุ้นเคยกันก็จะพูดถึงความหมายของการสื่อสารที่จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับว่าใครสื่อสารสื่อสารอะไรสื่อสารผ่านช่องทางใดสื่อสารไปยังใครแล้วก็สื่อสารเพื่อผลลัพธ์อะไรนะคะ

นี่คือในเรื่องของความหมายของการสื่อสารในภาพรวมทีนี้ความหมายของการสื่อสารมวลชนล่ะการสื่อสารมวลชนเป็นการสื่อสารกับคนจำนวนมากค่ะแล้วก็มีความเป็นสาธารณะมีความรวดเร็วกว้างขวางและครอบคลุมผู้รับในพื้นที่ต่างๆได้มากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นเราก็จะให้ความหมายที่สอดคล้องกับกระบวนการที่เป็นโมเดลของลาสเวลให้ไว้นะคะความหมายของการสื่อสารตามกระบวนการการสื่อสารเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ใครล่ะสื่อสารก็จะเป็นสื่อมวลชนเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่สังกัดในการสื่อสารมวลชนองค์การสื่อสารมวลชนนั้นๆนะคะแล้วก็สื่อสารอะไรสารสนเทศทั้งที่เป็นสาระและความบันเทิงที่ผ่านการรวบรวมคัดกรองปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้เป็นสารที่พร้อมจะนำไปสื่อสารกับคนกลุ่มเป้าหมายแล้วสื่อสารผ่านช่องทางใดล่ะนะคะแน่นอนมันต้องแตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่นๆก็สื่อสารผ่านช่องทางที่มีกระบวนการการผลิตและเผยแพร่อย่างเป็นระบบมีองค์การสถาบันรองรับหรือที่เรียกว่าสื่อมวลชนได้แก่โทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์หนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารนะคะส่วนสื่อสารไปยังใครแน่นอนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องกว้างขวางที่เราเรียกว่ามวลชนกลุ่มเป้าหมายนี่แหละค่ะที่ความแตกต่างของลักษณะของการสื่อสารก็คือสื่อสารไปยังกลุ่มมวลชนกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว้างแล้วสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ใดล่ะนะคะผลลัพธ์ก็จะประกอบไปด้วยการบอกกล่าวการให้ความรู้การจูงใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับเคลื่อนสังคมนะคะรวมถึงการสื่อสารเพื่อความบันเทิงด้วยจะเห็นว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารมวลชนนี่เราก็ต้องมาดูว่าการสื่อมวลชนที่พูดถึงคะประกอบไปด้วยอะไรหลักๆแล้วสื่อมวลชนที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิมแล้วก็สื่อใหม่สื่อเก่าไปประกอบไปด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะได้แก่หนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารแล้วก็หนังสือนำเสนอสาระสนเทศในลักษณะของภาพแล้วก็ตัวอักษรส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อเก่าก็ได้แก่วิทยุกระจายเสียงนำเสนอสารสนเทศในลักษณะเสียงวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ก็จะนำเสนอสารสนเทศในลักษณะของตัวอักษรและภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยค่ะส่วนสื่อใหม่เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นกับสังคมเรามานานแล้วสื่อใหม่เกิดขึ้นจากไหนสื่อใหม่เกิดขึ้นจากเราเริ่มมีดิจิตอลเข้ามาสื่อใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการนำอินเทอร์เน็ตมาเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการผลิตมาเป็นในรูปของดิจิตอลมากขึ้นทำให้สามารถที่จะนำเสนอสารสนเทศในลักษณะทั้งตั้งแต่ตัวอักษรภาพเสียงแล้วก็การเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันได้ค่ะทีนี้ถามว่าสื่อสังคมล่ะคนก็จะเข้าใจว่าสื่อสังคมเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าสื่อสังคมไม่ใช่สื่อมวลชนนะคะสื่อสังคมเนี่ยเป็นสื่อหรือช่องทางเพื่อการส่งสารที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลนะคะแล้วก็ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคมโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบการแบ่งปันสารสนเทศระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารผู้รับสารจะมีส่วนร่วมและมีอิสระในการผลิตสื่อด้วยตนเองเห็นไหมคะมันเริ่มต่างจากคำว่าสื่อมวลชนแล้วเพราะสื่อมวลชนเราบอกว่าจะต้องมีองค์การนะคะแล้วก็มีการกันกรองว่าในส่วนของสื่อสังคมเนี่ยผู้ผลิตสารคือผู้ส่งสารเนี่ยมีอิสระนะคะในการที่จะจัดทำสารได้เองซึ่งเราถือว่าสื่อสังคมไม่ใช่สื่อมวลชนค่ะถามว่าการสื่อสารมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศได้อย่างไรเข้ามาเกี่ยวข้องใน2ลักษณะค่ะลักษณะแรกคือองค์การสารสนเทศนำการสื่อสารมวลชนมาใช้สื่อสารสารสนเทศเพื่อบรรลุภารกิจขององค์การนะคะทั้งในส่วนของการที่ส่งสารจากแหล่งสารโดยตรงถึงมวลชนหรือเป็นการมุ่งนำเสนอสารที่มีผลในวงกว้างนะคะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นหน่วยงานที่มีสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบกับมวลชนในวงกว้างเช่นมีเกิดมีโรคระบาดขึ้นนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะใช้การสื่อสารมวลชนนี่แหละค่ะเป็นการสื่อสารสารสนเทศไปยังมวลชนผู้รับสารได้นะคะในส่วนของลักษณะที่2คือองค์การสารสนเทศซึ่งจัดเป็นแหล่งสารให้การสนับสนุนสารสนเทศกับองค์การสื่อสารมวลชนนะคะก็คือเรามีความรู้อยู่แล้วก็สนับสนุนอาจจะเป็นในส่วนของสื่อสารมวลชนต่างๆมาข
ข้อมูลความรู้อะไรเราก็สนับสนุนเต็มที่ในการที่จะให้สารสนเทศเผยแพร่ไปสู่มวลชนผู้รับสารค่ะงั้นกระบวนการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศเนี่ยนะคะจึงเริ่มต้นมาตั้งแต่ในส่วนของสารหรือแหล่งสารซึ่งหมายถึงองค์การสารสนเทศนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารไปนะคะแล้วก็องค์การสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ถอดรหัสหมายถึงว่าเป็นผู้รับสารเข้ามานะคะตีความแล้วก็เข้ารหัสหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ใส่รหัสใหม่คือแต่งสารสนเทศใหม่เพื่อที่จะพร้อมให้กระจายไปอยู่สู่มวลชนผู้รับสารค่ะนี่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศเนี่ยค่ะก็สามารถถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่มวลชนผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็กระจายได้กว้างขวางและทั่วถึงภายในระยะเวลาเดียวกันไล่เลี่ยกันนะคะหนูในส่วนของวัตถุประสงค์ก็ประกอบด้วย5วัตถุประสงค์ค่ะคือการบอกกล่าวนะคะบอกกล่าวให้รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรข้อมูลอะไรสารสนเทศอะไรที่มีความสำคัญอยู่ในช่วงเวลานั้นในส่วนของการให้ความรู้ก็คือมีความรู้ใดๆที่ประชาชนหรือว่ามวลชนส่วนใหญ่ควรได้รับรู้ก็เป็นการให้ความรู้เพื่อจะได้ให้เกิดความรู้กระจายไปในวงกว้างในส่วนของการจูงใจจูงใจเพื่อให้เกิดการตอบสนองหรือเกิดการดำเนินชีวิตหรือมีพฤติกรรมใดๆที่สอดคล้องนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อที่4วัตถุประสงค์ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและขับเคลื่อนสังคมหลายๆครั้งเรามีความจำเป็นต้องสร้างสังคมที่ให้มีการขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันเช่นให้รู้รักสามัคคีเช่นให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะคะจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมเราก็จะใช้ช่องทางในเรื่องของการสื่อสารมวลชนมาช่วยค่ะและในส่วนสุดท้ายความบันเทิงแน่นอนว่าในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยในเรื่องของการให้ความบันเทิงเพราะว่าจะมีการนำเสนอสารสนเทศทั้งที่เป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นมีสีสันต่างๆมีการเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะนี่องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะนะคะอันแรกก็คือผู้ส่งสารอย่างที่บอกว่าลักษณะมันจะต่างไปจากการสื่อสารอื่นๆนะคะก็จะเป็นองค์การขนาดใหญ่แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้วก็มีการอาศัยเทคโนโลยีการผลิตและเผยแพร่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนองค์ประกอบที่2ก็คือในเรื่องของสารสารก็จะมีลักษณะเป็นสาธารณะแล้วก็ยากคำว่ายากนี่หมายถึงว่ายากที่จะดาวให้สอดคล้องกับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่คาดการว่ามวลชนกลุ่มเป้าหมายจะสนใจอะไรแล้วก็สื่อสารไปในวงกว้างนะคะเป็นสารที่ผ่านการกันกรองแล้วก็เผยแพร่ไปยังมวลชนผู้รับสารเพราะงั้นการกันกรองก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่ขององค์การสื่อสารมวลชนที่จะเป็นคนที่จะคัดกรองสารสนเทศก่อนที่จะส่งสารไปยังผู้รับสารค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือสื่อหรือช่องทางก็คือเป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ไปได้กว้างไกลนะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญคือต้องสามารถนำไปยังผู้รับสารซึ่งเป็นมวลชนจำนวนมากได้ด้วยส่วนองค์ประกอบที่4ค่ะผู้รับสารผู้รับสารแน่นอนคำว่ามวลชนก็คือคนจำนวนมากนะคะแล้วคนเหล่านั้นก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันทั้งในส่วนของพื้นที่ที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นสังคมสภาพแวดล้อมอายุวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือคนที่รับสารไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นการสื่อสารในวงกว้างแล้วก็สามารถเปิดรับสารได้ตามที่ตนต้องการนะคะโดยที่ไม่ได้จำกัดว่าเหมือนไม่ได้เป็นการยักเยียดไม่เหมือนกับการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือเราสื่อกับบุคคลที่อยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือว่าเราก็มีสารสนเทศไปก็มวลชนก็ตามความต้องการเขาจะเปิดรับหรือเปิดไม่เปิดรับก็อันนี้ก็เป็นตามอัธยาศัยในส่วนขององค์ประกอบที่5ค่ะก็คือการป้อนกลับส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางเดียวแต่ว่าในช่วงที่ดิจิตอลเขามีบทบาทเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงต่อไปว่ามันก็ทำให้ในเรื่องของสื่อมวลชนซึ่งเราบอกว่ามันเป็นการป้อนกลับข้อมูลแบบทางเดียวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อย่างทางเดียวมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันในส่วนของการป้อนกลับข้อมูลก็อาจจะล่าช้านะคะอาจจะไม่เหมือนกับการที่เราสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะสื่อสารกันในองค์การก็จะไวหน่อยในส่วนขององค์ประกอบที่6ค่ะผลของการสื่อสารก็จะเป็นในเรื่องของความมันก็จะมีความสลับซับซ้อนในการดำเนินงานมากกว่านะคะของการสื่อสารประเภทอื่นๆจะต้อง
มีการอำนวยความสะดวก

ประโยชน์แก่มวลชนผู้รับสารซึ่งก็ต้องมีอิสรภาพให้เขาได้ใช้ชีวิตส่วนตัวไปพร้อมกับสื่อของเราด้วยอย่างที่เรียนไปตั้งข้างต้นนะคะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะอันนี้ส่วนแรกเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศก็จะมีส่วนที่สองซึ่งจะพูดถึงในส่วนของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานสารสนเทศด้วยซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะคะประเภทหนึ่งทีนี้ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์แรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็จะพูดถึงสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีลักษณะโดยทั่วไปก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นหลักควบคู่กับการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆเป็นสื่อที่นำเสนอเนื้อหาหลากหลายโดยเรื่องราวนั้นจะอยู่ในความสนใจของสาธารณะหรืออาจจะถือว่ามีความสำคัญต่อผลมีผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะจึงได้เผยแพร่สารสนเทศนั้นในวงกว้างแล้วก็ในส่วนของลักษณะที่3ก็คือจะมีการเผยแพร่นะคะมีวาระที่แน่นอนแล้วก็เป็นประจำด้วยส่วนใหญ่ก็จะไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะจะบอกว่าหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตไปหลายอย่างเนื่องจากในส่วนของรูปแบบการจัดทำสารสนเทศในดิจิตอลเข้ามานะคะเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์การขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการผลิตหรือการนำเสนอสารสนเทศซึ่งเอาสังคมออนสื่อสังคมมาใช้นะคะอาจจะมีการไปนำเสนอเนื้อหาซึ่งมันเป็นเนื้อหาแบบเดียวกันคอนเทนต์เดียวกันในลักษณะของทีวีดิจิตอลแต่จริงๆก็คือมาจากสารสนเทศที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์นี่แหละนะคะไปนำเสนอในทีวีดิจิตอลช่องไทยรัฐหรือว่าเสนอผ่านโมบายโฟนเสนอผ่านแท็บเล็ตนะคะมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้รูปแบบของการผลิตหนังสือพิมพ์เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแล้วก็สามารถทำให้เข้าถึงกลุ่มมวลชนเป้าหมายได้กว้างขวางแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ถามว่าแล้วลักษณะอื่นๆที่เพิ่มเติมล่ะมีอะไรไหมมีค่ะก็คือนอกจากที่จะเป็นเรื่องของการจัดทำเป็นวาระมีองค์การกำกับมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วเนี่ยนะคะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอย่างที่บอกหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรีบเร่งเพราะอย่างที่บอกว่าพอดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้การผลิตของหนังสือพิมพ์เนี่ยรวดเร็วขึ้นสามารถทำได้หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ต้องยึดติดกับการที่จะต้องพิมพ์ลงในหน้ากระดาษขนาดใหญ่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะเดิมซึ่งมันก็ยังมีหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่เป็นรูปแบบเดิมอยู่นะคะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆแต่อย่างที่บอกว่ามันก็จะกว้างขวางขึ้นอาจจะเป็นในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ไปซื้อหนังสือพิมพ์เป็นหลักนะคะสามารถอ่านได้บนโมบายส่วนตัวหรือแท็บเล็ตนะคะและที่สำคัญคือหนังสือพิมพ์จะมีลักษณะของลีลาการเขียนก็จะเห็นว่าเขาจะมีข่าวเด่นก็คือเราจะรู้ว่าพาดหัวข่าวนะคะหน้าแรกเนี่ยพาดหัวข่าวก็จะเป็นข่าวเด่นที่ต้องการนำเสนอก็จะมีภาพแล้วก็ตำแหน่งที่กระตุ้นจูงใจนะคะลักษณะการเขียนก็จะเป็นข้อความแบบพีระมิดก็คือจะเริ่มนำเสนอเนื้อหาที่เป็นหัวข้อหลักๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เนื้อหาที่จะต้องการ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็คือลักษณะทั่วๆไปของหนังสือพิมพ์ค่ะแนวทางการใช้ล่ะเราจะใช้ยังไงบ้างลองมาดูนะคะแนวทางการใช้ก็จะมีต้องเข้าใจก่อนเพราะงั้นนักสารสนเทศก่อนที่จะนำสารสนเทศของตนเองไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ต้องเข้าใจก่อนว่าประเภทของหนังสือพิมพ์ที่ตนจะเผยแพร่สารสนเทศเนี่ยควรเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใดจึงจะเหมาะสมในการนำเสนอสารสนเทศไปสู่มวลชนที่เราต้องการอย่างที่สองคือต้องรู้กลุ่มเป้าหมายก่อนว่าหนังสือพิมพ์ที่เราจะเลือกนำสารสนเทศไปพิมพ์น่ะเขามุ่งเน้นกลุ่มผู้อ่านกลุ่มใดนะคะแล้วก็เราจะได้หาสารสนเทศที่สอดคล้องที่กระจายไปที่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ทั่วถึงด้วยอันที่3ก็คือต้องรู้ลีลาการนำเสนอข่าวนะคะเพื่อจะได้จัดทำสารสนเทศเพราะบางทีนักสารสนเทศจำเป็นจะต้องนำทำสารสนเทศคือข่าวเนี่ยนะคะไปส่งที่โรงพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์เพื่อให้เขาพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของเราของเขาอะนะคะ4ก็คือต้องมีความสัมพันธ์ก็คือสัมพันธภาพมันดีอย่างที่บอกเป็นมิตรนะคะมีบางทีมันจะต้องอาศัยความผูกพันเป็นการส่วนตัวในการที่จะต้องดูแนวทางว่าเราจะพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่สารสนเทศนั้นลงไปหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเพราะบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมวลชนสนใจเรื่องอะไรนะคะกลุ่มเป้าหมายสนใจเรื่องอะไรอันที่5ก็คือต้องมีความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานของ

หนังสือพิมพ์โดยรู้ว่าช่วงเวลาจังหวะพื้นที่หรือคอลัมน์ใดควรเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เผยแพร่สารสนเทศจะได้ไม่เป็นนักสารสนเทศที่ตกข่าวนะคะ6ก็คือต้องมีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานจัดทำกระบวนการดำเนินงานจัดทำหนังสือพิมพ์โดยรู้ว่าวิสัยทัศน์แล้วก็คาดการณ์อย่างแม่นยำว่าหนังสือในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยผู้อ่านสนใจอ่านสารสนเทศอะไรนะคะเราก็จะได้นำสารสนเทศเสนอได้ตามช่วงเวลาที่ผู้อ่านสนใจแล้วก็นิตยสารวารสารค่ะถือเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งนะคะเราก็จะมีแนวทางเหมือนกันในการที่จะนำสารสนเทศไปเผยแพร่เราต้องรู้จักก่อนว่าความแตกต่างกันระหว่างนิตยสารกับวารสารนะคะนิตยสารเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะทำในเชิงธุรกิจแล้วก็เนื้อหาจะเน้นหนักในเรื่องของสาระบันเทิงก็มีข้อเขียนที่จะจัดพิมพ์เนี่ยนะคะมีการที่นำเสนอภาพใส่ให้สวยงามนะคะมีการพิถีพิถันเพื่อให้ถึงกลุ่มผู้อ่านที่เป้าหมายที่สนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้มีการจัดซื้อแล้วก็บอกรับสมาชิกนะคะก็จะต้องใช้เงินอุดหนุนในการจัดพิมพ์หรือก็มีการขายโฆษณาจะเห็นได้ว่านิตยสารบางชื่อเรื่องเนี่ยที่ได้รับการนิยมมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีรายได้จากการโฆษณาที่เป็นยอดสูงทีเดียวแล้ววารสารล่ะแตกต่างจากนิตยสารอย่างนี้ค่ะวารสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งในเรื่องของการให้ความรู้และก็เสริมปัญญาเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์การสารสนเทศเองก็จะเห็นว่าวารสารของหน่วยงานสถาบันต่างๆก็จะมีผลิตเป็นของตัวเองนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการศึกษาก็มีคณะผู้จัดทำมีกองบรรณาธิการซึ่งเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยนะคะที่จะกรองในเรื่องของบทความหรือวารสารให้มีคุณภาพนี่วารสารเนี่ยจะมีกลุ่มเป้าหมายก็คือไม่ได้กว้างขวางเท่านิตยสารว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงซึ่งบางกลุ่มบางบุคคลที่จะมาหาอ่านนะคะส่วนลักษณะทั่วไปก็อย่างที่บอกก็จะมีการวาระที่เผยแพร่แน่นอนนะคะต่อเนื่องจัดพิมพ์เผยแพร่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรายปากรายเดือนรายไตรมาสนะคะเป็นสิ่งพิมพ์ที่ทำรูปเล่มมีความสวยงามในการออกแบบพิถีพิถันนะคะแล้วก็คนที่เขาสนใจก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะคะก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองในเชิงของสิ่งพิมพ์ลักษณะที่3ก็คือนำเสนอเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจัดทำนะคะของฉบับนั้นๆโดยจัดหาข้อเขียนแล้วก็ภาพมาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยสนใจเพื่อจะได้วางแผงแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนสนใจนะและลักษณะก็จะเป็นการวางเนื้อหาเป็นคอลัมน์นะคะมีการเผยแพร่แล้วก็มุ่งจำหน่ายในการบอกรับสมาชิกเป็นหลักสำหรับแนวทางการใช้สื่อนิตยสารและวารสารนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีความเข้าใจด้วยเช่นกันว่าประเภทของนิตยสารและวารสารแต่ละฉบับเนี่ยเป็นยังไงเพราะการนำเสนอเนื้อหาของแต่ละฉบับก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันถือเป็นมูลฐานนะคะสำคัญในการที่จะดำเนินของนิตยสารหรือวารสารฉบับนั้นๆเราก็ต้องเลือกให้ถูกแล้วก็รู้ล่วงหน้านะคะก็คือคาดการณ์นั่นเองว่าความสามารถในการเจาะกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารหรือวารสารแต่ละฉบับเนี่ยนะคะมันครอบคลุมผู้อ่านกลุ่มไหนจะได้สื่อสารสารสนเทศของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ประการที่3ก็คือว่าต้องรู้และเข้าใจการนำเสนอสารสนเทศทั้งในส่วนของข้อเขียนแล้วก็ภาพเพราะอะไรเพราะเราจะได้เตรียมเนื้อหาของเราได้ถูกต้องนะคะเตรียมภาพที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการจัดทำคอลัมน์นะคะเราจะได้รู้ว่าการวางหน้าตารูปแบบของวารสารนิตยสารแต่ละฉบับที่เราต้องการจะนำสารสนเทศไปลงเป็นยังไงเราจะได้จัดเตรียมต้นฉบับไปถูกต้องแนวทางต่อไปค่ะก็คือทุกอย่างก็ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะยิ่งในเรื่องของนิตยสารวารสารเนี่ยเราก็ต้องคุ้นเคยกับผู้จัดทำนะคะเราก็จะได้รู้ว่าต้นฉบับที่เราควรจะต้องทำอาจจะได้คำแนะนำว่าที่ดีเป็นยังไงเหมาะสมเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการจัดทำต้นฉบับนานและช่องทางในการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงนะคะแนวทางที่5ก็คือมีความเข้าใจกระบวนการจัดทำนิตยสารวารสารโดยการจัดทำต้นฉบับก็ต้องสอดคล้องอย่างที่บอกในประเด็นที่เขาจะต้องนำเสนอ6ก็คือมีความสามารถในการพยากรณ์คนสนใจอย่างที่บอกว่าเราจะนำเสนอสารสนเทศอะไรเราก็ต้องพยากรณ์ว่าในช่วงเวลานั้นหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยกำลังให้ความสนใจสารสนเทศประเภทใดจะได้คุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนเพราะว่าในเรื่องของการใช้สื่อมวลชนนะคะหรือว่าการสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงกว่าการสื่อสารในประเภทอื่นๆ

ทีนี้มาในส่วนของสื่อแพร่ภาพค่ะกับสื่อกระจายเสียงเราก็เริ่มจากสื่อแพร่ภาพก่อนก็คือสื่อภาพยนตร์นะคะสื่อภาพยนตร์เนี่ยลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยของสื่อภาพยนตร์ก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องสื่อสารโดยอาศัยภาพที่แลเห็นด้วยตาเป็นสำคัญนะคะก็จะต้องรู้ซึ้งเกี่ยวกับการใช้ภาพนะคะร่วมกับเสียงว่าจะต้องทำยังไงให้เกิดความสมบูรณ์การสื่อสารที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารมันเป็นการที่สื่อสารได้ในส่วนของภาพเคลื่อนไหวด้วยเสียงด้วยสมจริงแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องราวการให้ความรู้แล้วก็ขีดความมีขีดความสามารถสูงสำหรับผู้ที่จะรับรู้ได้นะคะเป็นสื่อผสมค่ะก็มีศิลปะแบบต่างๆที่เข้ามาจนมีศักยภาพในเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศสูงแล้วก็มีสุนทรียะที่งดงามด้วยในส่วนของลักษณะที่4ก็คือเป็นการบูรณาการการนำแสงสีมุมกล้องขนาดภาพและศิลปะการแสดงเข้ามาร่วมในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือสารสนเทศนะคะจะเสนอได้อย่างมีอารมณ์ผนวกกับการใช้เสียงต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของเสียงบรรยายเสียงประกอบอื่นๆลักษณะที่5ก็คือสามารถที่จะแสดงความต่อเนื่องเกี่ยวกับเวลาตัดทอนเวลาได้ยืดเวลาได้หยุดเวลาได้นะคะเพื่อให้ผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสารสนเทศเนี่ยได้เชื่อมโยงจากอดีตปัจจุบันนะคะและอนาคตได้คือสามารถสร้างภาพได้เสมือนจริงต้องบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นสื่อที่ทรงพลังมากนะคะเป็นสื่อที่คนนิยมที่จะดูเพราะว่าดูแล้วมันเข้าใจได้ง่ายนะคะและปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลที่มันเข้ามาเนี่ยทำให้สื่อภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ผลิตได้ง่ายได้ขึ้นนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จะสามารถนำไปใช้ในงานสารสนเทศได้ที่แนวทางการใช้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจประเภทของภาพยนตร์ต่างๆในการลักษณะการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวในภาพยนตร์แต่ละเรื่องว่ามีวัตถุประสงค์แตกต่างกันยังไงรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการนำเสนอสารสนเทศที่จะเป็นในเรื่องของลักษณะของบทภาพยนตร์จะต่างกันแล้วก็คือเรื่องที่ต้องมีบทภาพยนตร์มีภาพมีเสียงมีความยาวที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเพื่อดึงดูดความสนใจและให้เกิดกระแสนิยมในการรับชมนะคะการเข้าใจว่าจะต้องผลิตภาพยนตร์ยังไงเพราะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆเนี่ยมีการผลิตหลายขั้นตอนทั้งในเรื่องของบุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีมงานก็จะมีหลายอย่างนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีสัมพันธภาพมันดีการจะผลิตภาพยนตร์แต่ละเรื่องมันใช้เวลาและอย่างที่บอกมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานงั้นการสร้างสัมพันธภาพมันดีกว่าเราจะแก้งานไปแก้งานมาจนได้เป็นชิ้นงานภาพยนตร์ที่สำเร็จเนี่ยมันใช้เวลางั้นการที่เราจะทำงานกันอย่างร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยสัมพันธภาพพื้นฐานด้วยนะคะการประสานงานกับผู้ผลิตและภาพยนตร์และผู้เขียนบทนะคะก็จะต้องรู้ว่าวิธีการจะประสานงานจะเป็นยังไงโดยเฉพาะสารสนเทศที่จะส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากเนี่ยนะคะเราจะหยิบนำมาเสนอยังไงในการผลิตภาพยนตร์ในส่วนของลักษณะที่6ค่ะคือต้องฝึกฝนผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งสารสนเทศหรือองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะที่ให้รู้จักเทคนิคกระบวนการต่างๆที่จะใช้ในการผลิตภาพยนตร์อย่างที่บอกเพื่อที่จะได้ทำให้เรานำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องราวเพื่อที่เผยแพร่นะคะได้ดียิ่งขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนี่ในส่วนของลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะก็เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ปัจจุบันเนี่ยนะคะทีวีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทมากนะคะต้องบอกว่าวิทยุโทรทัศน์หรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าโทรทัศน์เนี่ยแหละค่ะเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลสูงด้วยเช่นกันนะคะในการรับรู้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ยินเสียงควบคู่กันไปในขณะที่เปิดชมทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสนใจที่จะรับสารสนเทศผ่านในเรื่องของสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุโทรทัศน์มากขึ้นนะคะในส่วนของลักษณะทั่วไปค่ะก็จะเป็นลักษณะการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะซึ่งก็จะต้องมีการเตรียมการผลิตรายการอย่างรัดกุมแล้วก็เป็นสื่อมวลชนที่มีราคาแพงทั้งตัวรายการแล้วก็การเผยแพร่แล้วก็การออกอากาศนะคะมีการเตรียมการที่มันจะต้องมีการเตรียมการอย่างดีนะคะมีการวางผังการออกรายการเพราะงั้นในส่วนของตารางการออกรายการที่เผยแพร่เนี่ยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสถานีแล้วก็วัตถุประสงค์ของมวลชนกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของสถานีด้วยเพราะงั้นเราจะเลือกที่จะเผยแพร่ออกในสื่อวิทยุโทรทัศน์ใดเราก็ต้องรู้ว่าสถานีที่เราจะนำสารสนเทศนั้นไปเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรเราจะได้เลือกได้ถูกต้องตรงกับความต้องการที่องค์การสารสนเทศเราต้องการเผยแพร่ความรู้หรือสารสนเทศนั้นนะคะ

ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการเผยแพร่ภาพเนี่ยเป็นในเรื่องของดิจิตอลเยอะมากเพราะงั้นจะเกิดทีวีดิจิตอลนะคะโทรทัศน์ดิจิตอลเพราะงั้นทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถพกพาไปได้จะเห็นว่า

เข้าใจเช่นกันว่าแต่ละประเภทของรูปแบบโดยเฉพาะรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนั้นเขาเป็นรายการแบบไหนแล้วก็ใครเป็นคนนิยมเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนเพราะแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะรับรายการต่างๆก็ต่างกันนั่นเป็นรายการสำหรับผู้สูงวัยหรือเปล่าเป็นรายการสำหรับคนทำงานหรือเปล่าเป็นรายการสำหรับเด็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นรายการที่สำหรับนักวิชาการหรือกลุ่มอะไรเราก็ต้องรู้ว่าในแต่ละรายการนั้นเป้าหมายในการนำเสนอเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะคะรู้รัศมีการแพร่ภาพออกอากาศว่าควบคุมพื้นที่ใดแน่นอนเราต้องการเผยแพร่สารสนเทศของเราออกไปยังชนกลุ่มเป้าหมายเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าเครือข่ายที่สามารถที่จะรับสถานีที่เราเลือกนะนั้นน่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายไหมแต่อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าดิจิตอลมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตอนนี้คนไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนถ้ามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะสามารถดูรายการทีวีดิจิตอลผ่านมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของตัวเองได้นะคะแล้วก็รู้วิธีการนำเสนอรายการวิทยุโทรทัศน์ค่ะเพื่อจะได้ถ่ายทอดสารสนเทศผ่านรายการไปถึงผู้ชมได้นะคะแล้วก็รู้ว่าให้ตรงตามความสนใจของการเปิดรับสื่อของมวลชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความสัมพันธ์นะคะก็คือสัมพันธภาพนั่นเองก็คือกับนักจัดรายการและก็นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะก็จะได้เป็นช่องทางในการที่เราจะได้รับคำแนะนำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเผยแพร่สารสนเทศของการให้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจต่อขั้นตอนและการจัดรายการการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพราะว่ารายการแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการดำเนินการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการดำเนินการผลิตรายการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะงั้นนักสารสนเทศก็ต้องเข้าใจแล้วก็สามารถประสานงานแล้วก็ถ่ายทอดสารสนเทศผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างครบถ้วนตรงตามความต้องการคุ้มค่ากับการลงทุนประการที่6ก็คือมีความสามารถในการพยากรณ์ความสนใจของมวลชนผู้รับสารด้วยว่าสารสนเทศที่จัดทำขึ้นนั้นตรงกับมวลชนกลุ่มรักษาผู้รับสารหรือเปล่างั้นเราก็ควรจะต้องสื่อสารในเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะได้กระจายสารสนเทศไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกระจายเสียงนะคะสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะมีลักษณะทั่วไปก็จะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารอันมาจากการผลิตและจัดรายการเช่นกันแต่ก็จะเป็นการกระจายเสียงออกไปด้วยคลื่นความถี่วิทยุนะคะแล้วก็ไปสู่กลุ่มมวลชนที่เป็นผู้ฟังในเวลาเดียวกันรวดเร็วแล้วก็ถ่ายทอดสารสนเทศโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารมันจะเข้าได้ไกลกว่านะคะในเรื่องของสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็สามารถกระจายเสียงออกอากาศได้นะคะบางที่เขาก็จะมีแบบหอกระจายข่าวก็จะเป็นในเรื่องของชุมชนก็สามารถที่จะกระจายเสียงได้ก็จะใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงนี่แหละค่ะลักษณะอีกอย่างนึงก็คือเขาจะต้องมีการถ่ายทอดได้กว้างขวางที่บอกมีสถานีนะคะแล้วก็มีคลื่นความถี่สูงผู้ฟังอ่ะก็จะได้รับความสะดวกนะคะในเรื่องของข่าวสารอันเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้หรือข่าวสารที่จำเป็นนะคะอาจจะมีบันเทิงร่วมอยู่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการสาธารณะที่เป็นกิจกรรมที่ทำคู่กันไปในส่วนของวิทยุกระจายเสียงทีนี้หัวใจของวิทยุสื่อวิทยุกระจายสื่อวิทยุกระจายเสียงก็คือในเรื่องของการที่เราจะเป็นเรื่องของการจัดรายการนะคะแล้วก็มีแนวทางในการใช้ก็ประกอบไปด้วยมีความเข้าใจในประเภทแล้วก็รูปแบบของวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าสถานีแต่ละสถานีก็มีนโยบายที่ในเรื่องของการกระจายสารสนเทศสื่อสารไปยังมวลชนไม่เหมือนกันก็ต้องรู้ว่าแต่ละสถานีนั้นเขามีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการผลิตสารสนเทศแบบไหนรู้ว่ารายการวิทยุกระจายเสียงแต่ละรายการมีขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะใดบ้างมากน้อยเพียงไรเราจะได้เลือกสูบถูกว่าเราจะเลือกสถานีวิทยุกระจายเสียงไหนในการเผยแพร่สารสนเทศขององค์การรู้วิธีการนำเสนอว่าแต่ละรายการเนี่ยการจัดรายการวิทยุเขาทำกันยังไงนะคะเราก็จะได้เตรียมข้อมูลผลิตสารสนเทศเพื่อป้อนไปยังหลังวิทยุกระจายเสียงเพื่อสื่อสารสารสนเทศของเราออกไปมีสัมพันธภาพอันดีกับนักจัดรายการแล้วก็นักผลิตรายการค่ะอย่างที่บอกว่าเราบางทีนักสารสนเทศเราไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัด
รายการใช่ไหมคะเราก็ใช้ความสัมพันธ์อันดีนะคะในการได้รับ

0: การแนะนำว่าเราจะต้องนำสารสนเทศอย่างไรที่จะเผยแพร่ผ่านรายการต่างๆนั้นเพื่อไปยังมวลชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดรายการแล้วก็ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยว่าเขาทำกันอย่างไรนะคะจะได้รู้วิธีการประสานงานเพราะว่าจะต้องมีเรื่องของการจัดส่งข้อมูลการจัดทำสารสนเทศป้อนเข้าสู่รายการนะคะก็จะต้องให้สอดคล้องกับรายการเขาแล้วก็เวลาออกอากาศด้วยนะในส่วนของแนวทางที่6ก็คือมีความสามารถในการคาดการณ์จะเห็นว่าในการใช้สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องมีการคาดการณ์กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยสนใจแล้วก็ในสารสนเทศแบบใดที่สำคัญคือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยสามารถเปิดรับสื่อมวลชนแบบใดนะคะมันเป็นเรื่องของเป็นสิ่งเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าเราจะได้สื่อสารสารสนเทศของเราไปได้ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ค่ะงั้นในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศนะคะอย่างที่บอกก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดรวมๆเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศการใช้สื่อนะคะแพร่ภาพการใช้สื่อกระจายเสียงในงานสารสนเทศก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะในการที่จะนำไปใช้ทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพส่วนตัวในเรื่องของการที่ต้องการที่จะใช้สารสนเทศที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นจะต้องบอกว่าการสื่อสารสารสนเทศที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจะทำให้สารสนเทศที่เรามีอยู่มีประโยชน์และมีคุณค่าทั้งตัวเราเองและสังคมด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านในการสอนเสริมชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศในวันนี้นะคะจะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่11การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานสารสนเทศนะคะนักศึกษาในหน่วยที่11เนี่ยนะคะนักศึกษาจะพบว่ามีเนื้อหาที่สำคัญอยู่ทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตลาดและการบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศเป็นการพูดถึงในภาพรวมของเครื่องมือต่างๆนะคะที่จะใช้ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขององค์การสารสนเทศนะคะแล้วก็อีก3ตอนที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเจาะลึกในเครื่องมือแต่ละประเภทนะคะเครื่องมือสื่อสารการตลาดแต่ละประเภทก็ได้แก่การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการตอบสนองกลับโดยตรงการส่งเสริมการขายและการตลาดเชิงกิจกรรมนะคะในงานสารสนเทศและในส่วนสุดท้ายสุดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันก็คือเรื่องของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์นะคะแล้วก็การบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าในงานสารสนเทศซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจบริการในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกันอย่างยิ่งนะคะเรามาดูกันแต่ละเรื่องนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการตลาดเนี่ยนะคะเราคงจะต้องเริ่มต้นกันที่ความหมายก่อนนะคะในความหมายของการตลาดเนี่ยนะคะสมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็ให้ความหมายโดยความหมายของการตลาดนี่ก็มีพัฒนาการเรื่อยมานะคะในช่วงปีพ.ศ. 2478นะคะย้อนหลังไปเนี่ยนะคะการตลาดเนี่ยยังไม่ซับซ้อนเหมือนเช่นในปัจจุบันในอดีตนั้นการตลาดความหมายก็จะเป็นแค่เพียงผลของการดำเนินงานทางธุรกิจนะคะในการกำกับควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ย้อนหลังไปนานมากนะคะแต่ปัจจุบันความหมายของการตลาดก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะคะการตลาดในปัจจุบันเป็นเรื่องของกิจกรรมซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มของสถาบันการตลาดต่างๆนะคะผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค์สื่อสารนะคะแล้วก็ส่งมอบสินค้าหรือบริการเพื่อแลกเปลี่ยนโดยสินค้าและบริการต่างๆนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สนองตอบต่อการให้คุณค่าและก็ความต้องการของลูกค้านะคะหรือผู้ใช้บริการทั้งนี้ในเรื่องของการตลาดก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงธุรกิจนะคะการตลาดความหมายของการตลาดในปัจจุบันนั้นองค์กรประเภทต่างๆสามารถใช้แนวคิดของการตลาดมาบริหารจัดการองค์การได้ทั้งสิ้นนะคะนี่ก็เป็นความหมายของการตลาดที่ เปลี่ยนแปลงหรือ

ว่ามีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณามุมมองของการตลาดนะคะต่อความหมายในปัจจุบันก็จะเห็นว่าผู้ดำเนินการนะคะผู้ดำเนินการหรือว่าผู้ที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตลาดเนี่ยปัจจุบันก็คือบุคคลกลุ่มบุคคลนะคะองค์กรภาคธุรกิจตลอดจนองค์กรประเภทใดๆก็ได้นะคะประเภทอื่นๆในสังคมแล้วก็เป้าหมายจะเห็นว่าเป้าหมายจากการตลาดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการขายการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคในความหมายอดีตเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณค่าและความต้องการของลูกค้าขณะเดียวกันยังต้องให้ความสำคัญยังต้องคำนึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวองค์กรกับลูกค้าหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มีความแตกต่างออกไปขณะเดียวกันกระบวนการทางการตลาดก็เปลี่ยนไปนะคะจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคเท่านั้นกระบวนการการตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นต้องมีการวางแผนอย่างสร้างสรรค์นะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการวางแผนด้านผลิตภัณฑ์นะคะด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการกระจายสินค้านะคะโดยจะต้องมีการกำกับติดตามผลนะคะการดำเนินงานตามแผนงานแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่การตลาดปัจจุบันให้ความสำคัญก็คือเรื่องของภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงขององค์การต้องเป็นเป้าหมายร่วมของการดำเนินการด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความหมายซึ่งนักศึกษาควรจะเข้าใจถึงพัฒนาการของคำว่าการตลาดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนะคะทีนี้สำหรับองค์การสารสนเทศนะคะองค์การสารสนเทศจึงไม่ได้มีความหมายเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่การส่งมอบสารสนเทศไปยังผู้ต้องการหรือผู้สนใจนะคะหรือส่งเสริมด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้บริการองค์การสารสนเทศเท่านั้นแต่ว่าองค์การสารสนเทศปัจจุบันนำเอาคำว่าการตลาดหรือแนวคิดทางการตลาดเนี่ยไปทำให้บริหารเอาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การสารสนเทศเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพก็ได้นะคะบรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือเป้าหมายของการสร้างคุณค่าแล้วก็ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์การสารสนเทศในปัจจุบันได้นำแนวคิดทางการตลาดมาใช้นะคะถ้าเราดูเปรียบเทียบนะคะแนวคิดหรือว่าประเด็นการพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการองค์การสารสนเทศจากอดีตนะคะกับปัจจุบันในประเด็นพิจารณาหลายๆประเด็นตั้งแต่เรื่องของเหตุผลการจัดตั้งนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยอดีตองค์การสารสนเทศเราก็จะนึกถึงห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งข้อมูลของชุมชนนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่แล้วนะคะเรื่องของเหตุผลการจัดตั้งองค์การสารสนเทศนี้ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องของการรวบรวมสารสนเทศนะคะการเผยแพร่สารสนเทศที่สนองความต้องการด้านสารสนเทศของผู้ใช้บริการมุมมองจากอดีตเป็นมุมมองของข้อมูลนะคะของชุมชนแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของข้อมูลนั้นต้องสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยประเด็นที่สองนะคะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของสารองค์การสารสนเทศในอดีตก็ให้บริการกับผู้ใช้บริการทั่วไปนะคะห้องสมุดเปิดให้สำหรับนักศึกษาประชาชนทั่วไปอะไรก็ตามนะคะแต่ปัจจุบันสารสนเทศมีความเฉพาะมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายก็มีความเฉพาะมากขึ้นความสนใจของผู้ใช้สารสนเทศก็มีความเฉพาะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดขององค์การสารสนเทศจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายทั่วไปที่ เปิดทั่วไปนะคะให้ผู้ใช้บริการทั่วไปประเภทของสินค้าและบริการในอดีตนั้นแหล่งข้อมูลหรือว่าองค์การสารสนเทศก็จะมีพวกหนังสือนะคะเอกสารตำราสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์ต่างๆแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าองค์การสารสนเทศเป็นแหล่งทั้งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเป็นแหล่งของการให้บริการกิจกรรมต่างๆมีบริการที่หลากหลายให้สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้นะคะรวมทั้ง

การเข้าถึงบริการเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเวลาราชการอย่างนี้เป็นต้นนะคะระหว่างเวลาทำการแต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมนะคะตั๋วเครื่องบินราคาสิ่งต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงตามความต้องการของผู้ใช้บริการจากการค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นการเข้าถึงบริการขององค์การสารสนเทศปัจจุบันจึงสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อความต้องการหรือว่าแนวคิดการบริหารจัดการองค์การสารสนเทศเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานขององค์กรในอดีตกับปัจจุบันก็แตกต่างกันไปในอดีตอาจจะเป็นแค่แหล่งเผยแพร่สารสนเทศนะคะนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้าไปประชาชนเข้าไปใช้ห้องสมุดเพื่อที่จะค้นคว้านะคะเอกสารนะคะตำรามาทำรายงานอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเรื่องของวิสัยทัศน์การดำเนินการขององค์การสารสนเทศเป็นเรื่องของต้องเป็นศูนย์กลางของการสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารต่างๆของสังคมให้ได้ด้วยนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าแนวคิดของการตลาดเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการสารสนเทศได้ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานที่จะต้องมีการวางแผนงานอย่างชัดเจนนะคะมีการคิดถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะคะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็พยายามที่องค์กรสารสนเทศปัจจุบันก็จะต้องพยายามสร้างเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของการพัฒนาระบบการให้บริการที่เข้าถึงผู้รับจะต้องสะดวกรวดเร็วนะคะจะต้องพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดทุกองค์ประกอบเลยนะคะเพื่อที่จะให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการโดยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องพยายามสร้างอัตลักษณ์นะคะหรือว่าเอกลักษณ์นั่นเองนะคะความเป็นตัวตนขององค์กรนี้ให้โดดเด่นออกมาให้ผู้คนจำได้ว่าถ้าจะใช้บริการข้อมูลสารสนเทศในเรื่องนี้ต้องเข้าไปที่องค์การนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างที่อยากให้นักศึกษาเข้าไปลองเข้าไปดูนะคะเพื่อที่จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงขององค์การสารสนเทศในอดีตและปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งก็คือลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ TK Park นะคะนักศึกษาก็จะเห็นถึงห้องสมุดซึ่งเป็นห้องสมุดซึ่งมีชีวิตชีวานะคะมีชีวิตก็คือมันดูน่าเข้าไปใช้นะคะมันจะไม่ใช่ห้องสมุดที่เป็นห้องเก็บหนังสือเงียบๆนะคะก็จะมีห้องต่างๆนะห้องสำหรับเด็กนะคะห้องเงียบก็มีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะค้นคว้าแล้วก็ทำอะไรเงี้ยทำเอกสารค้นคว้าอยู่อย่างนี้เขาจะจัดแบ่งส่วนต่างๆนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นการจัดแบ่งส่วนต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายที่แตกต่างกันของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มนะคะมีห้องสำหรับเด็กมีห้องสมุดดนตรีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าไปค้นคว้าหรือว่าไปฟังหรือว่าไปศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีนอกจากนั้นก็ยังมีศูนย์นะคะการเรียนรู้อเนกประสงค์นะคะมีการจัดกิจกรรมมีห้องฉายภาพยนตร์มีห้องสมุดไอทีแล้วก็มีการอบรมจัดกิจกรรมอบรมสั้นๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมหรือว่าสมาชิกเป็นต้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าห้องสมุดในอดีตกับปัจจุบันเดี๋ยวนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะนอกจาก TK Park นักศึกษาก็อาจจะ เข้าไปชมนะคะโดยสร้างประสบการณ์จริงนะคะเข้าไปในห้องสมุดนะคะเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะคะก็มีการปรับปรุงห้องสมุดนะคะต่างๆเนี่ยให้มีชีวิตชีวานะคะมีการให้บริการหลากหลายประเภทเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนะคะคราวนี้ถ้าเราเป็นองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะแล้วอยากนำแนวคิดการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการก็คงจะต้องพิจารณาส่วนผสมนะคะส่วนผสมต่างๆทางการตลาดเพื่อที่เราจะพัฒนาให้ตัวองค์การสารสนเทศของเราเนี่ยมีความน่าสนใจส่วนผสมที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าในวงกลมเนี่ยนะคะมีทั้งหมด7วงกลมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดของการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดซึ่งใช้ได้ทั้ง
สินค้าบริการรวมทั้งองค์กรประเภทองค์กรที่ให้บริการทุกประเภทเลยต้องคำนึงถึงนะคะส่วนผสมที่ว่านี้มีอะไรบ้างเราดูกันทีละวงกลมนะคะวงกลมแรกก็คือตัวสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆถ้าพิจารณาแล้วในสำหรับองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะสินค้าและบริการคืออะไรสินค้าบริการก็คือตัวทรัพยากรสารสนเทศนะคะหนังสือเอกสารตำราหนังสืออ้างอิงสื่อโสตทัศน์เหล่านี้เรียกว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่2ของตัวที่เราเรียกว่า product หรือสินค้านี่ก็คือกลุ่มบริการต่างๆนะคะ service การให้ยืมคืนนะคะการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดการให้บริการค้นคืนสารสนเทศระบบออนไลน์การให้บริการยืมคืนทางไปรษณีย์บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์บริการห้องประชุมย่อยบริการการอ่านที่สะดวกสบายเหมือนตัวอย่างอย่างที่ดิฉันได้ยกของ TK Park มาให้ดูเนี่ยนะคะนักศึกษาเข้าไปดูก็จะเห็นว่าโอ้โหบริการที่เขาจัดให้นี่มันช่างหลากหลายมากมายทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังจะมีเรื่องของสุดท้ายก็คือเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าไปใช้บริการขององค์การนั้นๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบแรกก็คือองค์ประกอบที่เราเรียกว่า product หรือสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆมาดูวงกลมที่2นะคะวงกลมที่2ที่เขียนว่าราคาเวลาเราพูดถึงราคาเนี่ยนะคะมันก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงค่าใช้จ่ายนะคะค่าสมาชิกนะคะค่าธรรมเนียมค่าเข้าใช้บริการต่างๆนะคะที่เราจะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งบริการนั้นๆนะคะแต่ราคาเนี่ยนะคะมันมี2มุมมองนะคะนักศึกษามุมมองแรกคือมุมมองของค่าใช้จ่ายในมุมมองของผู้ให้บริการนะคะกับมุมมองอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมมองทางด้านจิตวิทยาหรือมุมมองว่าความสูญเสียที่เขาจะต้องเสียไปในการที่จะรับบริการเช่นเรื่องของการรอคอยนะคะเสียเวลาในการรอคอยหรือว่าความสะดวกความสบายความพอใจที่จะใช้บริการนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่3ก็คือเรื่องของช่องทางนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะถ้าเป็นสินค้าบริการอุปโภคบริโภคก็เป็นเรื่องของช่องทางที่จะเข้าถึงนะคะสถานที่ที่จะเข้าไปซื้อสินค้าบริการนะคะแต่สำหรับองค์การสารสนเทศก็หมายถึงการพยายามที่จะใช้ช่องทางต่างๆที่จะสามารถที่จะให้บริการนะคะเดี๋ยวนี้ห้องสมุดออนไลน์นะคะถือเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถที่จะเข้าใช้บริการได้สะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงบริการได้ตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องของช่องทางที่จะเข้าถึงบริการแล้วก็องค์ประกอบที่4นะคะที่เป็นส่วนผสมที่สำคัญของการตลาดส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดหรือว่าการสื่อสารการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาหลักทีเดียวของในหน่วยที่11นี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปนะคะว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดองค์ประกอบถัดไปก็คือเรื่องของพนักงานนะคะผู้ให้บริการเราคงต้องการที่จะได้พบกับผู้ให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการนะคะสำหรับการพัฒนาส่วนนี้ก็คือการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพนะคะมีจิตของการให้บริการนะคะในองค์การสารสนเทศเป็นเรื่องของบริการเพราะฉะนั้นบุคลากรหรือว่าพนักงานผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีความเต็มใจใส่ใจเอาใจใส่นะคะกับงานบริการของตนเนี่ยนะคะแล้วก็องค์ประกอบถัดไปก็คือกระบวนการในการให้บริการนะคะมีหลายแห่งนะคะขององค์การสารสนเทศที่สามารถให้บริการในลักษณะของ one stop service สามารถให้บริการเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนากระบวนการการให้บริการให้รวดเร็วนะคะลดขั้นตอนนะคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการก็จะทำให้กระบวนการในการให้บริการนั้นรวดเร็วนะคะเชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการได้ส่วนสุดท้ายเลยในเรื่องขององค์ประกอบส่วนผสมทางการตลาดก็คือกายภาพที่ปรากฏ
นะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะกายภาพหรือว่าสถานที่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไปสายตาของเราขององค์การสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะ

ข้าไปห้องสมุดแล้วไม่รู้สึกถึงความอึดอัดไม่รู้สึกถึงความเกรงนะคะจะต้องทำตัวเงียบตัวรีบไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้องค์การสารสนเทศหรือแม้แต่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็มีบริการนะคะมีบริการเครื่องดื่มนะคะมีบริการการถ่ายเอกสารบริการทุกประเภทที่รวบรวมอยู่ในสถานที่นั้นนะคะสถานที่นั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะนั่งนะคะการค้นคว้าการที่จะค้นหาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่างๆก็ทำได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดทุกองค์ประกอบที่องค์การสารสนเทศจะต้องพยายามพัฒนาให้ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ดิฉันได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับองค์การสารสนเทศค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอ
5: น้องก็พูดถูกครับ
6: ไม่โกงด้วยหรอ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: เธอเรียนมสทได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษา

0: ให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: คราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของเครื่องมือนะคะสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศกันว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะสื่อสารไปยังผู้สนใจที่จะเข้ารับบริการนะคะเพื่อที่จะบอกข้อมูลข่าวสารโน้มน้าวใจให้มาใช้บริการบอกถึงแหล่งบริการสารสนเทศนะคะถึงความจุดเด่นต่างๆนะคะเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะทั้ง6เครื่องมือก็มีข้อดีข้อจำกัดที่ต่างกันนะคะการใช้การโฆษณาก็อาจจะเหมาะในขั้นของการเสนอบริการนะคะที่องค์การมีให้นะคะเพื่อสร้างความรู้จักสร้างความต้องการให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะในขณะที่การประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลการสร้างความน่าเชื่อถือกับตัวองค์กรนะคะเององค์กรเองนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลขององค์การนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเลือกที่น่าเชื่อถือว่าเอ๊ะจะใช้ข้อมูลของแหล่งองค์การนี้หรือองค์กรไหนดีเนี่ยนะคะในเรื่องของการใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ก็จะช่วยได้ในแง่ของทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็อาจใช้แนวคิดทางการตลาดนะคะเชิงกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้จักนะคะสร้างประสบการณ์ร่วมนะคะสร้างความประทับใจนะคะการที่จะให้คนได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมต่างๆนะคะเขาเรียกว่าเราสร้างกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้ดึงคนที่ไม่เคยรู้จักได้เข้ามาลองใช้บริการนะคะก็เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมนะคะสร้างความประทับใจนะคะบางทียังไม่เคยมาเลยไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นสมาชิกแต่ว่าพอทาง องค์การสารสนเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติ TK Park จัดอบรมระยะสั้นให้กับสมาชิกนะคะหรือว่าผู้สนใจทั่วไปนะคะก็เป็นการดึงดูดให้คนเนี่ยนะคะเข้ามาที่ยังไม่เคยเข้าใช้บริการได้เข้ามาอบรมแล้วก็ได้เห็นบริการต่างๆได้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาขององค์การสารสนเทศนั้นก็อาจจะตกลงใจตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนั้นๆก็เป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมนะคะเพื่อสร้างความรู้จักนอกจากนั้นการสื่อสารก็ยังทำผ่านพนักงานนะคะอย่างที่บอกนะคะพนักงานการให้บริการที่ประทับใจก็จะเป็นแรงดึงดูดใจนะคะหรือว่าสื่อสารให้ผู้ที่รับบริการนั้นรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะอยากที่จะเข้ามาขอรับบริการการให้คำปรึกษาต่างๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพนักงานนะคะส่วนการสื่อสารเพื่อการตอบสนองกลับโดยตรงเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสาร2ทางที่ให้ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อการตอบสนองกลับโดยตรงนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะโทรศัพท์มานะคะพูดคุยแล้วก็สร้างความมั่นใจเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ได้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อการตอบสนองกลับโดยตรงแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการตลาดเชิงกิจกรรมอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะเครื่องมือทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่เป็นองค์การสารสนเทศเลือกใช้ได้ตามลักษณะหรือว่าตามวัตถุประสงค์ของการที่เราจะสื่อสารถึงผู้รับบริการนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น6เครื่องมือด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะในปัจจุบันการที่เราดึงลูกค้ามานะคะหรือว่าผู้สนใจสมาชิกมาใช้บริการของเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์อีกกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญนะคะคือกลยุทธ์ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กลยุทธ์นี้หมายถึงอะไรนะคะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เมื่อเราได้ลูกค้ามาแล้วทำยังไงลูกค้าจึงจะอยู่กับเราตลอดไปผู้ใช้บริการจะสมัครเป็นสมาชิกของเราตลอดไป นะคะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ที่อื่นๆนะคะธุรกิจในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงดึงเข้ามาให้ใช้บริการครั้งเดียวแล้วเลิกไปอันนี้ก็ไม่ใช่แนวคิดที่ปัจจุบันใช้นะคะต้องทำยังไงได้ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คงลูกค้าเก่าเพราะนั้นเทคนิคเรื่องของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญวิธีการเนี่ยนะคะมีวิธีการคร่าวๆก็คืออันแรกเลยการที่เราจะคงความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรนะคะผู้ใช้บริการต้องการอะไรนะคะแล้วก็เราต้องพยายามสนองตอบต่อความต้องการนั้นนะคะแน่นอนนะคะเรานอกจากจะสนองความต้องการแล้วเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าบริการของเรานั้นมีความแตกต่างนะคะถ้าใช้บริการของที่นี่ได้ระดับA นะคะเราต้องรู้สึกว่าของเรานี่ต้องได้ A บวกนะคะต้องทำให้รู้สึกว่าองค์การของเรานั้นไม่เหมือนใครการมารับบริการของเรานั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจแตกต่างแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องของการต้องพยายามสื่อสารสร้างความแตกต่างนะคะ เรื่องของความแตกต่างเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นบางแห่งนะคะศูนย์ข้อมูลหรือว่าบริการอย่างศูนย์ข้อมูลของมติชนเนี่ยเขาบอกของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นบริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า25ฉบับในเมืองไทยเห็นไหมคะก็คือพยายามสร้างความแตกต่างของตัวเองว่าตัวองค์กรของเขาเนี่ยนะคะครอบคลุมฐานข้อมูลด้านสิ่งพิมพ์ในขณะที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้าของมหาลัยหอการค้าเขาบอกจุดเด่นของศูนย์เขาว่าเป็นศูนย์ศึกษาด้วยการวิจัยเจาะลึกด้านตราสินค้าโดยเฉพาะเป็นรวมความรู้ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ธุรกิจไทยและผู้สนใจทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะหรือทีเคพาร์คเขาบอกเขาเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตที่ทันสมัยสำหรับเยาวชนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของศูนย์หรือว่าองค์กรสารสนเทศแต่ละประเภทว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของเขาแล้วก็ตัวแหล่งข้อมูลหรือว่าสารสนเทศของเขานั้นคืออะไรนี่คือเป็นเรื่องของการสร้างความแตกต่างในสินค้าบริการหรือว่าความแตกต่างขององค์การแต่ละองค์การขึ้นนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คือสร้างสัมพันธภาพนะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าจากฐานข้อมูลค่ะฐานข้อมูลผู้ใช้บริการนะเวลาผู้ใช้บริการมาเนี่ยต้องไม่ใช่มาแล้วหายไปไม่มีข้อมูลอะไรของผู้ใช้บริการเลยไม่ใช่นะคะปัจจุบันทุกอย่างจะต้องถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการประเภทนี้ต้องการข้อมูลสารสนเทศประเภทไหนมากที่สุดนะคะแยกแยะได้ว่าตกลงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนมากที่สุดอายุเท่าไหร่เพศไหนนะคะความสนใจแหล่งสารสนเทศสนใจหนังสือสนใจบริการประเภทต่างๆสนใจการใช้อะไรเช่าห้องการเช่าห้องประชุมกลุ่มย่อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้แยกแยะได้ว่าตกลงแล้วองค์กรของเราเนี่ยมีลูกค้าหรือว่าผู้มารับบริการเนี่ยประเภทไหนมากที่สุดนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะนอกจากเรื่องของการบริหารลูกค้าแล้วก็มาเรื่องของการบริหารเชิงประสบการณ์ลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก็คือกลยุทธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการนำเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่นำข้อมูลจากประสบการณ์ลูกค้าโดยตรงนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยจากการเริ่มเข้าใช้บริการไปจนจบสิ้นการรับบริการเนี่ยนะคะเรานำข้อมูลเหล่านี้มาทำอะไรนะคะทำเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะจัดการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะคะที่จะทำให้เกิดการประทับใจพูดง่ายๆนะคะเกิดความรู้สึกพิเศษเกิดความรู้สึกแตกต่างจากที่เคยได้รับนะคะเกิดความภักดีทางอารมณ์นะฮะต้องเรียกว่า พักดีทางอารมณ์คือมีความ

รู้สึกไม่อยากไปไหนอยากกลับมาใช้ที่นี่นะคะเมื่ออะไรที่คิดถึงบริการทางด้านสารสนเทศก็อยากกลับมาใช้ที่นี่เท่านั้นไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปที่อื่นนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกพักดีทางอารมณ์กายเป็นความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าถ้ามาที่นี่เขาจะได้ข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องที่ครอบคลุมที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ได้รับบริการจากองค์การหรือว่าพนักงานต่างๆอย่างประทับใจนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์บริหารเชิงประสบการณ์ลูกค้านะคะในสาขาเราสรุปเนื้อหาของหน่วยที่11ไปคร่าวๆแล้วนะคะคราวนี้เราลงมาทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนกันดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังสรุปแล้วเราจะทำข้อสอบได้มั้งไหมนะคะครูทำตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูละกันนะคะตัวอย่างเช่นถามว่าข้อใดเป็นส่วนผสมทางการตลาดในงานสารสนเทศนะคะอย่างที่สรุปไปส่วนผสมทางการตลาดคร่าวเลย 4P เนี่ยนะคะ productprice place promotion เนี่ยนะคะถ้าในงานสารสนเทศจะเทียบได้กับอะไรข้อ1บรรณารักษ์หนังสือทรัพยากรสารสนเทศอุปกรณ์เครื่องมือผู้ใช้บริการข้อ2คอมพิวเตอร์และสดทัศนูปกรณ์แสดงสารสนเทศหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศสถานที่ให้บริการสารสนเทศข้อ3ทรัพยากรสารสนเทศบริการกิจกรรมต่างๆราคาค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียสถานที่ให้บริการกิจกรรมในการส่งเสริมการให้บริการข้อ4เจ้าหน้าที่ให้บริการงบประมาณการจัดซื้อสารสนเทศการบริการจัดการองค์การสถานที่ให้บริการสารสนเทศแล้วก็ข้อสุดท้ายสถานที่นะคะวัสดุอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการตลาดนักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าเราจำคีย์เวิร์ดของว่า product price place promotion นะคะก็จะเห็นว่าข้อคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่3นะคะทรัพยากรสารสนเทศบริการต่างๆก็คือ product price ราคานะคะสิ่งที่จะต้องเสียให้กับการรับบริการ place คือสถานที่ที่เราจะต้องไปใช้บริการนะคะแล้วก็ promotion ก็คือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกิจกรรมในการส่งเสริมที่จะการให้บริการต่างๆนะคะถ้านักศึกษาจำคีย์เวิร์ดของข้อนี้ส่วนผสมได้นักศึกษาก็จะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้นะคะคราวนี้ข้อสอบข้อต่อไปนะคะถ้าถามว่าเครื่องมือสื่อสารการตลาดข้อใดนะคะอาจจะจำได้ว่าเครื่องมือสื่อสารการตลาดมีหลายชนิดทีเดียวนะคะถามว่าเครื่องมือใดช่วยสื่อความเป็นตัวตนของสินค้าในลักษณะของการจับต้องได้สร้างประสบการณ์ตรงได้ด้วยนะคะก็จะดูว่าข้อ1การโฆษณาใช่ไหมการประชาสัมพันธ์ก็น่าจะไม่ใช่นะคะการตลาดเชิงกิจกรรมใช่ไหมการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหรือการส่งเสริมการขายนั้นคีย์เวิร์ดที่จะต้องดูก็คือเรื่องของช่วยสื่อความเป็นตัวตนแล้วก็จับต้องได้สร้างประสบการณ์ตรงได้ในทั้ง5ข้อนี้ก็จะพบว่าการตลาดเชิงกิจกรรมน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่สร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นได้นะคะนะคะก็ข้อ3นะคะสุดท้ายเลยค่ะข้อสอบลองดูนะคะหลักการสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือข้อใด1สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว2เรียนรู้ความต้องการที่ต่างกันของลูกค้า3ตอบสนองความต้องการลูกค้าแต่ละคนให้ได้มากที่สุด4เร่งเร้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยเร็วจะเห็นว่าข้อ1 2และ3เนี่ยคือหลักสำคัญนะคะข้อ4ไม่ใช่นะคะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเราต้องการเร่งเร้าให้เขาซื้อโดยเร็วแต่เราต้องการคงความสัมพันธ์นะคะระยะยาวที่จะทำให้ลูกค้านั้นเข้ามาใช้บริการของเราได้ตลอดไปนะคะหวังว่าการสรุปและการสอนเสริมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศสำหรับในหน่วยที่12นี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกเป็นจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด

เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศตอนที่2นะคะจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศแล้วตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เทคโนโลยีก็จะมาเรียนในเรื่องของการประยุกต์นะคะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศเรามาดูในตอนแรกกันก่อนเลยนะคะตอนแรกนี่จะพูดเรื่องแนวคิดนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนักศึกษาเรียนในตอนนี้นะคะนักศึกษาจะได้ทราบในส่วนทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนอกจากนี้หลังจากที่เราทราบพัฒนาการที่มาที่ไปของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศแล้วนักศึกษาก็จะได้ทราบว่าเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนี้มีความสำคัญยังไงนะคะแล้วจากนั้นก็จะทราบในส่วนของผลกระทบของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเรามาดูในเรื่องของพัฒนาการกันก่อนนะคะพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศจะมีในเรื่องของเราเรียกว่าเป็นยุคนะคะยุคของพัฒนาการเริ่มจากยุคแรกจะเรียกว่าเป็นยุคของภาษาพูดนะคะและก็การเขียนรูปภาพนักศึกษาอาจจะเคยเห็นในสารคดีนะคะว่าเริ่มต้นเลยนี้มนุษย์เราทุกคนก็มีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คำพูดนะคะเป็นคำพูดแล้วก็จากนั้นก็จะมีในเรื่องของการที่เขียนขึ้นมาอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของภาพเขียนตามผนังถ้ำนะคะหรือไม่ก็เป็นอักษรภาพอย่างที่เราเห็นว่ามนุษย์ยุคแรกๆนะคะก็ใช้การสื่อสารโดยการแกะสลักบนผนังถ้ำหรือไม่ก็เป็นแผ่นหินหรือว่าเป็นแผ่นไม้อันนี้ก็คือเป็นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการติดต่อสื่อสารนะคะโดยอาศัยภาพนะคะเพื่อส่งข่าวสารอีกรูปหนึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นอักษรรูปลิ่มนะคะซึ่งกดลงบนแผ่นดินเหนียวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะสื่อสารนะคะออกมาโดยอาศัยรูปภาพนะคะอันนี้เป็นยุคแรกนะคะของยุคภาษาพูดและการเขียนรูปภาพเรามาดูในยุคที่2นะคะในยุคที่2นี่เราจะเรียกว่าเป็นยุคภาษาเขียนขึ้นชื่อว่าภาษาเขียนนั่นหมายถึงว่าทุกคนการสื่อสารก็จะใช้ตัวอักษรนะคะเป็นการพัฒนาจากยุคแรกเป็นแค่ในเรื่องของภาพใช่ไหมคะยุคนี้จะเป็นในเรื่องของภาษาเขียนก็จะเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นมานะคะเราก็จะเขียนตัวอักษรขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงบันทึกเหตุการณ์บ้างเป็นความเชื่อแสดงกิจกรรมหรือความคิดเห็นนะคะก็จะมีหลักฐานออกมาให้เห็นว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากภาพนี้เป็นตัวอักษรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตัวอักษรแทนคำพูดขึ้นมาได้จากนั้นนะคะก็จะเป็นในยุคของการพิมพ์การพิมพ์ก็หมายความว่าเราในสมัยนั้นนะคะก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ขึ้นมานั่นหมายถึงยุคการพิมพ์ก็จะมีการผลิตหนังสือนะคะตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะมีเครื่องพิมพ์เป็นแม่พิมพ์นะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสิ่งพิมพ์นี้ก็ถือว่ามีบทบาทขึ้นมาในทางของด้านสื่อสารมวลชนด้วยเช่นเดียวกันในการสื่อสารอีกยุคนึงนะคะจะเป็นในยุคของโทรคมนาคมนะคะยุคนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีการใช้สื่อสารอาจจะมีเสียงกลองหรือมีเครื่องหมายต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้การสื่อสารนี้ได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งตรงยุคนี้เองก็จะมีระบบโทรเลขขึ้นมานักศึกษาบางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ปัจจุบันก็ไม่นิยมกันแล้วนะคะจะมีระบบโทรเลขซึ่งเริ่มต้นเนี่ยจะมีในเรื่องของถ้าเราเห็นภาพนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องสัญญาณทางไกลของชาร์ปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องส่งสัญญาณในสมัยนั้นในยุคโทรคมนาคมแรกๆซึ่งต่อมาก็จะมีพวกรหัสมอร์สต่างๆนะคะในการที่ส่งโทรเลขเพื่อจะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นในยุคของโทรคมนาคมนะคะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะมีเรื่องโทรศัพท์เข้ามาด้วยแล้วก็มีในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงก็เริ่มขึ้นมาแล้ววิทยุโทรทัศน์นะคะจากนั้นเราจะไปยุคที่5นะคะเป็นยุคในเรื่องของสังคมข่าวสารซึ่งในยุคนี้ก็จะมีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะคอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทเข้ามาในการสื่อสารของมนุษย์อย่างมากตัวอย่างของการสื่อสารที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นมีไมโครคอมพิวเตอร์มีพวกโทรทัศน์ตามสายดาวเทียมการประชุมทางไกลวิดีโอเทคต่างๆนั่นเป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อ

ิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความก้าวหน้ามันก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าอย่างที่บอกไปไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่ามีดาวเทียมสื่อสารขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆนี่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็มีหลายรูปแบบช่วยให้การสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาดูยุคที่6นะคะจะเรียกว่าเป็นยุคสังคมสื่อสารในยุคนี้นะคะจะมีเรื่องของเครือข่ายเข้ามาก็เป็นคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายทำงานได้มากขึ้นซึ่งในยุคนี้เราถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราเรียกว่า Information Technology หรือ IT แล้วก็มีเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะเป็น Telecommunication Technology เข้ามารวมกันซึ่งเราเรียกว่าเป็น ICT นั่นเองนะคะเป็น Information and Communication Technology ก็เอามาเข้ามาช่วยนะคะทำให้มีการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะคะตัวอย่างของเทคโนโลยีในยุคนี้อย่างเช่นในเรื่องของ E-commerceมีการใช้ไบรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลหรือแม้แต่การประชุมทางไกลนะคะเราสามารถสื่อสารกันในเรื่องของการติดต่อทางธุรกิจก็ได้นะคะซึ่งอยู่ในที่ที่แตกต่างกันหรือไม่ก็มีการระบบของการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้นะคะหรือมีการในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเรียกว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคสังคมสื่อสารนะคะถ้าเรามาดูในยุคอีกยุคหนึ่งนะคะยุคที่7เราถือว่าเป็นยุคที่เรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะตอนนี้ของเราเองก็ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในยุคนี้นะคะก็เราถือได้ว่าเวลาที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนในรูปของดิจิทัลนะคะในรูปนี้นะคะจะให้ทุกคนลองเห็นภาพนะคะว่าเป็นภาพของโมเดลแสดงการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ยุคดิจิทัลนะคะเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเรฟเฟอเรนซ์โมเดลนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในองค์ประกอบหลักนะคะของโมเดลนี้จะประกอบไปด้วยส่วนแรกนะคะส่วนบนสุดนี้เราจะเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจหรือว่ายุทธศาสตร์นะคะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะก็จะถือได้ว่าเป็นส่วนที่ตอบโจทย์ว่าทำอะไรโดยการต้องการความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็เพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องในที่2นะคะองค์ประกอบที่2นะคะถ้าเราดูจากภาพเป็น business service หรือว่า business objective นี่เป็นเรื่องของนโยบายในด้านของบริการนะคะเพื่อจะตอบโจทย์ว่าเราจะทำเมื่อไรโดยการในเรื่องของการเห็นภาพหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้บริการส่วนในองค์ประกอบที่3นะคะเป็นเรื่องของ digital organization เป็นเรื่องของหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องสำหรับตรงนี้ก็คือว่าใครนะคะที่จะต้องมาทำหน้าที่ที่เกี่ยวนี้นะคะจะต้องมีการคำนึงถึงความรู้ความสามารถหรือว่าประสบการณ์ทักษะนะคะครอบคลุมถึงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นองค์ประกอบที่3ส่วนองค์ประกอบที่4เป็นในเรื่องของ business process นะคะ as a service หมายถึงกลยุทธ์แล้วก็กระบวนการในการทำงานซึ่งตรงนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องรู้ว่าทำงานอย่างไรนะคะแล้วต้องมีการออกแบบขั้นตอนการดำเนินการจะต้องมีการยืดหยุ่นสามารถควบคุมการทำงานได้แล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายนะคะข้างล่างสุดเลยในภาพโมเดลนี้จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีนะคะตรงนี้ก็ต้องตอบว่าจะต้องทำงานอะไรบ้างนะคะถ้าเราเห็นในภาพนี้นะคะจะมีในเรื่องของเทคโนโลยี Big Data มี Cloud แล้วก็มีในส่วนของ Digital Security เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือในส่วนที่จะบอกได้ว่าทำงานอะไรบนแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของยุคทั้ง7ยุคที่ทำให้เห็นในเรื่องของพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเรามาดูในเรื่องของหัวข้อถัดไปนะคะเป็นในเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศสำหรับตัวเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะจะมีความสำคัญหลักๆอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกเป็นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศด้านที่2จะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่สารสนเทศและด้านที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการบริหารองค์การสารสนเทศถ้าพูดในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะก็จะเป็นในเรื่องทั้งเกี่ยวข้องทั้งเรื่อง

การจัดหาการจัดเก็บหรือไม่ก็ในเรื่องของการรวบรวมการค้นคืนสารสนเทศนะคะโดยตัวขององค์การในเรื่องขององค์การสารสนเทศเองก็ต้องมีการติดต่อกับแหล่งสารสนเทศนะคะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะคะในลักษณะนี้ก็เป็นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศนะคะความสำคัญตัวแรกในเรื่องของความสำคัญตัวที่สองเป็นในเรื่องของการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับในเรื่องของการเผยแพร่สารสนเทศนะคะเมื่อเรามีสารสนเทศขึ้นมาแล้วนี้เราก็ต้องเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางคือครอบคลุมทุกคนนะคะสามารถส่งไปยังเผยแพร่ได้ตรงกับความต้องการของเขานะคะให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะมีเรียกว่ามีรีซอร์สหรือสารสนเทศครบถ้วนตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการที่สำคัญนะคะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานสารสนเทศก็จะต้องใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้างคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อเอามาใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศนี้ในเรื่องความสำคัญอีกข้อนึงนะคะเป็นในเรื่องของการบริหารองค์การสารสนเทศคือในส่วนขององค์การสารสนเทศเองนะคะก็ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารการบริการในเรื่องของสถานที่และก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือว่าตอบรับในเรื่องของความต้องการของผู้ใช้บริการนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ในเรื่องของการทำรายการสารสนเทศต่างๆการทำดัชนีบรรณานุกรมนะคะแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่ผู้ใช้จะได้สะดวกในการค้นคืนหรือว่าเรียกใช้ดูนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศเรามาดูรูปนี้นะคะในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของผลกระทบนะคะเวลาใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศก็จะมีผลกระทบที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะผลกระทบที่ว่าก็อาจจะเป็นในผลกระทบที่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องสุขภาพในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่ในเรื่องของเกี่ยวกับผลกระทบด้านของสังคมนะคะถ้าเราจะดูในเรื่องของผลกระทบในด้านสุขภาพนะคะอันนี้เราต้องพูดว่าสุขภาพนี้จริงๆแล้วทุกคนใช้งานคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่าทุกคนบางทีใช้งานมากเกินไปก็จะเป็นในเรื่องของดวงตาของเราใช้จ้องนานเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบในเรื่องของสายตาของเรานะคะหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของร่างกายของเราในการที่เรานั่งนานๆนะคะก็เรียกว่าหลักกายศาสตร์คือนั่งอยู่กับที่นานๆก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าหรือทำให้ร่างกายเราไม่สบายตัวขึ้นมานะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะหรือมือถือนะก็จะมีผลกระทบต่อคลื่นรังสีอันนี้เป็นในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพถ้าเป็นผลกระทบในเรื่องของด้านการทำงานนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเราใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมีในเรื่องของการทำงานนี้ต้องยอมรับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้งานอุปกรณ์เราเข้าถึงการใช้อุปกรณ์โดยไม่มีรหัสผ่านก็จะเป็นอันตรายก่อการที่คนอื่นจะเข้ามาใช้งานทำเอาข้อมูลของเราในคอมพิวเตอร์ของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งจะมีผลต่อข้อมูลที่เราใช้ในการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือจากแหล่งที่มาที่เป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือไม่ได้เอามาใช้ประกอบในเรื่องของการทำงานของเรานะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบในเรื่องของการทำงานถ้าผลกระทบในด้านสังคมนะคะนักศึกษาลองดูกลับมาดูรูปนี้นะคะรูปนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมของการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเราเนี่ยเรียกว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าเรียกว่า54ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะเขาเรียกว่าอย่างนั้นก็คือโดยเฉพาะในกลุ่มของ Gen Y นะกลุ่มของ Gen Y ลักษณะนี้มีการใช้งานที่มากสูงมากที่สุดนะคะเพื่อการสนทนาการค้นหาข้อมูลการติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวันทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องที่ใช้ในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการใช้งานมากขึ้นซึ่งพฤติกรรมนึงที่เราอาจจะเห็นกันหรือเราเองก็เป็นกันอยู่ก็คือพฤติกรรมในการก้มหน้านะพฤติกรรมสังคมก้มหน้าเรียกว่าฟับบิ้งนะคะพฤติกรรมการก้มหน้าทางมือถือก็อันนี้ทำให้ลดการปฏิสัมพันธ์นะคะหรือลดการปฏิสัมพันธ์หรือความสนใจร่วมกันระหว่างผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลกระทบทางสังคมนะคะเรามาดูในเรื่องถัดไปนะคะว่าในตอนถัดไปนี่จะเป็นตอนที่2

ว่าในเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศสำหรับในเทคโนโลยีนี้เราจะกล่าวใน3เรื่องด้วยกันนะคะ3เรื่องที่ว่าก็มีในเรื่องแรกก็คือเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศแล้วก็

เรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเป็นโทรคมนาคมนะคะเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศก่อนอื่นเลยนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะคะจะมีเริ่มต้นจากต้องมีผู้ส่งก็คือเครื่องส่งนะคะเมื่อส่งก็ต้องส่งผ่านสื่อในระบบนะคะเป็นตัวทรานสมิชชั่นนะคะเป็นสื่อที่เราจะใช้ในการส่งนะคะแล้วก็ในองค์ประกอบสุดท้ายมีผู้ส่งผ่านสื่อก็ต้องมีผู้รับนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานเลยนะคะในองค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคมเรามาดูในภาพนี้นะคะว่าถ้าพูดถึงสื่อที่จะใช้ในระบบโทรคมนาคมนะคะที่เราจะใช้เป็นสื่อในการที่จะส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับสื่อจะมีอยู่ประเภท2ประเภทใหญ่ๆคือแบบมีสายกับแบบไร้สายนะคะถ้ามีสายทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะตัวอย่างจะมีเป็นเขาเรียกว่าสายคู่บิดเกียวตัวอย่างที่2เป็นสายเกียวตัวอย่างที่3เป็นไฟเบอร์ออปติกเส้นใยนำแสงอันนี้เป็นพวกประเภทมีสายนะคะซึ่งคู่บิดเกียวเนี่ยเราเรียกว่าราคาถูกที่สุดถ้าโคแอคเชียลเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงแล้วการรบกวนก็จะน้อยกว่าสายคู่ปิดเกี่ยวส่วนเส้นใยนำแสงนะคะไฟเบอร์ออปติกตัวนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าป้องกันข้อมูลได้ดีที่สุดแต่ว่าในความปลอดภัยจะสูงที่สุดนะคะความเร็วก็สามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณที่สูงที่สุดแต่ก็ราคาสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสื่อประเภทมีสายเดี๋ยวเราไปดูอีกสื่อประเภทหนึ่งนะคะจะเรียกว่าเป็นสื่อประเภทไร้สายนะคะจริงๆแล้วประเภทไร้สายเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะคะไร้สายนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟเป็นสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุนะคะอันนี้เราก็จะใช้ในการส่งสัญญาณที่เดินทางเป็นเส้นตรงนะคะเรียกว่าเป็นในส่วนของไมโครเวฟแต่ว่าถ้าดาวเทียมอันนี้ทุกคนคงพอจะเคยเห็นก็คือการส่งสัญญาณนะคะดาวเทียมลอยอยู่บนเหนือพื้นโลกก็อาศัยดาวเทียมนะคะในการที่จะส่งสัญญาณซึ่งตรงนี้ดาวเทียมก็จะส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าไมโครเวฟส่วนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเซลลูลาเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งก็จะมีเรียกว่าเป็นยุคของโทรศัพท์เคลื่อนที่ถ้าทุกคนเห็นในรูปนี้นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่เราก็มีการพัฒนาการขึ้นมาตั้งแต่ยุคเรียกว่า 1Gไปสู่ยุค 2G ไปสู่ยุค 3G ไปอยู่ยุค 4G แล้วก็ตอนนี้ในปัจจุบันก็จะเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ที่ยุค 5G ถ้าเราดูก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเลยใน 1G เนี่ยในเรื่องของพัฒนาการก็เรียกว่าตอนนั้นเริ่มต้นก็เรียกว่าเครื่องก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะการส่งก็การทำงานอาจจะยังไม่ได้มากนะคะการส่งระบบเสียงก็ยังไม่มีนะคะ 2G ก็เริ่มมีระบบเสียงขึ้นมานะคะ 3G ก็เริ่มมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมีช่องสัญญาณความถี่ความจุในรับการรับส่งข้อมูลมากขึ้นนะคะ 4G นะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีเรียกว่า LTE หรือว่า Long Term Evolution เข้ามานะคะมีการพัฒนาเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลซึ่งทำให้ตอบสนองในเรื่องของการใช้งานพวกแอปพลิเคชันต่างๆประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อพวกวิดีโอคอลโต้ตอบกันได้ทันทีนะคะอย่างที่นักศึกษาบางคนก็อาจจะได้ใช้กันอยู่แล้วนะคะส่วน 5G นะคะเทคโนโลยีนี้เมื่อเป็นเทคโนโลยีใหม่อันนี้ก็เรียกว่าความเร็วก็ต้องมากกว่า 4G มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไฟล์พวกวิดีโอขนาดใหญ่ถ้าเราใช้ในเทคโนโลยี 5G นี้ก็สามารถดาวน์โหลดอาจจะเสร็จภายในแค่1วินาทีนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะคะอันนี้เป็นในส่วนของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เราไปดูในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะมีองค์ประกอบเริ่มจากอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลถ้าเราดูจากรูปนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลเมื่อมีการส่งข้อมูลเนี่ยจะต้องส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อจะเป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ส่งข้อมูลกับช่องทางการสื่อสารนะคะเช่นเดียวกันอุปกรณ์เชื่อมต่อก็จะเป็นตัวระหว่างกลางในระหว่างช่องทางการสื่อสารที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ในเรื่องของการรับข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นส่งแล้วก็มีข้อมูลรับส่งอุปกรณ์เชื่อมต่อช่องทางสื่อสารอุปกรณ์การรับข้อมูลแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดรูปแบบในการขนส่งข้อมูลนะคะ
ทีนี้ประเภทของเครือข่ายนะคะอันนี้ต้องแนะนำกันนิดนึงว่าเราอาจจะเคยได้ยินประเภทแรกเรียกว่าเครือข่ายแลนนะคะหรือว่าเครือท้องถิ่นนะคะ

ส่วนเครือข่ายประเภทที่2เราเรียกว่าเครือข่ายแมนนะคะเมโทรโพลิแทนแอเรียอันนี้เป็นเครือข่ายระดับเมืองส่วนเครือข่ายประเภทที่3จะเป็นเครือข่ายแวนนะอันนี้เป็นเครือข่ายระยะไกลเดี๋ยวเราลองดูในรูปแต่ละรูปเพื่อทำความเข้าใจนะคะเริ่มจากเครือข่ายแลนกันก่อนนะคะในส่วนของเครือข่ายแลนนะคะในส่วนของเครือข่ายแลนจะถือว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัดเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์นะคะอย่างในรูปนี้เชื่อมต่อกันใช้เครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันหรืออาจจะต่อผ่านไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อจะใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายแลนนะคะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัดอันนี้จะเห็นว่ามีการใช้สายแต่ถ้าเครือข่ายแลนแบบไร้สายอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น wireless LAN หรือ WLAN นั่นเองนะหลักการจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นไร้สายนะคะคือใช้สัญญาณ Wi-Fi เรามาดูตรงนี้นะคะเพิ่มเติม LAN อาจจะมีอีก2ประเภทนะคะเขาเรียกว่าประเภทแรกเป็น Client Server อีกประเภทหนึ่งจะเรียกว่า LAN แบบ Peer to Peer นักศึกษาลองดูรูปนะคะถ้าเป็น Client Server ก็เหมือนกับ Server จะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลเพื่อจะให้client คือเครื่องแต่ละเครื่องสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันโดยร้องขอมาที่เซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นเครือข่ายแลนแบบ client server แต่ถ้าเป็นแบบ peer to peer จะเห็นว่าอันนี้ก็คือตรงข้ามจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์นั่นหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเรียกว่าเทียบเท่ากันนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็เครื่องพิมพ์ก็สามารถที่จะถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์แต่ละตัว peer to peer ถ้าเป็นระดับอินเทอร์เน็ตนะคะก็หมายความว่ามีการติดต่อการผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายถึงก็สามารถที่แลกเปลี่ยนข้อมูลได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของแมนนะคะเราบอกอยู่แล้วว่าเครือข่ายแมนก็คือเครือข่ายภายในระดับเมืองเท่านั้นนั่นหมายถึงตัวอย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยมีสาขามีสาขาอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาเขตที่1วิทยาเขตที่2ก็สามารถเชื่อมต่อกันโดยผ่านเครือข่ายแมนนั่นเองนะคะความเร็วก็จะสูงกว่าแลนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเครือข่ายแมนนะคะได้มากกว่าเครือข่ายแลนเรามาดูเครือข่ายอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นเครือข่ายระยะไกลนะคะเป็นเครือข่ายแวนเรียกว่าเป็นเครือข่ายระดับประเทศจะครอบคลุมพื้นที่ได้ใหญ่กว่าสามารถติดต่อกันในระดับประเทศนะคะแล้วอินเทอร์เน็ตเองก็จะถือว่าเป็นเครือข่ายแวนที่ใหญ่ที่สุดนะคะนักศึกษาก็จะเห็นในรูปนี้มีการเชื่อมต่อนะคะมีการเชื่อมต่อระหว่างกันนะคะเรามาดูในรูปแบบนะคะของโครงสร้างของเครือข่ายเรียกว่าโทโพโลจีของเครือข่ายเราจะมีแบบเป็นโทโพโลจีแบบบัสแบบดาวแล้วก็แบบวงแหวนซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจว่าแบบบัสเป็นยังไงแบบดาวเป็นยังไงและแตกต่างกันยังไงกับแบบวงแหวนด้วยถ้าเป็นแบบบัสนะคะง่ายๆทุกคนดูรูปจะเห็นว่ามีสายเคเบิลสายเดียวคอมพิวเตอร์แต่ละตัวเชื่อมโยงต่อกันนั่นหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็สามารถจะสื่อสารระหว่างกันได้นะคะอันนี้เป็นแบบบัสแต่ข้อเสียถ้าสายเคเบิลเสียขึ้นมาก็ไม่สามารถติดต่อกันได้นะคะนี่เป็นแบบบัสนะคะถ้าเป็นแบบดาวอันนี้ง่ายเลยนักศึกษาจะเห็นว่าการต่อแบบดาวก็เห็นรูปแบบของการเชื่อมต่อคล้ายกับดาวคือตรงกลางเหมือนมีฮับนะคะแล้วอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะต้องต่อเข้าที่ศูนย์กลางคอมพิวเตอร์แต่ละตัวนะคะต้องการแลกเปลี่ยนก็ต้องผ่านที่ศูนย์กลางตัวนี้นะคะในการเพิ่มและลดนี่ก็สามารถทำได้ง่ายเพราะแต่ละตัวสามารถเพิ่มแล้วก็ต่อเข้าที่ศูนย์กลางได้นะคะสำหรับวงแหวนนะคะในรูปวงแหวนนี้ก็อย่างที่เห็นในภาพก็คือทุกตัวอุปกรณ์แต่ละตัวสามารถที่จะเชื่อมต่อกันนะคะในลักษณะของคล้ายวงแหวนอุปกรณ์สามารถส่งผ่านแต่ว่าข้อเสียคือต้องส่งผ่านทีละตัวทีละตัวนะคะถ้าตัวไหนเสียก็ไม่สามารถส่งผ่านได้เรามาดูเครือข่ายภายในบ้านนะคะประโยชน์อย่างที่บอกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเราสามารถที่จะเล่นเกมหรือใช้งานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ใช้ไฟล์โปรแกรมร่วมกันได้นะคะซึ่งเราเห็นในภาพนี้เห็นไหมคะจะเห็นว่าในแต่ละห้องนะคะก็สามารถติดต่อใช้เป็นไร้สายเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านสามารถจะต่อในห้องนอนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเครื่องพิมพ์แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศจะมีในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ตัวอย่างคือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ทุกคนอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของ e-learning เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยระบบ e-learning ก็จะมีการจัดเก็บในเรื่องของบทเรียนให้เข้าเรียนได้สามารถประมวลผลการเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนได้นะคะซึ่งตรงนี้ในการใช้งานก็ต้องมีฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์แล้วก็มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบนะคะในส่วนของรูปแบบจะมีลักษณะของซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสง่ายๆนะคะซิงโครนัสก็หมายถึงว่าเราจะติดต่อทันทีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่านัดเวลาแล้วก็มีห้องเรียนเสมือนทำเหมือนกับเป็นห้องเรียนจริงนะคะเราก็เลยเรียกว่า virtual classroom ทำเสมือนมีห้องเรียนให้นักศึกษาสามารถติดต่อกันแล้วก็ติดต่อผ่านอาจารย์ตามเวลาที่กำหนดส่วนรูปแบบ asynchronous นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ได้ติดต่อกันทันทีนักศึกษาอาจจะใช้อีเมลหรือใช้กระดานสนทนาหรือว่า discussion boardนะคะสามารถที่จะโพสต์ข้อความที่สนใจนะคะติดต่อกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือว่าอาจารย์กับผู้เรียนก็ได้ในส่วนของห้องสมุดนะคะทุกคนถ้าใช้งานห้องสมุดนะคะอาจจะเคยเห็นในลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-library จะมีห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอลแล้วก็ในส่วนของห้องสมุดเสมือนนะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าทางห้องสมุดเองก็จะเตรียมในเรื่องของฐานข้อมูลในเรื่องของข้อมูลหนังสือสารสนเทศให้ผู้ใช้งานซึ่งนักศึกษาเองในฐานะเป็นผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกับห้องสมุดดิจิตอลนี้ได้นะคะในส่วนของห้องสมุดอัตโนมัตินะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราสามารถยืมคืนได้นะคะสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูในเรื่องของหมวดหมู่ของหนังสือได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของห้องสมุดดิจิตอลอย่างที่บอกนะคะผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงสามารถดูเหมือนกับดูในลักษณะของคล้ายๆ e-book นะคะดูในเรื่องของไฟล์ของเนื้อหาหนังสือได้เต็มรูปแบบนะเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงสืบค้นข้อมูลได้แล้วก็ในส่วนของ virtual library อันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะคะสำหรับในเรื่องสุดท้ายตรงของตอนที่เกี่ยวกับการประยุกต์นะคะของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศก็จะกล่าวในเรื่องของการนำเสนอสารสนเทศโดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมือถือในเรื่องของการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีข่าวแล้วก็อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT เรามาดูนะคะว่าปกติถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับมือถือก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะแนวคิด BYOD นะคะลองดูรูปนี้นะคะว่าถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้งานเคลื่อนที่เหมาะในการเข้าถึงข่าวสารต่างๆเราจะเห็นว่าปัจจุบันทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะก็สามารถที่จะส่งผ่านแล้วก็ใช้งานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสมาร์ทโมบายดีไวซ์นะคะ SMD คืออุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะนะคะคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะในส่วนของอันนี้อาจจะเป็นในกรณีทุกคนอาจจะเคยไปพักที่โรงแรมเขาก็จะมีการอุปกรณ์ในการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ในบ้านหรือสำนักงานก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นแนวคิดอีกตัวนึงเรียกว่า BYOD Bring Your Own Device บางทีเราไปสัมมนาข้างนอกนะคะเขาก็อาจจะระบุว่าให้ BYOD ก็หมายถึงทุกคนสามารถจะเอาโน้ตบุ๊กของตัวเองนะคะนำอุปกรณ์พกพาของตัวเองเข้ามาใช้นะคะในการสัมมนาหรือแม้แต่ในสถานที่ทำงานบางที่นะคะก็อนุญาตให้พนักงานสามารถนำอุปกรณ์พกพามาใช้ก็สามารถใช้ทรัพยากรที่มีการควบคุมการเข้าถึงในสถานที่ทำงานนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะนะคะมีเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะกับในเรื่องของอีโคซิสเต็มก็คือระบบนิเวศนะคะในส่วนนี้นะคะโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะนะคะเราจะพูดในเรื่องของ SCN คือ Smart Communication Network ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นการบูรณาการในเรื่องของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็โครงข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าด้วยกันนะคะตรงนี้ก็หมายความว่าจะมีในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งในภาครัฐเองก็มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ทางชุมชนและหมู่บ้านเข้ามาร่วมกันพัฒนาก็คือเปิดให้ทางประชาชนสามารถที่จะเข้าใช้งานในเรื่องของการใช้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะนะคะโดยคอนเซปต์ในเรื่องของแนวคิดนะคะเมืองอัจฉริยะก็มีองค์ประกอบหลักๆนะคะอันแรกก็คือในการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะแล้วก็มีในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทนนะคะประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพูดถึงสมาร์ทซิตี้ก็จะมีเรื่องของ IoT นะคะซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเกี่ยวข้องทั้งการเกษตรเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการศึกษาเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐสาธารณสุขหรือแม้แต่ในเรื่องของการค้าปลีกต่างๆนะคะก็มาเกี่ยวข้องในเรื่องของเมืองอัจฉริยะนี้ด้วยสำหรับในเรื่องของ ecosystem ตรงนี้ต้องยอมรับในปัจจุบันว่าในการสร้างระบบนิเวศในเรื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างระบบนั้นให้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะแก่ผู้ใช้จะต้องมีการใช้งานที่ง่ายนะคะในการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างที่เป็นรูปของ Apple นะคะหมายความว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อว่าถ้าใช้อุปกรณ์นึงก็สามารถที่จะเชื่อมต่อในการใช้อุปกรณ์ตัวอื่นที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการทำให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนักศึกษาลองดูที่เทคโนโลยีคลาวด์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือคลาวด์เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเราสามารถที่รับส่งข้อมูลทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกผู้รับบริการมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีผู้ให้บริการนะคะซึ่งทุกคนถ้าใช้ในเรื่องของ Google ก็อาจจะเคยใช้ในเรื่องของ Google Drive ก็เป็นตัวอย่างของคลาวด์คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลให้ใช้งานได้นะคะในส่วนของเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือเราเรียกย่อๆว่า IoT ตรงนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดก็คือเป็นเทคโนโลยีในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกนะบ้านหรือว่าสถานที่ทำงานก็ได้เพื่อความสะดวกสบายซึ่งเราจะเห็นว่าภายในบ้านนี้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีก็ต่างๆในการใช้งาน IoT ก็จะเป็นการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งภายในและภายนอกบ้านนะคะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายในหน่วยที่12เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษานะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาของหน่วยที่12นะคะไปแล้วเรามาดูในเรื่องของคำถามนะคะในเรื่องของคำถามเราจะมีคำถามอยู่5ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของคำถามเราจะเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันก่อนนะคะในส่วนของคำถามข้อแรกนะคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องของยุคหรือว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศนะคะเมื่อเราคำถามถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยุคดิจิทัลอันนี้เราคงต้องมาดูกันก่อนว่าถ้านักศึกษาจำได้เรายุคหรือว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศมีทั้งหมด7ยุคด้วยกันนะคะเราทบทวนนิดนึงนะคะว่าในยุคแรกเนี่ยเราบอกว่าเราเริ่มต้นในเรื่องของยุคภาษาพูดแล้วก็การเขียนรูปภาพก่อนนี่คือยุคแรกนะคะในยุคที่2เนี่ยเป็นในยุคของภาษาเขียนนักศึกษาแยกให้ออกนะคะยุคภาษาพูดก็คือมีการยังไม่มีเรื่องของการเขียนยุคที่2เป็นยุคของภาษาเขียนส่วนยุคที่3เป็นในเรื่องของยุคการพิมพ์ยุคที่4เป็นในเรื่องของยุคโทรคมนาคมแล้วก็ในยุคที่5เป็นในเรื่องของยุคสังคมข่าวสารแล้วก็ในยุคที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของยุคที่5เป็นยุคสังคมข่าวสารแล้วก็ยุคที่6เป็นยุคสังคมสื่อสารนะคะแล้วยุคสุดท้ายเป็นยุคดิจิทัลเราลองดูนะคะว่าในแต่ละตัวเลือกของเรานะคะว่ายุคไหนควรจะเป็นยุคดิจิทัลข้อแรกนะคะบอกว่าตัวเลือกแรกยุคที่มีการค้นพบวิธีการส่งรหัสมอร์สใช้แทนตัวหนังสือในการส่งโทรเลขตัวเลือกที่2ยุคที่มีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของมนุษย์ตัวเลือกที่3ยุคที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคที่ข้อที่4ตัวเลือกที่4ยุคที่มีการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายยุคที่มีการ

ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ตัวหนังสือเวลาเราเลือกตัวเลือกเราต้องตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่นะคะนักศึกษาจะสังเกตตัวเลขข้อแรกไม่น่าใช่แล้วก็อันตัวที่2เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ตัวที่3เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช่ไหมแต่ว่าตัวเลือกที่5เป็นเรื่องเครื่องพิมพ์อันนี้อาจจะต้องตัดไปอาจจะต้องมาดูว่า3กับ4ทีนี้ดิจิตอลเราอย่าลืมว่าเป็นยุคใหม่ยุคที่7เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของในเรื่องของนวัตกรรมเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นในเรื่องของตัวเลือกที่4ยุคดิจิตอลนะคะเป็นยุคที่มีการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะเราลองมาดูคําถามข้อถัดไปนะคะเป็นคําถามข้อที่2ข้อที่2เป็นในเรื่องคำถามถามว่าข้อใดคือสื่อที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมประเภทไร้สายอย่าลืมนะคะว่าเราบอกว่าสื่อที่ใช้ในโทรคมนาคมจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นประเภทใช้สายประเภทที่2เป็นประเภทไร้สายเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเลือกแต่ละข้อนะคะว่าตัวเลือกใดเป็นใช้สายตัวเลือกใดเป็นไร้สายเรามาเริ่มต้นดูที่ตัวเลือกที่1กันก่อนนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าสายคู่บิดเกลียวสายโคแอ็กเชียลเส้นใยนำแสงถ้าดูวันนี้นะอันนี้คือสื่อประเภทใช้สายใช่ไหมมีสายนะคะเรามาดูตัวเลือกที่2นะคะตัวเลือกที่2บอกไมโครเวฟดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้อาจจะถูกไหมเรามาดูตัวเลือกที่3ต่อนะคะทรังโมบาย ISDN VoIPตัวเลือกที่4เครื่องส่งสื่อในระบบแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องรับตัวเลือกที่5สายโทรศัพท์สัญญาณไมโครเวฟแสงเลเซอร์คือถ้าตัวเลือกใดมีใช้สายปนอยู่แสดงว่าตัวเลือกนั้นไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นแล้วว่าคำตอบตอนนี้ที่เป็นไร้สายแน่ๆน่าจะเป็นคำตอบข้อที่2ไมโครเวฟดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ไม่มีใช้สายเลยนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสื่อที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมประเภทไร้สายนะคะเรามาดูคำถามข้อที่3กันคำถามข้อที่3นะคะถามว่าเครือข่ายประเภทใดเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัดนักศึกษาพอจะจำการบรรยายได้นะคะเรามีทั้งเครือข่ายแลนมีเครือข่ายแวนเครือข่ายแมนนักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่าแต่ละตัวต่างกันยังไงนะคะในส่วนของตัวเลือกแรกเครือข่ายแมนตัวเลือกที่2เครือข่ายแวนตัวเลือกที่3เครือข่ายโทโพโลจีตัวเลือกที่4เครือข่ายดิจิทัลตัวเลือกที่5เครือข่ายแลนเราบอกเราถามว่าเขาถามว่ามีการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัดเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อไหนคะข้อที่5เพราะเครือข่ายแลนก็คือ local area network นะคะเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าด้วยกันในพื้นที่ที่จำกัดนะคะเราไปดูคำถามข้อถัดไปข้อที่4ถามว่าพนักงานสามารถนำอุปกรณ์พกพาของตัวเองมาใช้ณสถานที่ทำงานเพื่อสามารถเข้าใช้ทรัพยากรที่มีการควบคุมการเข้าถึงของสถานที่ทำงานได้ตรงกับแนวคิดข้อใดอันนี้นักศึกษาต้องเข้าใจแนวคิดแต่ละตัวตัวเลือกแรกนะคะเป็น IoT ตัวเลือกที่2การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันตัวเลือกที่3อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะตัวเลือกที่4 BYOD ตัวเลือกที่5อินเทอร์เน็ตไร้สายนะคะเราบอกแล้วถ้าถืออุปกรณ์พกพามาใช้ของตัวเองจะเข้าในเรื่องของแนวคิดตัวเลือกที่4ใช่ไหมคะ BYOD Bring Your Own Device ก็คือนำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้งานในที่ทำงานได้นะคะในส่วนของคำถามข้อสุดท้ายนะคะเพื่อจะทบทวนในเรื่องของความเข้าใจของนักศึกษานะคะคำถามถามว่าข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ตรงกับข้อใดนะคะในเรื่องของคลาวด์จำได้ไหมคะนักศึกษาเป็นเรื่องของพื้นที่จัดเก็บนะคะพื้นที่จัดเก็บซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในการรับส่งข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บนั้นได้ถ้าเราต่อเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้เ

เทคโนโลยีคลาวด์ตรงกับข้อใดตัวเลือกที่1การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ที่กำลังใช้งานอยู่ตัวเลือกที่2ความเร็วของเครือข่ายภายในองค์การตัวเลือกที่3การใช้ไฟล์ร่วมกันตัวเลือกที่4ความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลตัวเลือกที่5ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเราต้องอ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะเพราะเขาพูดถึงข้อได้เปรียบโดยเน้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ใช้ในการเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพราะนั้นถ้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะของข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีคลาวด์ก็คือในเรื่องของการใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันนะคะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นคำถามนะคะในของการทบทวนในหลังจากการบรรยายในการเรียนนะคะของชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาควรที่จะทำแบบประเมินก่อนเรียนนะคะแล้วก็เรียนในส่วนของเนื้อหาฟังการบรรยายและหลังจากที่ทำความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะทำในเรื่องของแบบประเมินหลังเรียนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการบรรยายในวันนี้ในเรื่องของคำถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
8: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111สังเกตเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4ค่ะรายการในวันนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่10 Meeting the Challenge หน่วยที่11 Out and About และหน่วยที่12นะคะ Sports Dayสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STLU Channel บนแพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook นะคะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะ
1: Describing Thai food
2: ในกรณีที่เราอาจจะต้องพาชาวต่างประเทศนะคะออกไปรับประทานอาหารไทยนะคะเราก็น่าจะเรียนรู้นะคะการอธิบายนะคะชื่ออาหารไทยหรือว่าบอกลักษณะของอาหารจานนั้นๆได้ก็จะเป็นการดีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการช่วยอธิบายอาหารไทยนะคะลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกลองมาดูนะคะ cooking terms ก็คือวิธีการทำอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในเมนูอาหารนะคะที่มีภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าใครสังเกตนะคะหรืออาจจะได้ดูตามที่เขาส่งมาทางไลน์หรือว่าตามโซเชียลต่างๆนะคะก็อาจจะได้เห็นมีชื่อแปลกๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วคือการแปลตรงตัวมาจากชื่ออาหารภาษาไทยเลยนะคะจะเห็นได้จากในที่เห็นตรงนี้นะคะบรรทัดแรกนะคะคือถ้าแปลแบบไทยๆมันก็คงจะสื่อได้นะคะคนไทยคงเข้าใจแต่ครูว่าชาวต่างชาติเขาคงงงนะคะว่าเอ๊ะอะไรกันนะ meat roast a waterfall นะคะเราคงเดาได้ใช่ไหมคะว่ามาจากชื่ออาหารไทยอะไรก็คืออะไรคะเนื้อย่างน้ำตกนั่นเองอันนี้แปลตรงๆเลยนะคะแปลตรงมากซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอันนี้ขีดไว้ให้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะว่ามันผิดนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคือชาวต่างชาติคงจะขำอะนะคะคือเราเองเราเห็นคือเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเราก็ควรจะขำด้วยว่ามันไม่ใช่แน่ๆนะคะ

เราต้องรู้สึกเอะใจแล้วแหละว่ามันคงจะไม่ถูกละนะคะในความเป็นเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในชื่ออาหารไทยนะคะเมื่อใช้การอธิบายภาษาอังกฤษนะคะก็มักจะมีอย่างที่เกริ่นไว้ในหัวข้อข้างบนนะคะก็คือ cooking terms ก็คือจะเป็นวิธีการทำอาหารนะคะเขามักจะมีวิธีการทำอาหารซึ่งในที่นี้ก็คือ grilled นะคะในที่นี้ก็คือเอาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักอันนี้ก็คือเป็นเนื้อนะคะก็คือคำว่า beef นะคะแล้วในความเป็นยำนะคะเนื่องจากภาษาอังกฤษเรามีคำว่า salad นะคะพอมาเป็นอาหารไทยเพื่อจะสื่อให้ชาวต่างชาติเขาพอจะทราบได้ว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารแนวไหนนะคะเราก็เลยมาใช้คำว่าแซลัดแทนคำว่ายำนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินพาปายาแซลัดซึ่งแปลว่าส้มตำใช่ไหมคะก็เป็นแซลัดเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงในลักษณะการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แซลัดแบบฝรั่งนะคะแต่เป็นแบบไทยๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยำหรือว่าจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งเป็น เนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าแซลัดได้ก็มาผนวกกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าเนื้อย่างน้ำตกนะคะเราก็จะต้องใช้ว่า grilled beef salad ค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะคราวนี้นะคะก็จะได้เห็นวิธีการทำอาหารนะคะต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านี้แหละจะไปปรากฏในชื่ออาหารนะคะลองดูคำแรกนะคะ fry อันนี้คือทอดนะคะส่วน deep fry นั่นทอดเหมือนกันแต่ว่าทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะstir fry อันนี้คือผัดปกติคำว่า stir มันจะแปลว่าคนนะคะเร็วๆนั้น stir fry ก็คือก็จะหมายถึงผัดนะคะมันแสดงอาการเร็วๆเหมือนกันนะคะส่วน steam จะแปลว่านึ่งนะคะ boil คือต้มนะคะ roast อันนี้คือย่างหรืออบก็ได้นะคะ grill คำนี้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลว่าย่างบนตะแกรงนะคะส่วน barbecue จะหมายถึงย่างแบบเสียบไม้นะคะคงจะเคยทานกันใช่ไหมคะที่เราพูดถึง barbecue มาจากคำนี้แหละนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ charcoal broil อันนี้ก็คือปิ้งหรือย่างด้วยถ่านนะคะ charcoal แปลว่าถ่านค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ marinate ก็คือหมักหรือจุ่มหรือแช่ก็ได้นะคะทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะเป็นคำที่แสดงวิธีการทำอาหารนะคะซึ่งเมื่อเราจะนำไปใช้ในชื่ออาหารนะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปนิดนึงไม่สามารถจะใช้รูปตามนี้ได้นะคะก็คือจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า past participleas premodifier ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นรูปถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือกริยาช่อง3นั่นแหละนะคะแล้วก็นำมาใช้ขยายข้างหน้าคำนามนะคะ premodifier ตรงนี้หมายถึงคำขยายข้างหน้านะคะอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเป็นรูปที่เป็น past participle แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะเติม ed ใช่ไหมคะจาก fry นะคะfry fry ก็คือต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed นะคะก็มาขยายข้างหน้าคำนามที่หมายถึงอาหารนะคะแต่ละจานเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็น fry fish cakes นะคะเมนูแรกของเรานะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรนะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะก็คืออะไรคะ fish cakes ก็คือท่อนมันปลานะคะ fry fish cakes นะคะหมายถึงท่อนมันปลานั่นเองส่วนเมนูที่2นะคะอันนี้ก็คือ deep fried นะคะเราใช้คำว่า deep fried เป็นรูป ed เหมือนกันนะคะมาขยาย shrimp ที่แปลว่ากุ้งนะก็คือกุ้งทอดนั่นเองลำดับที่3นะคะ stir fried ที่แปลว่าผัดนะคะก็มาเป็นผัดผักใช่ไหมคะมาขยายข้างหน้าคำว่า vegetables นะคะ steamed fish นะคะ steamed มาขยายข้างหน้า fish ก็คือปลานึ่งนั่นเองส่วนอันนี้นะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีคงจะรับประทานกันอยู่ทุกวันนะคะก็คืออะไรคะ boil rice อันนี้เราก็แล้วแต่จะบางคนอาจจะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือแล้วแต่เป็นข้าวต้มรับดึกอะไรอย่างนี้นะคะส่วน อันถัดมานะคะ duck ก็คือเป็ดใช่ไหมคะมี roasted ขยายก็หมายถึงเป็ดย่างนะคะคำนี้นะคะ roasted อันนี้อาจจะแตกต่างจากคำอื่นนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะใช้ ed หรือไม่ก็ได้นะคะ

จะเป็นคำเดียวที่เราอาจจะเห็นอยู่ในรูปที่ไม่มี ed นะคะจะใช้ว่า roast duck หรือ roast chicken ในเมนูถ้าหมายถึงชื่ออาหารเนี่ยได้นะคะคือ roast สามารถจะแปลว่าย่างหรืออบได้โดยที่ไม่ต้องมี ed นะคะก็จะมีคำนี้คำเดียวที่เป็นข้อยกเว้นนะคะคือเราอาจจะเห็นทั้งสองรูปค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือ grilled หรือ barbecued chicken นะคะอันนี้ก็หมายถึงไก่ย่างที่เราชอบทานกันนะคะไก่ย่างที่เราชอบทานเขาก็จะใช้ grilled chicken หรือ barbecued chicken นะคะส่วน charcoal broiled pork นะคะก็เป็นหมูย่างนะคะแต่อันนี้จะเน้นว่าเป็นย่างด้วยถ่านนิดนึงนะคะอันสุดท้ายนะคะ marinated beef ก็คืออันนี้เอาไปหมักนะคะเป็นเนื้อที่เอานำไปหมักนะคะก็จะใช้คำว่า marinated นะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชื่ออาหารนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอเป็นการอธิบายชื่ออาหารจริงๆอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะลองดูซิว่าเราควรจะมีคำอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้อาหารจานนั้นน่ะสามารถจะบอกได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะคะนอกเหนือจากที่เป็นวิธีทำนะคะก็ยังมีส่วนที่จะเป็นรสชาตินะคะอาจจะมีรสชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ว่าเราจะได้ทราบว่าอาหารจานนั้นๆน่ะมีความแตกต่างจากจานอื่นอย่างไรนะคะในเรื่องของรสชาติหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า test นะคะก็จะมี sour นะคะ sour คือเปรี้ยวนะคะ sweet หวานนะคะ creamy นี่คือมันนะคะรสมันนะคะเหมือนใส่ครีมเนี่ยนะคะแล้วก็เติมไวน์เข้าไปค่ะ salty คือเค็มนะคะ bland คือจืด spicy หรือว่า hot อันนี้แปลว่าเผ็ดนะคะอาจจะเห็นทั้งสองคำนะคะ spicy หรือว่า hot ก็ได้ถ้าเผ็ดน้อยถ้าเราอยากจะบอกว่าเผ็ดน้อยนะจะพูดว่ายังไงดีนะคะก็อาจจะใช้ว่า mild นะคะหรือใช้ทำคำว่า mild เนี่ยเป็น adverb นะคะมาขยาย hot อีกทีเป็น mildly hot ก็ได้นะคะคำสุดท้ายอันนี้รสชาตินี้ก็อันนี้บางคนก็อาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบนะคะก็คือ bitter นะคะ bitter ก็คือขมนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆที่ประกอบชื่ออาหารนะคะก็จะเป็นการบอกถึงรสชาติต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะทีนี้มาสรุปอีกทีก็คือนะคะลองมาดู modifier ที่เราเห็นเป็นส่วนขยายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำอาหารหรือว่ารสชาตินะคะก็จะอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้แหละนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็น adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์จะเห็นได้ว่าอันแรกอันนี้จะออกมาเป็นเหมือนสีใช่ไหมคะ red นะคะซึ่ง red เนี่ยจะเป็นคำคุณศัพท์มาขยายนะคะ curry paste อีกทีหนึ่งนะคะ curry paste ก็คือเป็นเครื่องแกงนะคะแต่อันนี้เขาต้องการจะให้รู้เป็นเครื่องแกงแดงนะคะก็เลยมี red ขยายข้างหน้าอันนี้เราก็จัดว่าเรียกว่าเป็น modifier นะคะส่วนรสชาติที่เรา เห็นกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ spicy นะคะอันนี้ spicy ที่แปลว่าเผ็ดเราก็มาขยาย prawn soup นะคะที่เป็นคำนามตามหลังนะคะ prawn soup ก็คื ในที่นี้เขาหมายถึงต้มยำกุ้งนะคะเรามีคำว่าคือ prawn มี prawn อย่างเดียวที่แปลว่ากุ้งอาจจะยังไม่พอนะจะต้องมี spicy ระบุไว้ด้วยถึงจะสามารถจะบอกได้ว่ามันคือต้มยำกุ้งแต่จริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันเนื่องจากว่าเมนูนี้ของเราโด่งดังมากนะคะไปไกลถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางทีเขาใช้ทับศัพท์เลยเขาเรียกต้มยำกุ้งเลยนะคะก็คงจะเคยเห็นกันนะคะบางทีจะเห็นในเมนูนะคะว่าเราจะใช้ต้มยำกุ้งนะคะนะอาจจะเห็นสะกดแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรนะคะอาจจะใช้ต้มยำกุ้งฝรั่งก็อาจจะเข้าใจได้นะคะโดยที่ไม่ต้องบอกว่า spicy prawn soup นะคะส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ crispy rice noodles อันนี้พอจะเดาได้ไหมคะคืออะไรอะไรเอ่ยกรอบๆนะคะ crispy อันนี้บอกถึง อะไรคะเนื้อลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะ อันนี้ก็คือหมี่กรอบนั่นเองนะคะค่ะก็ crispy ก็เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย rice noodles นะคะที่ตามมาทีนี้
ในกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคำนามมาขยายนามอีกทีนึงนะคะจริงเราเห็นอยู่ข้างบนแล้วก็คือ curry paste จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า curry ที่แปลว่าแกงเนี่ยแหละมาขยาย paste ก็กลายเป็นเครื่องแกงนะคะหรื อคำง่ายๆนะคะก็คือ salt water นะ salt มาขยาย water ใช่ไหมคะปกติเวลาแปลนะคะเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะนักศึกษาอย่าแปลตรงตัวตามภาษาไทยนะคะไม่ใช่ water salt นะมันจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น salt water น้ำเกลือนะคะคือเปี้ยมาขยายนะเป็นคำขยายมาขยาย water นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราจะต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือน้ำเกลือนะคะกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นไปแล้วเหมือนกันนะคะคือรูปที่เป็น participle นะคะ participle ในที่นี้นะคะที่บอกถึงเมนูอาหารนะคะเราจะใช้รูปที่เป็นกริยาช่อง3อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะคะก็คือรูป ed steamed rice นะคะคงจะเดาได้คืออะไรคะ steamed rice ก็คือข้าวสวยนี่เองนะคะเมื่อสักครู่เห็นคำว่า boiledrice อันนั้นคือข้าวต้มนะคะตรงนี้คือข้าวสวยนะคะและอีกคำหนึ่งง่ายๆนะคะ fried pork ก็คือหมูทอดนะคะนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นทั้ง3กลุ่มนี้นะคะจะเป็น modifier คือส่วนขยายที่อยู่ในรูปต่างๆกันนะคะคำชนิดต่างๆกันมีทั้งที่เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็น noun นะคะเป็นคำนามหรืออาจจะอยู่ในรูปที่เป็น participle ก็คือคำกริยาที่เติม ed นะคะลองดูต่อไปค่ะจะถ้าสังเกตดูนะคะในชื่ออาหารต่างๆนะคะที่อาจจะยาวๆนิดหนึ่งมันจะไม่ได้มีแต่ modifier ที่อยู่ข้างหน้าคำนามเท่านั้นจะมีส่วนที่เราอาจจะสังเกตได้ว่ามันมีส่วนที่ตามหลังใช่ไหมคะตามหลังคำนามหลักอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่น with filling นะคะจะเห็นมี with ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคำ prepositionนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น prepositional phrase ก็คือกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition หรือคำบุพบทนั่นเองนะคะอาจจะมีอาหารสักจานหนึ่งแล้วบอกว่า with filling นะคะ with filling ก็คือมีไส้นะคะมีไส้ส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะก็ in coconut milk นะคะ in ก็เป็น preposition นะคะอันนี้ต้องการจะบอกว่าอาหารจานนั้นอยู่ในกะทินะคะอยู่ในน้ำกะทิ in coconut milk นะแล้วอาจจะมีส่วนที่เป็นกลุ่มคำหรือเป็นวลีพวกนี้ขยายตามหลังอาหารจานนั้นก็ได้นะคะเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหารนะคะหรือนะคะเราอาจจะเห็นที่เป็นรูป past participle นี่แหละที่เราใช้ขยายข้างหน้าที่บอกวิธีการทำนะคะแต่ส่วนที่ขยายข้างหลังนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าประกอบด้วยอะไรนะคะอันนี้ก็คือ filled with pork and prawn ก็คือจะยัดไส้หมูหรือว่ากุ้งนะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้รูปที่เป็น past participle เติม ed เหมือนกันนะคะนี่ต้องเติม ed ด้วย อีกสำนวนหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ topped นะคะ topped with cashew nuts ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ topped with นี่ก็คือ top มันแปลว่าบนใช่ไหมคะอยู่ข้างบนในที่นี้ก็คือเอามาทำไมคะก็คือมาโรยหน้านั่นเองนะคะ topped withแต่ว่าจะต้องใช้อยู่ในรูปที่เติม ed เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนี้นะคะจะเป็นส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะคะเขาถึงใช้คำว่า post นะคะ post modifier ก็คือส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะก่อนหน้านี้เราเรียน pre ใช่ไหมคะ pre คือข้างหน้าอันนี้ post คือส่วนที่อยู่ข้างหลังนะทั้งหมดนี้ก็จะประกอบกันเป็นอาหารจานหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นกันมันจะได้เห็นกันในเมนูซึ่งก็ควรจะ เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะใช้ในการอธิบายหรือบอกลักษณะของอาหารต่างๆให้ได้ถูกต้องนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะวันนี้พร้อมทั้งภาพประกอบด้วยให้ยั่วน้ำลายกันนิดนึงนะคะลองดูจานแรกนะคะคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยสั่งรับประทานกันมาแล้วนะคะก็ลองดูว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะก็มีทั้งอะไรคะท่อนมันปลาอันนี้ได้เห็นไปแล้วนะคะ fried fish cakes deep fried pork bread ก็คือขนมปังหน้าหมูนะคะ tapioca balls with pork filling อันนี้คือสาคูไส้หมู tapioca คำนี้หมายถึงสาคูนะคะ
ซาคูค่ะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะก็เหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็ทำไมคะมีไส้ใช่ไหมคะไส้

คะอันนี้เราก็มีส่วนเชื่อมด้วย with ตรงนี้เหมือนที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะที่จะมี with แล้วตามด้วยกลุ่มคำนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายข้างหลังคำนามอีกทีหนึ่งนะคะบอกให้ทราบว่าสาคูอันเนี้ยนะคะ tapioca balls อันนี้มียัดไส้หมูด้วยนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะ crispy rice with dipping sauce นะคะ crispy rice ในที่นี้ก็คือข้าวตังนั่นแหละค่ะข้าวกรอบๆใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะให้มีจิ้มนะคะ dipping sauce ก็คือจะมีซอสมาให้จิ้มนะคะนะ dip มันแปลว่าจุ่มลงไปนะคะต่อไปอ้าวไก่หอมใบเตยนะคะก็คือ chicken in pandanus leaves นะคะ pandanus ก็คือหมายถึงใบเตยนะคะ pineapple with pork topping อันนี้อาหารโบราณนิดนึงนะคะเป็นอาหารว่างสมัยโบราณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนทำอยู่บ้างนะคะแต่อาจจะหารับประทานยากสักนิดนึงนะคะอันนี้บอกลักษณะนะคะว่าเป็นอะไรคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เคยรับประทานนะคะก็อร่อยดีนะคะเป็นสับปะรดแล้วก็หน้าก็จะเป็นส่วนประกอบก็เป็นหมูนะคะ with pork topping นะคะเราเห็นคำว่า top มาแล้วเมื่อกี้นี้ใช้เป็น verb ใช่ไหมคะ topped with ในที่นี้มาใช้เป็นคำนามนะคะ topping ก็คือเนี่ยมีหน้าเป็นหมูนะคะขอโทษค่ะยังมีอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือFried pork balls ค่ะ covered with egg noodles อันนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะจานนี้นะภาษาไทยก็คือหมูสรงนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารว่างแบบโบราณเหมือนกันคือจานนี้นะคะคำนี้ขอเริ่มตั้งแต่ภาษาไทยเลยแล้วกันนะคะจะมีหลายคนจะเขียนโดยใช้มีสระโอด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าตามราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะต้องเป็นหมูสรงนะคะไม่ใช่หมูนุ่งสรงนะคะต้องสะกดแบบนี้นะคะหมูสรงนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะยาวนิดนึงคือจะบอกหน้าตาเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะเป็น fried pork balls หมูปั้นเป็นก้อนไปทอดนะคะแล้วก็ทำไมคะ covered with อันนี้เราจะเห็นที่เป็นอะไรคะใช้เป็น past participle ที่เติม ed นะคะcover ก็คือเอามาพันนะคะ covered with egg noodles ก็คือเอาเส้นหมี่มาพันนะคะบะหมี่มาพันรอบนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เมนูยอดนิยมนะคะของทั้งไทยและชาวต่างชาตินะคะก็คือส้มตำนะจะเห็นได้ว่าอันนี้เรียกได้2แบบนะคะ papaya salad ก็ได้หรือส้มตำเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ดังจนกระทั่งพูดว่าส้มตำนะคะเขาก็รู้จักกันทั่วนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าใจได้นะคะว่าส้มตำคืออะไรนะคะลองเข้าไปดูในเว็บต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราขี่เข้าไปนะคะส้มตำก็นะคะออกมาเป็นส้มตำของเรานี่แหละนะคะจะไม่ต้องใช้ว่าพะพายาแซลัดก็ได้แต่ว่าก็อันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้นะคะจะได้ทราบว่าส้มตำของเรานั้นประกอบด้วยอะไรก็คือมีมะละกอใช่ไหมคะทีนี้อีกเมนูยอดนิยมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือต้มยำกุ้งนะคะที่เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ครูก็เขียนภาษาไทยไว้ด้วยที่ทับศัพท์นะคะเหมือนต้มยำเหมือนกันใช้ต้มยำกุ้งก็บางทีเข้าใจได้นะคะเป็นชื่อที่แพร่หลายแทบจะอาจจะเรียกได้ว่าทั่วโลกแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะอธิบายว่าประกอบด้วยอะไรมีรสชาติยังไงนะคะก็จะใช้ว่า spicy prawn soup ค่ะอันที่3นะคะรายการที่3ก็คือมัสมั่นเคอรี่นะคะแกงมัสมั่นอันนี้เขาทับศัพท์เลยก็ง่ายหน่อยนะคะจะจำง่ายเคอรี่ก็คือแกงใช่ไหมคะก็เอาคำว่ามัสมั่นมาขยายข้างหน้านะคะก็จะได้เป็นมัสมั่นเคอรี่ซึ่งเมนูนี้ก็ได้ติดอันดับนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจานหนึ่งนะคะรู้สึกจะขึ้นอันดับอยู่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าอยู่อันดับไหนนะคะก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะนี้เรามาดูพวกกับข้าวอีกนะคะพวกผัดพวกยำนะคะก็จะมี Chinese broccoli in oyster sauce ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยผักคะน้าเราอาจจะเห็นใช้อยู่2คำนะคะก็คือ broccoli หรือว่าคำนี้ kale นะคะ kaleก็หมายถึงผักคะน้าได้เหมือนกันนะคะ

ส่วนยำปลาดุกฟูของเรานะคะเขาก็จะใช้ว่า spicy deep fried catfish topped with cashew nuts นะคะ catfish ก็คือปลาดุกนะคะนะอันนี้มีครบเลยนะคะจะสังเกตว่ามีทั้งอะไรคะมีรสชาติด้วยแล้วก็มีบอกวิธีทำนะคะคือ deep fried แล้วก็แถมว่ามีขยายนะคะส่วนที่เป็นส่วนขยายข้างหลังคำนามหลักนะคะก็คือ topped with คงยังจำได้นะคะที่แปลว่าโรยข้างหน้านะคะมาอาหารจานเดียวกันบ้างนะคะอาหารจานเดียวก็จะมีที่โด่งดังอีกเหมือนกันก็คือผัดไทยนะผัดไทยของเรานะคะมาเป็นชื่อผัดไทยเลยนะคะผัดไทยอันนี้ก็เข้าใจได้อีกนะคะถ้าใช้ผัดไทยหรือถ้าอยากจะอธิบายก็อาจจะใช้ว่า stir fried Thai noodles นะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเรานะคะถ้าถามชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งของเขานะคะอาจจะคือผัดไทยนี่แหละอีกรายการหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็เรียกว่า fried noodles with minced beef sauce นะ minced คำนี้แปลว่าสับนะคะเป็นวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือสับนะคะ beef ก็คือเนื้อนะคะ minced beef ก็คือเนื้อสับนั่นเอง egg noodles with barbecued pork นะคะก็คือบะหมี่หมูแดงนะคะหมูแดงเขาใช้คำว่า barbecued มาขยายนะคะยังไม่หมดนะคะมีหลายรายการไม่ทราบว่าหิวกันหรือยังนะคะอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ไว้หลายๆเมนูนะคะเผื่อจำเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้มาทางภาคเหนือบ้างนะคะข้าวซอยข้าวซอยนะคะเขาใช้ว่า curry soup with egg noodles นะเพราะว่าจะออกแนวเป็นแกงๆนิดหนึ่งนะคะส่วนแคบหมูนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหนังหมูเขาก็เลยใช้คำว่า pork rind นะคะโดยมีคำว่า fried ที่แปลว่าทอดขยายข้างหน้านะคะ fried pork rind หมายถึงแคบหมูนะคะส่วนอันนี้เราเห็นในตอนต้นไปแล้วนะคะตอนให้ดูถึงคำที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เขาจะใช้ว่าเนื้อย่างน้ำตกที่มีคำว่า spicy ด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเห็นแค่ grilled beef salad นะคะก็เป็นเนื้อย่างน้ำตกได้แต่ว่าอาจจะใส่ spicy เข้าไปด้วยก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีรสชาติเผ็ดนะคะก็บอกรายละเอียดเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะนะซุปหน่อไม้นะคะอันนี้มาทางของอาหารอีสานบ้างนะคะ bamboo shoot salad อันนี้ใช้ง่ายๆเลย bamboo shoot แปลว่าหน่อไม้นะคะชื่อเป็นซุปแต่จริงๆเราดูจากลักษณะการทำนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าสลัดส่วนไรซ์สลัดอันนี้ของทางใต้นะคะเมนูยอดนิยมนะคะของทางภาคใต้ก็คือข้าวยำก็ใช้ไรซ์สลัดนะคะเนื่องจากเราเอามายำเป็นคลุกๆใช่ไหมคะมีข้าวเป็นหลักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะว่าไปข้าวเป็นหลักก็มีผักด้วยผักเยอะๆมาประกอบกันแต่ว่าเขาใช้ว่าไรซ์สลัดนะคะอีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเขาก็จะใช้ smoked shrimp chili dip นะ เพื่อบอกถึงวิธีการทำด้วยนะคะก็ออกมาเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะค่ะอาหารคาวไปเยอะแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองเรียนรู้นะคะของหวานกันบ้างนะคะว่าจะมีการอธิบายเรียกชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรกันบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างมานิดหน่อยนะคะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เริ่มแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะคะ sticky rice with mango นะคะใช้ง่ายๆอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าสังขยาเราก็จะเรียกว่า Thai custard การจริง custard มันเป็นขนมฝรั่งแหละแต่เราเอามาเทียบเคียงนะคะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะก็เลยใช้คำว่า Thai เข้าไปขยายนะ Thai custard นะคะอีกขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่ทราบเคยรับประทานกันไหมนะคะมังบีนสตัฟฟิ่งนะคะมังบีนก็คือถั่วเขียวนะคะก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นขนมที่มีการมียัดไส้ถั่วเขียวนะคะก็เลยเรียกว่ามังบีนสตัฟฟิ่งนะสตัฟก็คือการไปยัดไส้นะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะมีทับทิมกรอบอันนี้ชื่อยาวเลย

เลยนะคะ water chestnuts หมายถึงแห้วนะคะคือสิ่งที่เรานำมาทำทับทิมกรอบนั่นแหละแล้วทำไมคะต้องไป coated ก็คือเอาไปเคลือบจริงแล้วคือไปเคลือบนะ coat มันแปลว่าไปเคลือบนะคะ coated with tapioca starch ก็คือแป้ง

0: อันนี้ทำจากเขาก็เลยใช้ว่า sticky rice balls ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะทีนี้คำที่แปลว่าข้าวเหนียวมี2คำนะคะอาจจะแล้วแต่จะชอบแบบง่ายหรือยากนะคะอ่านแบบสั้นหรือยาวนะคะก็คือจะใช้ sticky rice ก็ได้หรือจะใช้คำนี้นะ glutinous ก็แปลว่าข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะ glutinous rice หรือว่า sticky rice คำใดคำหนึ่งนะคะแล้วทำไมคะเป็นให้เห็นเป็นกลมๆนะคะก็เลยใช้ balls แล้วทำไม in sweet coconut milk อยู่ในน้ำกะทินะคะอันนี้ใส่ sweet เข้าไปนิดนึงคือให้รู้ว่ามีรสชาติหวานด้วยนะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชื่ออาหารนะคะทั้งของคาวและของหวานมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะคะเพื่อว่าจะได้จดจำเอาไปใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเท่าที่รับชมและรับฟังไปนะคะพอจะจดจำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องมีการทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูก็อยากจะย้ำนิดนึงว่าชื่ออาหารต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นนำเสนอในรายการในวันนี้นะคะเราอาจจะไปเห็นที่อื่นซึ่งแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะคือบางครั้งในการเรียกชื่ออาหารหรือการอธิบายอาหารนั้นเราอาจจะพูดได้หลายอย่างนะคะอาจจะใช้คำศัพท์หรือวิธีการอธิบายได้มากกว่า1อย่างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราจะต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราอธิบายนั้นมันสะท้อนให้เห็นอาหารจานนั้นซึ่งมักจะประกอบด้วยวิธีทำรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะโดยที่อาจจะมีส่วนขยายนะคะข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งบอกถึงลักษณะนะคะของอาหารจานนั้นๆ นะซึ่งอาจจะมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปได้ไม่ใช่ว่าที่นำเสนอในรายการในวันนี้จะถูกเพียงแบบเดียวไม่ใช่นะคะก็อาจจะมีหลากหลายอื่นๆไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องระวังว่าไม่ใช่การแปลแบบตรงตัวนะคะแบบน้ำตกแล้ว waterfall เนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะลองมาทำกิจกรรมกันดูเลยนะคะค่ะในเรื่องการอธิบายอาหารเราก็เดี๋ยวจะมีการทำกิจกรรมด้วยกันถึง3กิจกรรมนะคะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกแบบง่ายๆก่อนนะคะก็คือจะให้แค่จับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่อาหารนะคะชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะโดยที่จับคู่ให้ตรงกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนค่ะ
1: Activity 1 Match the Thai dishes in column A with their English names in column B A Papaya salad B Chinese kale in oyster sauceC. Egg noodles with barbecued pork. D. Spicy prawn soup. E. Curry soup with shrimp. F. Stir-fried vegetables with oyster sauce. G. Bamboo shoot salad. H. Deep-fried pork bread.
0: ค่ะ ลองอ่านดูก่อนนะคะ มีแค่ 5จานนะคะอาหารทั้ง5จานนี้ดูซิว่าควรจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะตัวเลือกจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่าแต่ละจานนั้นน่าจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรตามที่เราได้เรียนไปในตอนต้นรายการนะคะข้อแรกนะคะต้มยำกุ้งอันนี้คิดว่าง่ายเลยนะคะน่าจะง่ายก็คือข้อไหนนะคะก็คือคำตอบคือข้อ D นะคะ spicy prawn soup นะคะข้อ2ล่ะคะซุปหน่อไม้อันนี้ก็ตรงเลยนะคะถ้าจำคำว่าหน่อไม้ได้ก็น่าจะทำได้ก็คือค่ะข้อ G นะคะ bamboo shoot salad ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยล่ะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนะคะอันนี้ใช้ kale นะคะไม่ได้ใช้ broccoli ใช้คำว่า kale Chinese kale in oyster sauce ค่ะขนมปังหน้าหมูก็คือค่ะ deep fried pork bread ข้อนี้นะคะ บะหมี่หมูแดงข้อสุดท้ายนะคะก็คือ

0: egg noodles with barbecued pork นะคะก็คิดว่าน่าจะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคงน่าจะทำได้กันถูกทั้ง5ข้อนะคะอันนี้แบบง่ายนะคะจับคู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวลองดูที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะกิจกรรมถัดไปค่ะลองดู activity 2กันต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้เราเลือกนะคะชื่อภาษาอังกฤษหรือคำอธิบายอาหารจานนั้นๆนะคะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่ออาหารไทยที่ให้มานะคะอันนี้มีทั้งชื่อทั้งรูปให้ดูด้วยนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะก็นักศึกษาก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะแล้วเลือกข้อที่คิดว่าบอกถึงความเป็นอาหารจานนั้นๆได้ดีที่สุดนะคะ
1: Activity 2 Choose the appropriate English names or descriptions for the following Thai dishes 1A. Pork bar and sweet sauce. B. Fried spring rolls. C. Fried pancake filled with pork and prawn.
0: ข้อ1 นะคะ ปอเปี๊ยะทอด นะคะ เราก็ควรจะต้องเลือกข้อค่ะ ข้อ B. นะคะ Fried spring rolls. นะคะ
1: Two. A. Spicy fish salad. B. Black fish fried with cashew nuts. C. Spicy deep-fried catfish topped with cashew nuts.
0: แล้วข้อ2ยำปลาดุกฟูคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนคะอันยาวๆนี่แหละนะคะข้อที่ยาวที่สุดนะคะคือ spicy deep-fried catfish topped with cashew nutsอันนี้บอกหน้าตาชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะปลาดุกใช่ไหมคะมีคำว่า catfish ข้ออื่นไม่มีนะคะข้ออื่นเป็น fish เฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้บอกถึงวิธีการทำซึ่งถูกต้องไป deep fry ลงไปทอดน้ำมันท่วมนะคะแล้วบอกรสชาติด้วยมี spicy แถมนะคะตรงนี้แหละที่บอกชัดเจนเลยว่าทำไมคะมีโรย cashew nuts ด้วยนะคะ
1: A. Chicken soup with coconut milk. B. Sour chicken milk soup. C. Coconut milk soup with chicken and galangal.
0: ค่ะถ้าเป็นต้มข่าไก่เนื่องจากว่ามีกะทิเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ A นะคะ Chicken soup with coconut milk ค่ะคือถ้าดูแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะข้อ4ก็น่าจะได้นะทำไมล่ะมีบอกความเป็นมีใส่ขาด้วยนะกะลังกาคือขานะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตรงที่ว่าเขาใช้ว่าโคโคนัทมิลค์ซุปนะคะมันเหมือนกับเป็นเราทานอะไรคะกะทิเป็นหลักอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือชิคเก้นซุปมากกว่านะคะนะเพราะฉะนั้นข้อ A น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะคะสาคูไส้หมูจำได้ไหมคะอันนี้มีในตัวอย่างนะคะ
1: 4. A. Pork balls with filling B. Flour balls filled with pork C. Tapioca balls with pork filling
0: นะสาคูถ้าจำคำว่าสาคูได้ก็คงจะเลือกได้ถูกนะคะ tapioca balls with pork filling นะคะมีไส้หมูนะคะ
1: 5 A sweet red noodles B crispy rice noodles C crispy noodles with red sauce
0: มีกรอบนะคะกรอบนะคำว่ากรอบก็คือ crispy ค่ะนะเราใช้ว่า rice noodles นะคะข้อ4นี้ใกล้เคียงแต่ไม่ถูก

อู่นะคะไม่ต้อง red sauce นะคะใช้ crispy rice noodles จะดีกว่านะคะคราวนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาในหน่วยที่12กันนะคะซึ่งเรื่องที่เลือกมานำเสนอก็คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกีฬาหรือ sports termsนะสังเกตไหมคะว่า sports เรามี s ด้วยนะคะอันนี้เราใช้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย terms คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬานะคะ sports จะต้องเติม s ด้วยนะคะเสมอนะคะทีนี้ในส่วนของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาที่เราจะมานำเสนอนั้นนะคะเราจะมาให้ดูกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำกริยาที่เราใช้ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือดูนะคะแล้วก็โกนะอีกตัวหนึ่งคือ play ฮะมี3ตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะทั้งดูโกและ play นั้นจะใช้กับคำศัพท์ที่บอกชนิดของกีฬาต่างกันนะคะคือถ้าเป็นกีฬาประเภทนี้เราอาจจะใช้กับดูแต่ถ้าเป็นอีกประเภทนึงอาจจะเป็นโกหรือเพลนะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอาจจะไม่สามารถจะจำได้ทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงก็คงจะต้องให้เกิดความคุ้นชินนะคะก็ดูบ่อยๆหรือใครก็ถ้าอยากจะท่องก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงนะคะคงจะต้องอย่างที่บอกคือต้องอาศัยเวลานะคะแล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะก็จะได้จำได้ทีนี้เราจะมาดูกันละว่ามีกีฬาประเภทไหนที่ใช้กับดูบ้างประเภทไหนใช้กับโกและอันไหนที่ใช้กับเพลนะคะอันนี้ลองดูกลุ่มที่ใช้กับดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะดูอะไรคะ aerobics นะคะใช้ aerobics แล้วก็ do athletics นะคะก็คืออะไรคะกรีธาใช่ไหมคะคำแรกนั่นคือ aerobic ที่เรามาทับศัพท์นะคะคงเต้น aerobic อะนะคะอันที่สอง athletics ก็คือเป็นกรีธานะคะเล่นกรีธาส่วนที่3 gymnastics นะคะก็คือเล่นยิมนาสติกนั่นเองนะใช้กับดูนะคะแล้วก็อะไรคะมี judo นะคะ judo karate แล้วอะไรคะ the high jump น่าจะรู้จักกระโดดสูงไหมคะ the long jump ก็คือกระโดดไกลนะคะ the pole vault คืออะไรคะเห็นคำว่า pole เดาได้ไหมโพคือเสาใช่ไหมคะเสาหรือไม้ค้ำเนี่ยแหละนะคะก็คือกระโดดเขาเรียกอะไรกระโดดค้ำถ่อใช่ไหมคะweight lifting ก็คืออะไรคะยกน้ำหนักนะ wrestling do wrestling ก็คือเล่นมวยปล้ำและอันสุดท้ายนะคะ do yoga ภาษาอังกฤษเขาใช้ yoga y o g a นะแต่พอไทยเราเนี่ยมาออกเสียงเราเป็นโยคะนะภาษาอังกฤษเขาไม่ค้ากับเรานะคะเขาไม่ค้าไม่ค้านะคะเขาเป็นโยกะนะคะอันนี้จะใช้กับดูนะคะใช้กับ verb to do ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งจะใช้กับ go ที่ใช้กับ go มีอะไรบ้างคะมี angling นะ angling หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะเพราะจริงๆคำนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนะคะหมายถึงการตกปลาโดยใช้เบ็ดนะโดยใช้คันเบ็ดซึ่งอาจจะเป็นทั้งการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นการกีฬาก็ได้นะคะใช้คำว่า angling ซึ่งจะไม่เหมือนกับ fishing ลองดู2ตัวนี้นะคะนะ angling กับ fishing นะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนนิดนึงเอาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันเนาะเอาให้เด่นๆนะคะสองสีเลยฮะ angling กับ fishing นะคะลองดูเทียบ2ตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่าจริงๆอย่างที่บอก angling มันคือตกปลานี่แหละโดยใช้คันเบ็ดแต่ว่ามันจะหมายถึงเป็นอาจจะเป็นการกีฬาก็ได้หรือว่าตกปลาเพื่อค
ความสนุกหรือพักผ่อนหย่อนใจก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ go fishing เนี่ยนะคะจะเป็นการไปตกปลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้หรือจะไปตกปลาหมายถึงว่าไปจับปลามาเป็นอาหารก็ได้แต่ไม่ค่อยใช้เพื่อการกีฬานะคะถ้าเป็นการกีฬาเขาก็จะไปใช้คำว่า angling นะคะก็จะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษด้วยนะคะถ้าใช้ angling นะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยคุ้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นกับอะไรที่เป็นอเมริกันมากกว่าทีนี้โบว์ลิ่งคงรู้จักกันดีนะคะโบว์ลิ่งอันนี้ก็คืออะไรคะก็โยนโบว์ลิ่งนั่นแหละแต่เขาใช้โกไปเล่นโบว์ลิ่งนะคะโกโบว์ลิ่งนะคะไซคลิงโกไซคลิงก็ไปทำไมคะถีบจักรยานนะคะมัลติเนียริงเราเห็นคำว่า mountain go mountaineering mountaineering เราสเตรสตรงพยางค์ที่3นะคะ mountaineeringอันนี้ก็คือไปทำไมคะเห็นคำว่าภูเขาก็คือต้องไปหมายปีนเขาแหละนะคะก็คือไปปีนเขา go riding นะคะไปขี่จักรยานเหมือนกันนะคะ skateboarding ก็เล่นสเกตบอร์ดนะคะส่วน go skating นะอันนั้นสเกตนะคะ skating ก็คือหมายถึงสเกตน้ำแข็งนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่สเกตน้ำแข็งก็ได้จะเป็นถึงเป็นสเกตธรรมดาที่อะไรคะที่ใส่รองเท้าสเกตอะที่ไปบนที่เล่นไปตามถนนเนี่ยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนสเกตบอร์ดดิ้งนะคะสเกตบอร์ดดิ้งมันต้องเป็นแผ่นมีแผ่นใช่ไหมคะคงจะรู้จักกันนะคะวัยรุ่นทั้งหลายน่าจะเคยเล่นนะคะแล้วก็สกีงนะคะ go skiing ก็คือไปเล่นสกีและอันสุดท้ายนะคะGo swimming นี่อาจจะเคยใช้กันบ่อยนะเวลาไปว่ายน้ำเราก็จะใช้ verb to go ใช่ไหมคะ go swimming ค่ะอีกตัวหนึ่งคือ play นะคะ play นี่จะใช้กับกีฬาหลายประเภทอยู่นะคะก็คือจะเป็นอะไรคะ play badminton นะคะ play baseball play billiards นะ billiards ตัวนี้นะคะเราอาจจะรู้จักกีฬาที่คล้ายๆกันก็คือมีหลายคาที่ใช้ได้อีกก็คือนะ play pools ก็ได้หรือว่า snooker ก็ใช้ play เหมือนกันนะคะไม่ชัดเอาใหม่นะคะสีลองสีเขียวนะเห็นไหมคะโอเค pools หรืออะไรคะ snooker นะคะกีฬาที่ใกล้เคียงกันนะคะ billiards pools snooker ใช้ play นะเราก็ยังใช้ play เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอีก bowls นะ play bowls อาจจะสังเกตว่าเมื่อกี้ bowling เราใช้ go bowling ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น bowls เนี่ยเราใช้ play ได้ play bowls นะคะเล่น bowling เนี่ยนะคะ cricket play football ฮะ play อะไรคะ golf and play hockey ฮะคือเวลานักศึกษาถ้าอยากจะจดจำเนี่ยนะคะพูดไปด้วยกันนะคะเราใช้ไปด้วยกันคือคำกริยากับกีฬานะอย่าจำเป็นคำๆนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยพูดถึงเรื่อง collocation กันไปนะคะอาจจะในรายการก่อนๆน่าจะมีเคยพูดไปแล้วนะคะเรื่อง collocation นะคะก็คือคำที่มักจะปรากฏอยู่คู่กันนะอันนี้ก็เป็น collocation อย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคำที่พูดถึงกีฬาชนิดต่างๆที่ใช้กับดู go หรือ play นะคะแตกต่างกันอ่ะทีนี้ถึงเวลาทดสอบความจำกันนิดหนึ่งนะคะว่าพอจะจำได้ไหมนะคะไม่รู้ใครจดไว้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าจดโน้ตไว้ก็น่าจะทำกิจกรรมต่อไปนี้กันได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาดูนะคะ fill in each blank with do go or play change the verb form where necessary คืออันนี้เขาจะให้เราเติมนะคะจะมีประโยคมาให้เราแล้วก็ให้เราเติมคำ do go หรือ play ลงไปตามความเหมาะสมนะคะและไม่ใช่เติมไปเฉยๆเลยนะคะบางทีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปด้วยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนรูป
ของคำกริยาตรงที่จำเป็นด้วยนะคะนั่นก็คือบางทีอาจจะต้อง

ผันตาม tense นะคะอาจจะต้องผันตาม tense หรือว่าอาจจะต้องผันตามประธานด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ๆใส่ไปเลยดู go หรือ play เฉยๆไม่ได้ต้องดูด้วยนะคะโอเคค่ะลองดูข้อ1ก่อนนะคะเราเห็นโยกะใช้อะไรคะจำได้ไหม do นะ I do yoga after work every Wednesday evening เขาบอกว่าฉันเล่นโยคะหลังเลิกงานนะคะทุกเย็นวันพุธอันนี้เราใช้กับ do นะคะเล่นโยคะนะคะข้อ2ล่ะข้อ2เราเห็น verb มี verb มาตัวนึงก่อนแล้วด้วยคือ has นะคะใบให้นะคะแล้วประโยคมี since ด้วยนะมี since นะคะ since ตัวนี้บอกอะไรเราคะ since บอกว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่อะไรไฮสคูลนะอยู่มัธยมนะคะเพราะฉะนั้นอันใจอยู่ๆใส่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาด้วยอ่ะก่อนอื่นอันนี้ต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะคือต้องเลือกก่อนนะคะว่าจะดูหรือโกหรือเพลย์นะแล้วก็เอาเวิร์บตัวนั้นมาผันนะคะในที่นี้ก็คือเราจะใช้play นะคะเลือก play เสร็จแล้วก็ต้องมาผันให้เข้ากันอันนี้เป็น present perfect นะคะ play ก็ต้องเติม ed ต้องเป็น has played เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการกระทำที่เริ่มตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะคะเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่ high school นะคะอยู่มัธยมตอนนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะก็เลยต้องใช้รูปเป็น present perfect นะคะ Steve has played football since he was in high schoolต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะ The Johnsons เติม S ในที่นี้หมายถึงครอบครัวนะคะหลายคนนะครอบครัว Johnson นั่นเองนะคะ Will นี่เป็นรูปที่เป็น future นะคะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะสังเกตได้มีคำว่า next year ข้างท้ายใช่ไหมคะมี next year นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะคือคิดแค่ว่าจะเลือกตัวไหนนะไม่ต้องผันใช่ไหมคะเพราะว่า verb ที่ตามหลัง will ก็อยู่ในรูปที่ไม่ต้องผันอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรกับ skiing ค่ะเล่นสกีก็ต้องเป็น go นะคะเราใช้ go ไปเล่นสกีนะ The Johnsons will go skiing in Switzerland next year ค่ะข้อ4used to อันนี้หมายถึงเคยทำนะคะเคยทำในอดีตคืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอในอดีตก็ได้นะคะเขาก็จะใช้ used to นะคะนะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคำบอกเวลาอยู่ท้ายประโยคด้วย twice a week นะอาทิตย์ละสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทำสม่ำเสมอในอดีตอ้าวใช้อะไรคะ badminton เล่นแบดอันนี้ก็ตรงๆเลยนะคะ play ใช้ play นะคะ my husband used to play badminton twice a week ข้อ5ล่ะคะเห็นคำว่า bowling ฮะ bowling ไปเล่น bowling ใช้อะไรคะเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ต้องผันด้วยนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นอะไรพิมสมาร์เตอร์นะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้นverb ที่ใช้จะต้องเติม s นะคะในที่นี้อันนี้เป็น go ก็เลยต้องเป็น es ค่ะ Pim's mother often goes bowling with her childhood friends ก็คือเขาบอกว่าแม่ของพิมเนี่ยมักจะไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนสมัยเด็กนะคะอันนี้เป็นพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นค่อนข้างจะเป็นนิสัยบ่อยๆนะคะมีคำว่า often มาขยายตรงนี้นะก็เลยใช้เป็นรูป present simple อันนี้ก็สอน tense ไปด้วยเลย

นะคะไปพร้อมๆกันนะคะข้อ6ล่ะคะข้อ6ใช้ verb ตัวไหนคะสังเกตนะคะมี has ใช่ไหมนะคะเหมือนที่ทำไปแล้วข้อ1นะคะ tense เดียวกันเลยนะโดยดูที่นี่เราเห็น for 10 years นะนี่เป็นกลุ่มคำบอกเวลาที่เรามักจะใช้กับ tense อะไรนะ present perfect ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะ gymnastics นะใช้ verb ตัวไหนนะคะใช้ verb to do นะคะใช้ do แต่ตรงนี้เราดูไม่ได้นะคะเราจะต้องผันคำกริยาให้เป็นช่องที่3หรือ past participle นะคะก็ต้องเป็น done นะ Natasha has done gymnastics for 10 years นะเล่นยิมนาสติกมาแล้วเป็นเวลา10ปีนะคะอีก2ข้อนะคะลองดูข้อ7ค่ะ golf น่าจะง่ายนะคะอันนี้น่าจะเคยใช้หรือเคยได้ยินกันมานะคะว่าถ้าเล่นกอล์ฟเราใช้กับ verb อะไรฮะเราใช้ play เล่นเลยนะคะ My father-in-law loves to play golf in his spare time ก็คือคุณพ่อสามีของฉันชอบเล่นกอล์ฟในเวลาว่างมากนะคะlove ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปปกติบางทีเราแปลว่าชอบมากก็ได้นะคะเราใช้ play กับ golf นะคะ spare time ก็คือเวลาว่างนะหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ได้แทน spare ก็คือ free ที่แปลว่าเวลาว่างนะใช้ free time ก็ได้นะคะ free in his spare time or in his free time ความหมายเดียวกันคือเวลาว่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเห็น swimming อันนี้น่าจะง่ายนะคะเราใช้อะไรคะนะไปว่ายน้ำนะคะใช้ go ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเนื่องจากว่าประธานคือ Jack and Jill นะ Jack and Jill 2คนนะคะก็คือเป็นพหูพจน์ก็ verb ก็ไม่ต้องเติมอะไรนะคะ Jack and Jill go swimming at the sports complex on Saturdays อยากให้สังเกตนิดนึงตรงนี้นะคะทำไม Saturday เราเติม sปกติเราถ้าเป็นวันต่างๆในสัปดาห์เราก็จะไม่เติมใช่ไหมคะจะเป็น Monday, Tuesday, Wednesday ก็ว่าไปแต่ตรงนี้เราเติม S เพราะอะไรก็เพราะว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรคะทุกวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์เดียวนะทุกๆวันเสาร์ก็คือเขาจะไปว่ายน้ำแจ็คกับจิลจะไปว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬานะคะ Sports Complex ก็คือศูนย์กีฬาเนี่ยนะคะทุกวันเสาร์นะคะก็เลยใช้ On Saturdays เติม S ด้วยนะคะก็ทำมากันมา8ข้อแล้วนะคะไม่ทราบว่าถูกกันสักกี่ข้อนะคะก็อาจจะมีคนถูกหมดนะแสดงว่าเก่งมากนะคะจำเอาไปใช้ได้ดีนะคะทีนี้ใครที่ยังทำผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็คงจะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่าคำไหนใช้กับอะไรนะคะดู Go Play มี3คำนี้แหละแต่ว่าก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆที่มาใช้กับแต่ละคำนะคะได้หลายชนิดนะคะก็ลองนะคะกลับไปทบทวนลองทำกิจกรรมนะคะทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะหรือนำไปใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ได้ลองไปพูดนะคะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้คำเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ต่อไปได้คล่องขึ้นนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
10: จัดแถวหนึ่ง
11: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนทำความรู้จักกับเหรียญกาชาดสมนาคุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีสภากาชาดไทยจะพิจารณามอบเหรียญกาชาดสมนาคุณเพื่อตอบแทนและเชิดชูคุณความดีแก่ผู้มีจิตกุศลที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆให้รอดพ้นจากอันตรายโดยแบ่งออกเป็นเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3ชั้นที่2และชั้นที่1
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ต่อไปนี้เราก็จะมาดูสำนวนภาษาที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการเสนอแนะสิ่งต่างๆนะคะลองมาดูนะคะก็คือ giving advice and recommendations ซึ่งในหน่วยที่11นะคะก็จะมีการพาเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยไปออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยมีการใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรที่สามารถจะใช้ได้บ้างนะคะลองดูอันแรกก่อนนะคะในการให้คำแนะนำนะคะเราอาจจะใช้สำนวน Why don't you นะคะอันนี้คงจะเห็นบ่อยนะคะอาจจะมีใครที่เคยใช้สำนวนเหล่านี้มาแล้วนะคะก็อันนี้ก็มาจะใช้นะคะในการที่จะให้คำแนะนำหรือบางทีก็อาจจะเป็นการชักชวนชี้แนะก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่านะคะตัวอย่างประโยคบอกว่า why don't you drive them to the Jatujak weekend market นะคะก็คือ เป็นการให้คำแนะนำว่าเอาทำไมไม่ขับรถพาเขาไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรล่ะนะคะจะสังเกตว่าในการใช้คำกริยานะคะที่ตามหลังส่วนที่เป็นการให้คำแนะนำคือ why don't you เนี่ยเราจะใช้กริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนนะคะรูปเดิมเลยนะคะ drive ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี้นะคะเวลาจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ต้องพยายามผันกริยาเลยนะคะก็ใช้รูปดั้งเดิมหรือที่เราเรียกกันว่าV best form นะคะก็ใช้รูปนั้นได้เลยตามหลัง why don't you ก็เราอาจจะสังเกตสำนวนภาษานะคะในการใช้ได้ที่ตัวขึ้นต้นนี่แหละก็คือ why don't you นะคะอันนี้จะใช้ในรูปที่เป็นประโยคคำถามนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าก็คือ you better take a rest after that long walk ค่ะอันนี้เขาใช้ you better ที่แปลว่าคุณควรจะนั่นเอง

เองนะคะapostrophe ดีตรงนี้นะคะมาจากเต็มๆก็คือ had นั่นเองนะคะมาจาก had แล้วเราก็ย่อเป็น apostrophe ดีนะคะในภาษาพูดในส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใช้เต็มๆเขาก็จะใช้รูปย่อนะคะ you better แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่ผ่านเหมือนกันเช่นเดียวกับประโยคข้างต้นนะคะเหมือนกับ why don't you you better ก็ตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูปกริยาแท้เลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาให้คำแนะนำว่าควรจะพักผ่อนหลังจากที่เดินมาสักไกลแล้วนะคะก็น่าจะพักผ่อนเสียหน่อยนะคะลองดูประโยคต่อไปนะคะอันนี้เราจะใช้สำนวน it would be a good idea นะคะแล้วก็ตามด้วย to บวก verb นะคะ to use it would be a good idea to use less plasticคือเป็นความคิดที่ดีนะที่จะใช้พลาสติกกันน้อยลงนะคะจะสังเกตว่าสำนวนนี้จะไม่เหมือนสำนวน2สำนวนแรกนะคะเราจะต้องใช้รูปคำกริยาที่มี to ด้วยนะคะตามหลังลองดูอีกสำนวนหนึ่งนะคะอันนี้รูปประโยคก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคือตรงนี้จะมีการใช้ if ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะเป็นเหมือนประโยคเงื่อนไขนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะแต่ในที่นี้เขานำประโยคเงื่อนไขนะคะที่สมมุติว่าถ้าฉันเป็นเธอนะคะนำมาใช้ในการให้คำแนะนำนะคะโดยบอกว่า if I were you I would exercise regularly นะคะก็คือถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะจะเห็นว่าในการใช้ verb นะคะเราก็จะใช้เช่นเดียวกับเวลาเราใช้verb ในรูปประโยคที่เป็น if clause นะคะก็คือถ้าฉันสมมุติว่าฉันเป็นเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รูปเป็น past simple นะคะในประโยค if และอีกประโยคนึงก็จะต้องเป็น would ตามด้วย verb นะคะก็คือใช้โครงสร้างของคำกริยาเช่นเดียวกับในประโยคเงื่อนไขนะคะทีนี้ลองดูสำนวนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือการเสนอแนะให้ทำนะคะเสนอแนะสิ่งที่ดีนะคะหรือเสนอแนะจริงๆเสนอแนะหรือว่าแนะนำคนก็ได้นะคะแนะนำคนหรือว่าสิ่งของนะคะ เราจะเรียกว่า giving recommendations หรือว่า recommending ก็ได้นะคะลองดูซิว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการนี้นะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคะใช้ Why don't you ได้เหมือนกันนะคะ Why don't you try the fish cake แต่ตรงนี้ไม่ใช่การแนะนำให้ทำอะไรแล้วจะเป็นการเสนอแนะหรือว่าแนะนำอาหารนะคะแนะนำอาหารก็คือให้ลองรับประทานทอดมันนะคะ fish cake ก็คือทอดมันนะคะใช้สำนวน Why don't you แล้วก็ตามด้วยทำไมคะ verb ที่ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะประโยคนี้เราใช้ verb recommend เลยนะคะก็คือบอกว่าฉันขอแนะนำนะคะภัตตาคารอาหารไทยซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมของคุณนะคะ I recommend a Thai restaurant near your hotel อันนี้ก็จะเป็นการใช้ verb recommend กับ would นะคะ apostrophe ดีตรงนั้นก็คือ would นะคะนะมาจาก wouldลายมือไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะ would ตามด้วย recommend นะคะแล้วก็เวลาพูดจริงๆเนี่ยเขาก็มาจะย่อนะคะเป็น apostrophe d นะคะก็เป็น I recommend a Thai restaurant นะคะอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือ perhaps you like ค่ะ apostrophe d ตรงนี้ก็มาจาก would เช่นเดียวกันนะคะพูดในทำนองแนะนำนะคะว่าบางทีเธออาจจะชอบอาหารจานนี้นะในที่นี้ก็คือ crispy noodles นะคะ crispy noodles นี่พอจำกันได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรนะคะอันนี้จะหมายถึงหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบก็คือในที่นี้เขาแนะนำอาหารเหมือนกันอีกสำนวนหนึ่งอันนี้สั้นๆนะคะ how about แต่สังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะคะอันนี้เขาเสนอแนะว่า how about a cup of green tea ชาเขียวสักถ้วยไหมนะคะซึ่งเวลาเราใช้ how about เนี่ยจะอาจจะต่างจากสำนวนอื่นนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยเริ่มต้นบทสนทนานะคะ

0: วยสำนวนนี้นะคะไม่ใช่อยู่พูดขึ้นมาเลยนะคะว่า how about ปกติเนี่ยเขามักจะมีการพูดคุยสนทนาอะไรกันมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเสนอแนะว่าอ๋อ how about อะไรนะคะ how about ก็จะตามด้วยกลุ่มคำนามก็ได้หรือจริงๆถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูป verb ing นะคะแต่ในที่นี้เป็นใช้กลุ่มคำนามก็คือสามารถจะใช้เป็นกลุ่มคำนามต่อท้าย how about ได้เลยนะคะในการเสนอแนะหรือแนะนำนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปกติถ้าเราใช้giving recommendations ในการเสนอแนะหรือแนะนำเนี่ยเรามักจะเป็นการแนะนำสิ่งของหรืออะไรที่เราคิดว่าดีนะคะก็เป็นมักจะเป็นสิ่งที่คนพูดเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วนะคะหรือถ้าใครนึกถึงสมัยที่เราไปเรียนต่อกันนะคะเวลาไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะต้องมีการเขียนจดหมายนะที่เราบางทีเราก็จะเรียกกันพูดภาษาพูดนะคะว่าจดหมาย recommend นะคะก็คือ letter of recommendation คือคำนี้เองนะคะคำเดียวกันนี้แหละ recommendation คืออันนั้นจะเป็นการแนะนำคนแนะนำบุคคลนะคะว่าคนนี้มีคุณสมบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมาะสมที่จะไปเรียนต่ออย่างไรคือจดหมายลักษณะนี้ก็มักจะเป็นการจะเราก็มักจะให้อาจารย์ที่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่คุ้นเคยกับเราเป็นคนเขียนให้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการแนะนำคนนะคะแต่ที่เรากล่าวกันในที่นี้นั้นเป็นการแนะนำสิ่งของหรือสถานที่นะคะที่เราคิดว่าดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ let's practice นะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินะลองใช้ความรู้ในหน่วยที่10 11และ12นะคะลองทำแบบฝึกหัดซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบที่เราได้ทำกันโอเคนะคะมีทั้งหมด6ข้อครูจะเริ่มที่ข้อ1นะคะเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ไปด้วยกันนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B A พูดว่านะคะ Oh I like this ring how much is itB ตอบว่า 5,500 madam It's too expensive Can I have it for 5,000? And there's already a 10% discount Because it's our sales season นักศึกษาลองดูนะคะว่าในช่องว่างที่เว้นไว้นะคะ B ควรจะพูดอะไรข้อ1นะคะI don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop. Number 2, I'm sorry, madam, it's made of gold. Number 3, there are cheaper ones too. Number 4, can you take a cheaper one, madam? Number 5, don't you think it's worth buying, madam?นักศึกษาลองดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ5ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะสำหรับบทสนทนานี้โอเคนะคะข้อที่ถูกก็คือหมายเลข2นะคะ I'm sorry madam it's made of gold ถ้าทำความเข้าใจคร่าวๆนะคะเป็นการบทสนทนานี้เกิดขึ้นในบริบทของการซื้อของนะคะมีการต่อรองนะคะลูกค้าคือ A นะคะพูดว่าตัวเองชอบเริงก็คือแหวนวงนี้มากถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะผู้ขายตอบว่า 5,500 madam 5,500 บาทนะคะลูกค้ารู้สึกว่าแพงจังเลยซึ่งภาษาอังกฤษสามารถพูดได้เลยนะคะว่า it's too expensive คือแพงมากเหลือเกินนะคะ can I have it for 5,000 มีการต่อรองราคานะตรงนี้นะคะด้วยการขอว่าฉันขอซื้อในราคา 5,000 บาทได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายนะคะควรจะแสดงความสุภาพด้วยการปฏิเสธนะคะแบบสุภาพมากๆเลยคือ I'm sorry madam นะคะบอกว่าขอโทษจริงๆนะคะ It's made of gold แหวนวงนี้ทำมาจากทองนะคะแล้วก็ยังอธิบายเหตุผลต่อไปนะคะด้วยการบอกว่า There's already a 10% discountมันได้ลดราคาแล้วนะคะ 10% เพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูการลดราคาของเราซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า it's our sales season นะคะซึ่งหมายถึงในช่วงฤดูการลดราคาข้ออื่น

คะข้อ1ดูจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราลูกค้าต่อรองราคาแล้วเราบอกว่า I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop เราฉันไม่คิดว่าคุณจะซื้อแหวนที่ถูกกว่าของเรานะคะในร้านอื่นๆซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสุภาพนะคะข้อ3เนี่ย there are cheaper ones too คือมีแหวนหรือมีแหวนวงอื่นๆที่ถูกกว่าซึ่งลักษณะการตอบแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีนะคะก็คือเหมือนกับเราพยายามแนะนำให้ซื้อแหวนในราคาที่ถูกกว่าในแบบอื่นๆส่วนข้อ4นะคะ can you take a cheaper one madam อันนี้คือกำลังขอร้องนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกหรือไปซื้อนะคะหรือซื้อในวงที่ถูกกว่าซึ่งก็อาจจะฟังไม่ค่อยสุภาพขณะที่ข้อสุดท้ายนะคะ Don't you think it's worth buying madam มีลักษณะของการ Don't you think คุณไม่คิดหรอว่า it's worth buying แหวนวงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะซื้อซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้ก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยสุภาพนะคะสำหรับการให้บริการลูกค้าโอเคนะคะครูมีสำนวนที่เกี่ยวกับ bargaining นะคะหรือการต่อรองราคาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราในการที่จะใช้สำหรับการสอบแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยด้านซ้ายมือของนักศึกษานะคะจะเป็น expressionsfor bargaining นะคะก็คือเป็นประโยคที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่เราต้องการขอต่อรองราคาโดยปกติแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยการบอกได้เลยว่าสินค้าชิ้นนั้นแพงเกินไปซึ่งภาษาอังกฤษใช้ได้ว่า that's too expensive นะคะจากนั้นเราค่อยตามด้วยคำขอร้องว่าขอฉันลดราคาได้ไหมนะคะโดยเราอาจจะพูดว่าCan I have it for นะคะ Can I have it for แล้วตามด้วยราคาที่เราคิดว่ามันควรจะเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยจะรับได้หรือสมเหตุสมผลนะคะหรือเราอาจจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการขอร้องว่า Can you give me a discount Can you give me a discount แปลว่าช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมคะโดยที่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราต้องการซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากการบอกว่าสินค้าแพงเกินไปเราสามารถบอกได้นะคะว่าราคาสินค้าเนี่ยดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลซึ่งเราสามารถใช้expression หรือประโยคไหนก็ได้นะคะเราอาจจะพูดว่า that price is unreasonable ซึ่งก็เหมือนกับประโยคข้างล่างนะคะความหมายเดียวกันเลยนักศึกษาสามารถพูดนะคะหรือเขียนประโยคว่า that price is not reasonable นะคะความหมายเดียวกันโดยผู้ตอบเองนะคะการ respond กับการ bargain คือการตอบต่อการที่คนมาต่อรองสินค้าเราอาจจะตอบว่าในกรณีที่เราสามารถลดได้นะคะเราก็พูดได้เลยว่า all right หรือพูดสั้นๆว่าโอเคนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะลดราคาได้นะคะการตอบอย่างสุภาพเนี่ยควรจะขึ้นต้นด้วยประโยคนะคะหรือคำว่า sorry หรือ I am sorry หรือ I'm sorry ก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า this is reasonable this ก็คือราคานี้นะคะมัน reasonable คือมันสมเหตุสมผลหรือเราอาจจะใช้ว่า thisis a reasonable price ถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในประโยคที่สองเนี่ยครูจะมีคำว่า a แล้วก็คำว่า price หน้าคำว่า reasonable ซึ่งทั้งหมดยังถือว่าเป็นคำนามนะคะก็คือคำว่าราคาแล้วก็ขยายด้วย adjective คำว่า reasonable ซึ่งแปลว่าสมเหตุสมผลลองมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้คือโจทย์ข้อ2นะคะมีสถานการณ์ให้เรานะคะดูซิว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเลือกประโยคหรือ expression หรือสำนวนอะไรที่เหมาะสมลองดูไปด้วยกันนะคะในสถานการณ์บอกว่า Pam ตัวละครตัวที่1นะคะ Pam has worked at a private college for almost 10 months in Thailand and is planning to return home during the summer vacationคุณแพมนะคะซึ่งทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ10เดือนนะคะคุณแพมกำลังที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดของภาคฤดูร้อนนะคะ She to buy wicker products for her sister's family คุณแพมอยากจะซื้อ

Weka products ก็คือสินค้าที่เป็นประเภทจักสารนะคะไปฝากครอบครัวของพี่สาวส่วนน้อยน้อยก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะส่วนน้อย recommends where to buy them น้อยก็จะเป็นคนที่แนะนำว่าควรจะไปซื้อ Weka products หรือสินค้าที่เป็นสินค้าจักสารได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า what does น้อย say นะคะน้อยควรจะพูดว่ายังไงข้อหนึ่งนะคะ number one I'm sure you have already been to Gogret Island in Nonthaburi ฉันแน่ใจว่าคุณต้องเคยไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรีมาแล้วนั่นคือความหมายของประโยคที่หนึ่ง number two it's a good idea to go to Gogret Island in Nonthaburi โอ้มันเป็นความคิดที่ดีนะคะที่จะไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรี number three why don't you go to Gogret Island in Nonthaburi there are many shops that sell themทำไมคุณไม่ไปเกาะเกร็ดนะคะที่นนทบุรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีร้านนะคะ many shops คือมีร้านหลายร้านเลยที่ sell them ที่ขาย them ในที่นี้ก็คือ wicker products คือสินค้าจักสารหรือผลิตภัณฑ์จักสารนะคะในขณะที่ข้อ4 you must go to Gogret Island to look for wicker productsMust ถ้านักศึกษาจำได้คือการบอกว่าหรือสื่อความว่าจะต้องนะคะคุณจะต้องไปที่เกาะเกร็ดนะคะเพื่อ look for to look for คือไปมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเครื่องจักสารนะคะและข้อสุดท้าย we always buy wicker products at Gogret Island don't we อันนี้เป็นการถามไปว่านะคะปกติแล้วนะคะเรามักจะซื้อผลิตภัณฑ์จักสารที่เกาะเกร็ดไม่ใช่เหรอนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อไหนควรจะเป็นประโยคที่น้อย recommends นะคะแนะนำให้เพื่อนก็คือคุณแพมน่าจะเป็นประโยคที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้คำตอบนะคะที่ถูกต้องที่สุดก็คือ number 3นะคะWhy don't you go to Gogret Island in Nonthaburi? There are many shops that sell them. เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการตอบหรือแบบฝึกหัดในข้อนี้ถ้านักศึกษาจำได้นะคะ giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสังกฤตจะมีการเขาเรียกว่า phrase นะคะหรือวลีที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยคดังต่อไปนี้นะคะเช่นเราอาจจะเวลาที่เราต้องการแนะนำนะคะเราสามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I think you should หรือ why don't you หรือ you should หรือแม้แต่จะสามารถใช้คำว่าประโยคว่าPerhaps you had better แล้วตามด้วยจุดๆๆยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง why don't you นะคะสามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะและเป็น verb ในช่องที่1ด้วยเช่นตัวอย่างของครูคือ why don't you adjust your study plan ทำไมคุณไม่ลองปรับแผนการศึกษาดูนะคะซึ่งเป็นถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ adjust เป็น verb ช่องที่หนึ่งตามนะคะตามสำนวน why don't you ได้เลยเช่นเดียวกับ I think you should และ perhaps you had better ทั้ง3สำนวนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูพูดไปนะคะก็สามารถตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งได้เลยเช่นกันสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเราอาจจะแนะนำเพื่อนหรืออาจจะพูดว่าI think you should attend the tutorial คือเพื่อนอาจจะเรียนไม่ค่อยดีนะคะคะแนนสอบออกมาไม่ดีเราก็เลยแนะนำว่าฉันคิดว่าคุณควรจะเข้าเรียนพิเศษนะคะหรือติวคำว่า attend สำนวน attend the tutorial ก็คือการเข้าติวข้อ3นะคะอันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนเมื่อสักครู่นี้2ข้อแรกนะคะลองดูนะคะในประโยคของคำถามแซมนะคะมีสถานการณ์อีกแล้ว Sam is wearing a new pair of jeans นะคะแซมเนี่ยเป็นได้ทั้งชื่อ

ผู้หญิงแล้วก็ชื่อผู้ชายนะคะแซมก็ทำอะไร Sam is wearing ก็คือสวมกางเกงยีนนะ pair of jeans ก็คือกางเกงยีนตัวใหม่นะคะ Dow เพื่อนของแซมนะคะ Dow gives her compliment สำนวนgive someone a compliment ก็คือชมนะคะดาวเนี่ยชมเพื่อนชมเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือ what does Dao or what does she say what does she say she ก็คือดาวอันดาวควรจะพูดว่าอะไรนะคะเมื่อเห็นเพื่อนใส่กางเกงยีนตัวใหม่ลองดูนะคะ number 1 when did you buy those beautiful jeans คุณซื้อกางเกงยีนตัวสวยตัวนี้เมื่อไหร่นะคะ Number 2บอกว่า These must be a new pair of jeans อันนี้มันจะต้องเป็นกางเกงยีนตัวใหม่แน่นอนอันนี้คือประโยคความหมายของประโยคที่2นะคะแล้วในประโยคที่3พูดว่า You really look charming wearing those jeans คุณดูแบบcharming ก็คือคุณดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะเวลาที่สวมกางเกงยีนตัวนี้และ number 4บอกว่า I think these jeans match the t-shirt you're wearing คนพูดดาวพูดว่าโอ้ฉันคิดว่ากางเกงยีนตัวนี้นะคะเข้ากันได้กับเสื้อ t-shirt ก็คือเสื้อยืดที่คุณกำลังสวมและข้อสุดท้ายนะคะ Oh are you wearing a new pair of jeans อันนี้เป็นประโยคคำถามว่าโอ้คุณสวมกางเกงยีนตัวใหม่ใช่ไหมลองดูนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้โอเคนะคะเราเฉลยที่ข้อ3นะคะสำหรับข้อนี้ You really look charming ท่านสำนวนนี้นักศึกษาสามารถจำไว้ใช้ได้เลยนะคะ You lookYou really look คือคุณดูแล้วก็จุดๆๆๆนะคะแล้วก็ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นตอนนี้เราชมแน่นอนว่าโอเคคุณดูชมเพื่อนเลยนะคะว่าคุณดูแล้วมีเสน่ห์มากอธิบายต่อว่ามีเสน่ห์ในแง่ไหนก็คือพูดว่า wearing those jeans นักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมบางครั้งครูใช้คำว่า these jeans หรือครูใช้คำว่า a pair of jeansแต่สังเกตนะคะที่คำว่า jeans หรือ jeans นะคะครูใส่ s ตลอดเพราะว่าเมื่อเป็นกางเกงนะคะกางเกงคือมันจะมี2ขาใช่ไหมคะงั้นถึงมันจะเป็นตัวเดียวนะคะแต่เราจะนับว่ากางเกงตัวนั้นเนี่ยมี2ขาแล้วในภาษาอังกฤษเราจะใช้ s เสมอนะคะหลังเวลาที่เราพูดถึงกางเกงนะคะโอเคนะคะลองดูว่าเวลาที่เราจะ compliment หรือ complimenting ก็คือการชมคนอื่นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะต้องมีมารยาทในการตอบคำชมได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคในประโยคแรกของครูซึ่งเหมือนกับข้อ3เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองฝึกกันไปนะคะเราสามารถเริ่มประโยคด้วย you look นะคะ you lookแล้วตามด้วย adjective นะคะเช่นคำว่า nice คำว่า smart และถ้าเราต้องการเน้นว่าโอเคแบบมันจริงๆเลยมันดูดีจริงๆเลยหรือมันดูเท่จริงๆเลยเราแค่ใส่หรือเติม adverb คำว่า very เข้าไปมันก็จะกลายเป็น you look very nice นะคะหรือ you look really very ก็ได้ very smart นะคะว่าคุณดูเท่มากจริงๆถ้าไม่อยากขึ้นต้นด้วย you look ซึ่งถ้าใช้ you look แปลว่าเราเน้นว่าเราชมคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเราอาจจะอยากชมของสิ่งนั้นเราอาจจะขึ้นต้นด้วย that's ก็ได้นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่ขยายด้วย adjective เช่นถ้าเราต้องการชมว่าเสื้อตัวใหม่เสื้อโค้ทนะคะของเพื่อนเนี่ยแบบสวยจังเลยหรือเท่จังเลยนะคะเราสามารถพูดได้ว่า that'sa nice หรือ a very nice coat หรือ that's a very smart coat นักศึกษาสังเกตนะคะว่าคำว่า smart เมื่อกี้ใช้กับคนนะคะ smart ก็ใช้กับของใช้กับเสื้อผ้าได้ด้วยการสื่อความหมายไม่ได้แปลว่า smart นะคะปกติเราอาจจะรู้จักคำว่า smart ในความหมายว่าฉลาดนะคะclever หรือ intelligent แต่เวลาที่เราใช้กับคนหรือใช้กับเสื้อผ้าเนี่ยมันจะแปลเป็นไทยน่าจะตรงกับคำว่าเจ๋งนะคะหรือมันดูเจ๋งมากเลย

เลยนะคะ it's very smart นะคะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะสลับตำแหน่งนิดนึงเช่นเมื่อกี้เราพูดว่า this is หรือ this is these are very smart coat เราอาจจะสลับตำแหน่งด้วยการเอา

เหมาะยังไงเหมาะแบบเหมาะมากๆเลยเหมาะสมอย่างมากเราก็อาจจะขยายความต่อด้วย adverb นะคะก็คือคำว่า very well and this coat suits you very well ก็เราชมว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับคุณมากๆนะคะหรือเราอาจจะขึ้นขึ้นต้นด้วย wh word นะคะด้วยการพูดว่า what a charming dressหรือ what a charming coat ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนลักษณะกึ่งอุทานกึ่งชมนะคะว่าโอ้มันช่างเป็นชุดที่สวยจังเลยหรือมีดูแล้วมีเสน่ห์จังเลยท่านคนที่ได้รับชมแน่นอนนะคะว่าเราจะต้องตอบขอบคุณในภาษาอังกฤษก็คือ thank you หรือถ้าเพื่อนสนิทกันมากๆสั้นๆ thanks หรือสำนวน thanks a bunch ก็ได้คือโอ้ขอบคุณมากนะคะแต่ปกติคนไทยนะคะเวลาตอบcomplimenting เนี่ยมักจะตอบว่าโอ้ฉันคิดว่ามันไม่สวยคือตอบในลักษณะที่เป็น negative ไปเลยแต่จริงๆแล้วด้วยมารยาทเมื่อมีคนชมนะคะเราต้องขอบคุณเขาเป็นอันดับแรกคือ thank you ค่ะลองดูในข้อถัดไปนะคะ number 4อันนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B นะคะA พูดว่าอะไรก็ไม่รู้ blank นะคะ blah blah blah เราไม่รู้เลย B ตอบว่า that's a good idea แปลว่านั่น that ก็คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยช่างเป็นความคิดที่ดีเพราะสิ่งที่ A พูดน่าจะต้องเป็นเรื่องดีๆนะคะลองดูว่าข้อหนึ่ง number one บอกว่า do you enjoy listening to music คุณชอบฟังเพลงใช่ไหมข้อสองนะคะ I would suggest we go jogging. ฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่งเหยาะๆกันนะคะ jogging. Number 3, what do you think of this song? คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้ Number 4, would you prefer to look after birds or hamsters? คุณอยากจะดูแล birds คือนกหรือหนูแฮมสเตอร์และnumber 5นะคะ what's a long list of food โอ้มันช่างเป็นรายการอาหารที่ยาวจังเลยเพราะฉะนั้นครูคิดว่าข้อนี้ไม่ยากนะคะนักศึกษาเลือกข้ออะไรกันคะคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือ number 2นะคะ I would suggest we go shock joggingหรือพูดสั้นๆ I'd suggest we go jogging ฉันคิดว่าฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่ง jogging วิ่งเหยาะๆนะคะเพื่อนก็เลยตอบว่าโอเค that's a good idea ข้ออื่นๆเนี่ยเป็นบริบทหรือสิ่งที่ดูจะ irrelevant คือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประโยคคำตอบเท่าไหร่นะคะOkay. เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามี expression หรือสำนวนอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างในการที่เราจะ suggestions หรือ recommendations ก็คือการแนะนำโดยมากแล้ว suggestions เป็นการแนะนำที่อาจจะที่บอกให้คนอื่นทำอะไรนะคะแต่ recommendations จะมีความหนักเข้าไปอีกนิดนึงว่าที่เรา recommend ใครแปลว่าคนคนนั้นน่าจะต้องทำสิ่งที่ได้รับการ recommend หรือได้รับการแนะนำลองดูนะคะเวลาที่เราจะขอคำแนะนำ asking for ก็คือการขอคำแนะนำเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรนะคะ what do you suggest สั้นๆ what do you suggest คุณจะแนะนำฉันว่าอะไรนะคะ suggest เป็น verb นะคะ suggest เป็น verb ในขณะที่ suggestion เป็นคำนามนะคะดังนั้นเวลาคนถูกถามอาจจะตอบนะคะถ้าจำได้เมื่อสักครู่เราเจอแล้วคือการ giving advice เราสามารถขึ้นต้นประโยคได้เลยว่า I think you should หรืออาจจะพูดว่า I'd suggest หรือเต็มๆก็คือ I would suggestหรือแม้แต่สามารถใช้คำว่า I recommend that ก็ได้แต่ว่านักศึกษาสังเกตนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราใช้ suggest เช่นกรณีของข้อการตอบในประโยคที่2 I would suggest นะคะกับ I recommend ทั้งสองจะตามด้วย that clause นะคะคำว่า that clause หมายความว่ามี that แล้วก็ตามด้วยประโยค
คำว่าประโยคหรือ sentence ก็คือต้องมีประธาน

ท่านสังเกตดีๆนะคะถ้าเขาพูดว่า I recommend that you start eating healthy food I recommend that you start eating healthy food ฉันแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มนะคะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ that you ก็คือประธาน start eating ก็คือ verb นะคะเริ่มรับประทานและมี object มารองรับก็คือ healthy food ก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าย้อนกลับไปในประโยคแรกนะคะ giving suggestions I think you should สามารถตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งได้เลยนะคะเช่นในประโยคนี้บอกว่า I think you should see a doctorแปลว่าดูแล้วเพื่อนเราอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเลย You should see a doctor สำนวน see a doctor ก็คือไปพบแพทย์นะคะโอเคลองดูอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราต้องการจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นะคะ suggesting a place แนะนำเกี่ยวกับสถานที่คนถามอาจจะถามว่า Where do you suggest that I meet you? Whereนะคะ where ถ้าจำ wh word คำนี้ได้รู้เลยว่าผู้ถามต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับสถานที่ฉะนั้นผู้ถามถามว่า where do you suggest that I meet you คุณจะแนะนำให้ฉันไปพบคุณได้ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะเราอาจจะตอบด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วย wh word ซึ่งคำว่า how ถือเป็นหนึ่งใน wh word นะคะถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร h นะคะฉะนั้นเราแนะนำด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า how about แล้วตามด้วยสถานที่ได้เลยเช่นในตัวอย่างของครูเนี่ยบอกว่า how about big cเจอกันที่ Big C ดีไหมนะคะความหมายจะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือ How about at Central Department Store หรือไปเจอกันที่ Central How about at แล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่นั้นและสุดท้ายนะคะถ้าเราต้องการแนะนำหรือ suggesting the time คือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโดยการใช้ประโยคว่า What time นะคะ What time should I arrive นะคะกี่โมงที่ฉันควรจะมาถึงหันเวลาที่เราตอบว่ากี่โมงกี่โมงเราใช้โครงสร้างคล้ายๆกับเมื่อกี้ได้เลยนะคะที่เป็นการแนะนำเกี่ยวกับสถานที่คือขึ้นต้นด้วย How about นะคะ How about แล้วก็ตามด้วยเวลาเช่นเราพูดว่า How about 7 o'clock tonight How about 7 o'clock tonight แปลว่าสักทุ่มหนึ่งเป็นไงคืนนี้เจอกันโอเคค่ะในข้อถัดไป number 5นะคะเป็น short conversation อีกแล้ว between A and B นะคะ A พูดว่า oh นะคะ oh เวลาเห็น oh เนี่ยแสดงว่าเป็นการอุทานนะคะเป็น exclamation คือการแสดงความตกใจหรืออุทานในกรณีนี้ A บอกว่า oh look at those earringsใส่เครื่องหมายตกใจอู้ดูสิตุ้มหูคู่นั้นนะคะ those earringsWhat are they made of? นะคะและถามต่อไปว่าแล้วตุ้มหูคู่นั้นนักศึกษาสังเกตนะคะว่าครูใช้ s อีกแล้วนะคะคล้ายๆกับ jeans earrings คือปกติเราจะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่เดี๋ยวขอโทษค่ะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งข้างเราจะใส่เป็นคู่ยกเว้นในบางวัฒนธรรมนะคะเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกเราจะมีการใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่สำหรับการที่จะแสดงบอกให้ทุกคนรู้หนึ่งข้างขอโทษค่ะโดยเฉพาะข้างซ้ายนะคะเพื่อจะบอกว่าหรือเป็นสัญลักษณ์หรือ signify ว่าเราเป็นเกย์นะคะก็จะมีบางวัฒนธรรมซึ่งนักศึกษาลองไปหาข้อมูลเองแต่ปกติแล้วคนทั่วไปจะใส่ตุ้มหูเป็นคู่เพราะฉะนั้นคำว่า earring หรือคำว่า jeans นะคะเรามักจะพบ s นะคะด้วยเสมอหันเมื่อถามว่า what areThey made of. They ก็คือ earrings. ตุ้มหูนั้นทำมาจากนะคะ B ควรจะตอบว่าอะไรซึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ Number one. They are produced in Phuket. ตุ้มหูนะคะผลิตขึ้นในจังหวัดภูเก็ต Number two. They are made of pearl. ก็คือตุ้มหูทำมาจากไข่มุกนะคะและ number three.They are imported from Malaysia.
ต้มหูคู่นี้imported นะคะ imported ก็คือนำเข้านะคะมาจากประเทศมาเลเซียนะคะ number 4 they are handmade earringsThey are handmade earrings ก็แปลว่าตุ้มหูอันนี้ทำด้วยมือ handmade นะคะทำด้วยมือและ number 5 they must be real silver ตุ้มหูคู่นี้น่าจะเป็นเงินแท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นข้อไหนคะนักศึกษาลองดูนะคะค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ number 2 they aremade of ครูอยากให้นักศึกษาสังเกตนะคะเมื่อประโยคคำถามใช้ made of นะคะปกติผู้ตอบก็จะต้องตอบว่า made of คือทำมาจากอะไรเมื่ออะไรถูกทำมาจากอะไรนะคะ they are made of เรายังคงซ้ำ made of แล้วตามด้วย materials หรือวัสดุที่สิ่งนั้นทำมาจากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ they are made of pearl นะคะก็คือทำมาจากตุ้มหูแล้วขอให้นักศึกษาสังเกตอีกนิดนะคะใน number 1 to number 5นะคะโครงสร้างของประโยคทั้งหมดจะอยู่ในรูป passive voice ทวนนิดนึงนะคะ passive voice ก็คือกรณีที่ประธานถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นถูกผลิตถูกทำมาจากถูกนำเข้าจากนะคะและที่4กับที่5ขอโทษนะคะ4กับ5ไม่ได้เป็น passive voice นะคะเป็นประโยคปกตินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงเวลาที่เราจะบอกว่าอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอะไรทำมาจากอะไรนะคะก็คือเราจะยังคงใช้ made of แต่ว่าหลายๆครั้งหรือบ่อยครั้งนะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินนะคะ made from นะคะแล้วก็ made with ซึ่งpreposition ที่ต่างกันเนี่ยก็ทำให้ในเชิงความหมายนะคะมีความต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ครูได้อธิบายในกรณีของ made of ไปแล้วซึ่งเมื่ออะไรทำมาจากอะไรนะคะสิ่งที่ทำหรือ material ที่ the object consists of สิ่งที่สิ่งนั้นทำมาจากอะไร materials นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเช่นทำมาจากไข่มุกก็เราก็จะยังคงเห็นไข่มุกเป็นสีขาวทำมาจากเงินเราก็จะยังคงเห็นสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยมีลักษณะของความเป็นเงินเช่นเป็นสีเงินนะคะแล้วมีลักษณะแข็งแต่เมื่อไรก็ตามที่เราใช้ made from แปลว่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะ material นั้นที่นำมาทำเนี่ยจะสามารถchanges its nature or transform into something else หมายความว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งเช่นในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ What is this wine made from wine อันเนี้ยนะคะ wine ในแก้วนี้เนี่ยทำมาจากอะไรคะซึ่งจริงๆเนี่ย wine อันเนี้ยจะเกิดขึ้นเป็น wine ได้เขาทำมาจากสับปะรดนะคะ it's made from pineappleซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ pineapple ก็คือสับปะรดก็คือจะมีลักษณะสีเหลืองเป็นผลแต่เมื่อ เราใช้ made from ปั๊บ wine จากสับปะรดนั้นเปลี่ยนเป็นลักษณะน้ำนะคะเป็น liquid แล้วก็ใช้ในการดื่มนะคะอันนี้คือความหมายในเชิงของคำว่า made from นะคะส่วน made with เรามักจะใช้กับอาหารโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการอธิบายหรือพูดถึง ingredients นะคะของ ingredients ก็คือองค์ประกอบของอาหารนั้นๆหรือของเครื่องดื่ม drink นั้นๆก็ได้เช่นในประโยคที่ถามว่า What is this dessert made with ของหวานอันนี้ทำมาจากอะไรฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายนะคะว่าของหวานที่เราเห็นเนี่ยมี ingredients หรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่น it's made with sticky rice ข้าวเหนียวนะคะทำมาจาก flour ก็คือแป้งด้วยมี palm sugar นะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็มี coconut milk
นะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยซึ่งลักษณะน่าจะพอเดาได้ว่าของหวานที่เราพูดถึงสวีทตัวนี้คืออะไรถัดไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ number 6 could you please tell me แล้วก็เว้นช่องว่างนะคะหันลักษณะคำถามแบบนี้เราควรที่จะเติมอะไรลงไปในช่องว่างได้บ้างนะคะลองดู number 1 how much should I pay for a ticket number 2 how much I should pay for a ticketNumber 3. How should I pay for a ticket much? Number 4. How much should pay for I a ticket? และ Number 5. How I should pay for much a ticket? ครูถ้าสังเกตครูจะไม่แปลนะคะแต่ละข้อเพราะว่าจริงๆแล้วใน Number 1 to Number 5 มีความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือhow much นะคะก็คือ how much เท่าไหร่นะคะที่ฉันจะต้องจ่ายเงินอันนี้แปลแบบอาจจะเป็นเนยเป็นนมนิดนึง how much เท่าไหร่ที่ฉันจะต้องจ่ายค่าticket ก็คือตั๋วซึ่งจริงๆแล้วถ้าประโยคทั้งหมดก็คือช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่าไหร่อันนี้คือแปลแบบน้ำพริกกะปินะคะแบบไทยๆโอเคนักศึกษาลองดูค่ะว่าในข้อนี้ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโอเคนะคะเฉลยข้อที่ดีที่สุดในข้อ6นะคะก็คือ number 2นะคะ how much I should pay for a ticketเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะนี่เป็นลักษณะคำถามที่เราเรียกว่า indirect questions ถ้านักศึกษาจำได้นะคะก่อนที่เราจะทำ indirect questions หรือภาษาไทยก็คือคำถามที่มีลักษณะอ้อมปกติแล้วนะคะคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันที่เราเรียกว่า direct questions กับindirect questions direct ก็คืออะไรที่ตรงไปตรงมานะคะอะไรที่เป็น indirect ก็คืออาจจะต้องมีการอ้อมนิดนึงนะคะทำไมเราต้องใช้ indirect questions เพราะว่า indirect question จะ signify ก็คือแสดงให้เห็น politeness ก็คือความสุภาพในการใช้ภาษาอันสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าโอเคคนที่ถามเราหรือประโยคที่เราเห็นในเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยมันเป็น indirect question หรือ direct question ง่ายมากเลยค่ะนักศึกษาแค่สังเกตนะคะในที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า introductory clauses นักศึกษาจะมองเห็น introductory clauses ขึ้นต้นประโยคนะคะในประโยคคำถามที่เป็นประเภทประโยคคำถามอ้อมก็คือ indirect questions มีอะไรบ้างที่เป็น introductory clauses เป็นไทยก็แปลว่าประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยที่เป็น introductory คือการแนะนำงั้นมีอะไรบ้างเช่นเราอาจจะเจอ could you tell me blah blah blah แล้วก็เติมนะคะ do you know นะคะก็ได้ขึ้นประโยคด้วย do you know แล้วก็ตามด้วยจุดๆๆนะคะI was wondering หรืออาจจะมีโอกาสเห็นคำว่าประโยคว่า Do you have any idea? หรืออาจจะขึ้นว่า I would like to know หรือ Would it be possible? หรืออาจจะขึ้นว่า Is there any chance? มันจะมีโอกาสไหมWould it be possible? มันจะเป็นไปได้ไหมเหล่านี้คือ clauses นะคะคือประโยคย่อยที่จะบอกเราว่าหรือจะ hint หรือจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ตามมาข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่า indirect questions ลองดูเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบของครูว่าเอ๊ะ indirect questions มีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนว่าปกติ indirect questions ก็จะมาจากประโยคที่เป็น direct questions ก่อนถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในตารางหน้าจอสีม่วงเข้มนะคะเวลาที่เราต้องการถามตรงไปตรงมาเช่นสมมติครูอยากรู้ว่าธนาคารอยู่ที่ไหนนะคะ
คุณจะพูดเลยว่า Where is

the bank หรือคนที่ไม่เคยรู้จักมสทมาก่อนแล้วอยากจะถามว่ามสทอยู่ที่ไหนเราอาจจะถามไปเลยว่าแบบตรงนะคะแบบ direct นะคะ where is STLU where is STLU แต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนประโยคคำถามตรงให้เป็นคำถามอ้อมนักศึกษาต้องใส่ introductory clauses และclause หรือประโยคย่อยที่นิยมขึ้นต้นนะคะก็คือสำนวน do you know นะคะ do you know หรือ can you tell me can you tell me เมื่อขึ้นต้นด้วย clause แล้วตามด้วยอะไรนะคะสังเกตดีๆในสีม่วงอ่อนนะคะในตาราง indirect ของครูนะคะ wh word combo where ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ Where is the bank? คำว่า the bank ปรากฏนะคะหรือ appears at the end of the sentence คืออยู่ท้ายประโยคแต่เมื่อเป็น indirect คำว่า the bank จะย้ายขึ้นมาปรากฏหลัง wh word ทันทีก็คือเกิดก่อน verb to be หันเมื่อสร้าง indirect questions ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ก็คือDo you know where the bank is? Do you know where the bank is? ประธานคือ the bank แล้วตามด้วย verb to be คือ is ได้เลยนะคะลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งประโยคนะคะโอเค direct questions คือประโยคที่ถามแบบตรงไปตรงมาเช่นเพื่อนคนหนึ่งอาจจะถามเราว่าHow long คือนานเท่าไหร่หรือใช้เวลาเท่าไหร่ How long will the quiz ก็คือการสอบย่อย take How long will the quiz take ก็คือการสอบย่อยเนี้ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เราต้องการให้มันสุภาพกว่านี้นะคะให้มันแบบpolite ให้มันมีความนุ่มนวลกว่านี้เราจะเลือกใช้โครงสร้างที่เรียกว่า indirect questions แทนเพราะฉะนั้นเราอาจจะขึ้นต้นประโยคด้วย Do you know ก็ได้หรือ Could you tell me แล้วตามด้วยนะคะ How long ยังปรากฏในตำแหน่งเดิมนะคะถ้าเราสังเกตในตาราง How long แต่มีการเคลื่อนย้าย subject ประธานนะคะของประโยคจากตำแหน่งท้ายมาอยู่ตำแหน่งก่อน will นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ประโยคว่า Could you please หรือ Could you tell me how longThe quiz will take แทนที่ประโยคตรงนะคะ direct ถามว่า how long will the quiz take พอเป็นอ้อมจะกลายเป็น do you know how long the quiz will take อันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญนะคะและใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของ native speakers of English นะคะแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่านักศึกษาน่าจะต้องฝึกโครงสร้าง indirect questions ให้คล่องนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มันต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง subject ของประโยคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ลองทำ mock test ไปแล้วนะคะครูคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะขอฝากประเด็นแล้วก็คำแนะนำสั้นๆนิดเดียวสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขอให้พวกเรานะคะฝึกนะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะรับรองว่าการเรียนวิชานี้ในชุดวิชานี้นะคะจะประสบความสำเร็จแน่นอนพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
7: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
8: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
9: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
10: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
11: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
12: ้เธอเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อ้อครับดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยครับผู้ก่อตั้งฟาร์มสุกดอกไม้ไทยครับกับหลักแนวคิดที่ว่าการเสิร์ฟดอกไม้ไทยกินได้บนโต๊ะอาหารระดับมิชลินครับพี่อ้อจะมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

เราขยับจากเกษตรกรธรรมดาตอนนี้มาเป็นธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือก็ยังไม่ทิ้งในมุมของภาพของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของเกษตรกรนะคะเราจะมีการวางแผนก็คือการแพลนนิ่งการปลูกนะคะอยู่ในส่วนของการบริหารเนี่ยในเรื่องธุรกิจการเกษตรอะค่ะอย่างที่บอกเราเอาตัวโครงสร้างบิสเนสอะค่ะเอาตัวบิสเนสเลยจ๋าๆเลยลงมาครอบใช้แล้วก็มีการใส่ข้อมูลหรือว่ามีการเทคคอร์สเศรษฐศาสตร์เกษตรเข้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ้อนในมุมที่จากเกษตรกรเลยแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะไม่มีองค์ความรู้เรื่องการบริหารเราเลยต้องเพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปฉะนั้นวิธีการทำงานของเราก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ลงเก็บดอกไม้แล้วก็จะมีป้าๆค่ะก็คือเก็บตามออเดอร์ที่เราแพลนที่เราลิสต์จากลูกค้าแล้วก็คือส่งให้แล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆนั่งเช็คอีเมลแล้วก็แบบครีเอทงานกับประชุมงานกับลูกค้าซะส่วนใหญ่อะค่ะอันนี้คือแบบวิธีการทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันนะคะ

จริงๆต้องบอกก่อนอ้อมไม่ได้อยู่ในครอบครัวเกษตรโดยตรงนะคะคือเพราะว่าที่บ้านเนี่ยส่งให้เป็นข้าราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนสมัยก่อนนะคะอยู่กับทีมอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ผันตัวเองมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นข้าราชการนะคะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะสายธุรกิจเรียนบริหารมาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเรียนบริหารมาก่อนค่ะแล้วก็มาผันตัวมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการศึกษาแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขณะที่อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้มันเกิดภาพในอนาคตอ่ะมันทำไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะมาทำธุรกิจกับเพื่อนนะคะโดยใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์มาเปิดร้านขายธุรกิจเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์อะไหล่คอมพิวเตอร์แล้วก็แมนเทนแนนซ์เขียนโปรเจกต์แมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราทำธุรกิจไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันได้เงินเยอะเนาะเราก็เลยบอกกับที่บ้านว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการอะก็สามารถมีเงินเยอะได้นะเพราะว่าความชุดความคิดของที่บ้านนะคะเขาก็จะมีความคิดว่าการที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือรับข้าราชการเนี่ยก็จะมีแบบความอุดมสมบูรณ์ในแบบระยะยาวเจ็บป่วยสามารถดูแล

มีสามีเป็นเกษตรกรเราก็เลยเอาตัวที่เราบริหารการจัดการในมุมของการทำร้านทำธุรกิจอะค่ะมา manage เรื่อง data ข้อมูลเอาข้อมูลฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าข้อมูลปริมาณเนี่ยค่ะมาเล่นเราก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราฝืนปลูกพืชบางตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยกำไรมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจนมาลงตัวที่เป็นดอกไม้เพื่อเดคอเรชันให้กับเชฟอะค่ะก็ไม่ได้ขายกับกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพราะอย่างที่บอกค่ะหัวใจหลักของการทำธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องเอาโครงสร้างบิสเนสเอาการบริหารการจัดการมาฉะนั้นก็จะทิ้งไม่ได้พวกการแพลนนิ่งพวกแผนการทำธุรกิจอะค่ะก็คือต้องชัดเราเลยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากจนทำให้เราก้าวสเต็ปเป็นสเต็ปในแผนโครงสร้างของเราค่ะ

0: จริงๆเรามีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องนวัตกรรมกับเกษตรค่ะก็ได้ถวายงานค่ะทำงานวิจัยร่วมกับภาควิชาสัตวบาลของมอเกษตรบางเขนดร.สมชัยนะคะโดยการที่ปลูกไฮโดรโฟนิกอะค่ะแต่ว่าใช้แทนที่จะใช้สาร AB เนาะธาตุอาหาร AB ก็มาเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะโดยใช้ปลาเป็ดโดยใช้พวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแทนเข้าไปสมเด็จพระเทพก็บอกกับเกษตรกรอย่างอ้อแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ว่าเราอยากเห็นเกษตรกรแบบนี้ที่สามารถส่งต่อแล้วยืนอยู่ได้กับอาชีพเกษตรท่านอยากเห็นภาพเกษตรกรในประเทศไทยที่สามารถยืนอยู่ได้จริงๆกับอาชีพเกษตรตั้งแต่วันที่เราได้ถวายงานวิจัยให้กับสมเด็จพระเทพแล้วสมเด็จพระเทพอ่ะมีข้อความกลับมากับเราแบบนี้ค่ะมันเลยทำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันขาดไปคือเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อีกมากเราในฐานะที่มีแรงมีธุรกิจสามารถแชร์ได้แบ่งปันได้เราก็น่าจะทำในส่วนนี้มันเลยเป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอนแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กับลูกค้ากับกลุ่มเกษตรกรเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับกันที่ฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับจะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการเพาะเห็ดอย่างลงตัวครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

หลักการที่นาทำในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนาเน้นของการมีส่วนร่วมนาอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกิจกรรมของที่นี่อาจจะมีในเรื่องของให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นมาทำกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการที่ให้เขามาร่วมทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเคยทดลองเราเคยทำการท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวมาทดลองปั้นกระถางจากเศษวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นการทำกระถางดินจากขุยมะพร้าวช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยคือเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้มามีกิจกรรมร่วมกับเราตอนที่เราออกแบบทีแรกเราก็คุยกันเราตั้งในคนในชุมชนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันเอ้ยถ้าเราจะให้ที่นี่จริงๆอ่ะนานอ่ะยังติดอยู่ตรงที่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้คนจะรู้จักเราก็ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เขาต้องการมาเรียนรู้ในศูนย์ของเราแล้วเราจะไปสู่การท่องเที่ยวได้ยังไงคือนาติดก้าวข้ามไม่ได้ด้วยตัวของเรานี่แหละค่ะตัวของป้านาเองนั่นแหละค่ะจนแล้วเราจะไปยังไงจะให้มันเกิดการท่องเที่ยวได้ยังไง

เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เราก็เลยมาคิดว่าเชิงสร้างสรรค์เราจะทำอะไรนะก็เลยทำคุยกันแล้วก็ว่างั้นเราต้องทำกิจกรรมให้เขามาร่วมกับเราเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมพอเขาเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาเริ่มสนุกแล้วก็เกิดฐานการเรียนรู้ให้เขาเลยไม่ว่าจะเป็นฐานของการปรุงดินซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอยู่แล้วการทำคือที่นี่มันจะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของเห็ดใช่ไหมคะนาก็สร้างฐานคนหัวเห็ดขึ้นมาพอคนหัวเห็ดขึ้นมากิจกรรมในนั้นเราก็จะเน้นเลยว่าไอ้สอนให้เขาทำแหนมดีไหมสอนการมาทำผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดเห็ดหลากหลายดีไหมให้มันเกิดกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับการที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วมันก็จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีทุนหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราจากการทำท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนที่นาติดขัดในเรื่องของที่บอกไปว่าในเรื่องของเรามันเป็นศูนย์เรียนรู้เราจะก้าวข้ามมันยังไงนาก็เลยไปนึกถึงบทกลอนบทนึงซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักท่องเที่ยวเขามาทานอาหารมาทานผัดไทยทานแกงเห็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เขียนกระดาษวางไว้ให้บนโต๊ะเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศสดสวยร่ำรวยมิตรภาพอาหารสดสะอาดรสชาติประทับใจนั่นนะก็เลยเติมไปว่าใส่ใจในสุขภาพมันก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเราใช้สโลแกนตัวนี้แล้วก็ขับเคลื่อนตามสโลแกนของเราอันนี้มันน่าจะไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ให้กับเขาได้ชุมชนยังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี่คือปัญหาใหญ่มาเลยคงจะต้องพูดกันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะคนในชุมชนนะคะอันนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วปัญหาที่ตามมาอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเราค่อนข้างยากในการประชาสัมพันธ์เพราะเราไม่เก่งไม่ค่อยเป็นในเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องยากของเราแล้วชุมชนที่นาพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านด้วยไงใช่สมัยนี้มีสื่อออกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่เราเข้าไม่ถึงไงคะนี่คือปัญหาของเราเลย

0: ิจกรรมอย่างที่นาพูดไปในเรื่องของคนหัวเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพริกทำน้ำพริกน้ำพริกเผาเห็ดแหนมเห็ดเห็ดสวรรค์ซึ่ง3กิจกรรมเนี้ยคนสนใจคือนาสรุปออกมามันมีจริงๆการแปรรูปเห็ดของเราอ่ะมันมีเยอะสรุปออกมาได้ประมาณเนี้ยก็จะเลือกแล้วแต่คณะที่เข้ามาถ้าเป็นเด็กควรจะเป็นอะไรผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบไหนเขาสนใจในเรื่องอะไรที่นาทำแล้วที่เราทดลองทำการท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุอ่ะเขาจะสนุกในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพเราจะมีการให้เขาพอกเข่าให้เขามีการยืดเหยียดให้เขาได้สูดดมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้คุณภาพมากก็ในเรื่องของสุขภาพนี่แหละซึ่งนาเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เหมือนกันเราก็สนใจเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเราก็เลยจับอันเนี้ยค่ะมาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของสุขภาพผลตอบรับตอนนี้อย่างที่นาบอกนายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่เท่าที่ลองทดลองทำไปได้ผลตอบรับในทางที่เป็นนิมิตหมายที่ดีทำให้เราคนในชุมชนมีกำลังใจที่เราจะเดินต่อกันจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจะไปได้ยังไงแต่นาว่านาชูประเด็นในเรื่องของสุขภาพมาอันดับแรกแล้วนาดึงเอาผู้สูงอายุเข้ามาด้วยตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อาหารแนวสุขภาพตามมานะว่าผลตอบรับที่เห็นผลชัดเจนจากที่ทดลองทำไป2ครั้งค่อนข้างไปได้สวยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับโคกหนองนาครับคือการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรครับโดยยึดหลักการบริหารการน้ำภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณมานะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมานะเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พวกหนองนาเกิดจากทฤษฎีที่พระองค์ท่านคิดนะครับทดลองแล้วว่าได้ผลก็คือมีการคำนวณมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคือ30 30 30แล้วก็10นะครับแต่มีการคำนวณว่าที่ประมาณเท่านี้คุณต้องขุดบ่อเท่าไหร่เก็บน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอใช้ตลอดปีในกรณีของน้ำฝนทิศไหนควรปลูกพืชอะไรนะครับเพื่อเป็นแนวกันลมในนี้มีป่า5ดับซึ่งจริงแล้วป่า5ดับก็คือพันธุ์พันธุ์สมัยโบราณนะครับเราประยุกต์ให้มาอยู่ในพื้นที่ของเรามีไม้ตั้งแต่ครับสูงก็คือตระกูลไม้ป่ากลางก็คือไม้ผลเตี้ยก็คือพวกตระกูลผักสวนครัวบางอย่างเช่นมะเขือเรียดินก็คือผักเถานะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตระกูลหัวก็คือพวกขิงข่าตะไคร้นะครับพวกนี้ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็นี่ซึ่งเป็นการออกแบบมาประยุกต์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ครับนะครับสมมติทำปุ๋ยหมักเขาจะมีขี้วัวเป็นกระสอบนะครับแกลบดิบเป็นกระสอบนะครับแกลบดำกระสอบแล้วเขามาเทคลุกคลุกกันแล้วก็ใส่กระสอบตั้งไว้แต่ผมมาทำไว้ใช้มีเป็นกองคือส่วนหนึ่งเราทำไว้ใช้เองไปเห็นว่าเราทำไว้ใช้อันนี้คือแหล่งรู้แต่ถ้าเป็นส่วนเราทำให้คนมาเรียนถึงเวลาแล้วเนี่ยคนเจ้าของที่อ่ะยังไม่พอใช้เลยนะครับแต่ผมมีเหลือเฟือทำไว้เพื่อใช้หมอเดียนเป็นหนึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับกิจกรรมแปลงใหญ่ข้าวนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ผมอยู่ในกลุ่มนะครับมาก่อนนี้เป็นรองประธานกลุ่มตอนนี้เป็นแค่กรรมการก็คือลดบทตัวเองมาให้คนอื่นได้ขึ้นไปทำก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กรมธนารักษ์กับศูนย์แปลงนาแปลงใหญ่ศูนย์สพก.นะครับแล้วกับชาวบ้านซึ่งตอนนี้เวลามีกิจกรรมที่กลุ่มเราก็พาชาวบ้านไปครับแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งได้ของที่ตรับมาเราก็ยกให้ชาวบ้านมาเอาไปตั้งไว้บ้านโน้นเอาไปตั้งไว้บ้านนี้เพื่อที่จะชาวบ้านได้ใช้ครับดินนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคไม่มาตรฐานดินพอใช้ได้แต่การที่เราใช้พื้นที่ดินนะคือปลูกข้าวปลูกไม้ทุกอย่างทุกวันโดยไม่เวลาพักเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงนะครับให้ดินมันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับเชื่อมโยงกับโคกของนานะครับอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับทีเนี้ยต้นไม้ก็จะกินปุ๋ยหมดนะครับเราก็ใช้วิธีห่มดินก็คือเอาฟางเอาแฝกแห้งๆมาคลุมปุ๋ยคอกโรยข้างบนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดิน

0: ปุ๋ยมี2อย่างปุ๋ยเราทำเองปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยหมักเนี่ยบางอย่างเราซื้อบางอย่างเราไม่ต้องซื้อก็ได้เราหาวัตถุดิบที่เรามีในบ้านเราเช่นผมมีโรงสีผมก็มีแกะมีลำนะครับก็หมักเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยได้ส่วนขี้วัวเราไม่เลี้ยงเราก็ซื้อนะครับก็คือเป็นการลดทุนแล้วเป็นในส่วนทั้งหมดเนี่ยผมใช้ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็ส่วนหนึ่งปนดินสนับสนุนในส่วนของโคกนานะแต่ถ้าพื้นฐานของหมอดินหน่วยงานรัฐก็จะสนับสนุนสับปะรดมาให้นะครับซึ่งเราต้องหาเนาะแล้วก็สับหมักใส่ถังกากน้ำตาลพอดอผสมน้ำละลายหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถนำมาย่อยข้าวดีดก็สร้างได้ในนานะครับซึ่งทางง่ายๆเลยที่ใช้ในสวนก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆสุดครับมีหัวเชื้ออยู่ก็ใช้แค่ไข่1ลูกกับชูรส2ช้อนผสมคนๆกันแล้วก็ในน้ำขวด 1.5 ลิตรเนี่ยเราตัก2ช้อนแกงใส่ขวดแล้วก็เอาหัวเชื้อใส่ไปเอาน้ำเปล่าผสมไปเขย่าตากแดดเราเวลาก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับที่ว่าสวนผมเนี่ยจะรกไม่เหมือนสวนเรลูนะครับถ้าสวนเรลูเขาจะสะอาดเตียนนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรนะครับแม้แต่หญ้าตามหลักของโคกนาคือจะไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยจะคลุมดินช่วยไม่ให้ฮิวมัสตายนะครับก็สามารถคลุมระยะหนึ่งซึ่งเราตัดเราก็คลุมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะช่วยบำรุงดินในตัวจากปีแรกที่ขุดนะครับหญ้าไม่ขึ้นตอนนี้หญ้าเต็มแล้วนะครับแสดงว่าคุณภาพดินเราดีขึ้นพอเราปลูกแล้วก็สารอาหารหมดไปแล้วก็เอาฟางมาคุมมาแฝงมาคุมเอาขี้วัวปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ยมาโรยข้างบนแล้วก็รดน้ำด้วยน้ำหมักก็คือแห้งชามน้ำชามถ้าตามหลักจริงๆน้ำก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักต่างๆผสมมารดนะครับแห้งก็คือแฝกฟางหรือหญ้าแห้งตามมาคลุมนะครับเขาจะเป็นปุ๋ยแน่นอนคนละก็ปรับปรุงดินขึ้นมาด้วยครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแค่เราไม่ใช้สารเคมีนะเท่านั้นเองครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีใบก็ช่วยฟอกอากาศได้แหละส่วนรูปแบบอยู่ที่ความพอใจอยู่ที่ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอยากปลูกอย่างไรทำอะไรแค่นั้นเองครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณนุกุลนางปราศัยครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีครับคุณนุกุลครับได้เอาหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารปลอดภัยเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

สำหรับกล้วยของสวนเราของฟาร์มเรานะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ได้รับ GI เนาะอีกส่วนหนึ่งเราเป็นผู้นำที่ปลูกกล้วยส่งญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าที่จะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำกล้วยของเราให้ได้คุณภาพนะครับโดยเฉพาะการทำกล้วยให้ไม่คือถ้าเข้าตลาดบ้านเราเนี่ยไม่เอากล้วยอ่อนออกไปนะครับคือกล้วยต้องได้มาตรฐาน 75% ขึ้นไปนะครับผมเองได้เรียนรู้นะครับเรื่องของปราชญ์พระราชาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะทำตามพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับที่จะทำให้อาชีพในการทำเกษตรนะครับแล้วก็มีรายได้มีอาจจะบอกว่าอยากได้อะไรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็แล้วก็ไม่ฟุ้มเฟ้อนะครับก็คือยังทำพอมีกินมีแบ่งมีใช้ที่เหลือก็ขายตามปราชญ์พระราชานะครับสำหรับผมเองเป็นประธานกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะก็หลายๆท่านหลายๆสื่อที่มาลงมาดูแล้วก็ถือว่าเป็นให้เราเป็นต้นแบบก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของการทำเกษตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยของที่เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้เพราะเรามีน้ำมีดินที่ดีนะครับส่วนการที่จะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พอมีคำแนะนำได้บ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่นะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คือการใช้ดินดีนะครับการฟื้นฟูดินการเลือกหน่อพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์ที่ดีนะครับไปปลูกนะครับแล้วทุกอย่างมันจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเราดูแลดีครับก็อย่างที่บอกกับการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับไปตามเรื่องของ

ภาพอากาศไปตามเรื่องของภูมิอากาศนะครับก็ต้องพัฒนาเพราะอย่างที่ทำสวนกล้วยเนี่ยแต่ละแปลงเนี่ยดินพื้นที่เดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับค่า pH ของดินแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราเองต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังต้องปรุงต้องแต่งต้องเสริมให้ถือว่ากล้วยเนี่ยก็เหมือนคนสิ่งมีชีวิตเนาะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มเราต้องรู้จักนะครับการที่จะทำให้เขาโตได้เนี่ยทำให้เขาสมบูรณ์ทำให้เขาออกผลผลิตที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับเขาขาดอะไรเขาต้องการอยู่3อย่าง NPK อะไรพวกนี้เราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อน NP N คืออะไร P คืออะไร K คืออะไรนะครับส่วนดินเราไม่สามารถที่จะเอามาชิมได้ว่ามันเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราต้องสังเกตพืชว่าดินตรงนี้พืชเขางอกงามดีไหมใบหนาดีไหมนะครับถ้าใบเหลืองเขาขาดอะไรเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมให้เขานะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็แข็งแรงออกลูกออกผลผลิตมาให้เราสมบูรณ์ครับพูดถึงความสุขในตอนนี้นะครับแล้วถ้าย้อนไปกับความทุกข์ที่ผ่านมานะครับมันก็ผิดกันเยอะเมื่อก่อนรถไอติมวิ่งลงบ้านนะครับต้องจูงมือลูกหนีเพราะว่ากลัวลูกร้องกินไอติมเงินจะติดบ้านสัก5บาทก็ไม่มีนะครับในช่วงที่เราไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถส่งลูกเรียนจบลูกเรามีครอบครัวแล้วก็ส่วนธุรกิจในสวนนะครับลูกเองก็มาถ่ายทอดมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับซึ่งลูกสาวเองก็เป็นตอนนี้ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกับหน่วยงานเกษตรนะครับเรียนรู้เรื่องของการตลาดการแปรรูปการส่งสินค้าให้มีคุณภาพนะครับโดยที่เขาตอนนี้เขาสามารถดีลได้แล้วคือตอนนี้เราสามารถที่จะวางมือเพียงแต่เราคอยดูเขาห่างๆนะครับก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้นนะครับอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำบุญซึ่งตอนนี้ก็มองเห็นปลายทางในความสุขก็คือการเข้าวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นไวยากรณ์วัดนะครับเป็นมัคคทายกบ้างเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีต่างๆนะครับเรื่องของในหมู่บ้านเนาะก็ถือว่ามีความสุขครับมีความสุขแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ทุกอย่างใครมาที่บ้านมีอะไรผมแจกผมให้นะครับจากที่ผมไม่มีตอนนี้ทุกอย่างมีล้นถือว่าล้นนะครับมีเหลือกินพูดง่ายครับผม

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมานะครับก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลกก็คือหมายความว่าที่ผ่านมาเนื้อหาเมื่อหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยเราจะเห็นว่ามันก็อาจจะมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเวลาเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีประเทศไทยก็เกิดแนวคิดเศรษฐกิจอันนึงที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถูกมองว่าก็อาจจะมาช่วยลดปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยหรือต่อคนไทยนั่นเองงั้นในรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงกันนะครับในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจโลกก่อนว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะโลกเราเนี่ยนะมีแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องอะไรบ้างหรือระบบอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับแนวคิดแรกเศรษฐกิจแรกที่เราคุ้นชินได้ยินกันบ่อยก็คือแนวคิดเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานแนวคิดก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากนักเศรษฐศาสตร์สายเสรีนิยมที่เรียกว่าอดัมสมิธที่ชื่อว่าอดัมสมิธอดัมสมิธเนี่ยก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับก็คือเน้นเรื่องของการค้าเสรีอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มองว่าเรื่องของตมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเสรีของในเรื่องของการค้านะครับก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดนะครับเมื่อไรก็ตามที่ของแพงเมื่อไรก็ตามที่ของถูกเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นมาทำให้เกิดความสมดุลในทางเศรษฐกิจเองหรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือหมายความว่านะครับกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนนิยมก็คือให้สิทธิผลประโยชน์กับปัจเจกชนในการที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้นั่นเองนั่นก็คือแนวคิดหลักๆนะครับของเศรษฐกิจที่เรียกว่าทุนนิยมทีนี้สังคมนิยมก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งตรงนี้เน้นให้สาธารณชนนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือหมายความว่าแนวคิดนี้แนวคิดเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับในทางเศรษฐกิจแก่คนในสังคมไม่เหมือนทุนนิยมทุนนิยมก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีคนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันถูกไหมฮะนายทุนอาจจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่ากรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในสังคมนะครับแล้วก็แนวคิดเศรษฐกิจถัดมานะครับก็คือผสมหรือเศรษฐกิจแบบผสมผสมในที่นี้ก็คือผสมอะไรก็คือผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมนั่นเองก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนั้นจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจาก2อันแรกนะครับ2อันแรกง่ายๆถ้าเป็นทุนนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาคเอกชนในทางเศรษฐกิจเราจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจถ้าเป็นทุนนิยมแต่ถ้าเป็นสังคมนิยมเราจะเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะเป็นบทบาทของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คือพูดง่ายเราจะเห็นบทบาททางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มักจะพยายามบอกว่าประเทศไทยเป็นทุนนิยมเป็นทุนนิยมแต่จริงๆแล้วถ้าพูดกันให้ชัดๆจริงๆแล้วประเทศไทยก็ยังเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมอยู่เพราะเราก็ยังเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของภาครัฐอยู่เพราะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นเพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูแลนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักๆนะครับของแนวคิดเศรษฐกิจโลกนะครับที่

ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกระบบเศรษฐกิจโลกหลักๆในโลกนี้ก็มี3รูปแบบนั่นเองก็คือทุนนิยมหรือเสรีนิยมนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่ามันก็คือเน้นเรื่องกำไรเป็นเป้าหมายสูงสุดและให้บทบาทของภาคเอกชนนะครับมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมีบทบาทในทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมไม่ต้องให้ใครมาแทรกแซงให้สิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการก็คือหมายความว่าของถูกหรือของแพงเดี๋ยวจะมีกลไกการมาจัดการมันเองก็คือหมายความว่าถ้าของมันแพงหรือของไหนแพงหรือสินค้าไหนแพงราคาสูงเกินอย่างไม่มีเหตุผลก็จะไม่มีใครบริโภคเมื่อไม่มีใครบริโภคราคาสินค้านั้นก็จะลดต่ำลงมาเองอันนี้แหละก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่ากลไกการตลาดในขณะเดียวกันของไหนสินค้าไหนถ้าเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยกลไกการตลาดอันนี้มันก็จะทำให้สินค้านั้นราคาสูงขึ้นมาเองอย่างนี้ก็คือหมายความว่าไม่ต้องให้ใครเข้าไปแทรกแซงไม่ต้องให้รัฐหรือใครเข้าไปแทรกแซงอาศัยกลไกการตลาดนั่นเองหรือกลไกของราคาถูกไหมครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของถูกคนก็ซื้อกันเยอะของแพงคนก็ไม่ซื้อมันแพงไประดับนึงพอขายไม่ออกมันก็ต้องลดราคาลงมาเองอย่างเงี้ยคือเห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมและจะไม่ค่อยเห็นบทบาทของภาครัฐในทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่าทุนนิยมกรณีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบสมบูรณ์ที่สุดอันที่สองระบบเศรษฐกิจของโลกคือสังคมนิยมอันนี้ก็คืออาจจะมองว่าตรงข้ามกับทุนนิยมก็ว่าได้เพราะว่าต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจกับคนทุกคนไม่อยากให้เกิดการเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องให้ปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐบาลเพราะเมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วรัฐบาลไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรแต่รัฐบาลต้องมุ่งเน้นให้บริการเพราะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความหรือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันเนาะว่าคนทั่วไปนะครับก็จะไม่แตกต่างกันมากนะฮะส่วนระบบที่3ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบผสมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมเพราะฉะนั้นผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมก็คือหลักการง่ายๆก็คือว่าจะต้องเห็นบทบาทในทางเศรษฐกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองซึ่งถ้าเราดูระบบเศรษฐกิจทั้ง3ระบบนี้จริงๆแล้วมันก็สอดคล้องและต้องไปด้วยกันกับระบบการเมืองถูกไหมครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุนนิยมคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบการเมืองที่จะไปด้วยกันได้กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมันก็คือต้องเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าหลักการมันไปด้วยกันได้แต่ถ้าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่การเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยมันคงจะค่อนข้างที่จะไปด้วยกันยากถูกไหมฮะเพราะว่าประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอ้าวแต่พอเศรษฐกิจคุณนั้นบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นของรัฐถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หลักการตายตัวซะทีเดียวนะก็แต่ว่ามันเห็นชัดเจนอะประเทศที่เป็นประเทศที่มีความเป็นประชา

ธิปไตยเต็มที่ประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจโตอย่างอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั่นเองนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ทุนนิยมเนี่ยระบบเศรษฐกิจคงจะโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1ก็คือแนวคิดเศรษฐกิจโลกนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับคราวนี้ก็จะพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy นะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการพูดถึงในประเทศไทยนะครับแล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้เคยพูดถึงไว้ได้เคยมีพระบรมราโชวาทเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ก็คือหมายความว่าอาจจะบอกว่าแนวคิดนี้ใหม่ก็ไม่เชิงจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าพูดถึงไว้ตั้งแต่ปี17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสไว้เนี่ยต่อมาเนี่ยก็ได้นำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ซึ่งแผนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2545ถึง2549ข้อสังเกตก็คือว่าทำไมบรรจุในแผนนี้ถ้านักศึกษาจำกันได้นะครับตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2540ถูกไหมฮะหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540แล้วเนี่ยถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงเลยเผื่อนักศึกษาบางท่านอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับเพราะมันก็ผ่านมาหลายปีพอสมควรแล้วนะครับตรงนั้นยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยหนักหนาสาหัสมากนะครับมีสถาบันการเงินมีอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจหลายๆอย่างต้องเจ๊งพูดง่ายๆนะครับล้มหายตายจากไปนะครับมันก็เลยเกิดการพูดถึงหรือเลือกนำเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งเงื่อนเวลาก็สอดคล้องต้องกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาบรรจุในปีพ.ศ. 2545ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9นั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกก็คือหมายความว่าตอนนั้นทุกคนก็อาจจะหลงระเริงนะครับไปกับภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตเหมือนฟองสบู่แต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจที่มันเติบโตนั้นมันไม่ใช่อยู่บนหลักการพื้นฐานเหตุผลที่แท้จริงถูกไหมครับมันเป็นเศรษฐกิจที่โตแบบฟองสบู่ก็คือไม่มีความยั่งยืนถูกไหมครับเหตุผลหลักใหญ่ใจความตอนนั้นก็คือว่าเพราะเกิดการเสรีทางการเงินเมื่อเปิดเสรีทางการเงินทำให้เงินนอกไหลเข้ามามากทำไมเงินนอกถึงหรือแหล่งกู้จากภายนอกจึงไหลเข้ามามากกว่าแหล่งเงินกู้จากภายในประเทศก็เพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศมันถูกกว่าแหล่งทุนภายในประเทศแล้วมันก็กู้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เราก็ระดมแห่ไปกู้เงินจากแหล่งทุนต่างประเทศนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นทุนมันถูกแต่แทนที่จะนำเงินกู้เหล่านั้นมาใช้บนพื้นฐานของการลงทุนที่แท้จริงแต่กลับมาลงทุนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฟองสบู่ก็คือหมายความว่าเป็นการลงทุนในลักษณะของการเก็งกำไรหรือพูดง่ายกู้ยืมมาใช้จ่ายในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่มันงอกเงยมาจากเงินที่เราไปกู้นั่นเองนะครับก็เลยพอถึงเวลาที่จะต้อง

เรียกเงินคืนนะครับหรือถึงเวลาที่จะต้องชำระเงินคืนก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาชำระแหล่งเงินกู้ได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจึงเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปี2540นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงจุดนี้นะครับมันก็คือพูดถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีพระราชดำรัสมาก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแต่พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ถูกนำกลับมารื้อฟื้นกลับมานำมาใช้นะครับเพื่ออะไรเพื่อคิดว่าจะได้เป็นหลักนะครับให้กับประชาชนคนไทยหลังจากที่หลงไปขออนุญาตใช้คำนี้ว่ามีการหลงไปกับระบบเศรษฐกิจที่มันเจริญเติบโตที่มันก่อให้เกิดกิเลสต่อผู้คนในการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดว่ามันมีลักษณะยังไงแต่อย่างน้อยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นให้เราใช้จ่ายให้เราบริโภคให้เราดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราบริโภคหรือเราใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลเมื่อเราบริโภคเราใช้จ่ายอย่างไม่เกินตัวปัญหาต้องไม่เกิดแน่นอนถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวคำว่าบริโภคอย่างมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราดำรงชีวิตภายใต้รายได้ที่เราได้มาเพราะฉะนั้นไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ที่ก่อนหน้านี้มันเกิดปัญหาก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเราใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุมีผลนะฮะเรามีความโลภในการบริโภคเราใช้จ่ายเกินจากรายได้ที่เรามีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไงตอนนั้นหลายๆคนก็นำเงินในอนาคตมาใช้คำว่าในนำเงินในอนาคตมาใช้ก็คือหมายความว่าใช้ระบบเครดิตถูกไหมครับอยากได้อะไรนะครับก็รูดบัตรเครดิตไปก่อนนะแต่ไม่มีเหตุผลในแง่ที่ว่าต้องเข้าใจว่าการรูดซื้อบัตรโดยผ่านไอ้โทษการรูดสินค้าการซื้อสินค้าโดยการใช้เครดิตเมื่อถึงระยะเวลาครบกำหนดต้องวางแผนให้ดีว่าเราสามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ที่เราก่อขึ้นในอนาคตได้นี่ก็คือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลซึ่งคำว่าการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลนั้นก็เป็นความหมายกว้างนะคงไม่ใช่หมายความว่าแค่นี้อย่างเดียวการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลรวมไปถึงการบริโภคที่นึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันหลายๆคนหลงไปฟุ้งเฟ้อเกินไปบริโภคสินของต่างๆนานานั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ใช้สอยแล้วแต่เราบริโภคโดยคำนึงถึงเรื่องอื่นเช่นเอาเรื่องของค่านิยมเอาเรื่องของแบรนด์เนมเอาเรื่องของความหรูหราเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับเรื่องกระเป๋าอย่าไปยกตัวอย่างนาฬิกาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องทางการเมืองไปนะครับเอาเรื่องกระเป๋าถ้าเราบริโภคอะไรโดยคำนึกถึงประโยชน์ใช้สอยอะไรก็ตามถ้ามันใส่ของได้มันก็ถือเป็นกระเป๋าถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันทำไมเราต้องใช้กระเป๋าใบละเป็นล้านเหตุผลก็เพราะว่ากระเป๋าใบละเป็นล้านมันก็ใส่ของได้กระเป๋าใบละเป็นร้อยมันก็ใส่ของได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้กระเป๋าใบละราคาเป็นล้านแต่ที่เราใช้ก็เพราะว่าเราหลงไปเรามีความฟุ้งเฟ้อเราหลงไปกับเรื่องของค่านิยมเราหลงไปในเรื่องของลักษณะของแบรนด์เนมของยี่ห้อเราต้องการความหรูหราเราต้องการความเป็นมีคลาสมีระดับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันนำมาซึ่งหายนะแก่ตัวผู้บริโภคในภายหลังแต่แน่นอนครับ

้าใครมีศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ปฏิเสธคนเหล่านั้นก็คือหมายความว่าถ้าท่านมีรายได้สูงท่านมีรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างประจำอย่างมั่นคงท่านจะใช้ของหรูหราท่านจะใช้ของฟุ่มเฟือยก็คงได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคือการบริโภคอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในตอนต้นนี้ก็คือพูดให้เห็นถึงความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเนื้อหาของตอนที่2ในนี้นะครับครับแล้วก็มาถึงเนื้อหาที่สำคัญตรงนี้หลังจากที่เราพูดถึงความหมายความเป็นมาอะไรต่างๆนานาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของหลักการนะครับก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราจะต้องยึดถือทำไมถึงต้องยึดถือเพราะว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคุ้นนะครับเพราะว่ามันก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือหมายความว่ายังไงล่ะ3ห่วงก็คือจะต้องมีเรื่องของความมีเหตุมีผลเห็นไหมฮะที่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นก็พูดไปแล้วว่าความมีเหตุมีผลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือหมายความว่าการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตการบริโภคจับจ่ายใช้สอยอะไรนั้นนะตอนนี้ควรมีเหตุมีผลนะเป็นหลักและพอประมาณพอประมาณก็คือประมาณแก่ฐานะตัวเองก็ว่าได้ถูกไหมฮะมีรายได้ 10,000 ก็ใช้ชีวิตอย่างคนมีรายได้ 10,000 ปัญหาจะไม่เกิดอันนี้ก็คือความพอประมาณเมื่อมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วแน่นอนสิ่งที่จะตามมาเราก็จะมีภูมิคุ้มกันก็คือเราไม่เดือดร้อนนั่นเองสิ่งที่เราเดือดร้อนกันตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันก็เพราะว่าเราบริโภคอย่างไม่มีเหตุมีผลเราไม่รู้จักพอประมาณตัวพอประมาณตนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี3ห่วงนี้ได้แน่นอนเราต้องมี2เงื่อนไขที่สำคัญก็คือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมคำว่ามีความรู้ก็แน่นอนก็คือหมายความว่าคุณต้องมีความรอบรู้คุณต้องมีความรอบคอบคุณต้องมีความระมัดระวังนะครับรู้ว่าอะไรควรบริโภคได้เท่าไหร่ยังไงลิมิตของตัวเองเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับและที่สำคัญเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณต้องมีทั้งความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันหมายความว่าคุณอาจจะอยากบริโภคเกินตัวก็ไม่ผิดแต่หมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นหากเรามีกิเลสอยากบริโภคเกินตัวอยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของฟุ่มเฟือยเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ปฏิเสธความอยากตรงนี้แต่คุณต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณต้องขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นหารายได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการหารายได้อย่างสุจริตไม่ใช่ขี้โกงเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนสามารถไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกลับไปทำไร่ไถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ของแพงห้ามใช้ของหรูหราใช้ได้แต่ต้องพอเพียงก็คือหมายความว่าคุณอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตหรูหราได้ไม่ได้ผิดแต่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคือหารายได้เพิ่มและหารายได้เพิ่มจากวิธีการที่สุจริตไม่ใช่ขี้โกงไม่ใช่ทุจริตสีเทาไม่ใช่ทำธุรกิจสีเทาอย่างที่เป็นข่าวอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำเอาไว้ว่าเรื่องทุจริตเนี่ยเราจะไม่ทำนะครับ
นี่คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือหลักใหญ่ใจความของสิ่งที่เรียกว่าหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นที่อธิบายไปนั้นที่พูดไปนั้นที่ขยายความไปนั้นอย่าตีความแบบเข้มงวดคำว่าอย่าตีความแบบเข้มงวดก็คือหมายความว่าพอเรายึดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะต้องไปใช้ชีวิตที่ยอมรับกับความอัตคัดขัดสนไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราก็ได้เราจะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ต้องพอเพียงหมายความว่ายังไงล่ะก็คือหมายความว่าคุณต้องมีเงื่อนไขเรื่องคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออยากใช้ของหรูหราอยากใช้ของแพงอยากใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยได้แต่ต้องขยันอดทนและซื่อสัตย์สุจริตในการแสวงหารายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าสอนให้เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวมีเท่าไหร่ดำรงชีวิตเท่านั้นและที่สำคัญต้องมีเงื่อนไขเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมก็คือหมายความว่าเราจะต้องไม่รู้สึกด้อยที่จะต้องใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีรายได้น้อยเราก็ต้องมีวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบนั้นและเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือเป็นจุดอ่อนนะครับมีความภาคภูมิใจกับการดำรงชีวิตแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่3นี้

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel